0: มากันนะป๋อง
1: สบายแล้ว
0: สบายครับ
2: เห็นหนังสือพิมพ์วันนี้ไหมลำไยจะอ่านละครน่ะละครน้ำกบด้วยถ้าไม่ได้อ่านวันนี้นอนไม่หลับแน่ๆเลยเฮีย
3: อยู่นี
2: ่ขอบใจนะป๋อง
3: ให้ในลำไยนี่รู้จะอ้วกงานเหรอในเลือกฟังไว้นะหนังสือพิมพ์น่ะว่าซื้อมาให้ลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวอ่านไม่ใช่ลูกจ้างอย่างลึก
2: อ๋อซื้อให้ลูกค้าใช่ไหม
3: ก็ใช
2: ่ก็ได้อ่ะพริกน้ำชามตามไปส่งด้วยอย่าให้ช้อนะเดี๋ยวอารมณ์เสีย
3: โอ้โหอีเตี้ยอีนี่ฉันจะเอาใหญ่ซะแล้วนะมึงนึกว่ากูไม่ทำเหรออีนี
4: ่ไอ้เสียงอกเก็บตังค์ไว
2: ้เฮ
3: ้
2: ย
3: ได้ๆ
2: ๆเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเองว่าเอง
3: ว่าเองมึงทำไว้เหรอ
2: ก็โถเอ้ยแหมทำไมจะไม่ไหวก็ไอ้เรื่องพันนี้ว่าทำมาตั้งแต่สาวๆเลี้ยวนะจงตรงเนี้ยอายุ37
3: เพื่อ73
2: อ๋อเหมือนข้างนอนะเหมือนข้างเดี๋ยวอ้วนทำเองทำเองไหน
4: นี่ๆของอ้วน
2: เออ
4: นี่ครบ2
2: ก๋วยเตี๋ยว
4: ไอ้นั่นไม่เกี่ยว
2: เด็กนั้นที่เด็ก2นะแล้วก
4: ็
2: ครบ2เออ10บาท
4: ว้าวส้มหล่นเฮ้ยแม่นึกคิดนะเว้ย
3: เอาไปเร็วไปเร็วไม่ได้ทันอาม่ามือ10บาทได้ยังไงอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: ก๋วยเตี๋ยวมันชามละ20บาทนะ2ชามก็40บาทแล้วครกนึงขวดละ8บาท2ขวดก็16บาทรวมกันเป็นเท่าไหร
2: ่10บาทโ
3: ห56บาทรวมยังไงมันก็56บาทอ่ะ
2: เหรอใช่ว่าลืมไป
3: โอ้ยมาลูกคิดอย่างนี้หรือเก็บตังค์อย่างนี้ว่าขาดทุนตายสิเรื่องหลงลืมแล้วนะไม่ต้องมาช่วยว่าทำงานหรอกยุ่งตายก็ไปอยู่หลังร้านดีกว่านะไม่ต้องมาช่วยว่าหรอกอ่ะเฮ้ยแล้วมึงไอ้ป๋องไอ้ป๋องอย่าให้กูเห็นหน้าอีกนะคิดแล้วแค้น
5: ลุงพูดครับลุงพูดครับทำไงดีครับคือน้าป๋องครับน้าป๋องลืมกระเป๋าสตางค์ครับ
3: เจือส้มหล่นโอ้ยส้มหล่นเป็นเข่งเลยเว้ย
5: โย่ของเองนะ
6: ครับ
5: ลืมจริงจอก
6: ครับ
3: เฮ้ยมีอะไรว่ารับผิดชอบเองไอ้ป๋องไอ้เสกดี
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
3: กูเอาไงดีวะ
4: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีเนี่ย

0: คิดถึง
1: คิดถึงเหมือนกันครับ
2: รูปสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
5: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
4: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
5: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
6: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
7: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
6: ฉันทำเสมอละ
7: ฮะ
8: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
7: คนใหญ่ด้วยเ
9: ฮ้ย
10: เพื่อนระวัง
11: คุณยังส่งนิดนึงนะ
7: พยนลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเราขึ้นมาใช่นะ
3: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอล์กกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
13: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
14: ไม่ใช่ค
12: ่
14: ะ
12: เฮ้อไม่ล่อสิเรา
13: สูง
15: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก
13: ็
15: บ
13: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
12: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
16: ล้อกันเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
17: ใจยังคงหากมาเด้อมาเด้อมาหักฝน
3: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14:00 นที่นี่ GMM 25
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
19: ดีขึ้นไหม
18: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
1: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: อิทาปิงคลาถุมนาการทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
15: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
13: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันหลายหรอก
11: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
0: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
10: ่กับครูทิม
4: หมอไม่ต้องเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
2: มือมันดี
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
11: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดอัพวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
2: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594
3: โทรออก
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: ถึงบ้ากับบ้ารักกันมันไปยุ่งกับเธอนะเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันนะฉันผู้ชายที่จะบอกให้อุ้ยเป็นกระเทยก็ไม่บอกอุ้ยไม่ผ่านดีได้อ้าวอาม่าเป็นอะไรอีกล่ะทำหน้าเป็นแมวหอยไปได
1: ้ก็เอาหัวกันสิอัวอุตส่าห์หวังลีนะเข้าไปช่วยทำงานนะอีก็ไม่ยอมให้อัวทำแถมยังไล่อัวออกมาอีกแล้วอีหาว่าอัวเนี่ยขี้หลงขี้ลืมทอคงอย่างอัวเหรอไม่มีวังลืมหรอก
0: งั้นหนูเชื่อล่ะ
1: ลำยอง
0: ลำไยเห็นมั้ยไอ้ก็จะจ่อเลยว่าขี้ลืมอ่ะ
1: ว่าไม่เลยลืมแต่มันคิดไม่ออก
0: เฉไปนวดอีกแล้ว
1: ใช่สิโอ้คงแก่แล้วมันไม่มีค่าอะไรหรอก
0: โอ้เออไม่เอานะมาอาม่าไม่งอนนะใครจะว่าอาม่าแก่อาม่ายังสาวอยู่เลยเห็นมั้ยทำไฮไลท์ทั้งหัวเลยทำยังอยากทำบ้างเลยสวยดีออกเนื้อทำต้องหัวเลยอาม่าอ่านละครหนังสือพิมพ์ดีกว่านะ
1: มีเหรอเนี่ย
0: สนุกดีด้วยใกล้จะจบแล้วนะเรื่องนี้หน้า14ไงอาม่า
1: ว่าลืมไปว่าอ่านไม่ออก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลำยายอ่านให้ฟังนะอี้อาม่าเรื่องนี้นี่มันมากนะจะบอกให้อุ้ยบัวสะบั้นหันแหลกเลยยังไม่ได้อ่านเลย
1: ก็เลยเหยียบติ้งอ้วนเนี่ยเจ็บนะ
0: ตั้งใจอ่ะ
1: อ่ะนี่อะไรวะ
0: ฮะอ๋อคงติดมาหนังสือพิมพ์ของเฮียเขานั่นแหละอะไรอ่ะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคมันต้องไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวจะส่งอาม่าไปอยู่บ้านพักคุณชลาเหรอที่บ้านบางแขกใช่ไหมไม่จริงถึงแม้ว่าอาม่าเนี่ยจะเป็นคนที่วุ่นวายเป็นคนที่ขี้ลืมมันก็ไม่น่าจะเป็นภาระต้องไปส่งไปอยู่บ้านบางแขกเลยนี่นาน
1: ี่มันก็ไม่คิดจะเลี้ยงลูกอีกต่อไปแล้วสิเหรอเนี่ย
0: อาม่าอย่าเพิ่งคิดมากเลยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ลำไยคิดก็ได้นะเอ๊ะเฮียเนี่ยเขาอาจจะเอามาแล้วอยากไปอยู่บ้านพักคนชราเองก็ได
1: ้ลำไยหรือไม่ต้องมาพูดปลอบใจอ้วนหรอก
0: ก็ได้เนี่ยเฮียนะต้องส่งอาม่าแล้วไปอยู่บ้านพักคนชราแน่ๆเลยจริงด้วยโอ้อาม่าอาม่าไม่ร้องไห้นะโอ้นิ่งแต่นิ่งแต่นะอันอย่างนี้นะเดี๋ยวลำไยอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังอาม่าพบสาวแก่ลูกทิ้งตายคาบ้านอาม่าอย่าเพิ่งร้องไห้สิติดข่าวใหม่นะหน้าบันเทิงนี่มันกว่านี่เออดาราหนุ่มคลั่งฆ่าแม่ฐานยุ่งเรื่องงานอะไรวะโอ้อาม่าไม่ร้องนะโ
2: อ้
1: เจ๊เป่งแ
3: ม่มาแล้ว
4: นะหิวข้าว
0: จ๋าอาม่าอาบุ้งเจ๊แล้วกับข้าเสร็จแล้วเร็ว
5: อาม่าไปเจ๊ข้าวกัน
1: กินไม่กังมึงหรอกกินไปทำไมกันว่ามันจะคงสำคัญนี
6: ่แม่ไม่ใช่คนโปรดอย่างคนอื่นเขา
0: ไปทานร้านอาหารที่ไหนกันดีนะกัน2คนร้านอาหารหรูๆอร่อยๆสเต็กพิซซ่าหรือสปาเกตตี้หรือว่าจะเป็นน้ำตกซกเล็กดีคะ
1: อะไรก็อร่อยไป
7: นี่ลำยายที่บ้านนี่ก็มีข้าวฟรีกินน่ะทำไมรู้จะต้องดิ้นรนออกไปเสียเงินเสียทองนอกบ้านทำไม
1: ช่างบาละเงินของกูไม่ใช่ตังของลือนี่ว่าจริงของกูสักอย่างนึงปะลำยายฮ
0: ะ
1: เล็กสโกทูลิงเหรอ
7: ต้องทำเรื่องให้มันเดือดร้อนด้วยล่ะฮะ
0: เฮียไม่อยากให้เดือดร้อนกว่านี้นะเฮียก็

0: ามีเงิน
1: สักอย่างนะ
2: ใช่
1: ที่ไหนก็ไล่ไปหรูๆ
2: อะไรดีนะ
1: ปั้น
2: อุ้ยตลาดน้ำแดงดิแม่แม
1: ่น้ำเขียวก็ไล่ไปทางใหญ่ๆเนาะ
3: ปั้นพักคนชราเฮ้ยนี่ลำไยมันหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะ
2: ตายแล้วใครตายห้าบุ๊กอาม่า
4: ตายได้ไงเพิ่งเดินไปเมื่อกี้เอง
3: บุ๊กนะอ้วนน่ะน่าจะเอาปากเรื่องน่ะไปซ่อมซะมั่งนะพูดมากเหลือเกินนะเรื่องเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะป้าเนี่ยป้าดูสิโบชัวบ้านพักคนชราที่อาม่าเป็นอย่างนี้นะป้าเพราะอาม่าอยากไปอยู่บ้านพักคนชราแน่เลย
3: เนี่ยสี่สวดตานะเอาบุ้งเนี่ยลื่นในชักจะปั่มปั่มลื่นในชักจะลามปั่มใหญ่แล้วนะ
4: ว่านะต้องเป็นเรื่องดีวีดีแน่เลยป้าจะบุ้งอ่ะไม่ว่าอาม่าที่อาม่าทำดีวีดีพังอ่ะอู้ก็เตือนแล้วอู้ก็บอกจะบุ้งเลยอย่าว่าอาม่าจะบุ้งก็ไม่เชื่อ
3: เนี่ยบุ้งลูกไปว่าอาม่าอย่างนั้นได้ยังไงลูกทำเพื่ออะไรอ่ะฮะ
5: เลื่อนนั่งแหละอาลัมยายเล่าให้ฟังว่าเลื่อนนะไปดูอาม่านะเมื่อตองบ่ายว่าอาม่าคิดเงินผิดเรื่องนี้แน่ๆเลยที่อาม่าจะต้องเสียใจมากๆเลยแล้วยังจะเรื่องเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อที่แล
3: ้วเมื่อที่แล้วโอ้ยแกงพอแล้วอาม่าของอ้วนอ่ะไม่มีทางคิดอย่างนั้นอ่ะจริงไหมเอาล่ะถึงยังไงแล้วแต่นะอ้วนจะไม่มีทางให้อาม่าไปอยู่บ้านพักคนชราเด็ดขาดยังไงอาม่าจะต้องอยู่ที่นี่บ้านนี้จะขาดอาม่าไม่ได
5: ้อาเฮียแล้วลุยจะทำยังไงลีอ่ะ
4: เอางี้ไหมทุกคนอ้วนว่ากินข้าวก่อนเด้อขอบใจไหมเฮีย
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยม
1: โทรออก
2: เป็นแฟนอะไรล่ะ
3: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
4: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
5: เพื่อนไง
6: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
4: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคาร

0: ืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
4: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
5: อีกไม่นานหรอก
4: ป้าป้า
6: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
5: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
7: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
8: ันกลับมาแล้วนี
6: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
8: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
6: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
9: ตาหายไปไหนมา
6: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
10: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
6: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
11: ว้ายขนมจะพามาลบ
8: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
6: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
9: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
8: ฉันตาดีแกมากแล้วนะฉันปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี้
12: วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
13: บันไดอ่ะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
10: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
14: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
6: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
8: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
10: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
9: เธอเป็นใคร
10: มุตตา
12: หยอกแล้วตรงเนี้ย
8: ปากดีเนี่ยนะมึง
15: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ไก่ดำมาทำไมตั้งตัวเนี่ยรู้ไหมมันแพงนะ
17: โถอป้าทำงกไปได้ที่อ้วนซื้อมาเพื่อเอาใจม้าเขานะ
16: แล้วรู้ก็ไม่บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้นะว่าให้รู้ซื้อมาสัก2ตัวนะอาไม่จะได้แข็งแรง

0: วันนั้นน่ะอัวไม่ได้ตั้งใจว่าอาม่านะเนี่ยวันนี้อัวซื้อไก่ดำตุ๋นยาจีนมาให้อาม่าด้วยนะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะอาม่า
1: ไม่เอาอ่ะพวกยังไม่หิว
2: งั้นลำไยกินเองค่ะลำไยหิว
0: อัวไม่ใส่ชามให้อาม่านะอาม่ากินร้อนๆจะได้อร่อยไง

0: ยตายแล้วไปไหน
1: ไปหายมพบาลนี่สิ
0: โอ้โอเคมาไม่ชอบเล่นนี้ก็ได้เล่นที่สองนี่เลยดิเกิดมาทำไม
1: เกิดมาเพื่ออย่างนี้นะล่ะโอ้ยจริงจุ๊บไปเถอะนี่พวกลือนะอย่ามายุ่งกับชีวิตอ้วอีกเลยอ้วรู้แลตัวอ้วเองไล่ปลาลังใหญ่ตัดไปหาที
2: ่ไปแล้วไปแล
1: ้
2: ว
3: อาม่าหรือใจเย็นๆนะ
1: นี่อ๋อหรือหาว่าใจร้องเหรอไอ้คิงคองอุ้ยสมน่าเซลีลิลิยุ่ยยุ่ย
0: เพียว่าไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมอาม่าไม่ชอบหนังสืออ้วนี่มีอีกเล่มนึงนะเนี่ยแก่แล้วแก่เลย
3: นี่แก่แล้วแก่เลย
0: อ๋อตบเหรอนี่ว่าโทรไปฟ้องคุณปวีนาก
4: ล้าเหรอ
0: ไม่กล้า
1: พี่แต่ลือคงเดียวเท่านั้นนะอาลำยายที่เป็นเพื่อนตายโ
2: อ้คือไม่ตายได้ไหมอาม่าเป็นเพื่อนเฉยๆอ่ะคืออ้วนยังไม่อยากตายอ่ะนะแม่จะพูดแล้วมันน่าเจ็บใจนะพวกนี้ไม่เห็นคุณค่ามากเท่ากับลำยายหรอกนะคะ
1: ใช่แต่ถ้าว่าอ้วนจะต้องไปอยู่ที่บ้านพักคงชราจริงๆนะอ้วนต้องเอาลือไปอยู่ด้วย
2: แต่ว่าลำไยว่านะคือไอเฮียกับอาเจ๊เขาคงไม่อยากจะให้อาม่าไปจริงๆหรอกนะคะ
1: คือไม่ต้องมาพูดเลยอาลำไยให้มันรู้กันไปนะว่าพวกอีนี่จะเลี้ยงอ้วคงเลี้ยงไม่ได้อ้วนะเลี้ยงลูกมา11คน
3: อาม่าคนเดียวนะทำไมอ้วจะเลี้ยงไม่ได้ที่อาม่ายังเลี้ยงลูกมาได้ตั้ง13คนน่ะ
1: 13คงว่ามันเป็นของที่ลืมนี
5: ่ใช่ถึงอาม่าจะขี้ลืมแค่ไหนนะแต่ก็เป็นอาม่าของเรานะ
6: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
3: เดี๋ยวว่าจัดการเองเป็นตายยังไงนะพวกก็ให้อาม่าไปอยู่บ้านพักคนชราคนเดียวไม่ได้หรอก
0: เอองั้นป้าก็อยู่เป็นเพื่อนอาม่าดิ
2: นี่อามานะอีอาจอยากจะไปอยู่ที่บ้านพักชราเพราะว่าอีอยากจะมีเพื่อนก็ได้เพราะว่าตรงนี้แถวๆบ้านเราเนี่ยมันไม่มีคงชราเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วอีก็คงคิดว่าถ้าไปบ้านพักคงชราละอาจจะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่นี่ก็ได้รู้ไหม
3: อาเจงฮะแล้วพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะพี่อามาของอ้วนนะถ้าว่าไออามาไปอยู่บ้านพักคงชราก็เท่ากับอ้วนเนี่ยเป็นลูกอกตัญญูสิ
1: ใช่ไอ้ลูกอกตัญญูเนี่ยคงจะให้แต่ว่าไปอยู่บ้านพักคงชรานี่งั้นอ้วจะไปอยู่บ้านพักของชราก็ละเดี๋ยวอ้วไปเก็บของก่อนนะ
2: มาลำยายช่วยแล้วกัน
1: ไม่ต้อง
2: อ้าวมีแค่นี้เหรอ
1: ก็มีแค่นี้อ้วมาจากเมืองจริงอ้วก็มีมาแค่นี้
2: อ
1: ้
2: าวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
1: อะไรมากัน
2: ไอ้ลูกกตัญญูไงล่ะคะ
1: เรื่องมาว่าลูกอ้วอย่างนี้ไรยังไง
3: อาม่า
1: หรือไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะที่แล้วมาว่าอาจจะทำอะไรไม่ค่อยจะถูกใจพวกลือนักหรอกแต่ว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคงชราวังนี้เลยหัวหวังว่าคราวนี้คงจะต้องเป็นที่ถูกใจพวกลือบ้างละสินะป่ะอาลำยายเราไปกันเถอะไป
3: อาม่า
2: อาม่าลือใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆนะอาม่าล่ะ
1: อ๋อนี่ลือหาว่าอ้วใจร้อนเหรออ
5: าม่าอย่างที่พวกอ้วทำอ่ะพวกอ้วทำเพื่ออาม่านะ
1: ใช่สิลือทำเพราะอ้วแต่อ้วเนี่ยรู้ซึ้งถึงการทาของพวกลือหมดแล้วหรือมีความกตัญญูกันมากนะขอบใจ
3: อาม่าลูกทำอย่างเงี้ยลูกไม่เห็นกันหน้าอ้วเหรอแล้วชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะว่าอ้วยังไงอ
1: ่
3: ะ
1: อ้วลูกกล้ามากนะลูกทำกับอ้วแบบเนี้ยลูกยังมีหน้าจะมากลัวว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะมองลูกยังไง

0: เขาก็มองว่ารื้อเป็นลูกอกตัญญูอ่ะ
1: อาม่าไม่รู้ว่ายังไงอัวก็ไม่ให้อาม่าไปไหนทั้งนั้นอ่ะอาม่าต้องอยู่กับอัว
0: ไม่ต้องเรื่องไม่ต้องมาทำดีกับอัวว่าเข้าใจถึงธาตุแท้ของพวกรื้อทุกคนแล้วเพื่อความสุขของพวกรื้อทุกคนอัวจะไป
2: อาม
3: ่า
2: ไป
3: ไหน
4: อาม่า
5: อาม่า
6: ขอโทษครับ
7: แม
6: ่แย่งอะไรกันอยู่ครับอุ้ยนั่นโบชัวบ้านพักคนชราของผมนี่ครับโอ้อยู่นี่นี่เองหาตั้งนานนะครับอาม่าขอผมเลยนะครับอยู่ครบเลยทำไมทำหน้างงกันนะครับคืออย่างนี้ครับพ่อผมครับจะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านพักคนชราครับก็เลยจะใช้แผนที่นี้ขับรถไปทีแรกนะครับผมตกใจแทบแย่นะครับนึกว่าคุณพ่อจะไปอยู่บ้านพักคนชราจริงๆนะครับผมนี่แย่นะไม่น่าโง่เข้าใจผิดเลยครับดีนะครับที่คุยกันก่อนไม่อย่างนั้นล่ะโง่ตายเลยครับที่ผมพูดมาทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับอยู่ครบพ่อขับรถไม่หลงทางแล้วเว้ย
0: ลาเลยใบปลิวนั่นไม่ใช่ของลูกเหร
8: อแล้วไม่ใช่ของอาม่า
0: ไม่แล้วลืมมาเลยคิดจะเอาอ้วไปไว้ที่บ้านพักคงชาลาเหรอ
8: คือแล้วลูกก็ไม่ได้คิดที่จะหนีพวกว่าไปอยู่บ้านพักคนชาลาเหรอมา
0: ป้า

0: แล้วมากเครียดดีกว่านะ
1: ปาเจ้าก็เจ้าอ้วกกว่าหิวอย่าทำบ้านเจ้าตาโก้ปาเจ้าตาโก
2: ้ที่หน้าที่หลังอะนะ
0: คือจะเชื่ออะไรน่ะกูก็ต้องคิดให้หนักๆหน่อยนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยจากันไม่ใช่ว่าไปเที่ยวคิดโน่นคิดนี่เอาเองอะนะ
1: เอาว่าเรื่องว่าใคร
0: โอ้ป้าป้าป้าว่าว่าตัวเองไงเออเนี่ยมาก
3: ไปแล้วไป
0: อ้วปูที่นอนเสร็จแล้วนะรีบไปนอนไป
1: อ๋ออะไรจะให้อ้วนอนแล้วอ้วยังไม่ได้กินข้าวเลย
4: กินแล้ว
1: อ้วนลืมไปนี่พวกลือก็จะหาว่าอ้วขี้หลงขี้ลืมอีกแล้วล่ะสิ
4: ป้า
5: ไม่ม
1: ี
5: ใครว่า
1: ไม่ได้ว่า
5: เลย
1: ก็ไม่ได้ว่า
5: ใช่ไหมไม่ได้ว่า
1: ไม่ได้ว่าไม่ใครว่าล่ะงั้นก็แล้วไปถ้าง
4: ั้
1: นอ้วกก็จะนอนละนะ
4: เตียงอยู่นี
6: ่ลืมปากโทษที
1: มีอะไรหรือเปล่า
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะเราอ่านข่าวไปด้วยฝนตกไปด้วยนะคุณผู้ชมนะอันนี้อยากมาเตือนกันละกันเพราะว่าถ้าฟังมาก็คือตกแบบไม่ต้องกังวลใช้คำนี้แล้วกัน
3: ไม่กังวล
2: เพราะว่าตอนนี้ถ้าใครเห็นฝนตกกลัวว่าน้ำจะท่วมแต่อยากอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแต่อยากจะพาทุกคนไปทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยวันนี้น้องเนเน่ของเราจะได้แสดงศักยภาพนี่เพราะอะไรเพราะว่ามีการประชุมที่สำคัญก็คือ IMF World Bank ถูกไหมครับ
4: ค
2: ่ะแล้วเราก็จะใช้ทำเนียบรัฐบาลของเราในการเป็นประตูต้อนรับกับบรรดาผู้นำต่างๆเป็นการแสดงอัตลักษณ์ความสำคัญของความเป็นไทยและที่สำคัญก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีน้องเนเน่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องก็โด่งดังถูกไหมล่ะแล้วน้องก็จะมาร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าตอนน้องมาร้องเพลงอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะไม่ใช่ว่าน้องมาร้องเพลง
3: ไม่ได้มาซ้อมนะ
2: ไม่ใช่มาร้องข้อคุณแอนหรือเปล่าถูกไหมล่ะอันนี้คือแฟ้มภาพเก่านะ
3: หรือ
2: เขาจะขึ้นคู่ร้องพร้อมกันหร
4: อก็ไม่แน่ป่ะนายกเราก็ชอบ
3: วางเลย
2: เดี๋ยวรอถามน้องนักข่าวที่ทำเนียบดีกว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยนอกจากเน่ร้องเพลงแล้วเนี่ยเน่นายแน่มากเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เขาก็ต้องร้องแบบนี้แหละคุณล่ะคุณผู้ชม
3: อุ๊ยนายแอดไม่น่าจะเก็บลิขสิทธิ์มั้งเขาร้องในประเทศ
2: เน่นาย
3: แน่มาก
2: ถูกไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าท่านนายกจะร้องด้วยหรือเปล่าน
4: ะ
2: แต่ที่แน่ๆเน่จะสร้างความสุขให้กับเหล่าบรรดาผู้นำจากประเทศต่างๆเนี่ยสองสามเพลงนี่เป็นอัตลักษณ์เป็นความสำคัญของคนไทยมีดนตรีแล้วก็ต้องมีอะไร
3: อาหาร
2: อาหาร
3: อุ้ยตายแล้ว
2: อาหารไทยเนี่ยเรื่องชื่อมากคุณผู้ชมครับเพราะอะไรตั้งแต่เราจะสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้นำตั้งแต่ทางเข้านี่ฮะตั้งแต่ทางเข้าแล้วจะมีแลนด์มาร์คพอยต์แลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์เอาไว้ถ่ายรูป
3: จุดถ่ายรูป
2: จุดถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยพอเย็นๆเนี่ยนะคุณผู้ชมกลางคืนเขาจะประดับประดาแสง
4: ไฟ
2: แสงไฟมันจะสวยมากกว่านี้อันนี้ถ่ายมาเมื่อตอนเย็นเดี๋ยวรออยู่ค่ำๆนี่เห็นไหมช่วงกำลังเตรียมงานขนาดเตรียมงานยังสวยขนาดน
3: ี้สวยนะ
2: สวยนะคุณผู้ชมแล้วเราจะสร้างความประทับใจอ่ะมีนักร้องแล้วมีบรรยากาศดีๆแล้วอาหารเนี่ยแหมเห็นแล้วหิวเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ยังไงจ๊ะ
2: ขอเกินน้ำลายหนึ่งที ช่อม่วงไก
4: ่
2: สเต๊ะไก่ม้าฮ่อเจแล้วตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้น อันนี้ต้องบอกทุกคนว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบออเดิร์ฟก่อนแต่เมนูหลักจะเป็นให้เลือกเมนูหลักจะให้เลือกมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ่นนุ่ม
3: หรือ
2: แซลมอนอบราดซอสกระเพราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำแล้วก็จะมีอาหารหวานเราจะตบท้ายด้วยทับทิมกรอบน้ำกะทิบวกด้วยผลไม้ตามฤดูกาลแหมเรานึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงเนาะน่าจะมีเนาะ
3: ยังไม่ถึงนะ
2: มีแล้วตอนนี้ก็มีแล้วถูกไหมล่ะน่าจะมีเดี๋ยวรอละกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดาผู้นำอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อตอนเย็นทำเนียบรัฐบาลฝนไม่ตกแต่หลายพื้นที่ฝนตกนะ
3: ใช
4: ่
3: ตรงนี้อโศกก็ตกหนักเชาะ
2: ใช่เอ๊ะหรือตกแล้วแล้วมีอันนี้เป็นภาพเก่าอันนี้ภาพนี้แหละภาพนี้ทำเนียบไม่ตกแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะบอกหลายๆคนเพราะว่าฝนนะชอบมาช่วงเลิกงาน
3: ออร์แกไนซ์เขาต้องปักแต่ใครเชื่อหนูไหม
4: เออจริงนะงานสำคัญแบบนี
2: ้มาม่า15กล่อง
3: ฮ
4: ะ
2: ใช่เวลาไป
3: นี่คือเคล็ดลับหรอ
2: เคล็ดลับ
3: การไม่ให้ฝนตกในงานหรอพ
2: ี่แต่ละเจ้าไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม
4: ค์เอาหัวเนี่ย
2: ใช่
3: เคยได้ยินแบบธงแดงปักตะไคร้
4: ปักตะไคร้
2: มาม่า15ครับ
3: มาม่า15ครับ
2: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้สงสัยไม่ได้

0: ใช้มาม่าหรือว่าไม่ได้ปัดถังไก่เพราะว่ามืดฟ้าโมดินมาตั้งแต่บ่ายๆเย็นๆน่ะคุณผู้ชมครับแล้วต้องบอกนะว่าหลายพื้นที่ฝนตกเอกมัยทวีวัฒนาตลิ่งชันอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเลยตั้งแต่บ่ายสามอ่ะพี่น้องใครอยู่มีนบุรีหนองจอกบอกหน่อยบ่ายสามอ่ะกลุ่มเมฆฝนมันเคลื่อนมาจากฉะเชิงเทรานะแล้วมาที่หนองจอกไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแถวแถวพระรามสองก็มีเหมือนกันพระรามสองคุณผู้ชมลองดูพระรามสองหน่อยฝนหนักเหมือนกันนะฝนมาตามนัดแบบลมก็แรงมืดฟ้ามัวดินเลยคุณผู้ชมครับนี่บางแคเป็นยังไงบางแคฝนหนักมากคุณผู้ชมโอ้ยอันนี้มองไม่เห็นแล้วขับรถดีๆพี่ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะแถวแถวบางแคเขาบอกฝนหนักเลยนี่ฮะไปมหาชัยสมุทรสาครกันหน่อยเป็นยังไงอ้าวน้องน้ำมาเยือนเหรอ
1: มาแล้ว
0: บริเวณแยกไฟแดงหน้าสน.เขตเมืองมหาชัยฝนตกพอฝนตกสักพักน้ำรอการระบาย 20-40 เซนรถเล็กสัญจรลำบากน
1: ะ
0: อ่ะเตือนกันไว้นะครับกรุงเทพอ่ะกรุงเทพฟ้าฝนก็มาตั้งแต่เกือบ4โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ใครที่อยู่แถวรอยต่อระหว่างพื้นที่บางน้ำเปี้ยวฉะเชิงเซาหลวงแพ่งหนองจอกฟังดีๆนะครับเพราะเขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งเพิ่มอีก50เซนเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตของหนองจอกและบางน้ำเปี้ยวฉะเชิงเซาไปสู่คลองประเวศบุรีลมอาจจะทำให้พื้นที่แถวนั้นระดับน้ำสูงขึ้นได้เขาก็เลยมีการเตือนนะเห็นสีเหลืองไหมแจ้งเตือนประชาชนริมคลองต้องเฝ้าระวังพื้นที่ไหนบ้างที่ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกระทุ่มรายลำต้อยติ่งของเขตหนองจอกขุมทองเขตลาดกระบังใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองอะคุณเตรียมตัวนะสังเกตซิว่าตอนนี้น้องน้ำเพิ่มระดับขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วเขาบอกเลยประมาณสักกลางตุลาถึงปลายตุลาเนี่ยโอกาสจะเกิดฝนลดลงลดลงหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ฮะฝนเนี่ยลดลงไม่ได้ตกแช่นะแต่ช่วง 14-25 เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะเป็นช่วงอะไรปลายฝนต้นหนาวฤดูกาลเนี่ยเปลี่ยนฤดูได้มันก็จะมีกลุ่มเมฆฝนต่างๆนานามากมายด้วยนะคุณผู้ชม 14-16 อากาศแปรปรวน 17-22 ลมจะเปลี่ยนทิศคุณผู้ชมครับและ25ตุลาให้จับตาอากาศหนาว
1: ฮะ
0: เขาบอกให้จับตาอากาศหนาวประมาณปลายตุลา25ตุลาแต่ว่าอากาศหนาวไม่หนาวเนี่ยก็อยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเป็นคนประกาศนะว่าอ้าวตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเพราะมันจะต้องมีปัจจัยของลมของอะไรต่างๆถึงจะบอกประกาศได้แต่ตอนนี้เขาบอก25ตุลาเนี่ยฝนจะน้อยและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วน
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยส่งใจให้ภาคใต้นะพอเราเข้าสู่ฤดูหนาวภาคใต้ก็จะมาแล้วฝนก็จะตกหนักเราก็ต้องไปเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ไม่ฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมมาก่อนละกันเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์ชวลิตในรายการออนไลน์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็มีการวาดแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอาจารย์บอกว่าพื้นที่ที่จะอยู่กับน้ำนานที่สุดก็คือพระนครศรีอยุธยาอาจจะต้องอยู่จนถึงลอยกระทงเลยฮะ
1: ฮะ
0: อาจารย์บอกเลย
1: พฤศจิกา
2: เดือนเลยหรอ
0: ถูกอยุธยาเนี่ยจะอยู่ถึงนี่แหละปลาประมาณสักลอยกระทงเลยแล้วจะมีพื้นที่อื่นอีกนะแถวแถวบางปะกงลุ่มน้ำบางปะกงเป็นยังไงแถวแถวรังสิตเป็นยังไงแถวแถวสุพรรณเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูอย่าเล่าให้ฟังนี่เอาทีนี้ไปสมุทรปราการกันนิดนึงได้ไหมล่ะคุณผู้ชมแวะไปสมุทรปราการกันหน่อยสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างสมุทรปราการเขาบอกว่าเราก็ไม่หุยนี่พูดได้ไหมในพาดหัวของโซเชียลอ่ะ
1: ทำไม
0: คะเขาบอกฟ้าเหลืองที่สมุทรปราการ
1: คือ
0: ฟ้ามันเหลืองจริงๆ
2: ฟ้าสีเหลือง
0: มันก็ฟ้ามันสีเหลืองจริง
2: ๆค่ะ
1: เขามีความหมายแฝงด้วย
0: ถูก
1: แต่อันนี้คือจริง
0: ๆจริงๆก็คือโดยเฉพาะบริเวณบางเมืองปู่เจ้าสมิงพรายปากน้ำพระประแดงและสำโรงมันมีสีฟ้าเนี่ยมันมืดครึ้มแต่มันไปกลายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วล่าสุดจากสีเหลืองตอนนี้ก็คือฝนตกหลายพื้นที่แล้วก็มาตกตอนอะไรเลิกงานพอดีเดี๋ยวเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับครับ
1: อ่ะมานอกจากฝนในไทยเนาะเราไปอุ๊ยน้องคนนี้น่ารักจังเลยใครอ่ะ
0: ใครก็ไม่รู้
1: อันนี้ส่วนตัวของทีมข่าวป้าที่เอาออกป่ะ
0: เราคลิปเข้ามาเราคลิปเข้ามาน้องน้องก็เป็นถ่าย
1: อ๋ออ่ะไปฝนที่นี่ดีกว่าชิลีไทยว่าหนักชิลีก็หนักเหมือนกัน
0: เอาหรอ
1: นะคะที่เมืองหลวงนี่กรุงซานติอาโก คือเขามีฝนตกแช่เหมือนประเทศเราเลยทุกคน
0: ครับ
1: คือตกไม่พัก6ชั่วโมงทำให้พื้นที่กว่า 60% เนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วก็แน่นอนอันนี้คือรถไฟใต้ดินเน
0: า
1: ะ
0: มันน้ำมันไหลไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องไหลเข้ามาเนี่ยกองลงมารถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ยังมีมวลน้ำที่ไหลจากภูเขาลงมาอีกนี
0: ่อันนี้น่ากลัวเนาะ
1: หนักเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออแล้วขออ
1: ันนี้เหมือนเขาหนาวด้วยหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอันนี
1: ้ลูกเห็บ
0: ลูกเห็บ
1: ทำไมลูกเห็บเขาใหญ่เนี้ย
0: เขาอย่างนี้เราขอดูภาพหน่อยได้ไหม
1: ขอเต็มๆได้ไหมจ๊ะ
0: ภาพเต็มๆบรรยากาศนิดนึงครับ
1: นี่จ้ะ
0: อันนี้คือรถไหลใช่ไหม
1: รถไหล
2: ตอนแรกแรงน้ำ
1: นึกว่าหนีนะ
0: ตอนแรกนึกว่ารถขับหนีน้ำไม่ใช่รถมันไหลไปตามโคลน
1: อะไรจะถอยได้เร็วขนาดนั้น
0: โอ้โหคน
1: ไม่แล้วน้ำอ่ะคือ
0: นี่ยังดูคันแรกอ่ะนึกว่าขับหนีน้ำไม่ใช
1: ่คือมีความเข้มข้นมากอ่ะน่ากลัวมากเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ได้รู้ว่าตอนนี้ค่ะทางสำนักงานปพของชิลี
0: ใช้ปพก็แต่ง่ายๆ
1: เขาก็ประกาศยกระดับเตือนภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสู่ระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วค่ะ
0: ครับ
1: นะซึ่งอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เขาเนี่ยก็ต้องรับฝนปริมาณฝนที่ตกแช่นี้อยู่แล้ว
0: เหมือนบ้านเราเลยเนาะตกแช่
1: เหมือนกันแล้วมีฝนกำลังก้อนใหม่กำลังจะมา
0: อ้าว
1: จริงแล้วอะไรนักท่องเที่ยวนี่ดู
0: คนลุก
1: หนักมาก
0: เออ
1: นักท่องเที่ยวกว่ารวมถึงประชาชนนะคะ 36,000 คนเนี่ยได้รับผลกระทบจากอันเนี้ยเขาเรียกภัยพิบัติ
0: ครับ
1: และเนี่ยที่เห็นว่าเป็นลูกเห็บแล้วลูกเห็บก้อนใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มันก้อนใหญ่จัง
1: เอออยู่ทางตอนเหนือค่ะของกรุงซานดิเอโกค่ะซึ่งมีรายงานว่าเกิดลูกเห็บตกร่วมกันกับฝนตกแต่ว่ายังโชคดีนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ภาพละค่ะก็เห็นว่าเกิดความเสียหายในวงกว้างมากๆเลยและตอนนี้ทางประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าตกหนักที่สุดในรอบเกือบ20ปี
0: ทุกประเทศเป็นเหมือนเราเนาะ
1: ใช่
0: ก็คือฝนตกแช่เป็นแบบนี้
1: ใช่อย่างบ้านเราก็บอก30ปี
0: ใช่30ปีโอ้ยนี่อันนี้ลูกเห็บ
1: นึกว่าหิมะ
0: พี่นึกว่าเป็นหิมะอันนี้คือลูกเห็บ
2: เยอะมาก
0: โลกจะแตกแล้วล่ะพี่ว่า
2: โอ้ย
0: เรา
1: จะเย็นก่อนจะเย็นๆก่อนเขาแค่มาเตือน
0: เขาแค่เตือน
2: เออจริง
0: นี่ขนาดเตือนนะเนี่ย
2: อ่ะนอกจากเตือนที่ชิลีแล้วไปดูที่บราซิลหน่อยนี่เป็นภาพนาทีระทึกเลยจริงๆแล้วตรงนี้คือน้ำตกนะคะแต่ดูปริมาณและกระแสน้ำ
0: อันนี้เขารายงานชิลมาก
2: ใช่เขาเล่นอันเนี่ยดูกระแสน้ำนี่มันแรงมากแล้วมันมีสะพานทางเดินไหนไหม
0: พี่ไม่ควรชิลขนาดนี
2: ้น
1: ะ
2: สิค
1: ะเขาไม่ใจว่ามันแข็งแรงมาก
0: อาจจะเป็นได
2: ้ตอนแรกอะก็เหมือนยังชิลได้ใช่ไหมแต่ถึงที่สุดแล้วความน่ากลัวของแรงน้ำแบบนี้สุดท้ายเขาต้องปิดเธอไม่ให้เดินแล้ว
1: อ๋อตรงนี้เป็น
0: เซฟตี้เขามีเชือกผูกแล้วเขาก็เดินไปออก
2: นั่นคือเจ้าหน้าที
0: ่เจ้าหน้าที
2: ่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมา
1: ที่กั้นมันหายไปแล้วนะ
0: พังไปแล้ว
2: พังถูกแรงน้ำซัดนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นทางเดินชมวิวที่เขาเรียกว่าคอปีศาจของน้ำตกอีกัวซูค่ะอย่างที่เห็นว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวด้วยเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ก็คือต้องสู้กับกระแสน้ำและเสียงน้ำตกด้วยนะคะถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดให้บริการทางเดินนี้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวเออควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ต้องรอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนคือจุดทางเดินคอปีศาจตรงนี้เป็นหนึ่งในจุดชมวิวสำคัญของน้ำตกอีกัวซูเลยที่นักท่องเที่ยวมักจะแบบไปเที่ยวไปเช็คอินกันแล้วจู่ๆกระแสน้ำมันกลายเป็นแบบนี้นะคะเอาเขาปิดชั่วคราวไปแล้วนะคะ
0: ทั่วโลกนะคุณผู้ชมนะ
1: จริง
0: โลกจะแตกไหมยังไม่แตกในช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: คือเขามาเตือนแบบรุนแรงมากคือนุ้ยว่าโลกเนี่ยเตือนมาหลายปีแล้วแหละ
0: แต่เราไม่ค่อยฟังหรอก
1: เออในเรื่องการลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราม
2: ันจะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเนาะ
0: ถูกแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ขอพักเด็กไปอ่านหลวงปู่ศิลาก่อน
1: เดี๋ยวทำไม
0: หลวงปู่บอกว่า
2: ทำนายไว
0: ้ทำนายไว้เดี๋ยวเราคุยหลังเบรกค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีอีกข่าวนึงที่หลายคนให้ความสนใจกันเยอะนะสสไอเดียถูกไหม
1: ทำอะไรเขาว่าวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงนี
0: ่ก็รอตั้งแต่เช้านี่กี่โมงแล้วล่ะทุ่มหนึ่ง
1: ทุ่มหนึ่งทำไมอ่ะ
0: ยังไม่แถลงเลยพอไม่แถลงแบบนี้โอ้โหคนก็ยิ่งจับจ้องกันใหญ่เลยอย่าเล่าให้ฟังครับ
3: หรือทำตามระเบียบ
4: และใน

0: ใช่เป็นหน้าของแฟนเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
3: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
5: ใจยังคงหาก
6: มาเดอมาเดอมาหักฝน
4: เที่ยวไปอร่อยไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร14:00 น.ที่นี่ GMM 25

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
0: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับอ่ะเราตามกันต่อประเด็นนี้หลายคนก็เข้าให้ความสนใจสามีคุณทำงานอะไรจ๊ะถูกไหมนาฬิกาเธอมาจากไหนจ๊
4: ะ
3: ต่อสอไอเดียเธอต้องชี้แจงเมื่อวานเราก็เล่าเป็นฉากๆไปเลยคุณผู้ชมครับถูกไหมเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ตอนทิ้งท้ายก็คือว่าวันนี้สสไอเดียเองเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงแล้วแถลงพร้อมกับสามีเลยทรัพย์สินต่างๆเป็นยังไง
4: ก็รอฟัง
3: อ่าถูกไหมเราก็รอฟัง
5: เลยว่าสบัดผ้าปูโต๊ะหล่อ
3: ถูกทีเนี้ยนักข่าวตั้งแต่เช้าก็สบัดผ้าปูโต๊ะเหมือนกันรอเหมือนกันเอ๊ะคือหนึ่งสงสัยว่าแถลงกี่โมงอ่ะแล้วแถลงที่ไหน
5: เขายังไม่ได้แจ้ง
3: ถูกบก.ถามก็จะได้บอกถูกว่าเออเดี๋ยวไปแถลงที่นี่ที่นี่ที่นี
4: ่
3: เอายังไงอ่ะติดต่อไม่ได้
5: นั่งรออยู่ในออฟฟิศอยู
3: ่ถูกเฮ้ยเอาไงดีบก.ก็ถาม
5: ไปข่าวอื่นก็ไม่ได้ไปด้วยเนี่ย
3: เอาอย่างนี้ละกันเพราะข่าวนี้เป็นประเด็นใหญ่พยายามจะโทรหาเอาโทรหาไม่รับสาย
5: ฮะ
3: แต่ไลน์คือเดี๋ยวนี้นักข่าวอ่ะนอกจากมีเบอร์แล้วต้องมีไลน์
4: มีไลน์ด้วย
3: เพราะบางทีโทรศัพท์ไม่สะดวก
5: ไม่สะดวกไม่สะดวก
3: ไลน์ก็ไลน์ไงอ้าวใช่ไหมไลน์เป็นยังไงไลน์ไป
5: เป็นยังไง
3: แถลงข่าวเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ไหนฝากแจ้งหน่อยขอข้อมูลด้วยปรากฏว่าสสไอเดียยังไม่มีการแถลงข่าวนะคะตอบมาแค่นี้เองทีเนี้ยพอตอบมาแค่นี้ทุกคนก็เหมือนจอยพูดเลยอ้าวนี่ก็ปูเสือรอแล้ว
4: เก็บเสื้อเลยค่ะ
3: พับผ้ารอไปเลยเพราะเราก็เลยไม่รู้ว่าทรัพย์สินต่างๆของสสไอเดียกับสามีเนี่ย 1,900 ล้านเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเอามายังไงบ้างอ่ะทับหน้าอกมือทับหน้าอกเลย 1,900 ล้านทับหน้าอกอย่าให้ทับหน้าอกเพิ่มนะ
4: ห
3: นูสู้เขาไม่ได้แน่นอน
5: หนูสู้เขาไม่ได้ตั้งแต่หลักสิบแล้วมั้ง
3: ไม่หนูสู้เขาไม่ได้แต่สามีแล้วล่ะตอนดูอยู่หรือเปล่าเอาอย่างนี้ละกันแม่สามีหนูก็น่ารัก
6: หนูไม่มีรูปถ่ายแบบนี้ด้วย
3: เห็นมาล่ะ
6: หนูแพ้ตั้งแต่รูปพรีเวดดิ้งแล้ว
3: โทรหาปอนกันนะ
4: เอาใหม่ถ่ายใหม่แม
3: ่ถ่ายใหม่เดี๋ยวถ่ายใหม่ไม่เป็นไร
6: หนูแพ้ตั้งแต่หนูไม่มีช่อดอกไม้แล้ว
3: เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นคืออย่างนี้นักข่าวก็เลยเอาอย่างนี้ละกันไปดูความเคลื่อนไหวไปดูเฟซบุ๊กบ้างปรากฏว่าเฟซบุ๊กมีความเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวของวันนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นคลิปซึ่งสัปดาห์ก่อนนะถ้าจำไม่ผิด
5: ค่ะ
3: เป็นภาพล่าสุดก็คือเป็นภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือที่ชัยภูมิเป็นพื้นที่ของเธอเองแล้วก็มีข้อความแคปชั่นว่าขอบคุณอาจารย์สำหรับกลอนให้กำลังใจนะคะความอบอุ่นจากนักเรียนตัวน้อยๆที่มอบให้นี่ก็มีภาพเหล่านี้แต่ย้ำว่าอันนี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมาท
5: ี
3: นี้การขุดคุยคนที่ออกมาแฉต่างๆนานาก็ยังไม่หยุดคนที่เป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยคือคุณสิริโชคโสภาถูกไหมล่
4: ะ
3: ที่เมื่อวานหนูถามว่าเขารู้จักกันในประชาธิปัตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ย
6: อ้าวก็หนูเห็นข่าวอ่ะ
3: เขาอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อน
6: เออ
3: ถ้าพูดเป็นภาษา
5: เขาอยู่ประชาธิปัตย์ด้วยกันแล้วเขาไม่เห็นกันหรอตอนกินข้าวเที่ยงอ่ะ
3: พี่อะไรนะพี่จำชื่อกลุ่มเขาไม่ได้แต่คล้ายๆเป็นยังบัตอะไรอย่างเงี้ย
5: เออเลือดใหม
3: ่เออเลือดใหม่ของประชาธิปัตย
5: ์ตอนตักผัดบวบผัดไข่อ่ะต้องเห็นหน้ากันบ้างอ่ะ
3: พี่ก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันไหมอะไรยังไง
5: ตอนกินข้าวเที่ยงอ่ะ
3: เพราะว่าเอาจากประชาธิปัตย์เสร็จสับปั๊บก็ย้ายมาอยู่พรรคอื่นไม่ล่ะแล้วก็ไปเป็นเลขาจากรัฐมนตรีอีกหลายคน
5: จ้า
3: อ่ะแต่ทีเนี้ยอย่างนี้ละกันคุณสิริโชคเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คุยให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับออฟชัยนนท์ทางช่องวัน31คุณสิริโชคเนี่ยคุณผู้ชมครับเปิดเผยข้อมูลแบบนี้อ่ะเด็กก็น่าสนใจข้อมูลของคุณสิริโชคเหมือนกันนะเพราะคุณสิริโชคเนี่ยไปไล่ไทม์ไลน์การครอบครองทรัพย์สินของตัวของไอเดียและสามีของเธ
4: อ
3: บอกแบบนี้ปี2005ปี66เดือนกรกฎาคมปี66เนี่ยทั้ง2คนยังไม่ได้แต่งงานกันนะปี66เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันนะ
5: ก็เป็นแฟนกัน
3: ไม่เราไม่รู้ปี66ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้งคู่มีการถือครองคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงแบบอันนี้จะใช้คำว่าอะไรนะหนุ่ยซุปเปอร์คอนโดมิเนียมหรูเลยอ่ะมีทั้งหมดแค่20ห้อง
5: ว้าว
3: ห้องเนี้ยประมาณสักพี่จำไม่ได้ว่า200หรือ300ตารางนะใหญ่มากมีแค่20ยูนิต
5: เท่านั้น
3: เป็นระดับมหาเศรษฐีเท่านั้น
5: ต้องมีบัตเลอร์ดูแลส่วนตัวด้วย
3: ใช่จริง แล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆคุณผู้ชมครับก็เป็นการแบ่งสิทธิ์ครอบครองคนละ1ห้อง 37.5 ล้านบาทแต่รวมแล้วนะถ้ารวม2คนก็คือ75ล้านอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณสิริโชค
5: ยังไม่ได้แต่งงาน
3: ยังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้แต่งงานกัน
4: ค่ะ
3: ถูกไหมล่ะแต่ประเด็นสำคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าคุณแต่งงานหรือไม่แต่งงาน1ตอนที่คุณแจ้งรายได้ต่อปีเนี่ยสสไอเดียแจ้งรายได้1ล้านบาท
4: ฮะ
3: เข้าใจไหมก็คุณแจ้งรายได้1ล้านบาทคำถามของคุณสิริโชคก็คือเอ้าแล้วคอนโด 37.5 ล้านอ่ะเอาเงินจากไหนมาซ
5: ื้
3: อ
5: ก็แฟนหนูซื้อให
3: ้อ้าวไม่รู้ก็ต้องไปชี้แจงกับปปช.อ้าวเอาจากไหนมาซื้อถูกไหม
5: หนูจับ
3: ถูกป่ะล่ะเอาก็ต้องไป
5: จับคอนโดได้
3: เท่านั้นยังไม่พอคุณสิริโชคก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์บอกว่าตุลา66สสไอเดียได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขารัฐมนตรีอุดมศึกษากุมภา67สิริโชคอ้างว่าสามีเธอกลับไปลงทุนในเว็บพนันออนไลน์แล้วในช่วงที่สสไอเดียดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองจนกระทั่งปี67จดทะเบียนสมรสกันการถือครองคอนโด75ล้านมันสะท้อนความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก่อนแต่งงานหรือเปล่าเพราะตามกฎหมายฉบับใหม่ของปปช.เนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้แต่งงาน
5: uh-huh.
3: แต่ถ้าคุณเปิดเผยว่าเป็น
4: แฟนอยู่กินอะไรใดๆ
3: ถ้าคุณเข้ามาในแวดวงการเมืองคุณต้องแจ้งด้วยนะแต่คุณแจ้งรายได้แค่ล้านหนึ่งตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับเข้าใจไหม
5: เขามองว่ามันไม่ใช่รายได้เขาหรือเปล่ามันก็เป็นรายได้สามี
4: ไม่แต่ถ้าอยู่กินกันโดยพฤติไ
3: ห
4: นก็ต้องแจ้งของคู่ด้วย
5: คุณรู้ได้ยังไง
3: ไม่รู้เหมือนกันก็นี่ต้องให้ไอเดียไปชี้แจงเอาฟังคุณสิริโชคได้เลยครับ
7: ลงทุนในห้องเดียวกัน75ล้านแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายตรงนั้นหรือยังเพราะต่อมาเขาก็แต่งงานกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งให้เห็นว่าตอนนี้ครับมันดิ้นไม่หลุดจริงๆเพราะมันล็อกทั้งก่อนแต่งงานล็อกหลังแต่งงานอีก
8: ถ้าเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเงินที่ลงทุนหรือซื้อในคอนโดนั้นเป็นเงินเธอเอง
7: เอามาจากไหนครับรายได้เธอต่อปี1ล้านกว่าบาทไปดูการเสียภาษีของเธอได้ที่เธอแจ้งปปช.สตอนนั้นไม่มีเงินเดือนสสด้วยนะ
8: ยังไม่ได้เป็นสสด้วย
7: ไม่มีเงินเดือนอะไรเลยเอามาจากไหนครับมาจ่าย37ล้านไม่ได้เป็นหนี้เลยแปลว่าจ่ายเงินสด
8: ธุรกิจได้ไหมทำธุรกิจ
7: ก็เขาบอกเขาไม่มีธุรกิจอะไร
8: เพราะถ้ามีก็ต้องแจ้ง
7: ก็มีต้องแจ้งใช
8: ่โ
7: อ้จะดิ้นยังไงครับมาน
3: ี่แหละฮะเนี่ยก็กุศลสิริโชคก็เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเรื่องของคอนโดเหมือนกัน
5: ซึ่งพูดถึงประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนที่สสไอเดียเนี่ยไม่ได้แจ้งเนี่ยก็จะมีนาฬิกาน
3: าฬิกาน
5: ะคราวนี้นาฬิกาใช้คำว่ายืมเพื่อนไม่ได้ละ
3: พอ
5: บุกเก่า
4: ทำไมใช้ไม่ได้จดลิขสิทธ
3: ิ์ไม่ได้มันมีนี่ไม่ใช่หรอ
5: เก่ามันไม่ได้เพราะมีคำพิพากษาศาลฎีกาปี66วินิจฉัยว่าการยืมทรัพย์สินก็ต้องแจ้งเป็นหนี้สิน
3: ใช่ว่าไปยืมมา
5: ต้องแจ้งว่าไปยืมม
4: า
5: อ้างว่าของปลอมได้ไหม
4: ได้ไหม
5: ไม่ได้
3: ไม่ได้จริยธรรม
5: ไม่จริยธรรม
3: จริยธรรมอีก
5: แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อจะใส่ของปลอมได้ยังไง
3: ถูกไหม
5: ถูกไหมอีกทางออกหนึ่งรับตึงไว้รับ
4: จำนำ
5: มีคนเอามาตึงไว้ค่ะแล้วพระเอิญสะดวกใส
3: ่ไม่มันก็ต้องแจ้งด้วยไหมจำนำมันต้องแจ้งด้วยปะ
5: เขาก็บอกว่าผิดอยู่ดีหากไม่แจ้งก็ต้องแจ้งอยู่ดีว่ามีคนอะเอามาจำนำไว้กับเรา
3: ถูก
5: ไ
3: หมทางออกยากเหมือนกันนะ
5: คุณสิริโชคบอกออกยากทางออกยากคราวนี้มาถึงรองศาสตราจารย์ธนพรดีกว่า
3: อาจารย์ธนพร
5: ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายบอกว่าดูง่ายสัญญาณของพรรค
3: เป็นยังไง
5: คือต้องพูดว่าเรื่องส.ส.ไอเดียทำไมถึงถูกจับตามองทำไมถึงดังเพราะว่าก็ส.ส.ในพรรคถูกไหมมันก็จะมีความเกี่ยวโยงไปถึงพรรคหรือเปล่า
3: พรรคภูมิใจไทย
5: ไหมมันก็คือทำให้แบบหน้าตาพรรคเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็เลยมาพูดถึงพรรคภูมิใจไทยว่าจะเป็นแบ็กอัพให้สสไอเดียหรือเปล่าคราวนี
3: ้พอแบ็กอัพเหรอเธอไหวแบ็กอัพเหร
4: อ
5: ก็อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งนำเสนอข่าวไปว่านักข่าวไปยื่นไมค์ถามเนี่ยว่าได้โทรหาไหมคะ
3: ท่านนายก
5: บังเอิญเพลงขึ้นไงท่านนายกอ
3: ยู่ที่เรียนรู้
4: ร้องเพลงแทน
3: อยู่ที่ยอมรับมัน
5: แล้วก็เลยบอกว่ายังไงแล้วพอไปที่ทางคุณชัยชนกถูกไหมทำงานด้วยกัน
3: ทำงานด้วยกัน
5: เลยไม่ส่งทีมกฎหมายของพรรคไปนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีทีมกฎหมายของตัวเองอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแปลง่ายๆต ัวใครตัวมัน
3: ไม่ให้เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วล่ะ
5: ใช่เพราะว่าทั้งท่านนายกเองหรือว่าทางรัฐมนตรีชัยชนกเองเนี่ยก็ต่างเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็คือเห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรท่าทีละกันท่าทีของทางพรรคละกันตอนนี้ทางปปช.ก็ต้องทำคะแนนตัวเองด้วยอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอะไรโดนกล่าวหาว่าปปช.เนี่ยอยู่ในระบอบสีน้ำเงินหรือเปล่าสีน้ำเงินก็คือพูดง่ายๆนะผู้ชมถ้าแปลเนาะก็คือพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินถูกปะเหมือนกับเฮ้ยทำปปช.ทำงานให้พรรคหรือเปล่าคราวเนี้ยถ้าเกิดมีประเด็นนี้ปปช.ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอันนี้อาจารย์บอกนะเราจะได้แบบแสดงแสนยานุภาพ
3: อ๋อพอตอนแรกก็ถูกข้อครหาไงถูกไหมล่ะ
5: ถูกไหมเราต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไปฟังเสียงอาจารย์ดีกว่าค่ะ
9: ตรวจสอบ
10: การกรอกบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าคุณกรอกไม่ตรงแล้วก็รอดยากคุณอนุทินยังบอกว่าอะไรนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
11: ร้องเพลง
10: ฮะพอไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกแปลเป็นไทยตอบง่ายๆว่าตัวใครตัวมันนะครับตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะครับไม่เกี่ยวกันถ้ามันไม่มีแบ็กอัพเนี่ยนะครับขามันก็สั่นมันก็ตรงไปตรงมาคุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าสละอวัยวะรักษาชีวิตความจำเป็นในการทำให้ร่างกายของเรามันหมดลมเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณตัดไส้ติ่งทิ้งเนี่ยลมหายใจคุณก็ยังไม่หมดแต่ถ้าคุณเอาไส้ติ่งไว้เนี่ยคุณตาย
11: ยุบพรรคภูมิใจไทยเลยไหม
10: โอ้โหอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้น
11: ครับ
10: นะครับนั่นน่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แล้ว
11: ไม่ถึงนะ
10: นะครับคือถึงไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลตรงนี้ก่อนใจร่มๆนะครับใจร่มๆเอาให้ว่าปปช.เนี่ยนะครับเขาแถลงนะครับเพราะว่าพอปปช.แถลงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เอาไปเดินต่ออ
5: ่ะอาจารย์บอกให้ใจร่มๆ
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่เพราะฝนตกแต่ใจเย็น
3: ใจเย็น
5: ๆรอก่อนเพราะว่าก็ต้องรอปปช.มาแถลงและต้องรอคุณสสไอเดียกับสามีเนี่ยแถลงอาจารย์ก็บอกว่าทางรอดเดียวคือเธอต้องเหมือนกับ
3: ช
5: ี้แจงให้ได้ว่าอะไรเอ่ยบ้างที่มาของต่างๆที่มาของทรัพย์สินต่างๆอะไรอย่างเนี้ยเชื่อว่าเธออาจจะที่ไม่ได้แถลงวันนี้อาจจะไปรวบรวมข้อมูลอยู่หรือเปล่า
3: เรา
5: ให้มันแน่ชัด
3: เราใจเย็นแต่สสไอเดียก็คิดว่าตอนนี้ใจไม่เย็นแล้วถูกไหมล่ะถูกไหม
5: นะแต่ว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกเรื่อยๆว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: ดิฉะนั้นรอไปชี้แจงกับปปช.แล้วกันคนตัดสินได้คือปปช.เป็นคนตัดสินนะเอาเอกสารหลักฐานเดี๋ยวคุณผู้ชมคุยการเมืองจะเครียดเกินไปมาดูเรื่องใกล้ตัวดีกว่าฟ้าฝนกันบ้างดีกว่าหลายคนบอกเออฉันจะต้องอยู่กับน้ำแบบนี้ไปนานแค่ไหนเราคุยกับนักวิชาการหลายคนคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นยังไงฝนตกหนักกันหลายพื้นที่อยู่น
5: ะ
3: แต่บางพื้นที่ก็คือหนักสลับเบาครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแบบนี้เอ๊ะแถวบ้านจอยตกยัง
4: ตกแล้วค่ะ
3: เมื่อเย็นตกแล้วบ้านนุ้ยปทุมธานี
5: ไม่รู้ยังไม่ได้กลับบ้านเลย
3: แต่ปทุมธานีก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันนะ
5: หนูเป็นห่วงน้ำในคลองบ้านหนูก่อน
3: เพราะว่าระบายน้ำมาด้วยเนี่ยใช่ไหมมีฟองไหมที่บ้าน
4: ฟองขาววะ
3: ฟองขาวขาวไหม
5: ไม่เห็น
3: ยังไม่เห็นมันอยู่คนละจุดกัน
5: กับ
3: บ
5: ้
3: านน
5: ุ
3: ้ยถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพฝั่งตะวันตกก็คือหนองแขมภาษีเจริญบางแคเนี่ยเขาบอกฝนตกบกเนี่ยฝนตกนะ
4: ตก
3: แต่ไม่ได้ตกแช่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา
4: อ
3: ันนี้สบายใจได้แต่ลักษณะการตกก็คือตกนานประมาณ1ชั่วโมงที่เรามาพูดเพราะว่าอยากให้ทุกคนวางแผนการเดินทางช่วงเลิกงานด้วยเพราะว่าพอฝนตกรถก็จะติดแล้วบางท่วมน้ำยังเยอะอยู่และรอการระบายมิฉะนั้นจะเดินทางลำบากมากเลยทีนี้มาคุยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเผื่อคุณผู้ชมหลายคนที่เฮ้ยบ้านน้ำฉันยังเยอะอยู่เลยจะทำยังไงไปคุยกับอาจารย์ชวลิตดีกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปบอกกรุงเทพและภาคกลางฝนตกต่อเนื่องก็จริงแต่มันมาจากเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าหนาวถูกไหมล่ะอากาศตอนนี้เดือนตุลาเนี่ยมันจะแปรปรวนมากเลยแต่ลักษณะการตกของกรุงเทพให้สบายใจได้นิดนึงคือมันไม่ได้ตกแบบแช่เหมือนทุกๆครั้งที่เป็นแบบตกเยอะๆ
5: ผ่านมา
3: แต่เป็นการตกแบบกระจายเป็นหย่อมๆแล้วตกเป็นช่วงสั้นๆประมาณ1ชั่วโมงก็จะหยุดไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะสบายใจได้เพราะว่าไอ้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันจะอยู่พื้นที่ภาคใต้ทีนี้ถามว่าฝนน่ะมันจะมาเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าทีนี้จะต้องดูลมหนาวระลอกนี้ว่าจะอ่อนกำลังลงเมื่อไหร่เหมือนกันมันจะต้องสลับกันสัมพันธ์กันคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆตุลาเนี่ย เอาพูดตรงๆนะเราก็ยังจะเห็นฝนและก็จะเห็นบางพื้นที่น้ำท่วมอยู่นะครับเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆนะครับอาจารย์ชวลิตบอกว่าฝนที่ตกกรุงเทพเนี่ยไม่น่ากังวลเท่ากับการระบายน้ำในพื้นที่ที่ตอนนี้มันยังมีหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่เพราะน้ำมันเยอะมากถ้ามองจากภาพมุมสูงก็คือมองไม่เห็นแผ่นดิน
4: อ
3: ะแล้วบางพื้นที่น้ำเริ่มเน่า
4: ค่ะ
3: บางพื้นที่ยังสูงเป็นระดับ2เมตรเลยนะครับน้ำฝนเนี่ยไม่น่ากังวลเท่ากับน้ำที่มันเป็นน้ำที่อยู่ในเนี่ยในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมที่มันเยอะมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นที่ลุ่มต่ำบ้านปทุมธานีเนี่ยลุ่มต่ำถูกไหมใช
5: ่
3: หรือเราจะเจอกับคำนี้บ่อยๆพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเอาตามหมู่บ้านต่างๆตามตำบลอำเภอนอกจากลุ่มต่ำแล้วบ้านตัวเองยังเป็นกระทะด้วยมันก็เลยรับน้ำเป็นกลุ่
5: ม
3: มันก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้าอาจารย์ยกตัวอย่างเอาพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสนาบางบานผักไห่ผงเพงน้ำท่วมขังผมเพิ่งคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาพี่น้องเจ้าพระยาบอกเลยนะเราเนี่ยนะคนที่อยู่อยุธยาเนี่ยจะต้องอยู่กับน้ำท่วมไปจนถึงลอยกระทง
5: ก็คือ
3: ลอยกระทงคือประมาณกลางพฤศจิกายน
4: ใช่ค่ะ
3: เราเนี่ยสงสารชาวอยุธยาเนี่ยจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่น้ำ
5: แล้วจะหนาวแล้วก็น้ำนี้หรอ
3: ใช่ใช่โอกาสเป็นอย่างเงี้ยจะลำบากเลยอีกดุงพื้นที่ก็คือแม่น้ำท่าจีนบางปะม้าสองพี่น้องสุพรรณบุรีเชื่อมต่อไปจนถึงบางเลนนครปฐมน้ำยังเยอะอยู่นะครับพื้นที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยบอกเลยปลายตุลาก็ยังอยู่อีกหลาย
5: ยัง
3: อยู่อ่ะคุณผู้ชมครับแล้วที่หนักอีกพื้นที่หนึ่งก็คือลุ่มน้ำบางปะกงปาจีนบุรีบ้านสร้างศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถอำเภอเมืองตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยบางน้ำเปรี้ยว8ริ้วอำเภอเมืองบางปะกงระบายน้ำยากมากแล้วพอระบายน้ำยากมากเนี่ยพื้นที่ที่ผมบอกไปเนี่ยบางปะกงเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอยู่กับน้ำไปจนถึงปลายตุลาน ี่เพิ่งวันที่เท่าไหร่เอง14อยู่อีก15วันอ่ะ
5: ครึ่งเดือน
3: ครึ่งเดือนอ่ะแล้วตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้เราจะเห็นบางพื้นที่บอกเฮ้ยเปิดประตูระบายน้ำช่วยตรงนู้นหน่อยผันลงตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะเจอแบบนี้เยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาทองคำอยู่เวลาทองคำตอนนี้น้ำมันยังหนุนสูงใช่ไหมแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นแบบโกลเด้นโกลเลยต้องรีบผันน้ำคือ 18 ถึง 23 ตุลาคมน้ำทะเลจะลดต่ำมากที่สุดนี่แหละฮะเป็น1สัปดาห์โอกาสทองที่ต้องให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำที่มันค้างทุ่งอยู่ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
9: อยุธยาถึงกรุงเทพเนี่ยมันเป็นลมหนาวปะทะลมอุ่นลมหนาวปะทะลมอุ่นเมื่อเช้าปะทะกันตอนเย็นถอยไปหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ตอนบ่ายตอนค่ำฝนก็จะมาตกกรุงเทพอะไรอย่างนี้มันนิดๆหน่อยๆไม่ได้ตกอะไรมากมายที่ต้องน่าเป็นห่วงนะก็บอกเลยว่าที่ไหนที่อยู่ช่วงนี้น้ำทะเลลงต่ำหน่อยแล้ว14ถึง20เร่งสูบให้เต็มที่แล้วเดี๋ยว21 22 23น้ำก็หนุนสูงอีกก็ออกมาค่อยได้อีกครับใครมีเครื่องสูบน้ำช่วยๆเขาหน่อยไหนเนี่ยมันเน่าแล้วก็ช่วยสูบออกให้มากๆ
5: อ่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนอะว่ามีช่วงโกลเด้นไทม์เนี่ยต้องเอาเครื่องสูบน้ำช่วยๆสูบออกไปหน่อย
3: นี่มันจะโอ้โหมองไม่เห็นพื้นดินอ
5: ่
3: ะ
5: ใช
3: ่สงสาร
5: นะคราวนี้มาถึงภาคใต้กันบ้างอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ร่องมรสุมเนี่ยเขาเคลื่อนไปภาคใต้แล้วเนาะโดยมีศูนย์กลางหลักอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแนวร่องมรสุมเนี่ยมีการแผ่ไปตอนเหนือของจังหวัดชุมพรและแผ่ไปตอนใต้ถึงพัทลุงและสงขลาทำให้เกิดอะไรคะฝนตกหนักเขาเรียกจะฝนตกชุกเนา
3: ะ
5: ฝนตกหนักและหนักกว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศเนาะก็คือแสดงว่าอันนี้ตกหนักมากจริงๆแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่ต้องอาจารย์บอกนะไม่ต้องยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าฝนตกนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับปานกลางตามสภาพปกติของภาคใต
4: ้
5: ค
4: ือ
5: ภาคใต้ฝนเยอะอยู่แล้วไงคราวนี้มาดูอาจารย์เนี่ยอีกท่านหนึ่งอาจารย์ธรก็มีการโพสต์ Facebook บอกว่าฝนตกช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะความกดอากาศจากจีนที่แผ่ลงมาค่ะก็จะมีผลทำให้กรุงเทพมีฝนบ้างแต่ไม่มากมายแต่ที่น่าแปลกอาจารย์บอกว่าเหนืออีสานยังไม่หนาวเหมือนปีก่อน
3: อ้าว
5: จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเรานะหนุยเนี่ยได้เห็นที่ คนไปญี่ปุ่นน่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาสาเตรียมเสื้อกันหนาวไปแล้วไม่หนาว
8: เอ
5: ออาจารย์พูดถึงว่าน้ำทะเลโลกเนี่ยเดือนกันยาร้อนกว่าเดือนสิงหานะ
4: ถือ
5: ได้ว่าความร้อนเนี่ยทำสถิติใหม่คือบันทึกว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่ยังแรงไม่หยุดเลยค่ะอันนี้น่าห่วง
4: เนาะผลจากภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้สภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยแปรปรวนหมดเลยทีนี้กลับมาที่ไทยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างที่บอกว่าสภาวะตอนนี้ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอาจจะทำให้อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นคนเลยถามหาโครงการนี้โครงการเจ้าพระยา2คุ้นๆกันไหมพวกเราโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการสร้างคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักแล้วก็อ่าวไทยนี่ล่าสุดครม.อนุมัติงบออกมาแล้วค่ะ 1.6 แสนล้านบาทสร้างเจ้าพระยา2แก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการที่ว่านี้เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนี่คุณผู้ชมช่วงแรกคือขยายคลองเดิมชัยนาทป่าสัก134กิโลเมตรงบประมาณ 38,000 ล้านช่วงที่2ขุดคลองใหม่ขึ้นมาเลยระยะทางใกล้เคียงกัน135กิโลเมตรจุดนี้ใช้งบประมาณเยอะหน่อยนะคะเกือบแสนล้านเลยทีเดียวแนวคลองสายใหม่นี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แม่น้ำป่าสักอำเภอเสาให้สระบุรีแล้วก็ตัดผ่าน5จังหวัดเลยสระบุรีไล่มาอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการนะคะและจะมีการสร้างเขื่อนทดน้ำสร้างคลองย่อยเชื่อมคลองระพีพัฒน์และถนนลาดยางตลอด2ฝั่งคลองด้วยโปรเจกต์นี้เจ้าพระยา2ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์เป็นโปรเจกต์ความหวังนะคะแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือถ้าแก้ได้จะลดผลกระทบน้ำท่วมหลายจังหวัดมากเพราะเจ้าพระยาก็พาดผ่านหลายจังหวัดโปรเจกต์นี้มีกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพวางกรอบก่อสร้างนู่นปี77ถึงจะเสร็จ8ปีอีก8ปีถึงจะเสร็จทีนี้หลายคนบอกเอาพอรู้อีก8ปีเอาแล้วระหว่างนี้
5: จะยังไงล่ะ
4: ต้องท่วมกันทุกปีเลยไหมอยุธยาชัยนาทสระบุรีอะไรยังไงต้องรับมือยังไงมีความคิดเห็นจากอาจารย์สศินนะคะโพสต์ตั้งคำถามแบบนี้ระหว่างรอสร้างคลองสายใหม่เสร็จเนี่ยเราจะนำระบบคลองเดิมมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไหมนี่คือคำถามสำคัญซึ่งเรื่องน้ำเรารอไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมประเทศเราเจอกันทุกปีนะคะก็เลยเสนอให้ปรับปรุงคลองเดิมที่มีอยู่แล้วก็ระบบฟลัดเวย์ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแก้จุดคอขวดปรับปรุงประตูระบายน้ำให้คลองแต่ละสายเนี่ยมันสามารถทำงานแบบเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้นค่ะ
8: ครับ
4: แล้วก็เสนอแนวคิดจัดจราจรน้ำ
8: ต้องจัดจราจร
4: จัดจราจรน้ำ
8: ต้องบริหารจัดการน้ำ
5: ใช่
8: ที่ไป
5: ว่าอันนี้มาเท่านี้แล้วก็อันนี้ไปเท่านี้นะก็เหมือนจราจรทางบก
4: เหมือนการจราจรทางบกแบบนั้นปีไหนน้ำเหนือมาไม่มากแบบนี้ให้ผันบางส่วนจากอยุธยาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรที่ทุ่งรังสิตคือประเมินตามสถานการณ์นะคะซึ่งเรื่องของการปรับปรุงคลองเดิมอันนี้อาจารย์สศินบอกว่ามันทำได้ไวกว่าเมื่อกี้คือเจ้าพระยา2ใช้เวลา8ปีใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาของเดิมมาปรับปรุงให้สอดคล้องประสิทธิภาพดีขึ้นใช้เวลา 1-3 ปีเท่านั้น มันไวกว่าก็จะช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนนะได้เร็วที่สุดคืออย่ามัวแต่ไปโฟกัสแบบเฮ้ยเหอของใหม่เหอของใหม่โปรเจกต์ใหม่ของเดิมที่มีอยู่นี่แหละอาจจะเป็นทางออกที่ช่วยให้ประชาชนยิ้มได้ไวกว่าเดิมไหม
5: งบน้อยกว่า
8: ด้วยความสงสัยส่วนตัวคุณผู้ชม
5: จ๊ะ
8: ในฐานะที่เราก็อยู่ดูเรื่องของน้ำมาเนาะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ในรัฐบาลลุงตู่เราเคยมีเจ้าพระยา2แล้วนะโครงการเจ้าพระยา2คลองระบายน้ำมีข้อมูลว่าเป็นคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรที่หลายๆคนบอกว่ากำลังขุดอยู่เจ้าพระยา2เหมือนกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอนุมัติงบประมาณคือเป็นหมื่นล้านยังทำไม่เสร็จแล้วอันนี้มีเจ้าพระยา2อันนี
5: ้ 2.2 หรอ
8: คือยังไง

0: ในใจ
1: ไม่ได้บอกว่า2พลัดซะด้วยสิน
0: ั่นน่ะสิเนี่ยจะต้องไปดูเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดในสมัยลุงตู่เนี่ยถ้าผมจำกันได้ลุงตู่เนี่ยเคยมีเจ้าพระยา2แล้วนะครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วมีการตอนนี้ทำอยู่ด้วยนะผ่านที่บางบานเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยาตอนนั้นเราก็เรียกเจ้าพระยา2วงเงินก่อสร้าง 25,400 ล้านบาทความยาวประมาณ 22.5 กิโลเมตร
2: แล้วอันนี้ได้หรออ
0: ันนั้นอันยังไม่เสร็จ
1: อันนั้นยังไม่เสร็จแล้วมันเปลี่ยนผ่าน
0: ของลุงตู่เนี่ยยังไม่เสร็จ
1: รัฐบาลก่อน
0: แต่อันเนี้ยมีเจ้าพญา2อีกแต
1: ่แล้วงบต่างกันเมื่อกี้งบลุงตู่ 20,000 กว่าล้านใช่มั้ยอันเนี้ย 100,000 ล้าน
0: ไปอยู่ที่ไหน
1: และผ่าน5จังหวัดสระบุรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการ
0: มาคนละเส้น
1: คนละเส้นคนละงบคนละก้อนเลยเง
0: ิน คนละก้อน
2: ไม่แต่ว่ามีงบอันนั้นไปแล้วไงเนี่ยมันไม่ทำอันนั้นให้เสร็จไง
0: เข้าใจไหมกำลังทำอยู่เพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดที่จะต้องเสร็จแต่ทีนี้เราก็งงว่าอ้าวก็มันมีเจ้าพญา2
2: มีแล้วอ่ะตรงนั้นน่ะที่2ล้านน่ะ
0: ชื่อเจ้าพญา2และนี่คือเจ้าพญา2พัดเหรอมันอยู่คนละฝั่งเออแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าแก้น้ำท่วมได้แต่ว่ากำลังงงอยู่ในใจกำลังงงอยู่ในใจ
2: หรือการ
0: ใ
2: ช้ประมาณมันโอ้
0: มันเยอะไง
2: ม
0: ัน
2: จะเป็นแสน 20,000 กว่าล้านดิ
0: เอาไม่รู้อย่าขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากคุณผู้ชมนะสำหรับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเอาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันอันนี้ก็น่าสงสัยคือแม่เนี่ยจะไปประกันตัวลูกชายถูกไหมครับคุณผู้ชมแต่จู่ๆเนี่ยแม่จมน้ำเสียชีวิตที่โรงพักงงไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมแม่ไปเสียชีวิตที่โรงพักหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: และ

0: หัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
0: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: คืนนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
3: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
4: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
5: พรุ่งนี้
4: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
7: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
8: เป็นแฟนอะไรล่ะ
9: อยากรู้เหมือนกันอ่ะ
10: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
11: เพื่อนไง
12: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ

0: เอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กลัวไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
1: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งกันต่อนะครับ
7: อ่ะมาที่เรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็คือส่งกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเนาะลูกชายเนี่ยถูกจับไปคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยกำลังเดินทางไปประกันตัวที่โรงพักแต่ปรากฏคุณแม่หายสุดท้ายกลับมาพบว่าเอ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในบ่อน้ำในโรงพักข้างๆห้องสืบสวนสอบสวนเนี่ยแหละเป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วก็ครอบครัวบอกว่าคาใจมากเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะคะเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะนี่คือเป็นภาพพร้อมเสียงเนาะคุณผู้ชมที่เป็นกู้ภัยอะค่ะลงไปค้นหาร่างคุณแม่อายุ58ปีภายในบ่อน้ำข้างๆห้องสืบสวนของสภ.บ้านคาจังหวัดราชบุรี
6: คือแม่ลื่นไปหรอเมื่อกี้ได้ฟังจากเสียงนะถูกไหม
7: ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะว่าตรงนั้นจริงๆเขาบอกว่าบ่อน้ำตรงนี้ลึก4เมตรนะ
6: ก็เมื่อกี้มิดหัว
7: ลึกแล้วก็เหมือนกับคือตอนนี้พอมีคนมาช่วยอ่ะมันมีแสงไฟแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบจะไม่ค่อยมีแสงไฟหร
6: ือเปล่าอ๋อตอนนั้นมันมืด
7: ขอดูภาพบ่อน้ำนิดนึงเนาะ
6: บ่อน้ำที่มันมืด
7: ตอนกลางวัน
6: มันเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อย
0: โอ้
7: เอ๊ะแต่มันก็มีแต่ก็มีที
8: ่
6: ไม่มันก็มีมันก็มีที่กั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่ไม้กั้นมันก่อสร้าง
7: นะคะปูนเนาะ
6: ก็คือมัน
7: อ
6: ่ะอ
7: ๋อไม่ใช่ที่กั้นอันนี้ที่กั้นเหล็กแต่ว่าเป็นเหมือนที่กั้นปูน
6: ถูกไหม
7: คิ้วปูน
6: มันมีขอบสระที่มันก็ระดับหัวเข่าอ่ะ
7: แม่นั่งหรือเปล่า
6: แล้วหงายหลัง
8: หรอนั่งแล้วหงายหรอ
6: หล่อนั่งแล้วหงายหลัง
7: ก็พอนั่งได
6: ้เออแล้วหงายหลัง
7: ระหว่างนั่งร
6: อน่าสงสัยอยู่หลายอย่างเน
7: า
6: ะ
7: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยลูกชายเนี่ยชื่อคุณอธิบดีเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยถูกตำรวจจับภูมิข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็นำตัวมาโรงพักเออระหว่างนั้นนะพ่อแม่ก็เดินทางจะมาขอประกันตัวตัวเองเนี่ยอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนพ่อก็เดินเข้ามาหน้าตาตื่นบอกว่าเอ้ยแม่หายไปช่วยตามหาแม่หน่อยเนาะแล้วก็พบว่ารองเท้าแม่เนี่ยลอยอยู่ในบ่อน้ำนี
6: ้
7: ถูกไหมฮะซึ่งบ่อน้ำเนี่ยอย่างที่บอกคือลึก4เมตรครอบครัวก็รีบประสานหน่วยกู้ภัยมาแล้วก็หน่วยกู้ภัยก็มีเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบออกเพื่อที่จะค้นหาร่างเนาะแล้วก็คือครอบครัวเขาติดใจอย่างนึงคือระหว่างที่ครอบครัวเขาอะหาคุณแม่ตำรวจไม่ช่วยเลย
6: อ้าวอันนี้ลูกเขาบอกนะ
7: ลูกเขาบอกว่าก็ช่วยกันประสานกันเองเนี่ยคนในครอบครัวกับหน่วยกู้ภัย
6: อ้าวก็เขามาเสียชีวิตในโรงพัก
8: ม
6: ันอยู่ในพื้นที่โรงพักมันก็ต้องเป็นตำรวจช่วยไม่ใช่หรอแล้วทำไมพี่ตำรวจทำอะไร
7: อันนี้นะก็คือลูกชาย
6: เล่า
7: ให้ฟังเนอะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าครอบครัวเสียใจมากแล้วก็ยืนยันจะยังไม่ชาปนกิจศพจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
0: ผมอะบอกข่าวตั้งแต่พอผมขึ้นมาบอกตอนแรกว่าแม่ผมอยู่ในบ่อหรือเปล่าใช่แล้วผมก็ถามเขาว่าบ่อนั้นมันลึกไหมครับเขาบอกเฮ้ยมันก็ลึกอยู่นะแต่คงไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้ไอ้ส่วนที่ผิดก็คือผิดใช่ครับแต่ส่วนที่เป็นโรงพักเพื่อประชาชนขึ้นชื่อว่าเพื่อประชาชนแต่ทำไมไม่มีไฟไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเพราะว่ามันบ่อมันก็ลึกนะครับ
7: คือครอบครัวเนี่ยก็มองด้วยว่าเอ้ยตรงเนี้ยเป็นที่ของประชาชนมาขอความช่วยเหลือเน
6: า
7: ะ
6: ไม่แล้วไม่เป็นโรงพักไง
7: ทุกคนก็ต้องเข้าออกเน
8: า
7: ะ
8: ใช
6: ่ไม่แล้วก็เอาสมมตินะมีคนเสียชีวิตตรงเนี้ยห้องสืบสวนโรงพักอะตำรวจก็ต้องเป็นแม่งานในการที่จะช่วยไม่ใช่หร
8: อ
6: ถูกไหม
7: นั่นแหละเขาก็เลยแบบติดใจตรงนี้อ่ะก็เลยมีการไปถามด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเนาะ ท่านก็ยอมรับว่า

0: ริเวณบ่อน้ำข้างโรงพักเนี่ยแสงสว่างไม่เพียงพ
1: อ
0: จริงเออแล้วก็มีการตรวจสอบและสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วก็ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะหลังครอบครัวติดใจว่าเกิดได้ยังไงค
1: ุ
0: ณแม่ตกลงไปได้ยังไงขอความเป็นธรรมให้หน่อยได้ไหมซึ่งท่านก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะ
2: ไฟมันมืดทราบว่าไฟมันมืดตอนทราบว่าคุณพัชราเดินหาลูกชายไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเห็นทราบว่าลูกชายน่าจะถูกสอบสวนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็เดินหาลูกอาจจะ
3: พัดตก
2: หรือเปล่าตอนนี้ทราบว่าคุณพัชราเองเนี่ยว่ายน้ำไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวก็ยังเรียกร้องให้ทางตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่นั่นเองนะคะก็ตำรวจก็จะลงพื้นที่และรวมถึงจริงๆแล้วมีข้อบกพร่องตรงไหนก็จะต้องแก้ไขโดยด่วนนะคะ
4: เปิดวงจรปิดได้ก็จะดี
1: ใช
4: ่สภ.บ้านคานะคะให้ความเป็นธรรมเนาะจากบ่อน้ำมาเรื่องของน้ำท่วมบ้างในทั่วไทยเอาจริงๆยังมีหลายจุดเลยนะคะที่น้ำเดิมยังอยู
1: ่
4: และท่วมนานมา3สัปดาห์แล้วอย่างจุดแรกนี้ฉะเชิงเซามองไปทางไหนก็มีแต่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันระบายช้าเหลือเกินคือด้วยความที่ตอนนี้เจอน้ำทะเลหนุนจะคลองจะแม่น้ำอะไรมันผันไปไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดทุกทางแล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะแล้วเรื่องสลดคือมีเคสหนึ่งเป็นคุณยายอายุ80
1: ครับ
4: คุณยายเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำล้อมเอาไว้ค่ะ
1: เราจะเข้าไปช่วยไปโอ้ตา
4: เนี่ยโอ้ก็คือกู้ภัยต้องแบบเอาเรือเข้าไปรับร่างของคุณยายออกมา
1: ครับ
4: ลักทุเลเลยรับร่างเสร็จก็นำไปวัดไปประกอบพิธีดีหน่อยที่วัดน้ำแห้งแล้ว
1: แต่มันก็ลำบากไปทั่วเลยเนาะน้ำท่วมแบบนี้เนาะ
4: ก็จะนำร่างออกมาได้นะคะไม่แค่นี้คุณผู้ชมที่บางคล้าบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายหนักเลยกุ้งกับปลาเขาอยู่ในน้ำก็จริงแต่น้ำท่วมเขาอยู่ไม่ได้นะคะ
1: กุ้งตายหมดเลยอ่ะ
4: ตายหมดเลยเป็นซากแบบนี้
1: กุ้งถ้าสมมติว่าน้ำมันเปลี่ยนคือตายหมดเลยนะตายยกบ่อเลยนะ
0: ช
1: ็
0: อกน้ำ
1: ช็อก
4: แล้วคือเงินทั้งนั้นนะที่ตายเนี่ย
0: นี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะ
1: ตัวใหญ่แล้ว
4: แทนที่จะขายได้ตังค์อ่ะเขาบอกว่าถ้าเฉลี่ยนะบ่อละหลักแสนเลยที่สูญเงินไปอ
1: ่
4: ะมีกี่บ่อก็คูณไปสิ
1: แล้วทำไมมันมีคราบทำไมมีคราบน้ำมันเยอะขนาดนั้น
4: โอ้มีคราบน้ำมันหลุดมาด้วยแล้วก็น้ำเริ่มขังละท่วมน้ำเน่า
1: โอ้เขาบางคล้าเนี่ยโอ้โหรับน้ำเยอะมากอ่ะแล้วคนที่พี่รู้จักอ่ะเขาทำสวน
0: ค่ะ
1: สวนลุงแดงอ่ะพูดได้นะสวนลุงแดงเขาทำสวนที่มีชื่อเสียงมากสวนมะพร้าวสวนมะม่วง
4: แค่นี้ยังไง
1: ตายหมดเลย
0: อ้าว
1: เข้าใจไหมตายหมดสงสารมาก
4: โอ้เนี่ยคือเกษตรกรหลายคนแบบโอดเลยแล้วมาเทียบกับอะไรภาครัฐเดี๋ยวจะเยียวยา 9,000 บาท
1: มันไม่พอหรอก
4: ไม่พอนี่สวนกล้วย
0: กล้วยเนี่ยยังโตเร็วเนาะแต่มะพร้าวเนี่ย
1: ถูก
0: มะม่วงอย่างเงี้ย
1: 3ปี4ปีอย่างเงี้ยโอ้โห
4: เนี่ยเทียบกับเงินเยียวยาได้มาไม่พอเลยค่าซ่อมบ้านค่าของใช้อะไรก็จะแบบฟื้นฟูกันได้นะคะไม่ต่างกับที่อยุธยาก็ขอส่งกำลังใจให้เหมือนกันเพราะว่าบ้านริมแม่น้ำป่าสักกว่า100หลังถูกน้ำท่วมหมดเลยถนนก็ถูกตัดขาดด้วยนะชาวบ้านตอนนี้ก็คือใช้เรือเข้าออกเป็นหลักนะคะโดยชาวสวนเองบอกพืชผลการเกษตรเสียหายบ้านก็ต้องซ่อมหนี้เก่าก็ยังไม่หมดเพราะหนี้เก่าไม่หมดแล้วของที่มันเสียหายก็ต้องไปกู้เงินก้อนใหม่วนอยู่แบบนี้ทุกปีหนี้มันก็ทบ
1: เป็นหนี้ซ้ำซากเหรอทีเนี้ย
4: ใช่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอยุธยามันน้ำท่วมทุกปีเลยอะสงสารชาวบ้านเนาะเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้ซึ่งในสภาวะวิกฤตแบบนี้อีก2จังหวัดที่ท่วมหนักคือกาญจนบุรีกับราชบุรีสำนักข่าววันนิวส์ไม่ทอดทิ้งค่ะเราได้เตรียมถุงยางชีพไว้300ถุงจากคลัง CPO มหาชัยตอนนี้กระจายแล้วนะลงพื้นที่ไปส่งให้ราชบุรี150ถุงกาญจนบุรีอีก150ถุงอันนี้เราแพ็กกันที่อโศก
1: คนละไม้คนละมือคร
4: ับ คนละไม้คนละมือแล้วตอนนี้ก็กระจายลงพื้นที่ไปแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าขณะนี้ทั่วไทยเนี่ยยังคงมีฝนต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้านบนหน้าจอนี้นะคุณผู้ชมหรือว่าใครจะสะดวกสแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยล่าสุดยอดบริจาคเมื่อช่วง 4:00 น.ที่ผ่านมาเป็นเงิน

0: จำนวน 4,675,057 บาทขอพระคุณทุกๆน้ำใจเลยนะคะ
1: เรายังคงช่วยกันต่อคุณผู้ชมครับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในอีกหลายจังหวัดนะภาคตะวันตกราชบุรีกาญจนบุรีนี่เราอ่านน้ำเนี่ยของจังหวัดเหล่านี้หลายรอบมากนะจู่ๆน้ำมาอีกแล้วนะครับแล้วหลายจังหวัดนี่จู่ๆน้ำก็มาอีกจากแห้งก็มาอีกแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: แล้ว

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
2: เดอะโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
2: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
3: ฉันทำเสมอละ
2: ฮะ
4: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
5: คนใหญ่ด้วยไง
6: เฮ้ยโอ้โหเพื่อนระวังคุยกันสองนิดนึงนะ
7: พยอลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเราขึ้นมาใช่นะ
8: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25

0: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
1: ยามาฮ่า Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
2: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับฝนขยับจากกรุงเทพปริมณฑลไปอยู่แถวฝั่งตะวันตกราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีเขาก็อ่วมเลยกาญจนบุรีก่อนฝนตกตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตกหนักมากตกสะสมกันหลายพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากผมไล่เรียงแบบนี้กาญจนบุรีเขามีน้ำท่วมหลายจุดเลยคุณผู้ชมถนนพัฒนาการเขาบอกจากถนนสุดท้ายแล้วกลายเป็นทะเลนะครับรถเล็กเนี่ยคุณผู้ชมไปไม่ได้นะสัญจรไปไม่ได้ต้องจอดแบบนี้ชุมชนอู่ทองเนี่ยน้ำคือมันขึ้นไปถึงท่อระบายน้ำแล้วมันก็ทะลักเข้าไปท่วมชุมชนนะครับตลาดเลสซิตี้หมู่บ้านจงเจริญก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันชาวบ้านบอกนะครับว่าสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรรู้ไหมคือไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เพราะไอ้ตามท่อต่างๆตามคลองต่างๆมันเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยหญ้ากีดขวางทางน้ำไหลผ่านชาวบ้านเขาเลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งล็อกท่อได้ไหมไม่รู้จะทันหรือเปล่าตอนนี้มันท่วมไปแล้วตรวจสอบท่อระบายน้ำได้ไหมเพราะว่าพอฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยคนที่ได้รับกรรมก็คือชาวบ้านถูกไหมล่ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาเดินถ่ายคลิปให้ดูเลยว่าเนี่ยท่อระบายน้ำมันไม่ระบาย
3: ไม่ระบายเลย
2: มันมีอะไรอุดตันหรือเปล่าแล้วน้องน้ำเนี่ยขึ้นมาทางท่ออีกถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับทีนี้พาไปดูอีกพื้นที่นึงเขาบอกพาไปที่อำเภอหนองปลือหนองปลือเนี่ยมวลน้ำฮะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะคุณผู้ชมถนนนี่คือไม่ใช่ถนนนะมันเหมือนเป็นคลองนะฮะปิดเส้นทางนะรถไปไม่ได้แล้วถนนเส้นนี้นะครับบ้านม่วงเต่าบ้านม่วงเท่านะฮะอำเภอหนองปลือนะคือเขาบอกว่ารถก็ไปไม่ได้แล้วปิดแล้วเพราะว่าเห็นระดับน้ำแค่นี้แต่แรงมากอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมเป็นคลิปของคุณชยุตินะครับเขาเผยแพร่คลิปเอาไว้เขาบอกน้ำมันล้นสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอยู่แถวๆรอยต่อระหว่างด่านช้างสุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีนะครับแล้วคลิปที่เขาบันทึกไว้เนี่ยก็คือช่วงเวลา 13:53 อ่างเก็บน้ำห้วยกับพร้อยที่หนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีล้นสปริงเวย์ตั้งแต่ 11:00 นแล้วมันก็จะทำให้พื้นที่ด้านล่างเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันอีกจุดหนึ่งนะครับมีคนใช้เฟซบุ๊กนะนี่ฮะเขาเผยแพร่คลิปน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเชื่อม2หมู่บ้านเหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสวัสดิ์เส้นทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสอนเก้าไกลเกลียงแล้วก็แจ้งว่าเส้นทางบ้านพุไกลเกลียงถูกตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้หลายเส้นทางของกาญจนบุรีที่เป็นไปตามแนวเทือกเขาเนี่ยถูกตัดขาดนะครับคุณผู้ชมตี2ที่ผ่านมาปภ.ฮะส่งสัญญาณเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนนะครับโอ้โหสีแดงหมดเลยฮะ
3: หมดเลย13
2: กาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยพนมทวนไซโยกสังขบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์บ่อพลอยเหล่าขวัญห้วยกระเจ้าและหนองปลือเอ๊ะสรุปนี้เราไม่ได้อ่าน
3: ทั้งจังหวัด
2: ทั้งจังหวัดเลยคุณผู้ชมให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าด้วยนะครับคุณผู้ชมเน้นย้ำนะหนองปลือนะคุณผู้ชมนะเนี่ยย้ำประชาชนอำเภอหนองปลือรีบขนของขึ้นที่สูงทันทีนะครับ
3: ส่วนราชบุรีไปที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาต้องช่วยกันยกกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำมันเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้น้ำมาแล้วแล้วมันเริ่มทะลักเข้ามาท่วมที่เห็นนี่คือร้านค้าด้านหน้าหมู่บ้านพอน้ำมาเอายังไงก็ได้แต่อย่าเข้าบ้านฉันเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้ช่วยกันยกข้าวยกของขึ้นที่สูงส่วนที่อำเภอบ้านโป่งคุณผู้ชมนี่คือนาทีระทึกชายคนหนึ่งกำลังล้างถังนมวัวอยู่ใต้หลังคาบ้านตัวเองแท้ๆนะ
2: ครับ
3: กลับเป็นนาทีชีวิต

0: อุ้ยสะดุ้งเลยอ่ะ
1: สะดุ้งเลย
2: เหมือนพี่เขาโดนด้วยเหรอ
0: เขาจับโดนอะไรสักอย่างนึงไหม
1: อุ้ยเนี่ยแล้วเขาสะดุ้ง
2: ตะขอป่ะ
0: ที่เกี่ยวที่มันเป็นตะขออ่ะ
1: ตะขอ
2: มันน่าจะเป็น
0: ตัวนำไหม
2: ใช่
1: ใช่
0: ถูกไหมนี่ไงนี่ไง
1: เ
0: ห็นป่ะ
1: ตั
0: วเกี่ยวแล้วเขาจับตัวเกี่ยวพอดีไงมันเป็นเหล็ก
1: โอ้ยสายฟ้าแวบ
0: อุ้ยขนลุก
1: เนี่ยคุณผู้ชมถามว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงพี่คนนี้อายุ39เขาบอกว่ารอดนะคะรอดชีวิตแต่ว่าฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาสุดท้ายไอ้มือเมื่อกี้ที่เขาจับตะขออ
0: ๋อนี่ไงตะขอนี่ที่เขาดู
1: เขาชี้ให้ดูแล้วมือชาแล้วก็บวมแล้วก็หลังคาบ้านทะลุจะชี้ให้ดูแบบนี
0: ้
1: แล้วม
0: ัน
1: ฟาดลงมาตรงนี้หลังคาบ้านพอดีเลย
0: คือมันไม่ได้ฟาดตรงตัวเนาะ
1: ใช่
0: แต่มันฟาดข้างๆอ่ะใช้คำนี้ละกัน
1: แต่มันก็โดนมือเขาที่จับตะขอ
0: กระแสแรงอยู่นะมันนำมาเนาะ
1: โอ้โหรอดแบบหวุดหวิดเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้นี่มีน้อง
0: โอ้ดีนะหนูไม่เป็นไรนะหนูนั่งมองเฉยๆลูกเอ้ย
1: ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่อง
1: เออ
0: แล้วหน้าตาเหมือนไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: นี่ขนาดอยู่ใต้หลังคาบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเตือนกันว
0: ่
1: าเออไม่ใช่ว่าบางคนแบบก็ไม่ได้อยู่ที่โล่งแจ้งนี่ขนาดหลังคาบ้านก็ไม่ปลอดภัยส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีไปเช็คกันหน่อยฝนยังตกต่อเนื่องแล้วตอนนี้น่าจับตามองเพราะเหลืออีกแค่80เซนติเมตรเท่านั้นจะล้นตลิ่งแล้วนี่คือจุดที่น่ากลัวมากเลยค่ะชาวบ้านเขาแบบกังวลมากต้องออกมาเฝ้าดูระดับน้ำกันแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะขณะที่น้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะอย่างที่เห็นไหมนี่ชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายคลิปมาฝนมันยังตกอยู่เลย
0: ใช่
1: นะก็ยังมีแบบน้ำเจิ่งเจิ่งนองก็กลัวว่าถ้าตกเยอะกว่านี้หรือ
0: รอการระบาย
1: น้ำไหลมาอีก
0: ครับ
1: มันจะท่วมหนักหรือเปล่าเช่นเดียวกับที่สุพรรณค่ะสุพรรณบุรีปภ.แจ้งเตือน6อำเภอริมแม่น้ำท่าจีนเลยนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายรถไว้ที่สูงเพราะว่าวันนี้เขามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายประตูก็เลยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกหลังจากนี้ขณะที่ชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้างนครนายกนี่เจอน้ำท่วมมานานมากเลยนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้ว
0: โอ้โห
1: เนี่ยตอนนี้นี่ในหมู่บ้านนะเนี่ยคุณผู้ชมน้ำท่วมสูงจริงๆตอนนี้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานเขาบอกระดับน้ำลดลงนะ2เซนติเมตร
0: นิดนึงแต่เขาต้องถือว่าเลยลดดีกว่ามันแช่ไว้
1: ก็จริงเพราะมันน้ำนิ่งน้ำเหม็นน้ำเน่ามานานละนะคะชาวบ้านบอกขออีกได้ไหมเปิดเพิ่มอีก5เซนได้ไหมล่ะจะ
2: ต้องไปถาม
1: ระบาย
0: ไปถามปทุมธานีก่อน
1: ถามปทุมธานีก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะเตรียมรับมือฝนระลอกใหม
2: ่ไงปทุมก็อ่วมอยู่ไงถูกไหมเพราะว่าบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเนี่ย
1: อุ้ยดูสิ
0: เขาปาร์ตี้โฟมอยู่แต่มันมีกลิ่น
1: ยังไม่ส่งการเลย
0: มีกลิ่นอ่ะ
2: มันดูเป็นภาพแบบแปลกตาที่น่ากลัวเพราะมันไม่ควรจะมีฟองสีขาวลอยและลอยและลอยเข้าบ้าน
1: แล้วเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
2: อะไรอย่างนั้น
0: แล้วเราก็กันไม่ได้เน
2: า
0: ะ
2: ไม่ได้เพราะว่ามันลอยไงชาวบ้านเขาก็หวั่นว่าเฮ้ยตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าฟองนี้คืออะไรแล้วเราโดนตัวได้ไหมอยู่มา40ปีแล้วไม่เคย
0: เอาขนาดปลาซ็อกเกอร์ยังตายทนขนาดนี้ยังตายอ่ะ
2: น้อง
0: จะไม่ไหวเลยอ่ะแล้วนับประสาอะไรกับเข้าใจไหม
2: อะไรอ่ะปลาดุก
0: หุย
1: ปลาดุก
2: หรือว่าในนั้นมันมีอะไรในน้ำ
0: คือออกซิเจนอาจจะไม่พออ
2: ่ะต้องไปฟังเสียงชาวบ้านความเดือดร้อนนิดนึงดีกว่าค่ะ
3: แต่ฟองนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
4: ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหจุกนี่ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้โหตายแล้วอะไรขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเนาะเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นไหม
3: เห็นอยู
4: ่ฟุ
3: กลมพัดมาใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่เข้ามาเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นฟองฟองเนี่ย
3: กลัวโดนตัวเราไว้เนี่ย
4: ก็กลัวดิเกิดถูกหมิ่นเนี่ย
2: คราวนี้ต้องไปถามทางกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีดีกว่า
0: แล้วดูสีน้ำมันหนุ่ย
2: สีดำ
0: สีดำมากเลย
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
1: ฟองฟอด
2: เขาไปตรวจสอบตรงคลองรังสิต3จุดด้วยกันก็พบว่าปัญหาน้ำดำคล้ำมีฟองสีขาวกินเหม็นเน่าเนี่ยสาเหตุคาดว่าน้ำท่วมขังเนี่ยอาจพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงมาที่คลอง
1: มันจะเยอะขนาดนั้นเลยหรอ
2: พร้อมกันหมื่นครอบครัวหรอฟองเยอะขนาดน
1: ี้ฟองเยอะมาก
0: มันมาได้มันมาได้พี่เห็นนักวิชาการเขาอธิบายอยู่
2: เขาบอกว่าอะไรคือเวลาเราซักล้างอ่ะซักกันทุกบ้านแต่มันมาเพิ่มด้วยแรงสูบน้ำในการระบายน้ำเน
1: ี่
2: ยมันก็เลยมีฟองถูกไหมคือฟองที่ตีเนี่ยมันผสมกับอากาศมันก็เลยเกิดฟองแบบนี้เนาะคือตอนนี้กำลังเก็บเพิ่มอีก3จุดส่งตรวจห้องปฏิบัติการตรวจอะไรโลหะหนักสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะเพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วก็

0: ็ตอนนี้ยังเตือนนะคะว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงไปก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เอาจริงๆก็คือออกซิเจนในน้ำต่ำมาก
1: ตาก็เลยตายไง
0: ถูกต้อง
2: เตือนกันไว้ละกันเอาอย่างนี้ละกันเขาแผนบริหารจัดการน้ำยังไงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเอาพื้นที่องคลักษ์ก่อนเดี๋ยวผันคลองรังสิต6วาพระองค์เจ้าชยานุชิตมีการผลักดันน้ำเพิ่มแต่การบริหารจัดการเนี่ยก็คือองคลักษ์ก็ต้องถามปทุมธานีด้วยปทุมไหวไหมถูกไหมล่ะจะเร่งผลักดันน้ำให้เพราะปทุมเนี่ยน้ำต้องไม่เกิน 1.9 เมตรนะครับถ้าเกินเนี่ยเขากระทบเหมือนกันมิฉะนั้นต้องบริหารการจัดการน้ำพร้อมกันนะครับกรมอุตุบอกอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง16เนี่ยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของไทยอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีและตอนบนของประจวบคีรีขันธ์จะมีพื้นที่ฝนตกชุกนะครับอันนี้ว่าเตือนกันไว้คุณผู้ชมครับส่วนคุณผู้ชมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่นะครับแต่17ถึง20ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแม้ฝนยังไม่ตกคือตกไม่มากนักแต่เขาบอกเลยพื้นที่ภาคใต้ไล่ไปตั้งแต่ชุมพรให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วย18ถึง20กว่าเนี่ยเป็นโกลเด้นนะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าจับตาวันนี้โอ้โหระทึกมากคุณผู้ชมครับเหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันปรากฏว่าเขาพยายามจะล่อซื้อเนี่ยผู้ต้องหาในการค้ายาบทปรากฏว่าตำรวจประกบหัวท้ายแล้วนะแต่ไม่ฮะเขาสู้แล้วขับชนดะเลยเหตุการณ์เกิดในปั๊มยิงในปั๊มเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชม
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษของเรานะคะกับรายการช็อปคุ้มคั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโต้ย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตุบตบคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
3: เปิดสวิตช์สวยมาก
4: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
3: ้
4: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ยมันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตนี้เลย
3: อุ้ย
4: นะก
3: ็
4: จะช็อตนี้เลยฮะ
3: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ่ะ
4: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
3: ้อ๋อไม่โดน
4: เราจะไม่เข้าไปใช่ฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกๆคนในบ้าน
3: อันเนี้ยรีช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอ่ะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษร้อยนึงแล้วเหลือ899อันนี้ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถมแถมเบิ้ลไปเลยอีก1เครื่องและยังไม่พอได้2เครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้ด้วยยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงๆเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
4: และรับประกัน1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925ของแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลิเลง
3: ใช่เอาจริงๆลิชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลี่อ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
4: ไม่ได้ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
4: ดีที่สุดฮะ
3: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลิชอบ
4: คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งาน

0: เนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
1: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
0: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเนาะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
1: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
0: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
1: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
0: ฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
1: ใช
0: ่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
1: นวล
0: ๆไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในพอก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแป๊ะเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แป๊ะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
1: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
0: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่ก็จะเป็น
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ฮะไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปยุงกัดตอนหน้าฝนอันตรายสุด
1: ๆ
0: ไข้เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยคุณ
1: จริงค่ะแล้วถ้าเป็นไข้เลือดออกทีบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่เลี่ยบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่
0: ะ
1: บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบโคมไฟสวย
0: ๆได
1: ้แต่ถ้าใครไม่อยากโดนแสงของมัน
0: ออ
1: สามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
0: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงนี้จากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะบินเข้ามาฟังเสียงสักหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุกๆบ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องละ400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
1: ใช่แล้วใครสายแคมปิ้งเอาไปได้นะ
0: ได้นะ
1: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญ30วิสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันคือความปลอดภัยที่สามารถหยิบไปได้ทุกที่จะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
0: กว่าบาท
1: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยส่วนมากตรงนี
0: ้
1: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
0: แถมให้ฟรีนะคะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทีนี้พาไปดูนาทีระทึกหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันนะครับปรากฏว่าตำรวจเขามีการวางแผนล่อซื้อไอซ์ภายในปั๊มน้ำมันปรากฏว่าวงจรปิดภายในปั๊มรถกระบะสีขาวมาแล้วนะฮะรถคันนี้เป็นของรัชตาอายุ41ปีเขานัดส่งยากันตำรวจรู้แล้วว่าเขาจะมาส่งยาใช่ไหมตำรวจก็เลยวางแผนขับรถกระบะปิดหัวท้ายเลยคือต้องการจะจับไม่ให้หนีไปไหนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วรถตำรวจปิดหัวอีกคันหนึ่งมาแล้วครับปิดท้ายแต่รัชตะไม่ยอมรัชตะขับรถหนีฮะแล้วขับชนดะเลยคุณผู้ชมชนที่ไหนนี่ขอดูนะรัชตะทำอะไร1 2 3 4ไปเลยฮะ
3: เฮ้ยเอาสำนักงานเขา
2: ถูกชนสำนักงานและขอโทษไม่หยุดแค่นี้นะครับรัชตะไปต่อขับหลบหนีไปได้คือตำรวจเนี่ยพยายามจะยิงยางล้อสกัดแล้วนะนี่ยิงยางล้อสกัดแล้วก็ยังไปต่อฮะนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่ๆๆๆโอ้โหพยายามจะเปิดแล้ว

0: รัชตะก็หนีไปต่ออ่ะพอหนีไปเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับตำรวจขับรถไล่ล่าเลยถนนสุขุมวิทปรากฏว่าไปถึงปั๊มน้ำมันสาขาพัทยาเหนือยางล้อหน้าด้านซ้ายที่ถูกยิงสกัดมันแตกก็เลยจับรัชตะได้ไปค้นในรถเจอไอซ์10กรัมจริงๆอ่ะจะต้องเจอไอซ์30กรัมตำรวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
1: โยนป่ะทิ้ง
0: หายไปไหนระหว่างทางอ่ะเขาก็รับสารภาพนะว่าอ่ะเขาเป็นคนที่มีไอซ์ในครอบครองนั่นแหละอ่ะตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: รับผิดชอบความเสียหายเขาอีก
0: ใช่ครับ
1: หนีเลยส่วนตอนนี้ขอชวนแฟนๆซีรีส์ GMM TV ค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะ2เรื่องใหม่นี้ที่จะชวนให้คุณหัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลเรื่องแรกอยู่มาในแอคเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้ก็เริ่มไม่ง่ายแล้วล่ะค่ะและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนอีกเรื่องที่มาแรงสุดๆตอนนี้เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadowเมื่อจันนักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนและยังมีเรื่องของเจที่เป็นรักแรกของจันก็ดันกลับเข้ามาอีกเรื่องทุกอย่างมันก็เลยซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันแน่นอนค่ะรับชมย้อนหลังยูมานิแอคเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS Pro แรงตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยตอนนี้กดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะฮะผมจะได้พูดคุยกับ CEO ท่านใหม่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญเป็น CEO ของบริษัทที่มีประวัติยาวนานของประเทศไทยนะปีหน้าจะครบ80ปีแล้วนะครับเขาเป็นทายาทรุ่นที่3ฮะการมารับไม้ต่อจากทายาทรุ่นที่2มันกดดันมากนะครับกับบริษัท80ปีมาพูดคุยเขาเลยนะครับประธานกรรมการบริหารหรือว่า CEO และทายาทรุ่นที่3ของบริษัทอุ้ยอันโอสดจำกัด นะครับดร.ชนันท์สมบูรณ์เวชการหรือคุณโมครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ทิน
5: คำถามแรกก่อนเลยที่ผมจริงๆอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าการที่จะมารับไม้ต่อจากรุ่นก่อนๆเนี่ยมันกดดันแน่นอนเลยละข้อที่1ข้อที่2แล้วเรารู้ได้ไงว่าเราพร้อมที่จะรับไม้ต่อหรือเป็นเพราะว่าเราเป็นทายาทรุ่นที่3เขาเลยบอกเฮ้ยคุณเป็นทายาทเอาไปเลยตกลงคุณอยู่ในแคตตากรีไหนฮะคุณพร้อมแล้วหรือว่าคุณโดนยัดเยียดโทษนะผมถามแบบตรงๆ
6: ถามตรงๆผมคิดว่าคนที่มารับตำแหน่ง CEO ครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าคนที่มารับตำแหน่งใหญ่ๆทุกคนน่ะเอาจริงๆไม่มีใครพร้อมหรอกครับเพราะว่า ใช่ครับ เพราะว่าในข้างในเนี่ยมันรู้สึกกลัวตลอดเวลาเรากลัวว่าเราจะทำได้ไหมกลัวว่าเราจะทำธุรกิจที่อยู่มา80ปีเนี่ยจะเจ๊งรุ่นที่3ไหมอย่างเช่นที่คนจีนก็บอกว่าฟู่ปุกวาสันไตนะครับแต่ประเด็นสำคัญของผมเลยผมคิดว่านามสกุลของผมแล้วก็กับการที่เป็นลูกเท่าแก่เนี่ย มันให้ผมได้แค่ตำแหน่งนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดของการเป็น CEO เนี่ยคือการยอมรับกับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขององค์กรครับผมแล้วการยอมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องไขว่คว้ามาหาเองสำคัญที่สุดก็คือผลงานของผมเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าผมพร้อมและผมเหมาะสมหรือเปล่า
5: แต่มันต้องใช้เวลานะ
6: ต้องใช้เวลาครับผมคิดว่ากับดักของทายาทที่เข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยคือไฟแรงก็แนะนำเลยว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเข้าใจก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเห็นปัญหาเนี่ยสมมตินะพูดกันในครอบครัวเนี่ยเวลาเราทำอะไรใหม่ๆได้เนี่ยเราก็จะไปอวดพ่อแม่เราเฮ้ยป้ามาเราทำได้แล้วนะเห็นอะไรไม่ดีก็บอกว่าป้ามาเฮ้ยเราต้องทำอย่างนี้สิแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าองค์กรที่อยู่มา80ปีแล้วเนี่ยบางคนอยู่มาก่อนเราเกิดอีกนะครับเราจะไปแก้ไขอะไรเนี่ยไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้นะหนึ่งเขายอมรับหรือเปล่าว่าเราเนี่ยรู้เรื่องมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยคือความเข้าใจเราเข้าใจสิ่งที่เขาทำเราเข้าใจธุรกิจของเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปบอกเขาว่าให้เปลี่ยนแปลงอะไรได
5: ้งั้นตอนนี้คุณเข้าใจมากพอหรือยังที่จะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เปลี่ยนแต่เรื่องนี้ยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนคุณถึงจุดนั้นหรือยัง
6: คิดว่าเหมาะสมแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ว่ายันโอสดมา15ปีแต่อย่างที่ผมบอกว่าสำคัญที่สุดคือทุกวันนี้ผลงานของผมเป็นตัวพิสูจน
5: ์ถ้าอย่างนั้นทวนคำถามมีอะไรที่คุณคิดว่าจะต้องเปลี่ยนมีอะไรที่คุณคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ
3: เงินทองของจริง
7: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
9: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
7: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
11: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: เงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับคุณโมนะฮะท่าน CEO ของอ้วยอันโอสดนะครับอะไรที่คุณคิดว่าจะต้องเปลี่ยนในองค์กรและอะไรที่คุณคิดว่ายังไงก็ไม่แตะยังไงก็ไม่เปลี่ยน
6: มองธุรกิจให้เหมือนมองต้นไม้ครับว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกสำหรับผมนะครับสืบทอดอะไรมาผมคิดว่าผมสืบทอดคุณค่าแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนวิธีการไม่สืบทอดวิธีการมาถ้าฟังผมสัมภาษณ์หรือว่าไปพูดอะไรที่เนี่ยผมจะเน้นคำว่า innovation through tradition นะครับเราเก็บ2 อย่างที่อาจจะดูขัดแย้งกันให้อยู่ด้วยกันก็คือนวัตกรรมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำเสมอถามว่าอะไรไม่เปลี่ยนนะครับผมคิดว่าแก่นของเรานี่คือค่านิยม4ข้อก็คือขยันพัฒนาซื่อสัตย์โปร่งใสอันนี้คือค่านิยมที่ทำให้เราอยู่คู่กับคนไทยมา80ปีแล้วนะครับและเป็นสิ่งที่เรายังจะเก็บไว้ต่อแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนี่ก็คือวิธีการอย่างเช่นสินค้าช่องทางจำหน่ายแล้วก็วิธีการสื่อสารกับคนครับผม
12: โทษนะฮะก่อนที่คุณจะมารับไม้คุณต้องคุยกับคุณพ่อค่อนข้างเยอะพอสมควรผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
6: ครับ
12: และคุณพ่อมีคอนเซิร์นอะไรไหมคุณพ่อบอกว่าเนี่ยว่าคิดอย่างนี้แต่คุณโมอาจจะบอกว่าไม่อ่ะผมคิดอีกแบบนึง
6: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับกับเรื่องความคิดต่างของคนแต่ละรุ่นเนี่ยพ่อผมอยู่ในรุ่นที่เขาต้องฝ่าฟันนะครับทุกอย่างต้องเน้นเรื่องควบคุมต้นทุน ปัจจุบันถามว่าต้องทำไหมต้องทำอยู่แต่ว่า อะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือทำให้สินค้าของเรามีคุณค่ามากขึ้นเพื่อที่จะอยู่รอดในอนาคตนะครับ
12: ก็แสดงว่าความฮาร์โมนียังมีอยู่
6: ใช่ครับรุ่นของแกเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไมโครแมเนจหรือว่าเข้าไปดูทุกขั้นตอนแต่รุ่นของผมเนี่ยวิธีการจะต่างไปก็คือผมเน้นจุดที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนเพราะผมคิดว่าแผนที่ดีจะนำไปสู่งานที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องการวางแผนเนี่ยจะใช้เป็นขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องเคร่งเครียดมากในการวางแผนเพื่อที่จะไปทำต่อให้ได้ซึ่งถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อเนี่ยเหมือนเป็นโค้ชบอลนะครับบอกว่าเฮ้ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แต่ของผมเนี่ยซ้อมให้ดีเพื่อไปแข่งให้ได้ผลออกมาดี
12: อันนี้เห็นถึงความต่างของระหว่างเจเนอเรชันนะครับเพราะว่าเจเนอเรชันรุ่นของคุณพ่อก็สไตล์ประมาณนี้แฮนด์ซอนนึกออกป่ะลงไปปุ
6: ๊บ
12: แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าพอนึกอะไรออกก็ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแต่ของเราไม่ใช่เราต้องวางแผนเพราะถ้าเรามีระบบที่ดีแผนที่ดีเวลาเจออะไรปุ๊บมันสามารถที่จะ manage ได้ง่ายขึ้น
6: ถูกต้องครับ
12: นี่ก็เป็นแนวคิดนะฮะของ CEO รุ่นใหม่ของอ้วยอรสดนะครับทายาทรุ่นที่3นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกนะครับแต่เวลาทางทีวีหมดลงแล้วครับผู้ชมเงินทองของจริงฮะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ได้นะครับสำหรับเงินทองของจริงติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:20 น.ทางช่องวัน31และเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณโมนะครับ
6: ขอบคุณครับ
13: ขอบคุณครับ
12: แล้วเจอกันครับเงินทองของจริงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: เงินทองของจริง
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะขอรับสินแสให้ยาแก้พิษมาแล้วอย่างไรคุณแม่ก็ต้องหาย

แม่ขอรับคุณแม่พูดถูกทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมากระผมน่าจะเชื่อคุณแม่ตอนนี้กระผมรู้แล้วว่าพ่อเรืองไม่ใช่ลูกของกระผมแต่เป็นลูกของแม่วาดกับไอ้มั่น

คุณทำอย่างไรดีขอรับคุณแม่ก็ผมไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว

0: เขียดเอ็งเห็นกับตาหรือว่าคุณวาดกับอีเจิมเป็นคนทำร้ายคุณหญิงกับป้าล้วนอ่ะ
1: ก็จริงนะสิแต่เมื่อวานนาเขียดเป็นพยานให้คุณวาดนะแล้วทำไมวันนี้กลับคำซะล่ะ
2: ก็เมื่อวานข้ากลัวคุณวาดน่ะข้าก็เลยโกหก
3: จริงหรือนาเขียด
2: จริงสิ
3: เอาเถอะตอนนี้คุณพระกลับมาสอบสวนเองแล้วคงรู้ใช่ไหมว่าธนาโกหกคุณพระจะลงโทษอย่างไร

นะเฟืองจ๊ะฉันว่าคุณกำไลต้องบังคับให้นักเขียดใส่ร้ายแม่กับคุณวาดแน่เลยจ้ะเพราะตอนแรกนักเขียดยังเป็นพยานให้แม่กับคุณวาดอยู่เลยว่าไม่ได้ทำร้ายคุณหญิงแต่อยู่ๆก็กลับคำเสียอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปบอกคุณพระอะไรเหรอจ๊ะหรือว่าน้าเฟืองไม่ให้บอกฉันลืมไปว่าถ้าคุณพระรู้เรื่องคุณกำไลก็อาจจะรู้เรื่องไปด้วย

0: คุณกำไรเจ้าคะ
1: ว่าอย่างไรเขียด
0: คือคุณพระกลับมาแล้วบ่าวกลัวว่าคุณพระจะรู้เรื่องที่บ่าวโกหกแล้วลงโทษบ่าวนะเจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวเขียดจะทำตัวมีพิรุธถ้าคุณพี่เรียกไปถามเขียดก็บอกเหมือนที่เขียดบอกกับฉันและฉันจะคอยอยู่ข้างๆปกป้องเขียดเอง
0: เจ้าค่ะ

ลวงพ่อขอรับตอนนี้เรือนของกระผมมีแต่ความวุ่นวายคุณแม่ของกระผมก็ถูกวางยาตัวกระผมก็เหมือนคนตาบอดคนข้างกายล้วนแล้วแต่มีเรื่องปิดบังโกหกกระผมขอบารมีของหลวงพ่อปกป้องคุ้มครองคุณแม่ให้หายดีดังเดิมและขอให้หลวงพ่อดลจิตดลใจใครที่เคยโป้ปดก็ขอให้กลับใจพูดความจริงกับกระผมด้วยเถิดขอรับ

0: อกไหมเนี่ย
1: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
2: เราพร้อมให้คำแนะนำ
0: คอกพิษเลิศจริง
2: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้
3: คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่คอกพิษ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31เรื่องเหล่า

0: ไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
6: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
5: ฉันทำเสมอละ
6: ฮะ
7: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ ค
6: นใหญ่ด้วยเอง
8: เฮ
6: ้ย
8: เพื่อนวันมีกระสอบนิดนึงนะ
6: พยอนลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่ไหม
9: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอล์กกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
11: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
12: ไม่ใช่ค่ะ
10: เฮ้อไม่ล่อสิเรา
11: สูง
13: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
11: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
10: ยิ่งกว่าถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
14: ดาราล็อกกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
15: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
16: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
21: ้แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
18: ์โอ้ย
22: จ้ะแม่เป็นอะไรจ๊ะดูท่าทางกลุ้มใจ
18: ก็กลุ้มใจสิวะก็พ่อเองอะทำท่ามีรับลมคมในตั้งแต่ครั้งไปธุระกับคุณพระที่เมืองลพบุรีแล้วก็โกหกว่าไปเมืองจันทร์คราวนี้มันต้องมีเรื่องใหญ่แน่ๆเฮ้ย
23: คุณพี่ไปลพบุรีพ่อสินแส
24: คุณพี่กลับมาแล้วเหรอเจ้าคะ

0: คุณพี่เจ้าคะอีฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพี่เจ้าค่ะ
1: ฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับแม่วาดเหมือนกันไปคุยกันในห้อง

0: ไอ้กลั่นคุณพระมีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณวาดงั้นหรือ
1: ไม่รู้หรอก
0: ไอ้กลั่น
2: สินแสตั้งตรวจที่ประจรของฉันแล้วก็บอกฉันว่าอาการของฉันยังเหมือนเมื่อ18ปีก่อนคือธาตุในร่างกายอ่อนแอไม่สมดุลมีลูกไม่ได
3: ้หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
4: ก็หมายความว่าฉันเป็นหมันมีลูกไม่ได้แล้วพ่อเลี้ยงก็ไม่ใช่ลูกของฉัน

0: พ่อเรียกไม่ใช่ลูกของฉันใช่ไหมแม่ว่าบอกความจริงฉันมา
1: พ่อเรียกเป็นลูกของคุณพี่จริงๆเจ้าค่ะคุณพี่อย่าไปเชื่อสินแสตั้งนะเจ้าค่ะคุณพี่เรียนไปแล้วหรือเจ้าคะว่าสินแสตั้งเป็นพ่อบุญธรรมของกำไลเขาอาจจะใส่ร้ายอีฉันกับลูกก็ได้นะเจ้าค่ะ
0: จนถึงป่านี้แล้วแม่ว่ายังไม่ยอมรับอีกหรือที่ผ่านมาคุณแม่พยายามบอกฉันมาตลอดแต่ฉันก็ไม่เคยเชื่อเพราะฉันคิดว่าแม่วาดคงไม่มีวันโกหกฉันแต่ความจริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่วาดหลอกลวงฉันมาตลอดแม่วาดเห็นฉันโง่เหมือนควายแม่วาดคอยจูงจมูกอย่างนั้นเหรถ้าแม่วาดยังเห็นฉันพอมีความดีอยู่บ้างก็บอกความจริงฉันมาเถอะแม่วาดอยากฟังความจริงจากปากของแม่วาด

0: เรื่องเฟื้องเนี่ยยังไงก็ต้องบอกคุณแม่คุณแม่จะได้ช่วยปกป้องเฟื้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เจิมคุณแม่อยู่ไหนแล้วเจิมฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณแม
1: ่คุณวาดอยู่ในห้องเจ้าค่ะ
2: คุณเรืองขอรับตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้คุณพระคุยธุระสำคัญกับคุณวาดอยู่ขอรับ

0: พราะไปไม่ได้นะขอรับคุณกำไรคุณพระกำลังคุยกับคุณวาดอยู
1: ่คุยอะไรกัน
2: เรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของอีฉันเองเจ้าค่ะเมื่อ18ปีก่อนไอ้เฮงลูกศิษย์ของสินแสตั้งให้ยาปลุกกำนัดอีฉันชื่อว่ากิ่งเหมยในกองไฟอีฉันเอามาต้มให้สองเรากินเพื่อที่จะได้มีลูกแต่ไม่นึกเลยไม่ทันที่คุณพี่จะได้กินคุณพี่ก็ไปธุระราชการก่อนส่วนอีฉันที่กินเข้าไปก็ร้อนตกอยู่ในอำนาจกามตัณหาของกิ่งเหมยในกองไฟแล้วบังเอิญอีฉันก็ได้เจอกับอีมันอีฉันพยายามขัดขืนต่อสู้ริบยากิ่งเหมยในกองไฟแต่ก็ไม่อาจต้านทานไหวจนได้เสียกับอีมันสุขค่ะ

0: แสดงว่าที่เฟื้องมันบอกแม่วาดเป็นชู้กับให้มันก็เป็นความจริง
1: เฟืองเห็นว่าอีฉันอยู่กับไอ้มัน

0: ก็เลยขู่อีฉันคุณใหญ่อีเฟืองให้ยอมได้ลงให้มันครั้งหนึ่งมันก็จะข่มขู่อีฉันร่ำไปแล้วคุณพี่ก็จะรู้เรื่องนี้อีฉันไม่มีทางเลือกเลยบอกให้อีฉันหลอกให้อีเฟืองไปที่ท้ายสวนเพื่อปิดปากมัน
1: ปิดปากฆ่าคนทำไมแม่บ้านถึงโหดได้ถึงเพียงนี้แล้วที่ไอ้มันมึงตายเพราะแม่บ้านปิดปากมันด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะคุณพี่ไม่ใช่นะเจ้าค่ะอีฉันถูกอีเฟืองทำร้ายอีเฟืองเกือบจะฆ่าอีฉันพอดีไอ้มันมันผ่านมามันมาช่วยเอาไว้แต่มันก็ถูกลูกหลงจนตายต่อมาอีฉันตั้งท้องในใจก็รู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของไอ้มันไม่ใช่ของพี่ที่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนะเจ้าค่ะที่ฉันไม่มีทางเลือกคุณพี่คุณพี่อย่าโกรธอีฉันนะเจ้าค่ะคุณพี่อีฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่ยกโทษให้อีฉันด้วยนะเจ้าค่ะคุณพี่อีฉันไม่มีทางเลือกจริงๆคุณพี่คุณพี่เจ้าค่ะ

แม่ว่านขอให้ฉันเห็นใจแล้วแม่ว่านเคยเห็นใจฉันบ้างไหมหลอกให้ฉันรักลูกชู้หลอกเลี้ยงดูลูกชู้จนมันเติบใหญ่

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ลุคใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
7: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
8: ตราเสือดาว
7: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีบ่ฉุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
9: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ลองเถอะครับใช่นะครับ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
5: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
4: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
5: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
6: เป็นแฟนอะไรล่ะ
7: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
8: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
9: เพื่อนไง
10: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
8: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
9: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
12: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
11: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
15: หากที่ฉันรักเธอมันคือ
16: แต่ไม่ได้ก็แบบนี้
17: ดาวพ่อเรือนยิ่งกว่าชีวิตที่แท้พ่อเรือนไม่ใช่ลูกฉันแต่เป็นลูกของไอ้มัน

0: คุณพ่อพูดว่าอย่างไรนะครับ
1: คุณพี่ก็บอกไปแล้วว่าคุณเลืองไม่ใช่ลูกของคุณพี่แต่เป็นลูกของบ่าวที่ชื่อไอ้มั่นคุณพี่ว่าสมสู่กับคิดฆ่าแล้วเอาลูกของคิดฆ่ามาหลอกคุณพี่อย่างนั้นเหรอเจ้าคะ
2: เรื่องพ่อเรื่อง

0: รู้แล้วว่าลูกชู้ลูกฉันคุณพ่อไม่ใช่ลูกพ่อ
1: เหลืองแม่ไม่ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นลูกฟังแม่ก่อน
0: คุณแม่บอกลูกมาตลอดว่าอย่าไปเชื่อคุณย่าคุณแม่บอกว่าลูกคือลูกของคุณพ่อแต่แท้ที่จริงลูกมันก็เป็นแค่ลูกชู้คุณย่าพูดถูกมาตลอดแต่คนที่หลอกลวงทุกคนคือคุณแม
1: ่พ่อเลี้ยงแม่ขอโทษพ่อเลี้ยงยังเกลียดแม่เลยนะลูกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์ยาที่แม่กินเข้าไปแม่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นชู้กับบ่าวแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วพ่อเลี้ยงจะให้แม่ฆ่าลูกตั้งแต่อยู่ในท้องหรอกหรือแม่ทำไม่ได้ลูกแม่ทำไม่ได้แม่รู้ว่าแม่ผิดพ่อเลี้ยงจะให้แม่ตายเพื่อชดใช้ความผิดแม่ก็ยอมแม่ขอโทษอย่าเกลียดแม่เลยนะแม่ขอโทษ

ที่ข้าเจ็บข้าเจ็บตรงหัวใจข้าไม่คิดเลยว่าคุณแม่คนที่ข้ารักที่สุดในชีวิตจะโกหกข้ามาตลอดข้าเป็นลูกชู้

0: ธอไม่ใช่ลูกคุณพ่อ
1: เรื่องคนเราเกิดมาเลือกพ่อเลือกแม่ไม่ได้หรอกนะเจ้าคะถึงอย่างไรเสียเขาก็เป็นพ่อแม่เราเป็นผู้ให้กำเนิดเรามานะเจ้าคะ
0: แต่คนที่ให้กำเนิดข้าก็คือคนที่โกหกข้ามาตลอดนะเดือนเองรู้หรือไม่ว่าข้าเจ็บปวดแค่ไหน
1: ถ้าคุณเรืองคิดว่าคุณวาดไม่เจ็บปวดหรือเจ้าคะคุณวาดรู้เรื่องนี้อยู่เต็มอกแต่พูดออกมาไม่ได้เพราะคุณวาดท่านรักคุณเรืองท่านไม่อยากให้ใครมองคุณเรืองไม่ดีอยากให้คุณพระคุณหญิงต้องเกลียดคุณเรืองที่คุณวาดทำไปทั้งหมดเพื่อที่จะปกป้องคุณเรืองนะเจ้าคะ
0: ไม่จริงที่คุณแม่ทำเพราะคุณแม่ต้องการปกป้องตัวเองต่างหาก
1: คุณวาดก็ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนี่เจ้าคะแล้วคุณเรืองจะทำอย่างไรถึงจะหายโกรธคุณวาดคุณเรืองจะลงโทษคุณวาดหรือเจ้าคะ

การที่พ่อแม่เราทำผิดเราเป็นลูกหน้าที่ของเราไม่ใช่การตำหนิพ่อแม่แต่เราควรทำสิ่งที่ถูกนั่นก็คือเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาเป็นผู้ที่ทำให้เรามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้

อนนี้คุณวัดคงกำลังเสียใจมากคุณเรืองน่าจะไปอยู่ดูแลคุณวาดนะเจ้าคะ

0: นี่ไอ้ผัวมหาจำเริญเองเป็นอะไรของเองถึงได้นั่งถอนหายใจอยู่นี่
1: เรื่องใหญ่แล้วเว้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
2: มีเรื่องอะไรอีกแล้วนะ

0: ือนเรามีเรื่องทุกวันเลยนะ
1: นี่พี่กล่อมยังไม่ได้เล่าอะไรหรือ
0: เล่าอะไร
2: ฮะมีอะไรเรื่องไอ้กล่อมมีอะไรทำไมไม่เล่า
1: ถ้าอย่างนั้นข้าเล่าเองคุณเรืองไม่ใช่ลูกคุณพระ
2: ฮะ
1: แต่เป็นลูกไอ้มันคุณวาดเป็นชู้กับไอ้มันจริงๆด้วย
3: นักเกียรติอย่าใส่ร้ายคุณเรืองกับคุณวาดนะ
1: ข้าไม่ได้ใส่ร้ายแค่ได้ยินมากับหูถ้าไม่เชื่อถามพี่กล่ำก็ได้พี่กล่ำก็ได้ยินมาเหมือนกัน
2: จริงไหมไอ้กล่ำไอ้กล่ำ
3: คุณเรืองบ่าวมีเรื่องจะฟ้องครับเมื่อครู่นักเขียดพูดปดใส่ร้ายคุณเรืองหาว่าคุณเรืองไม่ใช่ลูกของคุณพระคุณเรืองลงโทษนักเขียดเลยนะครับ
4: ครับศพของมันถูกฝังไว้ตรงไหน

0: ลูกมากราบพ่อมันแล้วนะลูกขอโทษด้วยที่ลูกไม่รู้ว่าพ่ออยู่ตรงนี้
1: แท้หรือเจ้าคะกตัญญูดีนะเจ้าคะไหว้เสร็จหรือยังถ้าไหว้เสร็จแล้วจะได้ให้อีเขียมันขุดเจ้าค่ะ
2: อย่างนั้นชนะนี่คุณกำลังจะทำอะไรหรือครับ
1: ข้าจะทำอะไรนะหรือข้าก็จะให้อีเขียขุดเอากระดูกไอ้มั่นออกไปทิ้งนอกเรือนจะให้เก็บไว้เป็นเสนียดจันไรหรืออย่างไร
0: มันจะมากไปแล้วนะไม่กำไร
1: คุณพี่ว่าสิเจ้าคะที่มากเกินไปหลอกลวงคนในเรือนมา18ปีแถมยังยกลูกชู้ขึ้นมาเป็นลูกคุณพี
3: ่คุณกำไรเจ้าขาขุดขึ้นมาแล้วจะให้เอากระดูกไปฝังที่ไหนดีเจ้าคะ
1: ฝังที่ไหนนะหรือก็ลองถามลูกเมียไอ้มั่นมันดูสิลูกมันก็ยืนอยู่ตรงนี้

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: กับแม่ซิลี
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ
6: ้
5: โหวิ่งตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
6: โอ้โหเนี่ยเขาดื่ม
7: ใ
6: จหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยยังไงเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
8: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วย

0: ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
1: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆ Farm Daily Veggie Plus ของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
2: มาชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
3: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะเออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วย Farm Daily Veggie Plus วันละ1ซองแค่นี้เอง
1: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
2: ้
1: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
2: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
1: ี65
2: 66เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
3: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
2: ไปต่อไหมพี
1: ่ไปต
3: ่อแน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุด
2: ๆเพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
1: จริง
2: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
1: ใช่
2: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้ยเมียวว
1: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอะเซโรราเชอร์รี
2: ่
1: คามูคามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
2: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
1: ้
2: แต่ถ้าไม่ไหวก
1: ็
2: อย่างพี่แอนเองก็
3: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
2: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปรหนึ่งที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
1: อุ๊ยเลิศ
2: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอ่ะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้วถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค02-817-9925โทรสั่งได้เลยครับ
1: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
2: ้
1: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
3: 3ปีแล้วค่ะ
1: พี่ติ๋ว

0: ื่ม
1: มาตั้งแต่
2: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู
1: ่เขาดื่มเขามาก่อนนะ
2: เขามาก่อนสี่ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
1: โอ้ก็พี่อยู่80แล้วอ่ะใช่ไหม
2: ใช่ตอนนี้80แล้ว
1: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้นยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
3: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
1: สวยเนาะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
2: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
3: ใช่
2: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
3: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเค้าก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
3: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
1: ชงเสิร์ฟเลยใช่
2: มันง่ายมากเลย
1: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
2: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เบคจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
3: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
2: นี่แอน
1: ฉีกชง
2: ดริงก์หน่อยดริงก์
1: ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็แบบไม่แข็ง
2: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
3: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายแล้วสบายสบายเป็นไปตามปกติชิลๆยามเช้าพ่อแม่
2: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
3: จะไม่ช
2: อบมีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
3: อ
2: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
3: จริง
2: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
3: ใช่ต้องพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
2: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
3: จริงๆทานยาวๆทานทางบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
1: า
3: ะพี่แอน
1: ใช่ค่ะแอนมาเองทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
2: เฮ้ย
1: แล้วแต่สะดวกเลย
2: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
3: ี้
2: ยครับ
1: แอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
3: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
2: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: แล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: อยากชนะนี่คุณกำลังจะทำอะไรหรือครับ
6: ข้าจะทำอะไรนะหรือข้าก็จะให้อีเขียดขุดเอากระดูกไอ้มั่นออกไปทิ้งนอกเรือนจะให้เก็บไว้เป็นเสนียดจันไรหรืออย่างไร
5: มันจะมากไปแล้วนะไม่กำไร
6: คุณพี่ว่าสิเจ้าคะที่มากเกินไปหลอกลวงคนในเรือนมา18ปีแถมยังยกลูกชู้ขึ้นมาเป็นลูกคุณพี
7: ่คุณกำไรเจ้าขาขุดขึ้นมาแล้วจะให้เอากระดูกไปฝังที่ไหนดีเจ้าคะ
6: ฝังที่ไหนนะหรือก็ลองถามลูกเมียไอ้มั่นมันดูสิลูกมันก็ยืนอยู่ตรงนี้

คุณพระเจ้าคะเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของบ่าวเองบ่าวเป็นคนเอายาปลุกกำหนัดเข้ามาในเรือนเรื่องก็เลยเกิดขึ้นคุณพระให้อภัยคุณว่าเถอะนะเจ้าคะ

0: พูดเท่านี้ใช่ไหมพูดแล้วก็ออกไปทั้งนายทั้งบ่าว
1: คุณพี่เจ้าคะอีฉันรู้ตัวดีว่าอีฉันทำผิดร้ายแรงคุณพี่จะโกรธจะเกลียดอีฉันก็ถูกต้องแล้วเจ้าค่ะแต่อีฉันขอให้คุณพี่แยกย้ายได้ไหมเจ้าค่ะคุณพี่อย่าได้โกรธได้เกลียดเพราะเรื่องเลยลูกไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
0: ฉันไม่ได้เกลียดแต่จะให้ฉันมองหน้าพ่อเรืองได้อย่างไรที่เมื่อพ่อเรืองไม่ใช่ลูกของฉันแต่เป็นลูกชู้ฉันเห็นพ่อเรืองทีไรฉันอดคิดเรื่องแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มันไม่ได้
1: คุณพี่เจ้าคะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพี่ก็รักและเอ็นดูพ่อเรืองที่ฉันขอร้องได้ไหมเจ้าคะคุณพี่คุณพี่อย่าโกรธอย่าเกลียดพ่อเรืองเอาความเกลียดชังทุกอย่างมาลงที่ฉันคนเดียวคิดซะว่าสงสารลูกเถอะนะเจ้าคะคุณพี่
0: ให้ฉันสงสารหรือไม่วาดแล้วตอนนี้มีใครน่าสงสารน่าสงแพทย์มากกว่าฉันอีกไม่วาดตอบฉันหน่อยได้ไหม
1: คุณพี่เจ้าค่ะคุณพี่คุณพี่จะให้ฉันทำอย่างไรเจ้าค่ะนี่ฉันยอมหมดทุกอย่างอีฉันยอมหมดทุกอย่าง
0: ถ้าฉันนั้นไปให้พ้นหน้าฉันไปสิไปให้พ้นหน้าฉัน

แบบขอโทษเจ้าค่ะ

0: คุณว่าเจ้าขาคุณว่าเดี๋ยวร้องไห้เลยนะเจ้าขาบอกเห็นนี่ต้องบอกใจเจ้าขาเจ้าขาคุณว่าน
1: ั่นน่ะสิเจ้าขากำไรเห็นอย่างนี้แล้วก็อดสงสารคุณพี่วาดไม่ได้อุตส่าห์ปิดบังเรื่องชั่วช้ามาได้ตั้ง18ปีแต่ก็กลับมาถูกเปิดเผยแต่คุณพี่วาดก็นับว่าเก่งนะเจ้าคะที่ทุกคนรู้เรื่องชั่วช้าน่าอับอายแต่ก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในเรือนนี้ได้
2: นั่นกำไร
1: หรือว่าที่ยังอยู่ในเรือนนี้เพราะหวังว่าจะสมสู่เล่นชู้กับบ่าวชายคนอื่นไม่รู้ไอ้ทองไอ้เพลิงเป็นชู้กับคุณพี่วาดได้หรือเปล่า
3: เนี่ยมันใส่ร้ายข้านะ
1: ใส่ร้ายหรือเจ้าคะเมื่อก่อนคุณพี่วาดเคยว่ากำไรเป็นนางแพทย์สยารักอยู่กับลูกแล้วมาได้กับพ่อตอนนี้นางแพทย์สยาตัวจริงเป็นใครคงจะพอรู้กันแล้วใช่ไหมอีเขียด
3: ใช่เจ้าค่ะ
4: เลิกต่อว่าคุณแม่ฉันได้แล้วแม่กำไร
1: เป็นแค่รูปขี้ข้าอย่ามาขึ้นเสียงจะซ้ำเติมมันเกินไปแล้วนะเจ้าคะคนล้มอย่าข้ามข้าจะเหยียบให้จมดินเลยใครจะทำอะไรข้าได้คุณพี่วาดเมื่อครู่คุณพี่ก็บอกแล้วว่าไม่อยากเห็นหน้าคุณพี่วาดกับลูกอีกคุณพี่วาดควรจะพาลูกออกไปจากเรือนนี้เสียจะได้ไม่อยู่เป็นเสนียดให้คุณพี่

ลูกขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่ลูกพูดจาไม่ดีทำให้คุณแม่ต้องเสียใจลูกรู้แล้วนะครับว่าที่คุณแม่ทำไปทุกอย่างก็เพื่อปกป้องลูกอโหสิกรรมให้ลูกนะครับ

0: ันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณเรืองจะไม่ใช่ลูกของคุณพระจริง
1: ๆข้าก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นอย่างนี
2: ้ที่แท้ไอ้มั่นน่ะก็เป็นพ่อของคุณเรืองไม่รู้อะไรเข้าสิ่งคุณวาดนะถึงได้ไปคบชู้กับขี้ข้ามันก็แสดงว่าที่อีเฟื้องมันพูดไว้เมื่อ18ปีก่อนก็เป็นความจริงสิ
3: ข้าสงสารคุณวาดกับคุณเรืองมีเรื่องไม่วักไม่เว้นแล้วอย่างนี้จะอยู่บนเรือนได้อย่างไร
0: จะไปเวทนาสงสารสองคนนั้นทำไมล่ะพี่ข้าน่ะกับสงสารคุณหญิงกับคุณพระท่านเสียมากกว่
3: า
0: ที่โดนคุณวาดสวมเขามาโดยตลอดโอ้ยไม่น่าเลยไอ้เราก็หลงเคารพนับถือยกมือไหว้มาโดยตลอดไม่นึกเลยว่าคุณวาดเนี่ยจะทำเรื่องหน้าขายหน้าได้ถึงขนาดนี้ถ้าเป็นข้านะข้าไม่มีหน้าที่จะอยู่ในเรือนนี้แล้ว
4: พอเถอะนะเขียดถ้าไม่รักไม่เคารพกันแล้วก็อย่าพูดว่าร้ายท่านอีกเลยถึงอย่างไรตอนที่ท่านเป็นนายเราท่านก็ดีกับเราไม่ใช่หรือกรรมใครก็กรรมมันนะนะ
1: ต่อไปในภายหน้าจะเป็นอย่างไรคุณเดือนก็จะเป็นนายของฉันตลอดไป

0: ไม่ได้ชวนมาเก็บทุเรียนเหรอ
1: ไม่ได้ชวนเก็บทุเรียน
0: เอาม
1: ันง่ายไป
0: อ้าวจริงเหรอ
1: เออวันนี้สุดๆมียากกว่านั้น
0: ทุเรียนโดนฟุ้งอยู
1: ่ทุเรียนอะจิ๊บๆไม่เอาวันนี้
0: ง่ายไปหรอ
1: เสี่ยงตายมากวันนี
2: ้โอ้โหแค่เริ่มต้นก็เกือบจะสูญเสียกล่องดวงใจเขตห่วงห้ามเขตปลอดอาวุธให้ทุเรียนซะแล้วพี่หนุ่มแล้วภารกิจที่โปรดิวเซอร์สุดโหดของเราเตรียมไว้ให้กับพี่หนุ่มจะเป็นอะไรอยากรู้จริง
3: ๆเดี๋ยวครับมีชาวบ้านทำอะไรกันเนี่ย
4: เดี๋ยว
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาทำอะไรกันน่ะ
5: ทำอะไร
3: พี่ทำอะไรอยู่ครับเอารวยไปไหนพี่บ่อไหนบ่อเนี้ยนะเดี๋ยวบ่อโอ้
5: ใช่น
3: ี่
5: คือภารกิจวันนี้ที่มี
3: ภารกิจวันนี้คือจะต้องลงไปในบ่อนี้เหรอ
5: ใช่
3: ไอ้บ่อน้ำบาดาลเนี้ยนะ
6: วันนี้เราจะลงไปตามล่าหาอาหารในบ่อเนี้ยค่ะ
3: เดี๋ยวพี่อุ้ยมันคือโหมันลึกอ่ะกี่เมตรอ่ะพี
6: ่ประมาณ10เมตรได้ค่ะ10เมตรกว่า
3: 10เมตรกว่าๆจริงๆถามจริงถามจากใจนะหาอาหารที่อื่นไม่ได้แล้วหรอพี่มันต้องลงไปจะใต้บาดาลแบบเนี้ย
6: ถ้าเอาไม่ยากมันก็ไม่มีค่าสิคะ
3: อ้าว
2: เอาละสิครับพี่หนุ่มผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ทีมงานของเรานี่สิเฮ้ยจะลงกันยังไงให้รอดลึกตั้ง10เมตรโอ้โหภาวนาอย่าให้มีใครสู่ขีดละกันเพราะง่ายๆก็ไม่ใช่ทีมงานอนุวัฒน์ทั่วไทยถ้างั้นลุยลุยลุย
3: มันสูงอยู่นะจริงๆมันคือบ่อน้ำโบราณใช่ไหม
6: บ่อน้ำปัจจุบันไอ้บ่อน้ำที่พ่อหนูขุดเนี่ยรุ่นพ่อหนูขุด
3: อ๋อคือเขาขุดเพื่อเอาน้ำไปใช้ในสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรอ
6: ใช่ค่ะ
3: อ่ะแล้วก่อนอื่นถ้าเราจะลงไปเนี่ยพี่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรลงไปบ้าง
7: ถ้าอย่างของผมเนี่ยไม่ต้อง

0: ถ้าอย่างพวกพี่อาจจะต้องใช้บันไดหรืออะไร
1: อ๋อมันมีหลายขั้นหลายสเตจอ
0: ย่างนี้มีทั้งหมด9บ่อ
1: 9บ่อเราลงไป9บ่อแล้วขึ้นมาเลยหรือว่าข้างล่างมันเป็นยังไงพี่พอลงไป
0: มันก็จะเป็นอุโมงค์เดินไปหาได้แต่ละบ่อฮะ

0: งานเข้าเลยทีเดียวโอ้ยรูก็เล็กทีมงานก็โอ้โหทั้งตัวตึงตัวตึกทั้งนั้นและเราจะรอดไหมเนี่ยงานเนี้ย
1: วิธีการลงยังไงที่อยากพี่สอนผมก่อน
2: ก็หย่อนตัวลงไปโรยตัวลงไปก่อนครับ
1: โรยตัวลงไปสไปเดอร์แมน
2: สไปเดอร์แมนครับ
3: จับอันนี้ก่อน
1: จับนี้ก่อนอ่ะผมเรียนแบบ
2: หย่อนตัวลงไป
1: หย่อนตัวลงไป
2: แบบนี้ครับ
1: ครับ
0: คนแรกก็ต้องปล่อยให้มืออาชีพเขาแสดงวิธีการลงให้เราดูก่อนคือพี่เป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับทำไมมันดูง่ายจังแล้วก็ถึงเวลาที่บีบหัวใจทีมงานแล้วเนี่ยโอ้ยหัวใจตุ๊บตุ

0: โอเคไหมช้าช้าช้าช้า
1: ครับตั้งแมนของล่างหมดแล้ว
0: ช้าช้าโอเค
2: พ
0: ี่
2: เมย์ครับก็ขอ
0: ยังหัวล้อได้
3: ทำไมหัวล้อล่ะ
2: เปิดเปิดก็ต่อ
0: ยังหัวล้อได้ดู
1: วันนี้เราได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนแล้วปล่อยใหญ่ไม่แต่ความรู้สึกคืออะไรรู้ไหมความรู้สึกอ่ะไอ้ที่เหยียบอ่ะมันชื้นเหมือนกันนะ
0: ควร
1: ไม่ความรู้สึกตอนนี้คือเรายิ่งลงมาลึกๆมันจะยิ่งลื่นยิ่งชื้นแล้วมันจะมีกลิ่นอับเล็กๆนี่ฮะนะมือสองฝั่งขาสองฝั่งรวมทั้งใจต้องนิ่งมันถึงจะลงไปได้
0: แล้วใจคุณอนุวัฒน์ตอนนี้เป็นไงคะ
1: หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว

0: เป็นไง
1: เย็นมาก
2: โอ้ข้างล่างมันเป็นทางเชื่อมต่อไปเลยเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายไม่ได้ต้องให้ทีมงาน
1: โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานลงมาก่อน
0: โอเคค่ะ

0: เราลงมาแล้วนี่คือเบื้องใต้ที่พบเมื่อกี้โอ้โหรู้จะลงมาในน้ำมันเย็นมากเลยนะพี่นะ
1: ครับ
0: เป็นโมงแบบกว้างมากตรงเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: มันกว้างมากอันนี้นี่คือเป็นลักษณะการเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อน
2: ตองบ่อมา
0: ตองบ่อตองบ่อก็คือค่อยๆแบบกระเทาะหรอ
2: ใช่ทีละหน้าจอบเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีก็ใช้อีเตอร์ถ้าดินมันแข็งมากมันได้สองอย่างก็คือเราได้พื้นที่ในการเก็บน้ำเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่เสียพื้นที่ด้านบน
0: เดี๋ยวพี่อันที่ผมถามแบบนี้เลยนะคือแล้วมันไม่อันตรายแบบอยู่อย่างเงี้ย
2: มันไม่อันตรายเพราะว่าสำหรับที่นี่นะคะเพราะดินที่นี่มันสามารถขุดได้แล้วมันมีการทรงตัวของมันได
0: ้อ๋อ
2: มันมีความแข็งตัวของมัน
0: ผนังโปนเหมือนกันนะ
2: ใช่มันจะเป็นเหมือนลูกแร่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเหนียว
0: ดิฉันนั้นไม่ใช่ทุกที่ที่มี
2: ใช่
0: ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกที่ที่จะทำได้
2: ใช่ค่ะ
3: ว้าวมันตัสมากแม่ใช้คนและเครื่องมือขุดพลอยสามารถสร้างเป็นอุโมงค์ในแต่ละบ่อเชื่อมเป็นทางเดินถึงกันกลายเป็นบ่อน้ำใต้พิภพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
0: หรอฮะแล้วปลาจะมาจากไหนครับพี
2: ่ปลาอันนี้เราเอามาปล่อยค่ะ
0: โอ้พี่เลี้ยงปลาในนี่เหรอ
2: ใช่แฟนชอบเลี้ยงปลาค่ะแฟนชอบ
0: เลี้ยงสัตว์ทำไมพี่ไม่เอาเลี้ยงข้างบนบ่อธรรมดาพี่ถามจริง
1: ไม่มีครับคือเรามีที่แบบนี้แล้วไปเลี้ยงแบบนี้ไปฮะ
0: รอพี่แต่ผมเดินกันมากับทีมงานผมยังไม่เห็นปลาตัวอะไรนี
1: ่ปลามันสู้ครับมันอยู่บ่อทุกคน
0: อ๋อเหรอแล้วพี่จะจับยังไงอ่ะ
1: ใช้แห
0: ทอดหาปลาแค่นั้นวันนี้คุณเคยทำเหมือนกันเนาะเราจะทอดแหหาปลาใต้ที่พบว่ะพี่ทำถามจริงเหรอพี่เคยหลงกันไหม
2: ไม่เคยหลงค่ะ
0: เออพี่หลงกันไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่หลงเพราะมันระยะมันไม่ฟังประมาณถึงไหนหลงได้ครับ
2: เพราะเราอยู่ทุกวันเราจะชินมาตรงนี้ถึงไหนแล้วอ่ะเรามองขึ้นไปเราก็จะรู้ละ
0: เขาว่าไม่หลงเราหลง

0: ันลึกลับซับซ้อนถ้าเป็นเราหลงเป็นจำทำหลงมิฉะนั้นตอนหลงก็คือต้องมองหาแสงข้างบนแล้วค่อยขึ้นไปถูกไหมมีความสัมผัสว่ามีความรู้สึกว่าขาโดนปาโดนไหม
1: มีไหมชนไหม
2: มีบ้างครับมีบ้าง
0: มีเนาะมีความรู้สึกว่า
1: ใช่
0: มันเห็นกระดูกไหมที
1: ่กระดูกค่ะ
0: อ๋อแล้วไปที่ต่อครับ
3: ทีมงานตัวตึงเกาะกันไว้ให้ดีๆนะเพ่ทั้งมืดทั้งแคบว่าแต่จะจับปลายังไงอ่ะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะตามไปดูกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ
0: ได้ไหมเนี่ย
4: หูกระวานนี้มากที่จันทบุรีที่เขาปลูกกัน
5: ใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
4: นี
6: ่โอ้โห
4: เราสามารถทำได้เราสามารถกินของคาวและของหวาน
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
10: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนด์รีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์ยังพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99%ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนด์รีเพร์
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
5: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
6: เพื่อการบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
7: ฉันทำเสมอละ
8: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ
9: คนใหญ่ด้วย
10: เพื่อนวันคุยกันสองทีนึงนะ
11: พอย้อนลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่ไหม
12: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: เตรียมรับความร้อนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
14: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
13: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
14: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ

0: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: หูกระวานนี้มากที่จันทบุรีที่เขาปลูกกัน
4: ใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
3: นี
5: ่โอ้โห
6: เราสามารถทำได้เราสามารถกินของคาวและของหวาน
7: เราจะรู้ได้ว่าปังอยู่บ่อไหน
8: เราจะรู้ได้คือมันจะ
7: คนลงมาเสียงดังมันจะมาหาที่ลึกสุด
9: มันจะหนีคน
10: ใช่ใช่

0: ลงเล็กมาอุโมงค์ใหญ่มาลุ้นกันว่าปลาจะหลงหรือว่าคนจะหลงผมว่าอย่างหลังและหลังจากทีมงานพยายามอยู่นั้นทั้งหว่านทั้งงมทั้งลากแหในที่สุด
1: มีสองสัญญาโอ้ยังไงดีเดี๋ยวพี่เขาบอกกูยังไม่ตื่นเต้นพวกมึงเลยปลาอะไรนะพี่ปลามันเร็วอ่ะโอ้ดู
2: อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากนะ
3: อย่าลง
1: ไหนอ่ะโอ้โหสุดยอด
4: มันนี่แบกขึ้นไปเลยเอา
1: อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้ถูกไหมพี่
3: ใช่คร
1: ับ ปีนึงเราจะทำกินสักครั้งนึงหรือว่าไงพี
4: ่ปีนึงจะทำได้แค่รอบเดียวค่ะเพราะว่าน้ำมันจะแห้งอ่ะก็แค่ช่วงเดือนหรือ2เดือนแล้วตัวขนาดเนี้ยพี่กินหนเดียวก็อิ่มก็เบื่อแล้ว
1: โอเค
4: แต่พี่ดูสีดูอะไรสิคะเห็นปะ
1: มันก็จะโอ้ตกใจอ๋อมันได้จากปลาดุกอย่างเดียวไหมพี่ปลาอื่นได้ไหม
4: จริงๆปลาอื่นเราก็เลี้ยงได้นะแต่ว่าเราเคยเลี้ยงแต่ปลาดุกอ่ะมันก็เลยมันทน
1: อ
4: ่ะมันกินบิน
1: มันทน
4: แล้วมันก็อยู่กับที่น้ำลึกได
1: ้มันเลยเป็นปลาใต้พิภพ
4: มันปรับตัวง่าย
0: ปิดจ็อบภารกิจจับปลาใต้พิภพได้สำเร็จว่าแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยนับคนให้ครบนะครับพี่เดี๋ยวมันจะเกินเอ้ยหรือขาดวะ
1: ได้ปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาใต้พิภพนะแต่จริงตัวนั้นเราปล่อยไปแล้วเรามีปลาตัวอื่นมาที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เมนูเป็นอะไรครับ
5: แกงกะทิใบยอค่ะแล้วก็แกงเผ็ดกะวานค่ะ
1: โอ้กะวานนี่มากที่จันทบุรีที่เขาปลูกกัน
5: ใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
1: นี
0: ่สำหรับแกงกะทิใบยอเริ่มจากเคี่ยวกะทิกับพริกแกงให้หอมปรุงรสตามใจชอบและใส่เนื้อปลาลงไปเคล็ดลับคือต้องค่อยๆพลิกปลาทีละชิ้นไม่คนนะครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาแตกขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ใบยอลงไปพี่หนุ่มครับผมจะไม่ทนเลยนะพี่ถ้าพี่ไม่เอามาฝากผมครั้งนี้เราต้องมีเรื่องกันแล้วล่ะครับพี่ดูสิดูตักมาโอ้ใส่จานโอ้ยน่ากินฟุดฟุดดูสิครับทั้งหน้าตามาทั้งกลิ่น
5: อันนี้คือเมนูแกงป่าปลาดุกนะคะแล
1: ้
5: วก็ใส่กะวาน
0: เมนูแกงเผ็ดใบกระวานเริ่มจากผัดพริกแกงให้หอมปรุงรสตามใจชอบใส่เนื้อปลาลงไปเมื่อเนื้อปลาสุกก็ใส่ใบกระวานและปิดท้ายความหอมด้วยใบยี่หร่าโอ้ยแบบยั่วๆกันเลยจ้าน้ำลายไหลหิวข้าว
1: เสร็จแล้วนะครับผลงานของวันนี้นะครับแต่พี่ฮะเราอยู่ในสวนทุเรียนไม่ใช่หรอมันไม่คิดว่าจะมีทุเรียนอะไรมาแบบเป็นขนมเป็น
6: ครับครับมีครับ
1: อ๋อนี่โอ้โหจังหวะเรากินของคาวก็ต้องมีของหวานนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่ผมชิมพี่ปอกทุเรียนรอได้เลยนะครับพี่โอเคฟังเสียงแล้วอันนี้คืออะไรกระดุมเหรอฮะ
6: กระดุมครับ
7: ไม่ได้รออย่างเดียวนะใจดีด้วย
1: โอ้ไม่ได้รอใจดีด้วยพี่ทำอร่อยมากเลย
7: ค
1: ุ
7: ณป้า
1: จริงโอ้โห
7: ไ
1: หลเออเราสามารถทำได้เราสามารถกินของคาวและของหวานพี่มันกำลังพอดีเลยอ่ะ
6: พอดีครับพอดีของอร่อยครับ
1: พี่มากินจริงงานกินนั้นได้เลยฮะกินนั้นได้เลยนี่มากินเร็วพี่มากินเร็ว
0: ยังอย่าไปจบแค่นี้เรามาเมืองจันเมืองแห่งราชาผลไม้จะจบแค่นี้มันก็ไม่ใช่ตัวตึกอนุวัฒน์ทั่วไทยนะเซ่ฮ่าฮ่าฮ่าช่วงหน้าจะพาไปบุกสวนทุเรียนเบญจพรรณหายาก ถ้าอยากกินต้องจองข้ามปีและตะลุยบุฟเฟ่ผลไม้ห้ามพลาดนะครับ
3: แล้วถ้าปีนได้นะวันนี้จะให้เลยนะคือตัดได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลย
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลมแรงอ่ะ
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
10: อย่างเทพไทย
9: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเท้าแอนอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
19: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
20: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
21: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บท็อกกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
22: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
23: ไม่ใช่ค
21: ่
23: ะ
21: ไม่ล่อสิเรา
22: สูง
24: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยของเก็บ
22: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
25: กินปีกินปี
21: ถามได้ในดาราล็อกเกอร์อาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
26: ล็อกกันเล่น
21: อะไรครับเนี่ย
27: เป็นแฟนอะไรล่ะ
28: อยากรู้เหมือนกันอ่ะ
29: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
30: เพื่อนไง
31: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
29: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
32: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: แล้วถ้าปีนได้นะวันนี้จะให้เลยนะคือตัดได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลย
1: อ้าวโอเค
0: ี๋ยวนะเดี๋ยวนะลมแรงอ่ะหนึ่งสองสาม

0: ดีครับสวัสดีครับไม่ทำไมมานัดผมเจอที่สวนทุเรียนเนี่ยฮะ
1: ก็เพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งทุเรียนเบญจพรรณที่เรานำออกขายตลาดแล้วก็จะเป็นพันธุ์ทุเรียนโบราณที่เชื่อว่าคุณหนุ่มอ่ะแทบจะไม่รู้จักเลย
0: มีอะไรบ้าง
1: ดาวกระจาย
0: อันนี้คือดาวกระจายถูกไหมฮะอันนี้ชื่อพี่อะไรนะพี
2: ่เอกครับ
0: พี่เอกอันนี้คือดาวกระจายลักษณะของดาวกระจายมันเป็นยังไงครับ
1: นี่เลยค่ะ
3: ตรงประมาณนี้ค่ะต้นเขาจะบุ๋มถ้าหมอนทองเขาจะแหลม
0: อ๋อดาวกระจายเขาจะบุ๋มอย่างนี้ปกติดาวกระจายถ้าเราขายโลเท่าไหร่ฮะ
1: ถ้าเราขายเป็นเนื้อพร้อมทานอยู่ที่โลละ1590
0: 1590ดาวกระจายดาวกระจายอุ้ยนี่ 1,590 บาทเหรอฮะ
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงแพงอ่ะ
1: เอาเพราะมันเป็นพันธุ์โบราณแล้วใช่ไหมทั้งสวนเนี้ยมีดาวกระจายแค่2ต้นแล้วที่สำคัญต้นแต่ละต้นเนี่ยอายุเกิน50ปีมาถึงนี่แล้วก็ต้องมาตัดทุเรียนสิ
0: ไม่ต้นนี้เหรอดาวกระจายพี่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่50ปีมันสูงเนี่ยพี่
1: อ้าวก็แน่นอนแหละเพราะมันอยู่มานานแล้วที่สำคัญก็คืออายุเยอะอยู่นานแล้วดูสภาพทรงแล้วถ้าปีนได้นะวันนี้จะให้เลยนะคือตัดได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลย
0: อ้าวโอเคทุกคนเป็นพยานปรบมือกันนะทีมงานปรบมือโอเคเยี่ยมทุกงานปิดปรบมือกันใหญ่เลย
4: ตอนแรกก็อิดออดพอบอกว่าปีนเก็บเท่าไหร่เอาไปให้หมดเท่านั้นแหละพี่ดุมของเราก็พร้อมลุยเพราะเรื่องทุเรียนสู้ตายถึงไหนถึงกันใช่ไหมพี่ดม

0: เดี๋ยวนะ
1: ลมแรงมาก
0: เดี๋ยวนะลมแรงอ่ะ
2: ลมแรง
0: ครับโอเคนะ1 2 3ไปว้า
3: เห็นหรือยังเชื่อผมหรือยังถ้าเรื่องทุเรียนนั้นผู้ชายคนนี้ยอมพลีชีพต้นก็สูงลูกก็อยู่ไกลพี่หนุ่มของเราก็ต้องไต่ตามกิ่งออกไปและใช้กรรไกรตัดแบบนี้ดีตัดให้ขาดเลยชับชับโอ๊ยขอโทษผิดค่ายอ๋อเขารวมกันแล้วส่วนลมนั้นก็ช่างเป็นใจพัดแรงเหลือเกินโอ้ยล้นล้นล้น
4: เราไม่เคยเชื่อเราเป็นคนชอบพิสูจน์
2: เป็นยังไงคะพิสูจน์ทำก็เม็ดนึงอะเนาะ
4: ความรู้สึกคืออะไรรู้ไห
2: ม
4: เหมือนกินเม็ดบัวเหมือนกินเม็ดบัวคือไม่ได้มีกลิ่นของทุเรียนเลย
2: มัน
4: อะ
2: มันหวานสวย
4: หอมสวยมาก
2: บางทีก็จะสีขาวกว่านี้อีกก็มี
4: ดาวกระจาย
2: มันจะเหลืองแล้วเนี่ยไอ้พี่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูแลคือต้องบอกน้องอ่ะ
4: อ
2: ันนี้มันแล้วดอกมาต้องกินน่ากินอร
4: ่อยพอดูตอนนี้เสร็จในใจทุกคนจะบอกว่าไปจันทบุรีกันเถอะเพราะว่าจันทบุรีบุฟเฟ่เยอะมากบอกเลยอร่อยมากครับ
3: เพราะจันทบุรี

0: ไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนครับพี่น้องฤดูกาลบุฟเฟ่ผลไม้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วจ้า
1: บุฟเฟ่สวนผลไม้ตอนนี้คนโอ้โหเต็มรีสอร์ทหมดเลย
2: เต็มทุกวันเลยค่ะ
1: ที่นี่เรามีไฮไลท์อะไรบ้างครับ
2: ไฮไลท์ของเราคือทุเรียนนะคะทุเรียนของเราจะเป็นเบญจพรรณหลากหลายสายพันธ
1: ุ์อ๋อหลากหลายสายพันธุ์นี่ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะมาบุฟเฟ่สวนผลไม้ที่นี
2: ่
1: เราคิดเป็นโปรโมชั่นยังไง
2: ครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเราจัดโปรราคา999บาทพร้อมที่พักค่ะจุกๆเลยค่ะ
1: ยกตัวอย่างนะครับวันนี้ครับแหม
2: ค่ะ
1: คือมาไหนๆมาทั้งทีเราก็เกรงใจมากๆเลยนะครับ
2: อร่อยมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราเป็นทุเรียนแบบว่าออร์แกนิกเราไม่ฉีดยาไม่พ่นสารใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นที่พัก
1: นี่กินทุเรียนแล้วก็ต้องเบียมคุดฮะ
2: กินราชาแล้วก็ต้องกินราชินีค่ะ
1: ฟินมาก
2: ทานทุเรียนทานผลไม้เสร็จร้อนๆแล้วก็ลงสระว่ายน้ำพูลวิลล่าม ีครบเลยค่ะ
1: มีครบเลยนะครับอ่ะแวะมาได้นะครับชบารีสอร์ทนะครับ
3: ติดปลาตัวใหญ่
1: ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับพี่โจอรชุนและผมออฟชัยนนท์แถวหน้าจอช่องวัน31นะครับคุยข่าวทักทายเข้ามาได้นะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: กลับเป็นช่วงที่ฝนกลับมาในสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเพราะว่าจะทิ้งท้ายช่วงของหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวนะครับหลายพื้นที่วันนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกเมื่อวานนี้ศรีราชาเมื่อคืนฝนตกหนักร่วม2ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยยังคงมีน้ำทะเลหนุนอยู่ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับ
2: น้ำขีราชาเอาการวานกลายเป็นที่ว่าตกไปเลยเหรอเนี่ยมาแรงเกินนึกว่าฟองส่งน้ำเลย
0: ชาวบ้านบอกนึกว่าคลองส่งน้ำ
1: มันมาเร็วมาแรงมาก
0: มาเป็นแบบนี้เลยไหลเลยนะครับทีนี้ชาวบ้านอยู่ตรงนี้คือซอยจ่าบันที่อำเภอศรีราชาคือพอเห็นน้ำเยอะแบบนี้ก็ไม่สบายใจเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเห็นน้ำมาแบบนี้มันก็จะเข้าท่วมใช่ไหมแต่ว่าที่ศรีราชาที่ชลบุรีเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันจะไม่ขังนานแต่ทีนี้ตัวของประชาชนเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรากลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้วยังนะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าฝนในพื้นที่ตกหนักประมาณ2ชั่วโมงแล้วพอฝนมันตกหนักปุ๊บน้ำมันเยอะนะครับหลายจุดของศรีราชาก็เกิดภาพก็คือน้ำท่วมขึ้นมาแล้วปกติน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงทะเลปรากฏเมื่อคืนนี้น้ำมันหนุนแล้วนี่ความเชี่ยวของน้ำและมีคนไปอยู่กลางน้ำ
1: ครับ
0: นี่คือความเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วชาวบ้านเองหลายคนเขาก็เดือดร้อนเนี่ยคู่นี้พยายามที่จะฝ่าจับมือกันฝ่าน้ำไป

0: นี่นี่เอาต้องระมัดระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน้ำมันไหลแรงจริงๆส่วนที่บริเวณตลาดนัดแปซิฟิกพาร์คศรีราชาริมถนนสุขุมวิทน้ำก็ท่วมและเป็นไงนี่เขาตั้งเต็นท์ขายของ
1: นี่ตลาดนัดกลายเป็นตลาดน้ำ
0: ตลาดน้ำขาดแค่เรือ
1: ครับ
0: ลูกค้าพ่อค้ามีครบแล้วนะครับก็เลยต้องเก็บข้าวเก็บของปิดร้านเพื่อหนีน้ำกันไปรวมไปถึงหน้าเกาะลอยแล้วก็ถนน9กิโลที่มีน้ำท่วมขังรถก็ลุยน้ำไปนะครับน้ำก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับก็นี่ชาวบ้านบอกรถช่วงนี้ลุยน้ำบ่อยระวังนะเสี่ยงเครื่องยนต์ดับได้นะครับ
1: ครับ
0: นี่เมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยหรอ
1: นี่ฮะ
0: นี
1: ่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้บางทีมันสูงเกิน
0: ใช่ไหมรถเล็กรถใหญ่ช่วงนี้ก็ต้องฝ่าน้ำกันนะเจ
1: ้
0: าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชานะครับเมื่อวานนี้พอมีฝนตกหนักปุ๊บก็ต้องกระจายกำลังกันไปคอยอำนวยความสะดวกจุดนั้นทีจุดนี้ทีนะครับก็ถ้าหากว่าวันนี้ยังมีฝนก็อาจจะจำเป็นต้องเตือนชาวบ้านนะใช้ความระมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดทราบข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็ในที่สุดเมื่อคืนนี้ประมาณ2ทุ่มน้ำมันก็ลงเร็วพอสมควรเหมือนกันนะก็แห้งไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อีกจุดนึงปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่สาววัย25ปีเป็นไงขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำเชี่ยวคุณผู้ชมเห็นไหม
1: ครับ
0: และปรากฏว่าน้ำด้วยความที่มันแรงอะครับมันก็ซัดรถกับคนเนี่ยตกไปที่คูน้ำข้างทางยังโชคดีนะมีคนเข้ามาช่วยเนี่ยค้างตึงอยู่แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนประมาณ5ทุ่มเหตุเกิดเดี๋ยวตอนประมาณ5ทุ่มนะครับตรงจุดนี้ก็คือถนนบ้านภูไซเส้นทางลัดเข้านิคมอุตสาหกรรมระยองนะครับกู้ภัยก็ไปช่วยดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากน้ำครับ
2: ก็ขับมาค่ะแล้วทีนี้มันมีพี่คนนึงที่ผู้หญิงค่ะที่เขาเลิกงานเขาก็ขับชะลอมาเขาก็ดูน้ำก่อนค่ะว่าเขาลงได้ไหมแล้วหนูก็ขับตามเขามาเขาก็บิดขึ้นมาหนูก็เลยตามเขาแล้วทีนี้หนูมันเบี่ยงซ้ายแล้วมันบุ๊บลงไปเลยหนูก็เลยกิ้งลงไปกับรถ
3: แล้วปกติเส้นทางในน้ำมันล้นปกติไหม
2: แล้วปกติค่ะมันจะมีน้ำแค่ขึ้นขาค่ะเพราะว่าหนูก็ขับผ่านทางนี้ทุกวัน
1: คือถ้าฟังเขานี่เหมือนกับว่าขี่ตามคันหน้า
0: ครับ
1: แต่ตัวเธอไม่รอด
0: คันหน้ารอด
1: เนี่ยฮะสุดท้ายตกไปยังดีนะที่ทุกคนช่วยเธอขึ้นมาได้ทันนะครับแล้วก็ดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นะครับนี่คือชลบุรีนะครับขยับไปที่ระยองก็หนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับนี่คือระยองเกิดน้ำหลากอย่างรวดเร็วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงพี่กระบะจิตใจทำด้วยอะไรพี่จะฝ่ามาจริงๆเหรอพี่จะขับมาถึงเราให้ได้เหรอ
0: เขาคงจะไม่หยุดแล้วล่ะมาขนาดนี้แล้วกลับตัวก็ไม่ได้แล้วนะ
1: จะเดินต่อไปก็ต้องไปให้ถึง
0: แต่ว่าก็คือมาถึงก็คืออาจจะโดนด่าได้นะ
1: คือเนี่ยแหมน้ำมันก็เกิดคลื่นใช่ไหมฮะแล้วปรากฏมีกระบะคันหนึ่งคุณผู้ชมที่ฝ่ากระแสน้ำเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดนะครับ
0: ไม่ล่า
1: เครื่องยนต์ดับนี่ค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยน้ำขนาดนี้จริงๆต้องประเมินกันดีๆ
0: ครับ
1: นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเครื่องยนต์ดับคืออาจจะถูกกระแสน้ำพัดผ่านไปได้นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกที่อำเภอปลวกแดงน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรส่วนรถกระบะคันเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดท้ายเนี่ยชรบ.นะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไปช่วยคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัย
0: ครับ
1: มีอีกหลายจุดเลยครับรถจอดตายกันไปแถบเลยที่ระยองคุณผู้ช
0: ม
1: กู้ภัยเนี่ยต้องลากกันออกมาแบบนี้นะฮะลากทั้งรถช่วยทั้งคนเช่นเดียวกับในซอยวัดจอมพลเจ้าพระยาน้ำท่วมสูงครับมีรถโฟร์วีลซึ่งก็ใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: คิดว่าจะลุยเข้าไปได้เนี่ยสุดท้ายได้หรือเปล่าไปดูครับ
4: เข้าหาคนไม่ได้ครับต้องไปอีกฝั่งโอ้โหดูครับนุ่นดูน้ำเต็มรถเลยครับดูเดี๋ยวเราลงไปดูครับดูน้ำท่วมขึ้นมาครับนี่ขึ้นถึงกระบะเลย
1: นี่ฮะรถโฟร์วีลบอกน้ำเข้ามาในรถท่วมถึงกระบะแล้วจะไปต่อยังไง
0: ประสบการณ์จะทำให้เราเรียนรู้เองว่าสุดท้ายแล้วรถที่เราคิดว่าไหว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ไหวนะที่คิดว่าจะฝ่าไปได้ก็ฝ่าไปไม่ได้เอาช่วงนี้กลายเป็นว่าอู่ซ่อมรถเนี่ยงานเข้าเลยงานชุกเลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมรถลุยน้ำรถดับกันเยอะมากนะครับเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยาตอนนี้ได้ออกประกาศแจ้งเตือนตรงบริเวณคอสะพานโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกน้ำท่วมสูงนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อีกหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังแบบนี้ต้องระวังเรื่องของการขับรถลุยน้ำหรือแม้กระทั่งการเดินฝ่ากระแสน้ำนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะมีภาพที่จันทบุรีนะครับมวลน้ำโอ้โหอันเนี้ยนึกว่าเขื่อนแตกแล้วน้ำไหลมาแบบนี
1: ้แล้วสีน้ำตาลขุ่นเข้มเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยครับมันเอามาหมดเลยทั้งดินทั้งโคลนนะครับ
1: ครับ
0: ก กำลังเข้าท่วมพื้น

0: พื้นที่นากระชายที่อำเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีฝนเนี่ยตกเพราะฉะนั้นตกบนเขาน้ำป่ามันก็เลยหลากลงมาจากเขาสอยดาวเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเทศบาลตำบลสอยดาวนะครับก็เอารถแบ็คโฮมาขุดเปิดทางน้ำเปิดทางให้น้ำมันระบายได้จะได้ให้น้ำเนี่ยมันออกจากพื้นที่ไปล่าสุดจากการตรวจสอบน้ำลดลงจนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในพื้นที่เองก็อย่าเพิ่งวางใจขอให้ชาวบ้านในพื้นที่นะติดตามประกาศจากทางราชการแล้วก็ระมัดระวังฝนอาจจะตกซ้ำเพราะวันนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีฝนตกในวันนี้นะครับ
1: จริงๆภาคตะวันออกนี่ท่วมมาก่อนกรุงเทพ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ยังท่วมอีกซ้ำสอง
0: แล้วก็กรุงเทพเนี่ยช่วงที่ฝนหยุดไปภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝน
1: เนี่ยฮะโอ้ส่งกำลังใจนะให้กับชาวภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยก็หนักไม่แพ้กันนะครับก็คือภาคตะวันตกนะ
0: ครับ
1: กาญจนบุรีที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยพอมีฝนตกลงมาซ้ำก็เลยเกิดน้ำท่วมอีกรอบแล้วครับนี่ฮะนี่เมืองการนี่ภาพใหม่นะคุณผู้ชมน้ำมันมาอีกแล้วครับนี่คือถนนที่บ้านม่วงเท่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีครับบริเวณเขตติดต่อด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้น้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากน้ำไหลเชี่ยวแรงประชาชนต้องระมัดระวังนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ต้องมาอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้รถใช้ถนนจนช่วงค่ำๆ3 ทุ่มเมื่อคืนครับในพื้นที่จุดนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับที่เมืองการส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีน้ำท่วมขังชุมชนอู่ทองน้ำเอ่อล้นผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนี่ฮะที่มันผุดขึ้นมาเห็นไหมฮะปุดแบบนี้ท่อระบายน้ำแทนที่น้ำจะไหลลงปรากฏมันไหลย้อนกลับขึ้นมาแล้ววนกันอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วมันจะระบายไปได้ยังไงแปลว่าน้ำด้านล่างก็เยอะน้ำด้านบนก็เยอะไม่รู้จะระบายไปตรงไหนก็ท่วมนะครับส่วนถนนพัฒนาการตั้งแต่แยกไฟแดงจากทางรถไฟไปจนถึงพื้นที่แก้มลิงน้ำท่วมครับนี่ฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะแทบจะมองไม่เห็นพื้นผิวถนนแล้วรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากส่วนตลาดเรสซิตี้และหมู่บ้านจงเจริญก็น้ำท่วมเหมือนกันคุณผู้ชมครับชาวบ้านตั้งข้อสังเกตแบบนี้เอ๊ะไอ้คลองเลียบทางรถไฟเนี่ยมันมีทั้งขยะเห็นไหมฮะมันมีทั้งวัชพืชไอ้พวกนี้มันไปกีดขวางทางน้ำหรือเปล่าทำให้ระบายน้ำไม่ทันน้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนหรือเปล่าเพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอท่อมันมีอะไรไปปิดน้ำมันก็ไม่ลงไง
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะมันก็ขังกันอยู่แบบนี้เนี่ยก็เลยตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าเออหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้ไหมว่าเออฝนตกแล้วมันจะระบายยังไงขยะวัชพืชได้จัดการก่อนไหมก็เรียกร้องให้รีบทำซะตอนนี้นะครับขณะที่ทีมวันสร้างสุขช่องวัน31ของเราลงพื้นที่ต่อเนื่องล่าสุดนี่ฮะไปช่วยชาวชุมชนอู่ทองและชุมชนจงเจริญที่กาญจนบุรีนะครับหลังจากฝนตกหนักข้ามคืนนำโดยพี่เฉลิมพลมหาอุดมรักผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวประจำกาญจนบุรีครับเป็นตัวแทนร่วมกับผู้ว่ากาญจนบุรีผู้การจังหวัดตำรวจสภเมืองนี่หลายหน่วยงานเลยนะครับนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นเริ่มมอบที่บริเวณที่ทำการประธานชุมชนอู่ทองให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนำไปดำรงชีพเป็นการเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยผู้พิการที่ออกมารับสิ่งของไม่ได้คุณผู้ช
0: ม
1: เจ้าหน้าที่นี่ทั้งกู้ภัยทั้งกาชาดทั้งผู้ว่าฮะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมเข้าไปด้านในชุมชนจงเจริญพร้อมกับทีมงานวันสร้างสุขของเราและพี่ๆตำรวจนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้านเลยครับ
2: ดีใจค่ะที่ช่องวันเอาของมาแจกที่น้ำท่วมค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับความเสียหายบ้านเราเป็นไงบ้าง
2: ก็เสียหายกันทุกบ้านค่ะ
3: บ้านเราเยอะไหม
2: เยอะค่ะ
3: นี่กี่ปีแล้วที่มันไม่ท่วมเนี่ย
2: 5 ปีแล้ว5 ปี
3: กับเทียบกับ5 ปีที่แล้วก็ครั้งนี้เป็นไงบ้าง
2: ครั้งนี้เยอะกว่าค่ะ
3: เลย
4: ดีใจมากด
3: ี
4: ใจมากด
3: ี
4: ใจมากที่ช่องวันเมตตาค่ะข่าวกันจะได้ดีชุมชนอู่ทองท่วมหนักมาก
3: ในบ้านเราความเสียหายเยอะไหม
4: เยอะก็เยอะอยู่เยอะอยู
3: ่มีอะไรอยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้าง
4: อยากให้ช่วยมาดูแลเนาะดูแลบ้างเข้ามาดูแลบ้างเวลาน้ำท่ว
3: ม
4: เพื่อนมาซับไซก็ไม่เพียง

0: พอสำหรับในชุมชน
1: ชาวบ้านเองก็จะไปเอาไม่ได้บางบ้าน
2: อืมเนี่ยก็ชาวบ้านเขาก็ขอบคุณมาจริงๆเราต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ร่วมการบริจาคในโครงการวันสร้างสุขนะครับเพราะว่าเราก็นำเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาจัดเป็นถุงวันสร้างสุขแล้วก็เอาไปส่งมอบถึงมือให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในทุกๆพื้นที่ที่เราส่งทีมงานลงไปนะครับบางทีอาจจะเป็นข่าวบ้างอาจจะไม่เป็นข่าวบ้างแต่ว่าทุกที่ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยเราก็ส่งทีมงานไปนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเอาจริงหลายจุดทั่วประเทศเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแล้วชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยก็ยังคงมีเยอะอยู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมขอส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิอเรวัตพุทธินันท์นะครับในบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขบัญชีตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกในการใช้ QR code ซึ่งสะดวกกว่ามากๆเลยนะครับ QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ร่วมบริจาคเข้ามาได้ยอดบริจาคล่าสุดนะครับสรุปณเวลา 4:00 น.ของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,675,057 บาทนะครับ
3: ครับ
2: ทีนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยคือในวันนี้มันอาจจะยังมีฝนในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพนะครับทีนี้ฝนมันก็จะเริ่มที่จะขยับลงใต้นะครับเราไปดูข้อมูลคลังจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติฝน24ชั่วโมงเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับที่ไหนบ้างภาคใต้เนี่ยที่บอกว่าฝนตกหนักก็คือที่ตำบลบางสวรรค์ของอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกเนี่ย137มิลลิเมตรก็คือถือว่าฝนตกหนักมากแล้วกันตัวเลขเนี่ย137นะครับรวมไปถึงที่ตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครนราธิวาสฝนก็ตกหนักมากตัวเลข131ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก็112มิลลิเมตรก็ถือว่าตกหนักมากเช่นเดียวกันทีนี้กรมอุตุคาดการแบบนี้นะครับว่าในช่วงวันนี้14 15 16เนี่ยจะยังคงมีฝนดูภาพตามหน้าจอนี้นะครับในช่วงมีฝนเนี่ยเป็นช่วงฝนทิ้งท้ายฤดูละนะครับสำหรับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับไม่นับภาคใต้เพราะภาคใต้กำลังจะเข้าสู่ช่วงมรสุมเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงวันที่16เนี่ยจะยังมีฝนตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย17ถึง22ตุลาคมภาคเหนือกับภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย
3: ็
2: นในตอนเช้านะครับคือตื่นเช้ามาเอาเฮ้ยเริ่มเย็นแล้วนี่น
3: า
2: สัญญาณความเย็นก็คือเรื่องของอากาศหนาวหน้าหนาวกำลังจะเข้ามานะครับแต่ทีเนี้ยจะเข้ามาประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการวันไหนเดี๋ยวรอกรมอุตุเขาประกาศอีกทีนึงนะครับแต่ทีเนี้ยพอเหนืออีสานหนาวภาคใต้คือเตรียมเลยนะเพราะว่าฝนเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นเตือนแบบนี้นะครับว่าคุณผู้ชมตอนนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่มันจะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆฝนจะยังคงเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝนก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าการที่ฝนน้อยลงเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยมันดูดความชื้นความหนาวก็จะเข้ามาแทนที่แล้วมันก็จะไปไล่เรื่องของฝนเนี่ยลงไปภาคใต้เพราะภาคใต้เขาไม่หนาวเขาจะมีแต่ฝนใช่ไหมทีนี้พอภาคใต้เริ่มเกิดฝนแล้วเนี่ยฝั่งอ่าวไทยนะครับอาจจะมีฝนตกเป็นช่วงๆบางวันอาจจะตกหนักเพราะฉะนั้นภาคใต้เองพอมันมีฝนตกต้องระวังเรื่องของน้ำฝนที่มันตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ใครจะเดินทางลงใต้หลังจากนี
3: ้
2: ระมัดระวังติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะ
3: หลายท่านบอกปีนี้เหมือนหนาวจะมาช้าหรือเปล่าฝนมันค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับส่วนเอ้าวันนี้ครับสภาพอากาศเป็นยังไงครับกรมอุตุเตือนภาคเหนือภาคตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลตามหน้าจอนะครับภาคตะวันออกโอ้โหชาวตะวันออกร้องแล้วเนี่ยนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบอกไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลย
2: ครับ
3: ฝนตกตลอดเลยนะครับส่วนภาคใต้ไล่ไปเลยฮะตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงยะลานราธิวาสนู่นเลยนะคุณผู้ชมหลายท่านก็พิมพ์เข้ามาบอกศรีราชาไม่รอดแล้วจ้านี่คุณมนทาพิมพ์มานะฮะบางท่านบอกน้ำรอการระบายน้ำไว้ใจไม่ได
2: ้
3: บางท่านบอกกำลังใจมีแล้วขอกำลังเงินได้ไหมครับเออจริงๆก็รัฐบาลก็พยายามจะช่วยเหลืออยู
2: ่ตอนนี้รัฐบาลก็โอนเงินเยียวยาไปก็ถือว่าเยอะพอสมควรหมายความว่าจำนวนของครัวเรือนที่ได้เยอะแต่จำนวนเงินน่ะชาวบ้านบอกว่ามันก็9,000 น่ะนะ
3: คือมันไม่พอหรอกกับความเสียหายถูกไหม
2: ตอนนี้บางที่เนี่ยท่วมไป3อาทิตย์แล้วอะ
3: 19
2: วัน20วันแล้วอะ
3: อันนี้แหละที่เรา2

0: ของคนรวมถึงหลายท่านก็พยายามจะเรียกร้องใช่ไหมฮะว่าไอ้การท่วมนาเนี่ยแหมจะได้ 9,000 5,000 เท่ากับที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์กับชาวบ้านไหม
1: จำนวนเงินมันไม่ได้สัดส่วนใช่ไหมคนที่น้ำท่วม8 วันก็ได้ 9,000 19วันก็ได้ 9,000
0: นี่ไง
1: มันเลยดูแบบความเสียหายไม่เท่ากันนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอันเนี้ยมันเป็นผลจากน้ำอ่ะมันไม่ได้ท่วมบ้านแล้วแต่ไอ้ฟองขาวๆที่มันลอยอยู่บนผิวน้ำลมมันพัดเข้าบ้าน
0: ครับ
1: แล้วฟองขาวคุณผู้ชมฟองขาวแต่ไม่ได้สะอาดน
0: ะ
1: เห็นมันขาวแบบเนี้ยมันเน่านะมันเกิดจากการที่น้ำเน่าแล้วก็ขาดออกซิเจนจนได้ที่เนี่ยแล้วน้ำเนี่ยพอมันตกลงมาในประตูระบายน้ำเนี่ยมันเกิดการกระแทกมันเกิดฟองฟองมันก็เลยฟูฟ่องนะครับแล้วพอชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นย้ำเลยว่านี่เห็นไหม
0: วิลอย
1: ลอยลอยว่ะ
0: แล้วถ้ามันลอยเข้าบ้านลอยเข้าหน้าเราล่ะ
1: โอ้ยลอยเข้าปาก
0: เนี่ยเนี่ยดูสิ
1: ไม่ได้เลยนะ
0: อันนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้โฟมมาสงกรานต์นะคุณผู้ชม
1: ไม่ใช่ครับ อันนี้มีแต่เชื้อโรคต้องระวังนะเรื่องสารเคมีอะไรต่างๆด้วยตรงจุดนี้นะครับก็คือประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตที่ปทุมธานีชาวบ้านบอกเนี่ยเห็นภาพแบบนี้เห็นมันลอยลอยแบบนี้นะมันเข้าบ้านนะแล้วก็มันมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นด้วยนะครับซึ่งจุดที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ยประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตเนี่ยจะมีฟองสีขาวๆมากกว่าบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็น้ำในคลองพวกนี้ไหลไปตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง12เนี่ยทั้งดำทั้งเหม็นด้วยนะครับแต่ว่าน้ำในคลอง1ถึงคลอง12ไม่มีฟองเพราะอย่างที่บอกนี่ไงที่มันเกิดฟองเพราะเมื่อกี้เนี่ยตรงประตูระบายน้ำนั่นเห็นไหม
0: ครับ
1: น้ำมันตกลงมากระแทกเนี่ยมันก็เลยเกิดฟองเป็นการผลิตฟองขาวนี้ขึ้นมานะครับคุณป้าสายทองเป็นชาวบ้านตำบลบ้านใหม่นะในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมบอกอยู่ในพื้นที่มา40ปีไม่เคยเห็นฟองสีขาวมากขนาดนี้คือต้องบอกว่าที่ผ่านมามีแต่ปีนี้มันเยอะมากนะครับที่ผ่านมามันไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยมาแก้ไขหน่อยตอนนี้เดือดร้อนไปหมดแล้วครับ
2: ตอนนี้เรามีกลิ่นแบบที่บ้านนี่มี2คนตายายแล้วตาก็ป่วยเป็นหลายโรคอะออกมาไม่ได้เลยก็อยู่ในบ้านเหม็นมากเลยกังวลดิแล้วจะทำยังไง
3: กังวลยังไงบ้าง
2: กังวลหมายความว่าเกิดเราเจ็บป่วยลงหนักกว่านี้แล้วก็เอาหน่วยงานที่ไหนเขาไม่มาช่วยทำอะไรได้มั้งเหรอได้ไหม
3: ได้ไหม
2: ใช่
3: แล้วฟองเคยเห็นไหมที่ผ่านมา
2: ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยเมื่อก่อนนี่มันแค่ฝุ่นน้ำ
3: อ๋อฝุ่นน้ำ
2: ฝุ่นน้ำที่มันปะทะเข้ามาเมื่อก่อนนี้เขาทำไว้แบบนี้เขาไม่ทำลงไงฮู้บ้านในห้องน้ำนี่แตกร้าวหมดแล้วแตกหมดเลยอะ
3: แต่ฟองเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลย
2: ไม่เคยเห็นเพิ่งปีนี้
0: เออนั่นน่ะสิชาวบ้านเนี่ยบอกเลยทุกปีไม่มีทำไมปีนี้มี
1: เยอะด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอมีปุ๊บเอาล่ะเจ้าหน้าที่รัฐก็ลงไปตรวจสอบกรมควบคุมมลพิษนะครับคือเตือนไว้ก่อนขณะนี้เนี่ยเก็บทั้งตัวอย่างฟองเก็บทั้งตัวอย่างน้ำเนี่ยไปตรวจสอบแน่นอนเพราะว่าน้ำท่วมไม่รู้มันผ่านมาจากไหนไงแล้วมันก็เนี่ยน้ำมันก็เอามาหมดพวกสารอินทรีย์พวกโลหะต่างๆปนเปื้อนในน้ำกรมควบคุมมลพิษก็เลยมาเก็บตัวอย่างน้ำที่คลองรังสิตตรงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับไปตรวจหาอันหลักๆก็จะหาพวกโลหะหนักพวกเนี้ยนะครับแล้วก็สารอินทรีย์6วันเนี่ยกว่าจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง6วันอันตรายนี้ยังไงเราดูแลตัวเองกันก่อนนะทีเนี้ยเมื่อวานเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าเสื่อมโทรมมากที่สุดใช้คำนี้ก็คือมันเน่าเละเฟะไปหมดประมาณนั้นขอให้งดโดนน้ำถ้าโดนแล้วไปล้างเลยนะครับเนี่ยแล้วก็งดทิ้งขยะลงคลองบางทีขยะมันก็น้ำท่วมมันเอามานั่นแหละนะครับฟองขาวๆนะครับก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับฟังเสียงอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยครับ
4: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารตลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องสัมผัสน้ำเนี่ยก็ควรที่จะมีการใส่ถุงมือหรือว่าใส่รองเท้าบูทนะคะ
0: ขณะที่ผู้ว่าปทุมธานีครับคุณธนิยาในพินิจก็สั่งเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีเร่งบำบัดน้ำเสียบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตหลังพบว่ามันเป็นสภาพเนี้ยฮะคุณผู้ชม
1: ลอยเป็นแพ

0: ือนปุ๋ยนุ่นไหม
1: เออแต่มันอีมากกว่า ใช้คำนี้เลยนะ เพราะว่าคือถ้าขอโทษนะถ้าเอามือไปกวนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันดำปี
0: คือที่มาของน้ำตอนที่มันออกจากท่ออ่ะดำแบบชนิดที่ว่ายังไงดีอ่ะ
1: ดำคล้ำใช่ไหมแต่ว่าพอมันมาเจอกับประตูตรงนี้อ่ะมันก็กลายเป็นฟองเกิดขึ้นฟองสีขาวแต่ว่ากลิ่นก็ยังเหม็นเหมือนเดิมนะครับเจ้าหน้าที่ทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็เอาน้ำหมักผสมสารเร่งซูเปอร์พอดอ6ของกรมพัฒนาที่ดิน5ถังถังละ 1,000 ลิตรรวม 5,000 ลิตรใช้สายยางขนาด2นิ้วฉีดพ่นบริเวณประตูระบายน้ำอันนี้เป็นวิธีการของเขา
0: ครับ
1: นะก็ฉีดเป็นการบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นแต่ว่ามันจะพอไหมกับน้ำเสียที่มันเยอะขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่ไหมถึงแม้เมื่อวานใช้ 5,000 ลิตรก็ตาม
1: ครับ
0: เอาน้ำหมักไปไล่น้ำเน่าแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปทุมเนี่ยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุบกระจ่างนายกอบจปทุมบอกว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับจุดที่คลี่คลายน้ำลดก็เข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนกันก็เชื่อว่าทั้งหมดจะคลี่คลายไม่เกินวันที่20ตุลาคมก็คือในสัปดาห์หน้าตอนนี้สั่งเปิดประตูระบายน้ำคลอง12และคลอง8เพิ่มนะเป็น20เซนเพื่อช่วยระบายน้ำจากฝั่งองครักษ์ของจังหวัดนครนายกเพราะว่าฝั่งนั้นน่าเห็นใจมากองครักษ์เจอน้ำท่วมมา20กว่าวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามระดับน้ำที่สะพานแดงรังสิตอย่างใกล้ชิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นสูงมากเนี่ยอาจจะต้องชะลอการระบายชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าพอเปิดประตูน้ำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยม
1: ัน
0: ก็น้ำก็จะไหลเข้ามาตามคลองซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันต้องเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยานะครับทั้งหมดทั้งสิ้นมันต้องไปด้วยกันมันถึงช่วยระบายน้ำในพื้นที่ได้ครับ
1: ครับคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับบางที่เนี่ยท่วมมาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวตามกันต่อนะครับแต่ว่าสลับมาที่คอนเสิร์ตของ5หนุ่มไลแค่นนะครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับงานนี้พวกเขาขอมาย้ำความสนุกอีกรอบไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: ไลแคนกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลฟ์วิวอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาจะพาทุกคนร่วมเดินทางและค้นพบมิติที่หลากหลายของถึง5คนผ่านบทเพลงโชว์สุดพิเศษในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3 ไลแคน Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจชาวไลฟ์วิวถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลแคนมาในคอนเซปต์ Reflection หรือภาพซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลฟ์วิวทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Riser Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmaker.com ได้เลยค่ะ
0: อีกจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาน้ำท่วมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็คือที่ฉะเชิงเทราลุ่มน้ำบางประกงชาวบ้านบอกแม่น้ำอ่ะมันระบายออกตรงทะเลไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าระดับน้ำมันหนุนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ฝั่งของกทมที่มีพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยช่วยระบายน้ำชาวบ้านเขาเลยมารวมตัวประท้วงกันแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูเหตุการณ์ช่วงหน้าครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: หิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วย

0: ใหม่มาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
1: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่อัปาเช
6: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
5: ่ I love อัปาเช่
7: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเปาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
8: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณเปาวลีใช้เองใช้จริง
7: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
8: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
13: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภพโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ติดตามข่าวกันต่อกับเรา2คนนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราไม่ลืมนะฮะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าท่วมมาจะเดือนนึงแล้วนั่นคือฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะที่ตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวนะเขาบอกขอรวมตัวกันประท้วงหน่อยไปรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งกรมชลอยู่ไหนกรมชลประทานเร่งระบายน้ำสักทีเถอะชาวบ้านบอกเปิดหน่อยเปิดหน่อยเนี่ยแม่เฒ่าแม่แก่ลูกเด็กเล็กแดงมากันหมด
15: ใช่มั้ย
14: นี่ฮะเขาไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม
15: แล้วเสียงชาวบ้านไปถึงหูของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นมั้ย
14: ต้องถึงต้องถึง เพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาคุณผู้ชมฮะจุดนี้คือประตูระบายน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะยกบานประตูระบายน้ำ30เซนติเมตรชาวบ้านบอกโอ้โห30เซนมันจะระบายได้เท่าไหร
15: ่
14: มันช้าไป
15: ครับ
14: ขอ50เซนได้ไหมเนื่องจากชาวบ้านจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมขังมาเป็นเดือนน้ำเริ่มเน่าแล้วก็เหม็นแล้วด้วย
16: นอนยังได้กินน้ำเน่าปลาเน่าเลยอ
17: ่
16: ะ
17: ในบ้านยังแค่นอกบ้านแค
16: ่นี้เดินเดินยังใส่บูทเลยในบ้าน
17: ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้
18: เจอปิงอะไรบ้างไหม
17: ปิงเ
16: ยอะแยะมีทุกอย่างอ่ะราคาบูทมีทุกอย่าง
18: มีทุกอย่างเลยมาสารพัดสัตว์เลยแล้ววันนี้เราจะให้เขาทำอะไรบ้างวันนี
16: ้จะให้เปิดท่อระบายออกไปบ้าง
18: เปิดระบายออกบ้างตอนนี้เขายังไม่มาเปิดใช่ไหม
17: ไม่เปิดเลยล่ะ
18: นี่เรารอเขาหรือเปล่าว่ารอมาเปิดหรือไงอ
16: ยากจะรอด้วย
14: อ้าวเพราะฉะนั้นรอแล้วก็มาครับเริ่มจากนายกอบต.สาลาแดงก่อนนะนายกอบต.บอกเดือดร้อนจริง
15: ครับ
14: เพราะว่าพื้นที่จุดนี้เนี่ยรับน้ำจากกรุงเทพปทุมธานีตั้งแต่24กันยายนมีน้ำจากนครนายกคลองชลประทานสายต่างๆมาอีกมากองกันอยู่ตรงนี้ แต่ปัญหาคือระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันสูงกว่าน้ำในคลองเมตร20เจอน้ำทะเลหนุนอีกแล้วจะระบายออกแม่น้ำยังไงในเมื่อน้ำในแม่น้ำมันสูงกว่าก็เลยอยากจะประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านคลองดาดให้หน่อยครับ

0: อันนะเอาชาวบ้านขอประตูระบายน้ำยก50เซนใช่ไหม
1: ได้ไหม
0: ได
2: ้โอ้โห
0: นี่เห็นไหมวัดไปวัดมา50 50ก็50
1: นี
0: ่แล้วเปิดเลยฮะอ้าวหมุนหมุนยกขึ้นจาก30เซนเป็น50เซนชาวบ้านโอเคไหมชาวบ้านบอกโอเคแยกย้ายกันกลับ
1: พอใจละ
0: พอใจแล้วแต่ประเด็นคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าพอเปิด50เซนแล้วจะเป็นยังไง
1: เนาะว่ามันจะช่วยระบายได้ทันใจไหมใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านริมคลองหลวงแพ่งนะครับว่าน้ำมันจะมานะเพราะว่ามันระบายจากฝั่งนั้นมาแขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งในเขตหนองจอกนะครับแล้วก็แขวงขุมทองที่ลาดกระบัง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นชาวบ้านริมคลองตรงจุดนี้แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตลาดบางคล้าฉะเชิงเทราบางคล้านี่น่าสงสารจริง
0: ๆโอ้ดูน้ำ
1: เนี่ยบางคล้าอยู่กับน้ำมาจนเนี่ยน้ำมันดำมันเน่าเนี่ยประมาณ 3-4 อาทิตย์เข้าไปละนะครับแล้วก็กระทบกับการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าบอกขายยังไงอ่ะลูกขายไม่ได้แล้วต้องหยุดร้านปิดร้านไปก่อนข้าวของสินค้าที่เตรียมไว้ขายเสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนในพื้นที่ตรงนี้จำได้ไหมคุณผู้ชมมันเคยมีไฟไหม้ใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9เมษายนปี31เนี่ยย้อนกลับไปนะครับไฟที่มันไหม้เนี่ยมันเผาร้านค้าเผาบ้านเสียหายวอดวายกันหมดนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้วันที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มาเป็นน้ำท่วมใหญ่ความทุกข์ของชาวตลาดบางคล้ามันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขารอคอยก็คือน้ำลดลงเร็ว
0: ๆ
1: เพื่อให้กลับมาตั้งต้นเริ่มต้นในการทำมาหากินแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นก็ขอให้คุณผู้ชมไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเยือนตลาดบางคล้านะครับไปสร้างไปชุบชีวิตให้เ
0: ข
1: ากลับมาเริ่มต้นได้ด้วยกำลังใจนะฮะ
0: นะแต่ว่าเอาอย่างน้อยครับวันนี้โครงการวันสร้างสุขโดยบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับเราแพ็คถุงยางชีพรอแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้เราจะนำถุงยางชีพมากกว่า 1,000 ถุงนะครับที่ได้รับจากน้ำใจและเงินสนับสนุนจากคุณผู้ชมคนไทยทั่วประเทศเราจะไปที่บางคล้าฉะเชิงเทราเอาอย่างน้อยเราจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นั่นเป็นการเบื้องต้น
1: ครับส่งกำลังใจไปให้นะ
0: ครับ
1: มากันที่เรื่องนี้หน่อยหลายคนบอกอุ๊ยอยากดูแล้วนะครับแรงเงาเพราะว่าโปรโมทกันเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้แอปวันดีมีข่าวดีมาบอกต่อเพราะอะไรแค่สมัครวันดีพรีเมียมได้ดูแรงเงาก่อนใครนะครับเริ่มตอนแรก23ตุลาคมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากความรักแต่สุดท้ายมันกลายเป็นความแค้นของแฟนอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นครั้งแรกเลยที่คุณผู้ชมถ้าสมัครวันดีพรีเมียมเนี่ยได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันถ้าอยากดูก่อนใครย้ำนะนี่ QR code ขึ้นมาให้แล้วสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยถ้าดูวันดีพรีเมียมนะแรงเงาเนี่ยดูได้ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:30 ย้ำว่าเริ่มตอนแรกทางแอปวันดีเนี่ย23ตุลาคม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดรอดูทางทีวีก็ร้องเพลงรอไปเถอะวันจันทร์26เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอก็คือดูทางวันดีสมัครวันดีพรีเมียมนะครับ
0: ครับ
1: ย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149ไม่เอาลงไปอีกลงไปอีกอยู่ที่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวรัฐบาลเขาบอกว่าเขาเตรียมจะทุ่มงบประมาณมากกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกาศในงานใหญ่เลยนะฮะ IMF World Bank
1: โอ้
0: เดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไงฮะ
1: ครับ

0: ผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
4: วิงเวียนศีรษะ
3: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
5: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยถอนปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้ไหมครับ
7: Formos Omega 369
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: ลูกใหม่ปะเนี่ย
13: เหมือนเดิม
14: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลูกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
16: ์ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
17: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
18: เพื่อการบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
19: ฉันทำเสมอละ
7: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ
5: คนใหญ่ด้วยไง
2: เฮ้ย
9: เ
2: ฮ้ย
9: เพื่อนระวังคุยกันสองนิดนึงนะ
14: พยองลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาเชียวนะ
8: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
0: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
13: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fan Con ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
4: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: เอา 9:10 นาทีมาตามข่าวกันต่อกับโครงการเป็นเมกะโปรเจกต์อีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลวางไว้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็คือเตรียมที่จะขุดคลองใหม่ขึ้นมาตอนนี้ใช้นิกเนมไปก่อนว่าเป็นเจ้าพระยา2ตั้งแต่ชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกอ่าวไทยนะครับซึ่งงบประมาณที่จะใช้ลงทุนเนี่ยจริงๆรัฐบาลผ่านครม.เนี่ย 160,000 ล้านบาท
6: ครับ
3: แต่เมื่อวานเนี้ยที่คุณพระดอนไปพูดบนเวทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประชุม IMF บอกว่าใช้เงินลงทุนเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปกป้องพื้นที่การเกษตรชุมชนรอบๆนะครับคือคุณพระดอนอ้างข้อมูลธนาคารโลกบอกว่าไอ้น้ำท่วมเนี่ยทำให้ไทยสูญเสียเนี่ยปีนึงเนี่ยโอ้โหเป็นหลายหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นมันทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนักลงทุนเองเขาจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอ้าประเทศไทยน้ำท่วมเกิดมหาอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาลงทุนอีกก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาในการขุดคลองใหม่นะครับทีนี้แหล่งเงินทุนเนี่ยรัฐบาลจะใช้เงินลงทุนจากภาครัฐให้เอกชนกับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเข้ามาร่วมแล้วก็มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นการออกพันธบัตรบลูบอนด์ของ Eastwater ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับทีเนี้ยพอโครงการแบบนี้ใช้เงินเยอะมากๆเป็นแสนล้าน คนก็จะถามว่าโปร่งใสหรือเปล่ารัฐบาลก็ย้ำว่าแน่นอนสิมันก็ต้องควบคู่กับเรื่องของธรรมาภิบาลมันต้องโปร่งใสต้องบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบครับ
6: ทีนี้หนึ่งในโครงการที่ถูกจับตานะฮะก็คือเจ้าพระยา2แต่ว่าเจ้าพระยา2เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันคุณผู้ชมเอาพูดง่ายๆนี่คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเคยเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี
3: ้ครับ
6: ครม.เนี่ยมีมติอนุมัติเมื่อ29กันยายนวงเงินลงทุนกว่า 165,000 ล้านบาทระยะทางรวม270กิโลเมตรครอบคลุม9จังหวัดตามหน้าจอนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ชัยนาทไปออกนู่นฮะสมุทรปราการออกอ่าวไทยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหขุดปุ๊บเวรคืนปั๊บใช้ได้เลยไม่ใช่นะฮะ8ปีฮะ
3: โอ้โห
6: ก่อสร้าง8ปีตั้งแต่70ถึง77นะครับโครงการเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นการขยายคลองเดิมจากชัยนาทถึงป่าสักตรงเนี้ย100กว่าโลใช้งบเกือบ 40,000 ล้านบาทต้องเวรคืนที่ดินเพิ่มกว่า700ไร่
3: อันเนี้ยมันเป็นระยะเวลาก่อสร้างบนกระดาษ
6: ครับ
3: แต่พอถึงเวลาจริง
6: นะ
3: มันจะ7ปีจริงหรือเปล่า
6: บางท่านเริ่มแซวแล้วบอกจะ7ปีหรือ7ชั่วโคตรถูกไหม
3: เพราะว่าโครงการแบบนี้ยิ่งเป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยส่วนมากคูณ2ไปเลยจะใช้เวลาคูณ2แล้วก็งบประมาณก็อาจจะคูณ2ตามไปด้วยงบมันจะบานกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงของการขุดคลองสายใหม่อันนี้ขุดใหม่นะ
6: ครับ
3: ขุดใหม่ใช้คนขุดใช้เครื่องจักรขุดนะจากแม่น้ำป่าสักไปถึงอ่าวไทยนะครับระยะทาง135กิโลเมตรกว้าง170เมตรก็คือขุดใหม่ก็คือเป็นคลองทางลัดนั่นแหละก็จะเริ่มจากแม่น้ำป่าสักนะครับตรงบริเวณเริงรางที่อำเภอเสาให้สระบุรีและผ่าน5จังหวัดสระบุรีอยุธยานะครับนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการ5จังหวัดนี้ต้องไปดูนะว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่นี้มันผ่านบ้านเรือนชาวบ้าน มากน้อยแค่ไหนต้องเวรคืนนะครับแล้วคลองสายใหม่เนี่ยออกแบบให้ระบายน้ำได้ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการสร้างเขื่อนทดน้ำที่แม่น้ำป่าสักด้วยนะครับก็ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการเอาพื้นที่เนี่ยมาเป็นคลองในการรับน้ำต้องเวรคืนเนี่ย 18,000 ไร่นะครับกระทบกับบ้านเรือน 2,600 ครัวเรือนใช้งบประมาณในการเวรคืน 20,000 กว่าล้านเอาเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เราจะคุยเรื่องนี้วันนี
6: ้
3: ในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวจะได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
6: อาจารย์สีตางพี่ไลล่า
3: ใช่ไหม
6: ครับ
3: อาจารย์คอนเฟิร์มเนาะ
6: คือผมเคยคุยอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยมีข้อสังเกตก็แล้วกันกับโครงการนี้อยู
3: ่ครับเด
6: ี๋
3: ยวจะมาคุยกันเพิ่มเติม
6: นะครับคุณผู้ชมอ้าวไหนๆพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยยังไม่ลืมนะคนปลาจีน
3: อุ้ยปลาก็ตายตอนนี้ปลาตายเพิ่ม
6: ปลาตายเลยนะฮะน้ำท่วม
3: น้ำสีรุ้งด้วย
6: ใช่ฮะโอ้โหปลาจีนหนักมากนะมันหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วดูฮะเกษตรกรบอกจะร้องไห้แล้วตอนนี้ทำยังไงน้ำเปลี่ยนสีน้ำสีรุ้งมีคราบคล้ายน้ำมันช่วยจัดการหน่อยช่วยดูคุณภาพน้ำให้หน่อยเอาไปฟังความเดือดร้อนครับ
12: ผมผลิตปลาออกมามากกว่า55รุ่นผมไม่เคยมีความผิดพลาดจากตัวผมเองแม้แต่รุ่นเดียว
19: ใช่
12: ภัยธรรมชาติก็ไม่ถึงขั้นนี้นะ
19: ใช่
12: ความเสียหายหลังน้ำลดมีหญ้าเน่าฤดูปล่อยน้ำน้ำมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ป้าเราไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ความเสียหายคือมันค่อยๆมาต้นแม่น้ำเงี้ยใครจะต้องเข้ามารับผิดชอบใครจะต้องมาตรวจสอบค่าน้ำเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเงียบหมด
6: นี่ทุกอย่างมันเงียบหมดปลาตายเป็นเบือเลยฮะคุณผู้ชมผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปลาจีนบุรีจะไปยื่นหนังสือกับรองผู้ว่านะเมื่อวานนี้นะครับขอให้เร่งตรวจสอบสาเหตุและช่วยเหลือหน่อยคือน้ำเนี่ยมันผิดปกติตั้งแต่9ถึง10ตุลาคมเปลี่ยนสีมีคราบคล้ายน้ำมันไล่มาเลยฮะท่าตูมไปจนถึงบ้านสร้างบางรายเนี่ยปลาทยอยตายภายในวันเดียวด้วยนะครับแล้วยังไม่มีผลตรวจด้วยว่าตกลงแล้วมันมีสารอะไรคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
3: ครับทีนี้นอกจากจะทำให้พวกนี้คือเงินทั้งนั้นนะ
6: ครับ
3: ปลาที่ตายแบบนี้ก็คือสูญเสียรายได้ขาดทุนนะครับแล้วก็คือไม่สามารถที่จะทิ้งซากปลาลงแม่น้ำได้คือมันเน่าไง
6: ครับ
3: ทีนี้มันยิ่งเป็นการซ้ำเติมไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาช่วยในการเก็บขนแล้วก็เอาไปฝังกลบให้มันถูกต้องถูกสุขลักษณะหน่อยนะครับผู้เลี้ยงปลาเรียกร้องให้เปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำอย่างตรงไปตรงมาที่สำคัญก็คือว่าให้แจ้งเตือนได้ไหม
6: ครับ
3: คือผู้ประกอบการเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำเพราะฉะนั้นเตรียมตัวป้องกันไม่ทันนะ
6: ครับ
3: รับมือไม่ทันบางเจ้าเนี่ยเขามีปลารอขาย80กระชังก็กังวลว่าโอ้โหนี่ขาดทุนนะหลายคนบอกว่าเสียเงินตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านด้วยกัน
6: เอาอย่างนี้ล่าสุดกรมควบคุมมลพิษช่วงนี้งานชุกนะฮะเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำอธิบดีท่านลงไปเองนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบละที่ตำบลท่าตูมบ้านทามและหาดนางแก้วเก็บตัวอย่างน้ำ4จุดเมื่อ12ตุลาคมส่งตรวจหาสารและสิ่งปนเปื้อนผลตรวจภาคสนามเบื้องต้นอ้าวยอมรับพบว่ามันส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำจริง
3: ๆครับ
6: คุณภาพน้ำตอนนี้คือไม่ดีจริงๆแต่ยังสรุปสาเหตุที่ปลาตายเป็นเบือไม่ได้ต้องรอผลตรวจจากห้องแลบคาดว่าจะทราบผลเนี่ย19ตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันหน่วยงานก็เร่งประชุมเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียแล้วตอนนี้หลายพื้นที่มันมาจากน้ำท่วมน้ำเน่าส่วนกรมควบคุมมลพิษครับก็จะเร่งติดตามผลตรวจเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขต่อไปครับ
3: ครับเมื่อวานนี้เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในที่สุดประธานสภาก็บรรจุยัตตินี
6: ้
3: นะก็คืออภิปรายแน่ๆเพียงแต่ว่าช่วงของวันเวลาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมครม.นะครับเขาให้กรอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้วิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปคุยกันอีกทีนึงก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27 28 29อภิปรายกัน3วันแล้วก็ไปลงมติกันวันที่30ที่เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของทางวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านต้องไปคุยกันนะครับแล้วคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยกับการที่มีการเคาะมติตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงวันเวลาที่ชัดเจน
6: ครับ
3: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจิ้มวันเวลาช่วงนี้แหละแต่อย่างเป็นทางการเนี่ยรอให้วิป2ฝ่ายแล้วก็ตัวแทนครม.เนี่ยเขาไปคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วกัน
6: ครับ
3: เพียงแต่ว่าคนที่จะถูกอภิปรายคนที่จะถูกซักฟอกเนี่ยบอกฉันสะดวกตอนเนี้ย
6: ก็รัฐบาลเขาบอกว่าถ้าหลัง30ตุลานายกไม่อยู่
3: ไปเอเปก
6: นายกไปต่างประเทศอีกแล้ว
3: ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพฤศจิกาเดี๋ยวก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่อุดรแล้วก็จะไปงานเพื่อส่วนโลกที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาสิ้นเดือนนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดแล้วก็ให้เวลา3วันนะเพราะรัฐบาลก็เคยบอกแล้วว่าก็ที่ผ่านมาก็มัน5วันมันไม่มีหรอกมันเยอะไปแต่ว่าฝ่ายค้านบอกก็ตั้ง18คน
6: จะไปพอได้ยังไง3วัน
3: แต่รัฐบาลก็บอกแต่ในอดีตเนี่ยเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะก็ประมาณเนี่ย 3-4 วันก็เหตุผลของแต่ละฝ่ายก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอฟังแล้วกันนะครับกับยัตติต่างๆไม่ได้มีการปรับแก้อะไรทั้งสิ้นนะ
6: ครับครับ
3: จิตใจผุพังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายคนที่โดนออกตายแล้วไปหาหมอตรวจก่อนหัวใจผุพังแปลว่าอะไร
6: คุณทรงศักดิ์บอกว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้ว ใช่ไหมคุณทรงศักดิ์คุณสุภมาศเจอจิตใจผุพัง
3: งานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณยศชนันก็บอกในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังไงซะเนี่ยเพื่อไทยถึงแม้ว่าไม่โดนอภิปรายเลยเนี่ยนะแต่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ชี้แจงข้อมูลถ้าหากว่าฝ่ายค้านเขาฟาดมาถึงก็เดี๋ยวจะชี้แจงให้ได้นะล
6: ัก
3: ษณะแบบนี
6: ้นะฮะ
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
20: สว
19: ั
20: สดีค่ะแยม
19: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
20: นี่คือแชมพูโสมแดง
19: โอ้โห
20: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
19: ่
20: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
19: ต้องไปหิ้วมา
20: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
19: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
20: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบาง คันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
20: 71แล้วนะ
1: โอ้
20: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
20: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
20: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์
1: อุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
20: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
1: ะ
20: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
20: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: หูคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อๆแม่ๆดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
20: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590

0: บาทขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่ง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ป้องจัดโปร8เดือนมาให
1: ้
0: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
1: ค่ะ
0: 8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะนางศีรษะแล้วดัดย
0: ิ
1: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
1: ี
0: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทํายังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ถ้ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: ค่ะโยนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
0: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่อง ื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
1: ี่
0: ย
1: ชื่นอยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้องเลือก
0: แต่ละคน
1: นิดนึง
0: แต่ละคน
1: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน่น
0: เนี่ยๆๆฟูเลยเนี่ยฟ
1: ู
0: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้

0: เห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่แม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได
1: ้
0: ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเด็กแม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัด
1: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ส่งฟรีนะ

0: เอาเร็วๆๆทุกคนได้เวลาทานอาหารแล้วเชิญครับเชิญครับได้เลยครับข้าวเลยข้าวเลยข้าวเลยข้าวมาโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลย
1: เฮ้ยเจี๊ยบทำไมแกชอบไปกินข้าวบ้านคนอื่นวะบ้านแกไม่มีกินหรือไง
0: ไอ้รักฉันก็บอกแกแล้วไงว่าบ้านแกก็เหมือนบ้านฉันนี่แม่แกก็เหมือนแม่ฉันแล้วก็นี่พี่น้องแกก็เหมือนพี่น้องฉันเดี๋ยว
2: อะไร
0: จะไปห้องน้ำใช่ไหมฉันไปด้วยไปเพราะว่าของแกก็เหมือนของฉัน

0: ตกใจอะไรครับผมหมายถึงห้องน้ำถูกแล้วครับ
1: อะไร
0: เฮ้ย
1: อะไร
0: ผมมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ทุกคนฟังครับผม
1: อะไร
0: เมื่อกี้ครับที่ผมไปเฝ้าร้านอยู่นะครับผมหลับแล้วผมก็ฝันครับผม
1: อุ้ยเขาจ้างมาเฝ้าไม่ได้จ้างมาฝัน
0: แหมแกก็ฟังให้จบไปสินะอ้วนผมฝันเห็นเลขเด็ดครับผมผมฝันว่าตัวผมเนี่ยเป็นพจมานแห่งบ้านทรายทองแล้วก็คุณลิ้นเนี่ยครับเป็นชายกลางคุณลิ้นเนี่ยเป็นหญิงใหญ่ครับส่วนคุณรักก็เป็นชายน้อยครับผม
2: เป็นพจมานกลางเสียลูกหมดเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเลขเด็ดเนี่ยฮะ
0: นี่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี่ไงครับคือผมฝันว่าผมเนี่ยถูกหญิงใหญ่เนี่ยกลั่นแกล้งต่างๆนานาก็ขี่คมแหงผมครับใช้ให้ผมเนี่ยทำบัวลอยให้กินผมทำบัวลอยเสร็จผมก็เดินไป3ก้าวบัวลอยก็6เดินไป3ก้าวบัวลอยก็6หลังจากท่านผมก็
3: อะไรเรา
0: จำไม่ได้ครับ
3: ไอ้สัตว์ก้นแล้วตกลงไอ้เลขเด็ดของเอ็งน่ะมันอยู่ตรงไหนวะ
0: ก็อยู่ตรงบัวลอยนี่ครับทำบัวลอยเสร็จเดินไป3 9บัวลอย6เดินไป3 9บัวลอย6เพราะฉะนั้นงวดนี้ต้อง3 9 6 3 9 6
4: ปัญญาอ่อน
0: อุ้ย
5: เฮ้ยไอ้ตะกอน
0: ครับผม
5: ในฝันแกเห็นฉันบ้างไหมวะ
0: โอ้ยในฝันเนี่ยผมเห็นคุณเจี๊ยบชัดๆเลยครับเลยคุณเจี๊ยบเนี่ยสบายกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยครับกินกินนอนนอนทั้งวันเลยครับผม
5: โอ้ยในฝันเห็นฉันเป็นเศรษฐีใช่ไหม
0: เป็นหมาครับบ๊าย
5: โอ้เฮ้ยแกฝันงั้นจริงเหรออ
0: ๋อผมไม่ได้ฝันอย่างนั้นหรอกครับผมหลอกด่าคุณเจี๊ยบครับ
5: ฝันว่าจะเป็นหมาหลอกด่าเป็นหมา
0: หัวหน้าโอ้ย
5: เป็นหมา
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: วัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

าก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: เป็นแฟนอะไรล่ะ
1: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
2: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
3: เพื่อนไง
4: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
3: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
7: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
9: กูเอาไงดีวะ
10: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
9: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: เฮ้ยตะกอน
14: ครับผม
13: กาแฟเหมือนเดิมแก้ว
14: กาแฟร้อนนะครับ
13: กาแฟฟรีอ่ะแหมเดี๋ยวไอ้รักก็จ่ายเฮ้ยสกุลครับไอ้วันก่อนน่ะที่แกพูดถึงเรื่องหวยอะไรอ่ะ396 396อ่ะแกได้ซื้อมาวะ
14: อ๋อนี่ครับซื้อมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจเลยครับ
13: โอ้ยนี่พอดีเลยฉันมีเรียงเบอร์แหมในฐานะคนรู้จักกัน
14: ครับผม
13: อ่ะขายต่อ5บาท
14: โอ้ยไม่เอาอ่ะ
13: ฟรีก็ได้ฟรีอ่ะ
14: จริงนะ
13: เออ
14: ขอบคุณครับ
13: ตัวดู
14: ครับครับขอบคุณครับ
13: เออไม่เป็นไร
14: พ
13: ี่
14: เจี๊ยบปกติพี่ไม่เคยให้อะไรใครฟรีนี่น่ะเอ๊ะหรือว่าไม่รู้เรื่องเลยอะไรของพี่
15: จะถูกไหมเนี่ยซื้อมากี่งวดโดนกินเรียบ
16: แต่เป็นว่างวดเนี้ยก็อาจจะถูกบ้างก็ได้นะ
15: งั้นเป็นมาพนันกับพี่ไหมคะถ้าสกลไม่ถูกพี่หอมแก้มเบน
16: แล้วถ้าพี่สกลถูกล่ะ
15: พี่จะยอมให้เบนหอมแก้มพี
14: ่ผมถูกรางวัลที่หนึ่ง
15: หอมเลยเย
14: ้ว่าไงเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
17: กี่บาทต่อเข้าสิงเหร
15: อไอ้นี่บอกไงนะเห็นเลี้ยงเบอร์ที่สกลถืออยู่ป่ะ
14: มันของปลอมพี่ทำกับมือเองโ
17: อ้แหมพี่เทียมเนี่ยเก่งยังนะเรื่องเร็วๆเนี่ย
15: หลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
14: เปล่า
15: ไม่ดี
13: ป่านนี้นะไอ้สกลมันคงเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นที่กองสลากแล้วถูกเขาด่ากลับมาหรือยังก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวพอสกลกลับมาแล้วเราเดินเข้าไปด่ามันเลยไอ้งู
15: เออดีพี
13: ่ได้ไอ้งู
15: พอแล้วพี่พอแล้ว
13: ไอ้งู
15: พอแล้วพี
13: ่ไอ้งู
14: พอแล้ว
15: พออะไรอ่ะ
14: เปล่าเปล่าเปล่าม
13: ีอะไร
15: เดี๋ยวรอให้พี่สกลเขากลับมาก่อนแล้วค่อยด่า
18: สวัสดีครับทุกคน
14: ไอ้เย้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้
15: เสื้อใหม่
14: เฮ้ย
13: ผ้าขี้ริ้วห่ออึ
0: ห่อทองสิครับ
13: นี่แกไปขึ้นเงินที่กองสลากด้วยเหรอ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ถอยออกไปไกลๆเลยครับห่างๆเลยครับห่างๆเลยครับแหมเดี๋ยวกลิ่นสาบคนจนจะมาติดตัวผมเข้า
13: โอ้โหนี่คนรวยหรือตลกเนี่ย
0: เอ้าคือวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมก็เลยเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นเงินไม่ได้แต่ผมก็เอาเงินส่วนตัวที่ผมเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยออกมาซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ก่อนนะครับผม
13: ฮะเงินมันทั้งหมด
0: เฮ้ยแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมเหลือ2บาทครับธนาคารไม่ให้ถอนมาครับผมขอตัวสักครู่นะครับ
13: อะไรอ่ะโอ้มีโทรศัพท์ด้วย
0: ฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่แมวพันนกครับผมครับผมได้ครับไม่มีปัญหาครับพี่ได้ครับผมได้โอ้โหลืมตัวครับพี่แหมวันจันทร์นี่นะพี่มาเอาเงินที่พ่อผมติดหนี้พี่ทั้งหมดนะเอาไปได้เลยวันจันทร์เนี่ยพี่มาเอาไปเลยถ้าไม่ได้นะพี่พี่เอาปืนมายิงกบาลผมได้เลยครับผมอะไรนะครับโอ้ชีวิตผมไม่มีค่าขนาดนั้นเหรอแหมพี่เอางี้ละกันถ้ายังไงนะพี่พี่ยิงหัวพ่อผมเพิ่มอีกคนก็ได
15: ้ตายยกคอก
0: เพื่อไม่เป็นหาครับผมไอ้น
15: ี่ทำไงดีวะเนี่ยถ้าเกิดไอ้ตะโกนมันรู้มันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งอะมันเอาพี่ตายแน่เลย
0: ฮะ
15: เฮ้ยอย่าส่งเสียงดังดิเดี๋ยวไอ้ตะโกนไม่ได้ยินไปอะไรนะสกุลไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอไม่อย่าบอกเลยว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอม
13: ลอตเตอรี่ของจริงแต่เรียงเบอร์ของปลอม
15: ทีแรกอ่ะกะจะแก้สกุลมันอ่ะแต่ไม่คิดเลยว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้พวกแกสองคนนี่ไล่มันเด็กไปได้นะรีบไปบอกไอ้สกุลมาเลยนะเว้ยก่อนที่มันจะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากไปกว่านี
1: ้ทุกคนเรากำลังจะรวยแล้วนี่ๆๆแม่ได้เลขเด็ดจากพ่อสกลแม่ถูกรางวัลที่1โชคดีมากเลยแม่ขอซื้อลอตเตอรี่จากพ่อสกลก็ครึ่งนึงอุ๊ยนึกไม่ถึงเลยว่าเราจะมีโชคร่วมกันนะๆๆพ่อสกลนะขอบใจมากนะพ่อนะเย็นนี้จัดปาร์ตี้เลยลูกงบไม่อันเป็นหมื่นเป็นพันแม่ทุ่มแหลกเลยลิ้นเลยลิ้นเลยแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งลูกลิ้นเลยลิ้นแม่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
15: สวยแล้ว
19: ตั้งแต่บ้านเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่นะคะรู้สึกเหม็นกลิ่นอับคนจนคนจนจังเลยนะคะแม
1: ่กลิ่นเราน่ะเหรอ
19: ค่ะเย้ยไม่ใช่แม่หนูหมายถึงกลิ่นอับในห้องครัวค่ะโอ้นี่หนูว่านี่ดีกว่านี่ค่อยมีเกรดขึ้นมาหน่อยนะแม่เนาะแม่คะ
1: คะ
19: ระหว่างรถคันนี้กับรินแม่รักอะไรมากกว่ากันคะ
1: เอาแม่ก็ต้องรักรินสิลูก
19: ถ้าแม่รักรินแม่ก็ซื้อรถคันนี้ให้รินสิคะ
1: จะเอ๋ยแล้วถ้าแม่ตอบว่าแม่รักรถล่ะ
19: ถ้าแม่รักรถแม่ก็ซื้อรถคันนี้สิคะแล้วเดี๋ยวรินยืมแม่มาขับแม่ขานะแม่นะก็แฮงเขาอยากได้รถคันนี้มากเลยรินอยากจะเซอร์ไพรส์เขานะคะนะแม่นะ
1: ก็ได้ก็ได้แต่ที่ยอมซื้อให้เนี่ยพ่อแกนะไม่ใช่เพราะเจ้าแฮงไหนไหนแม่ก็ถูกลอตเตอรี่แล้วจะซื้อของขวัญให้ลูกลูกหลานหลานนิดนิดหน่อยหน่อยนี่มันไม่เสียหายในโลกใช่ไหม
19: ขอบคุณค
1: ่
19: ะแม่
1: อ้าวมิกลูกมานี่มานี่มานี่มานี่ยายนี่อยากได้อะไรบอกยายมาเลยเดี๋ยวยายจะจัดซื้อมาให้รู้ไหมว่ายายเนี่ยถูกลอตเตอรี่ยายน่ะรวย
20: แกรวยแล้วยายไม่เก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่เหรอครับ
1: ก็แก่แล้ว ถ้าอย่างนั้นขอยายใช้ตอนนี้เลยนะนี่ยายตั้งใจว่ายายจะซื้อทีวีจอยักษ์ใหญ่นะเอาแบบประเภทว่าเห็นจมูกนางเอกเนี่ยใหญ่เท่าหัวยายเลยเอาอยากได้อะไรลูกมิก
20: มิกอยากได้เงินไปเรียนพิเศษครับ
1: ได้เลยลูกได้อุ้ยมันมักน้อยจริงๆนะไม่เหมือนแม่มันเอารถตั้งคันแน่
2: ใช่ค่ะ
1: แม่ไปลูกไปดูทีวีกับยายกันไป
21: ฮัลโหลน้องกิ่นเหรอคะพี่จะคุยเรื่องรถหน่อยนะจ๊ะพี่ตัดสินใจซื้อแล้วนะวันนี้น้องกิจว่างเจอพี่หรือเปล่าจ๊ะได้เหรอน้องกิจมาที่บ้านพี่ไม่ได้นะเดี๋ยวสามีพี่รู้ว่าเราไม่ให้พี่มาเยี่ยมพี่สองคนที่บ้านนะจ๊ะ
22: เรื่องใครวะ
21: งั้นเอางี้แล้วกันจ๊ะเอาเป็นร้านกาแฟของพี่ดีกว่านะจ๊ะอย่าให้พี่รอนานนะจ๊ะนะพี่เนี่ยอยากได้จนตัวสั่นไปหมดแล้วล่ะจ๊ะนี่น้องกิจก็ไอ้ที่พี่มีอยู่อ่ะพี่เบื่อแล้วช่วงล่างไม่ดีโอเคจ้าแล้วเจอกันนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยคุณได้ยินอะไรหรือเปล่าคะ
23: อ๋อไม่ได้ยินอะไรเลยพอดีลมมันออกหูมันก็เลย
21: คุณดูแปลกๆนะคะไม่สบายหรือเปล่าคะเนี่ย
23: ก็ไม่สบายนิดหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงล่างอ่ะ
21: ไม่สบายก็ดีแล้วคุณถ้างั้นก็ฝากเฝ้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าดูแลลูกด้วยนะฉันจะไปธุระที่ร้านสักชั่วโมงกว่าเดี๋ยวกลับนะคะไป
23: ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเฮ้ยไอ้เจี๊ยบไอ้ลิงแกต้องบอกความจริงกับแม่นะก่อนที่แม่ใช้เงินไปมากกว่านี้
24: อ๋อโอเคในเรื่องนี้ฉันเป็นคนเริ่มต้นเดี๋ยวลิงจัดการเอง
14: เฮ้ยพี่เจี๊ยบพูดอย่างนี้ได้ไงในเรื่องทั้งหมดอ่ะพี่เจี๊ยบเป็นคนทำขึ้นลิงไม่เกี่ยวซะหน่อย
23: จะร้องทำไม
24: เสียวแทน
23: แกช่วยปิดบังเพราะฉะนั้นแกก็มีส่วนผิดแกต้องรับผิดชอบด้วยไอ้ลิงถ้าฉันไม่ส่งต้นฉบับกลับมาแล้วแม่ยังไม่รู้ความจริงนะหน้าดุ้ง

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย

0: อดูและดูเป็นไหม
1: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้อไม่ล่อสิเรา
1: สูง
3: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยอะของเก็บ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
0: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
4: ล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
5: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์

0: คามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
0: พรุ่งนี
3: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
5: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
6: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
5: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
7: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
8: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: รู้ว่าชาตินี้จะใช้หมดหรือเปล่า
11: โอ้โหคนแต่งตัวดีขนาดนี้ไปขายเครื่องกรองน้ำที่ไหนอะ
10: ซอยถัดไปโอ้โหนี่ยังมาดูถูกฉันนะ
12: เพราะว่าต่อไปเนี่ยฉันจะเป็นเจ้าของกิจการในต่างประเทศและตัวฉันเนี่ยก็จะมีเมียเป็นชาวต่างชาติด้วย
11: อะครับป้าครับเป็กกะเหรี่ยนะ
12: โอ้โหนี่นางอ้วนถ้าฉันได้แกทำเมียนะฉันเอาขวดเบียร์แย่รูหูยังรู้อีก
13: นะครับคือผมกับไอ้ลิงเนี่ยคิดกันแล้วว่านะคุณแม่กับสกลเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนทำอะไรเลยดีกว่าครับ
11: อ้าวทำไม
14: แน่สิพี่ทำไมอ่ะไม่ใช่เงินพี่ซะหน่อย
15: โอ้โหนัดกันมาอย่างดีพอถึงทีหักหลังกูซะอย่างนั้นน่ะแม่ครับขออนุญาตนะครับ
11: เชิญ
15: มานี่หน่อย
10: ฉันว่าจ่าไม่สุภาพเรียกเรื่องไอ้สก
16: อนเฮ้ยนี่ไอ้สกอนไปมินิมาร์ทไปเพื่อนฉันหน่อยสิ
11: แม่ครับโอ้โหนี่ผมเนี่ยไอ้สกอนคนใหม่นะครับผมมีเงินสามารถเป็นเจ้าของกิจการเองได้เนี่ยต่อไปผมไม่ต้องมารับใช้ใครแล้วครับคุณแฮง
16: แล้วจะไล่แกออก
11: เอาเลยครับผมไม่กลัวให้ผมอธิบายไหมครับว่าเพราะอะไรผมถึงไม่กลัว
16: ไม่ต้องมาเล่าฉันขี้เกียจฟังเพ่นไปกับฉันเดี๋ยวนี
11: ้ค่ะเอาคุณแฮงเพ่นคุณแฮงครับมาฟังผมอวดรวยก่อนสิครับคุณแฮง
10: โอ้โหใจ
11: เย็น
10: ใจ
11: เย็น
10: เซ็งนะผมเซ็งเลยนะ
11: พูดถึงธุรกิจเราดีกว่า
10: ครับมันต้องดำเนินการ
14: เชียบกันต่อลืมว่าจะไปกันใหญ่แล้วนะจะแก้ปัญหาไงดีเนี่ย
13: จริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะลอตเตอรี่ถ้าเกิดเราขโมยลอตเตอรี่มามันก็จะไม่มีลอตเตอรี่พอไม่มีลอตเตอรี่แล้วมันก็ขึ้นเงินไม่ได้พอขึ้นเงินไม่ได้ทุกอย่างก็จบ
14: โอ้โหสุดยอดเอางี้ไหมพี่ไปขโมยส่วนลิงก็นอนดูดีไหม
13: ดีดีดี
14: โอเค
13: ดูนี่ต้องช่วยกันสิวะคิดคิดดิ
14: เย้อะไรของแกเนี่ย
11: คุณแฮงแน่ใจเหรอครับว่าคุณลินมีชู้อ่ะ
14: พูดคำนี้ได้ไหมหัวใจจะสลายอ่ะ
11: คำว่าชู้อะไร
14: พ่อแกห้ามไปบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะเข้าใจเปล่าร
11: ับรองค่ะเรื่องเก็บความลับนี่เพนนี่นะคะอย่างนี
17: ้คุยเล่นอยู่เหรอคะ
11: อ๋อเรื่องคุณลินมีชู้ค่ะ
14: แล้วไปเยี่ยมจริง
17: จริ งจริงเหรอคะพี่แฮงใจเย็นๆก่อนนะคะเป็นว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเบนจะเข้าไปคุยกับพี่ลินให้นะคะมาหรือยังละกลิ่น

0: เดี๋ยวความแตกพอดีถ้าสามีพี่มาใกล้ถึงแล้วใช่ไหมโอเคโอเครีบมาเลยนะจ๊ะพี่รออยู่จ้าจ้าแล้วเจอกันจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยเบนเมื่อกี้เบนได้ยินพี่คุยโทรศัพท์หมดแล้วใช่ไหมทั้งนั้นนะเบนอย่าบอกพี่แฮงก์ก็นะพี่ไม่อยากพี่แฮงก์ก็รู้เรื่องนี้เลยอ่ะนะ
1: นี่พี่ลินคิดดีแล้วเหรอคะที่จะทำแบบนี
0: ้ตอนแรกพี่ก็คิดอยู่นานเหมือนกันแหละแต่มาคิดดูนะยังไงยังไงเปลี่ยนเป็นของใหม่ก็ดีกว่านะ
1: ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าพี่ลินจะอยากได้ของใหม่จนลืมของเก่าที่บ้านอ่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะของใหม่ก็ดีกว่าของเก่าอยู่แล้วนะเบนของเก่ามันเล็กช่วงล่างก็ไม่ดีพ่วงก็ไม่ฟิตแถมตรงหู
1: พอค่ะพอเลยค่ะพี่ลินเดี๋ยวเบนกลับก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นไงบ้างอ่ะเบนลินเขาว่าไงบ้าง
1: คืออย่าให้เบนพูดดีกว่าค่ะเบนไม่อยากทำร้ายจิตใจพี่แฮงอ่ะ
2: โธ่พูดมาเถอะเบนลูกผู้ชายอกสามศอกอย่างพี่เนี่ยนะไม่มีเรื่องไหนจะมาทำร้ายจิตใจพี่ได้หรอก
1: จะดีเหรอคะคือพี่ลินเขาบอกว่าพี่แฮงอ่ะเล็กช่วงล่างก็ไม่ดีคือก็ไม่ฟิตแล้วที่สำคัญตรงหัวมัน
2: พอจะเบน
1: เมื่อกี้เบนก็ให้พี่ลินเขาพอตรงนี้ค่ะเสียใจด้วยนะคะพี่แฮงเงินก่อนนะ
3: เราบอกว่าทำใจได้โถร้องฟูมไฟอีกกระตุ้น
4: ครับผมกริชครับครับยังไงฝากงานที่ออฟฟิศก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากตรงนี้แล้วผมจะรีบกลับไปครับครับสวัสดีครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนชื่อกริชใช่ไหม
4: ครับ
2: มาหาลินหรือเปล่า
4: อ๋อครับ
2: มีชื่อผมไม่ว่าแต่เรื่องหน้าหน่อยได้ไหม
3: ก็ไม่แน่นะคะถึงหน้าตาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ช่วงล่างเขาอาจจะดีก็ได้

0: คนมาพอดีเลยมานี่ๆๆ
1: คร
0: ับ มานั่งนี่หน่อยมานั่งนี่หน่อยนั่งหน่อยมานั่งนี่หน่อย
1: นี่แหละ
0: นั่งนั่งหน่อย
1: อ้าวแล้วคุณลิงเป็นอะไรครับ
0: เป็นง่อยมั้ง
1: เอ้า
0: ก็เห็นอยู่มันหลับช่างมันเถอะปล่อยให้มันหลับไปเฮ้ยฉันมีธุระจะคุยแกหน่อยอ่ะขอดูหน่อยดิ
1: บ้ากลางวันแสบๆมันดูอะไรแล้ว
0: บ้าหมายถึงลอตเตอรี่อ่ะ
1: อยากดูเหรออ
0: ยากดู
1: นิดเดียวนะ
0: เออ
1: ให้ดูนิดนึงแล้วกัน
0: จ
1: ะได้เป็นขวัญตา
0: เออ
1: เฮ้ยมาจับได้กันนะครับแหมเนี่ยอนาคตของผมเลยนะครับผม
0: อ๋ออนาคตของแกอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้าย
1: ครับผม
0: เออนี่ได้ข่าวแกทำธุรกิจเนี่ยแกทำธุรกิจอะไรอ่ะปรึกษาจะได้นะเว้ยฉันยินดีรับคำปรึกษา
1: ก็คิดเอาไว้หลายอย่างนะครับผมก็ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้กระป๋องส่งออกนะครับผม
0: โอ้
1: ผมคิดภาพโรงงานผมออกเลยนะครับผม
0: ยังไงยังไง
1: ทางฝั่งซ้ายคุณลิงละเมอ
0: คุณลิงนี่นอนละเมอจริงเลยครับ
1: นอนดีจริงครับทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นโรงงานผลไม้กระป๋องส่งออกส่วนทางฝั่งขวานี่ก็จะเป็นโรงงานอาหารแห้งแต่ผมว่านะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโรงงานอาหารแห้งและทางฝั่งขวานี่เป็นโรงงานผลไม้กระป๋องแต่ว่าห่วงจุ้ยมันไม่ดีครับผมว่าโรงงานผลไม้กระป๋องอยู่ฝั่งซ้ายแล้วโรงงานอาหารแห้งอยู่ฝั่งขวาดีดีแต่ว่า
0: เฮ้ยฉันว่าแกมาคุยโรงงานฝั่งขวาดีกว่าว่า
1: ได้ครับ
0: แล้วไงแล้วไง
1: ไอโรงงานฝั่งขวาก็จะเป็นโรงงานอาหารแห้งอาหารหลักๆก็จะเป็นอาหารไทยของเราเลยครับพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับ
0: แล้วไง
1: แล้วก็ถ้าอาหารกระป๋องของผมเนี่ยส่งออกต่างประเทศได้นะครับโรงงานของผมเนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมเอาคุณลิงคุณลิงคุณลิงละเมออีกแล้วอ่ะคุณลิงครับคุณลิง
0: นี่พอละพอละ

0: อะไรคุณลิง
1: เออแกไปได้แล้วไปไม่ถามแล้วโอ้ยโทรศัพท์เข้าพอดีเลยโอ้ครับผมไอ้ทิ้งเจ๋งว่ะโอ้โหโดนฟาดปากขนาดนี้ไม่ร้องสักแอะ

0: หน่อยสิครับคือต้องได้เกิดมานะครับลิงเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยครับ
1: อ๋ออยากดูอ่ะลูกได้ได้ได้นี่ไงนี่ไงนี
0: ่โอ้
1: ห้ามจับนี่อนาคตของพวกเราทั้งครอบครัวเลยนะ
0: โอ้อนาคตของครอบครัวเราอยู่ในกระเป๋าสีดำ
1: ใช่ไงลูกมีอะไร
0: แล้วแม่เมื่อกี้จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างเลยเหรอครับ
1: โอ้ยไม่หรอกแม่ไปนะ
0: เออแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งก่อน
1: อะไรอีกล่ะ
0: คือแม่ไม่คิดจะเอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยไปทำโรงงานเช่นโรงงานผลไม้กระป๋องฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยเหรอ
1: โอ้ยบ้าไม่เอาหรอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรโง่เปล่าเปล่าเอาอยู่เงี้ยสบายแล้ว
0: เฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อน
1: ไม่ทำ
0: แม่โอ้ยโหพี่เจี๊ยบเห็นไหมเนี่ยแม่ไปเลยเนี่ยดูซิลืมกระเป๋าไว้ด้วยฮะกระเป๋าเฮ้ยมีลอตเตอรี่ด้วยเอาไปขึ้นเงินดีกว่าได้ต้อง12ล้าน
2: เ
0: น
2: ี่
0: ย
2: เอ้ย
3: เฮ้ยว่าลอตเตอรี่ไม่ถูกเราต้องเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปทำลายหลักฐานจะได้มีใครรู้
4: ครับผมได้ได้พี่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเจอที่ร้านลาบคุณแดงครับผมได้ครับโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพี่นะเอาคุณนายครับคุณนายคุณนายครับ
1: อะไรอ้าวสะกดว่าไง
4: คุณนายลืมกระเป๋าไว้ครับ
1: กระเป๋า
4: ถึงว่าเนี่ยไม่เห็นลาดพริก
1: โอ้ยเศรษฐีอย่างพวกเรานี่มันก็ตลกดีนะ
4: หายเครียดหายเครียดลืมครับ
1: โอ้ยฉันจงใจวางไว้ไม่ได้ลืมหรอก
4: อ๋อไม่ได้ลืมเหร
1: อ
4: แต่ดูแลนิดนึงนะช่วงนี้ขโมยมันเยอะครับผมระวังไม่ได้เศรษฐีของเราเนี่ยขโมยมันจับตามองครับ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
3: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้อง
3: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช่เ
1: นี่ย
2: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4โทรออก

0: คืนนี้พี่จะไปนอนไหนวะเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ไทยรัฐบ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
2: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
3: ฉันทำเสมอแล้ว
2: ฮะ
4: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ
5: คนใหญ่ด้วยเอง
6: เฮ้ย
7: เ
6: ฮ
7: ้ยเพื่อนมาวัน
8: มึงจะส่งนิดนึงนะ
2: พยอนลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาเชียวนะ
0: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ผมรู้เรื่องหมดแล้วนะไอ้นี่ใช่ไหมที่ช่วงล่างนั่นเนี่ย ไม่เห็นจะนั่นตรงไหนเลยช่วงล่างนั่นนี่ช่วงล่างนั่นนี่
10: เฮ้ยนี่แฮงคุณทำอะไรของคุณเนี่ย
9: นี่อยู่ต่อหน้าผัวนี่ปกป้องชู้เหรอปกป้องชู้เหรอปกป้องชู้เหรอปกป้องชู้เหรอฮะ
10: แฮงชู้อะไรนี่ก็เป็นเซลล์ขายรถ
9: โอ้มีชู้เป็นเซลล์ขายรถหนูชู้ล่างนั่นใช่ไหมเครื่องนั่นใช่ไหมเครื่องปิดใช่ไหม
10: เฮ้ยเห็นดูนี่เอกสารเห็นไหมเราเป็นเซลล์ขายรถเห็นไหมเอกสารเนี่ย
9: โอ้มีเอกสารด้วยฮะชื่อกลิ่นใช่ไหมเป็นเซลล์ขายรถใช่ไหมทำงานมา3ปีแล้วด้วยเออแล้ววันนี้ก็มาเจอกับลินเออแล้วก็มาขายรถรุ่นที่ฉันอยากได้ด้วยอ่ะมันเซลล์ตัวจริงเนี่ยนะเนี่ย
10: ก็ใช่นะสิก็ฉันบอกคุณแล้วว่าเป็นเซลล์ขายรถวันนี้อุตส่าห์ขอเงินคุณแม่มาซื้อรถให้คุณนะคุณไม่ฟังฉันเลยอ่ะเอาแต่แตะแตะแตะก็อยู่นั่นแหละ
11: อุ้ยคุณพี่ครับเราลุกขึ้นมาคุยกันดีดีกว่าไหมครับจะไปนั่งทำไมล่ะครับคิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วกันนะครับ
12: ก็พูดได้นี่แตะไปแล้วเนี่ย
11: เอางี้ไหมครับคือว่าวันนี้เดี๋ยวผ

0: เนี่ยจะซื้อรถพี่คันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ซื้อเต็มราคาด้วยนะครับไม่ต้องลดราคาเงินที่เหลือเนี่ยเก็บไว้นะครับเอาไว้เป็นค่ายาครับแกว่าฉันผิดไหมวะ
1: เต็ม
2: ไอ้สกุลน่ะแกบอกฉันมาดีๆนะว่าแกเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ฉันไปเอง
3: คุณนายครับให้ผมสาบานให้ตายเลยครับผมไม่เอาไปจริงแล้วผมจะเอาไปทำไมในเมืองผมก็มีถูกหาย
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะแกไม่ต้องมาแกล้งเลยน้อยเนี่ยทำเป็นเอาลอตเตอรี่ของตัวเองไปซ่อนแล้วจะให้ฉันเชื่อหรือว่าแกไม่ได้ขโมยของฉันไปไม่ใช่แกและเป็นใครในเมื่อแกอยู่กับกระเป๋าฉันเป็นคนสุดท้าย
4: แม่ครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
2: ลอตเตอรี่แม่หายแล้วแม่สงสัยว่าไอ้สกลเป็นคนขโมยเอาฉันไปแล้ว
4: นี่แกคุณไม่บอกแม่ใช่ไหมเรื่องเรียงเบอร์พร้อม
5: บอกแล้วแต่บอกในใจไม่บอกเลยลิกไม่กล้า
2: ลอตเตอรี่ฉันอยู่ไหน
3: เอาของฉันโอ้โหคุณลักครับไม่ต้องห้ามผมก็ได้ครับคุณลักยิ่งห้ามผมมายิ่งจะตาย
4: แม่ครับแม่ครับหยุดเถอะครับอย่าทำอย่างนี้เลยแม่คือลอตเตอรี่แม่เนี่ยมันไม่ถูกรางวัลหรอกครับคือไอ้เจี๊ยบกับไอ้ลิงเนี่ยมันทำเรียงเบอร์ปลอมเพื่อหลอกสกล
2: แกไม่ต้องมาหลอกแม่เลยนะไม่เชื่อแกเห็นว่าลอตเตอรี่ของแม่หายใช่ไหมแกเลยจะปลอบใจแม่ไม่เชื่อแม่ต้องหาให้เจอยังไงแกก็ต้องหาให้เจอไอ้สกลเอาลอตเตอรี่ของฉันมา
5: ผมไม่คนทำเรียงเบอร์ปลอมขึ้นมาเองครับทีแรกผมกะจะแก้ไอ้สกลมันครับแต่ผมไม่รู้ครับว่าคุณแม่จะซื้อลอตเตอรี่มันด้วย
2: ขอบใจนะขอบใจทุกคนนะที่บอกความจริงกับฉันแต่ฉันไม่เชื
5: ่อแม่ครับแม่ใจเย็นแม่ครับแม่
3: เดี๋ยวครับแม่ดูก่อนนี่ไงแม่วันที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เลขของแม่ซะหน่อย
2: ไม่ถูก
3: ไม่น่ารีบซื้อเลยกูเก็บเงินทั้งชีวิต
2: ไอ้เจี๊ยบแล้วลอตเตอรี่ของฉันยายสกลอยู่ที่ไหน
5: เผาทิ้งไปแล้ว
3: เด้แล้วพ่อฉันน่ะที่จะถูกเสียแม่ยิงกระบาลน่ะใครจะรับผิดชอบ
4: เราจะโดนใครด่าอีกไหมเนี่ย

0: คงไม่มีแล้วมั้ง
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่เลยครับ
2: ถ้าเดินกระทืบแล้วขายรถให้พวกคุณได้เนี่ยครับมันก็คุ้มครับไม่เป็นไร
3: อ๋อไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะแม่ยายผมเนี่ยเพิ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาครับซื้อแน่ครับ
4: แม่คะรินขอเงินไปซื้อนี่นิ่งเลยมีเรื่องอะไรกันคะทำไมถึงเครียดจังเลย
5: หน่อยคือว่าแม่กับไอ้สกลเนี่ยไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
6: ฮะ
5: ไอ้เจี๊ยบกับไอ้ลิงมันทำเรียงเบอร์ปลอมมาหลอก
6: ฮะ
3: เฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยไม่ถูกจริงด้วยอ่ะ
7: คุณพี่ครับคือรถผมไม่ซื้อแล้วนะครับไม่มีเงินนะครับหวังว่าคุณพี่คงไม่โกรธนะครับ
2: ไม่เป็นไรครับผมไม่โกรธหรอกครับแต่จะจำไว
5: ้คือเขาขอโ

0: ทุกคนครับไหนๆเรื่องมันก็แล้วไปแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างน้อยไอ้เจี๊ยบไก่ลิงเนี่ยมันก็รับสารภาพแล้วอ่ะรักว่าเราให้อภัยมันเถอะนะครับ
1: นะครับ
2: จริงด้วยค่ะแม่ให้อภัยเขาเถอะค่ะแค่เขาสองคนเห็นพวกเราทุกทรมานเขาก็คงคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆสนุกสนุกก็แค่นั้นเองอ่ะแม
1: ่พี่ลินครับจากที่เขาแค่ด่านะครับพี่ลินพูดไปพูดมาตอนเนี้ยพวกเขาจะกระทืบผมแล้วนะครับ
3: นึกว่าจะลืมตาอ้าปากได้พี่เทก็ต้องมาเป็นคนใช้เหมือนเดิมสมน้ำหน้า
4: เห็นครับเพนเห็นหมอนี่ไหมครับสมมุติว่าเป็นเพนนะครับ
1: ดีนะที่มันลงกับหมอนมันไม่ลงพวกเรา
5: เฮ้ยจะลอง
6: คุณยายครับ
7: ไงลูก
6: มีมาขอตังค่าเรียนพิเศษครับมีต้องเอาไปให้คุณครูวันจันทร์นี้แล้วครับ
7: อ๋อเดี๋ยวยายไปหยิบให้นะ
6: คุณยายครับ
7: ฮะ
6: และทีวีจอยักษ์ของคุณยายกับรถคันใหม่ของคุณพ่อยังไม่ได้ซื้อหรอกล่ะครับ
0: มิกครับวิ่งมานี่ก่อนนะครับมิกฟังน่ารักนะครับคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะอยู่ที่มิกคิดแล้วล่ะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ถูกลอตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ
2: มิกลูกลูกไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนพิเศษนะลูกนะยังไงพ่อกับแม่ก็มีเงินมาให้ลูกเรียนพิเศษอยู่แล้วล่ะจ้ะ
6: งั้นนอกจากมิกแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรเลยสิครับ
8: ไม่มีใครได้อะไรหรอกลูกแต่เดี๋ยวจะมีใครบางคนเนี่ยได้แผล
6: งั้นมิกจะตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเพราะคุณครูบอกว่าถ้ามิกตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆมิกจะได้งานทำดีๆแล้วก็จะได้มีเงินเยอะมิกจะได้เอามาซื้อทีวีจอยักษ์ให้คุณยายกับรถใหม่ให้คุณพ่อไงครับ

0: เห็นไหมครับลงทุนกับหวยเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเราจะถูกสู้ลงทุนกับมิกก็ไม่ได้ถึงจะรอนานหน่อยยังไงก็ถูกแน
1: ่โอ้โหเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยไอ้รักพูดดีจังเลย
2: จริงนะครับเราทั้งสองคนขอปรบมือให้
1: ขอโทษครับ
3: กินข้าวกันเถอะลูกเอาแล้วมื้อเนี่ยนะแม่เลี้ยง
4: เธอสาดน้ำใส่ลินเว้ย
5: โอเค
4: งั้นเดี๋ยวแกช่วยหลอกล่อลินเนี่ยให้มันเก้าอี้ตัวนี้ทีได้ไหม
3: เห็นสมุดจดลายชื่อลูกค้าแม่มั้งไว้ลูก
6: อยู่ข้างบนลินเห็นเดี๋ยวลินหยิบให
3: ้โอ้ยเดินซะจนเมื่อยขาเลย
1: พี่ลินอย่าเพิ่งเอาเลย
3: เอาเลย
1: แกโดนเอาคืนแน่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
0: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน14ตุลาคมครับผมจริงๆวันนี้มีหลายเรื่องจริงนะฮะบางคนติดตามเรื่องข่าวของไอเดียบางคนติดตามเรื่องของน้องพายุ
2: ครับผม
4: อย่างที่บอกว่าน้องพายุถ้าสมมติติดตามกันแล้วเนี่ยทุกๆข้องจะเสนอแหละเอาจริงนะครอบครัวชมพู่อ่ะเขาไปญี่ปุ่นแล้ว
2: ไป
4: นางชิลแล้วชมพู่ก็พูดว่าไงรู้ไหมนางก็บอกว่าอ๋อลูกนางมูฟออนเด็กอ่ะ
3: เด็ก
4: เขาจะมูฟออนเร็ว
3: ก็คือเสียใจโมเมนต์ตอนนั้นแหละแต่ว่าครอบครัวก็คือพยายามซัพพอร์ตความรู้สึกแค่นั้น
4: แต่ก็คือถามว่าในมุมของปอลูกของปอเขาก็อยากได้ตำแหน่งเหมือนกันคือเด็กอ่ะเด็กก็ต้องมีการเอาชนะแต่คนที่ถ้าสมมติบอกว่ามันจะตรวจเครื่องตรวจอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ตรวจ
3: ไม่เกี่ยวกับเด็ก
4: เพราะฉันเด็กมันไม่เกี่ยวเพราะฉันก็ยังบอกว่าตอนนี้มันจบไปแล้ว
3: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางรยศทเนี่ยเขาออกมาเขาล่าสุดเขาเพิ่งมีจดหมายออกมาว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการตรวจสอบอยู
2: ่
3: แล้วก็เดี๋ยวใช้เวลาถ้าเกิดจะได้พี่ข้อพิสูจน์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปแจ้งให้ทราบอันนี้คือล่าสุดนะ
4: มันไม่เกี่ยวกับเด็กแล้วแต่ก็คือกลายเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ต่อไปนี้ก็พูดสรุปโดยรวมไม่ที่เราไม่เล่าคือถ้าจะแข่งจะขันอะไรกัน
3: อ
4: ่ะก็ดูดีๆว่าเครื่องมันโอเคไหม
2: ก็ตรวจตั้งแต่แรกเนาะ
4: ตั้งแต่แรก
3: แต่เนี้ยก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่ทวงตั้งแต่แรก
4: เขาตรวจแล้วก็ใช่ไงเขาตรวจแล้ว
3: เธอเขาตรวจแล้ว
4: ฉันรู้แต่หมายถึงว่าได้ไม่ได้ก็ให้บอกตั้งแต่แรก
3: ก็ใช่ไงทำไมไม่ทวงตั้งแต่แรก
4: เขาตรวจแต่ตรวจตั้งแต่แรกแต่จะได้ไม่ได้เหมือนไหมสมมติทุกอย่างจะต้องเหมือนกันหมดนะอะไรก็เหมือนกันหมดน
2: ะ
4: อันนี้มันแตกต่างกันนักก็บอกเขาไปตั้งแต่ต้นว่าแต่ต้นแค่นั้นเอง
3: แล้วทำไมไม่ทวงตั้งแต่แรกนี่แหละสงสัย
4: มันกลายเป็นเรื่องผู้ใหญ่เอาจริงลูกคนทั่วไป
3: เด็ก
4: พญานาหมงนาหมื่นอะไรเอาจริง
2: ๆ
4: ถ้าสมมติลูกคนทั่วไปเขาก็ขับไม่ไหวหรอกมันแพง
2: ครับ
4: ใช่ไหมล่ะ
2: โกขานะ
4: ถ้าสมมติลูกคนทั่วไปเขาก็อะไรวะเด็กมันก็งงกันข่าวเลยลูกคนทั่วไปเขาไม่มีเงินขับทั่วไปหรอกมันก็คือมันต้องมีคนมีเงินถึงจะขับได
3: ้
4: คร
3: ับ
4: ผมต้องไหมแล้วก็มันก็ผิดเรื่องนี้อีกอย่างนึงมันก็เป็นปอผิดที่เป็นปอด้วยแหละ
2: ครับ
4: เพราะคนก็ไปจำเรื่องของไปแตงโมได้เยอะพอสมควร
2: ถูกต้อง
4: ก็แค่นั้นเอง
2: ครับผม
4: เอาเรื่องใกล้ตัวเราดีกว่า
3: ค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ชมฮะข้อมูลล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในภาพรวมเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะฮะ
2: ครับผม
4: ต้องอันนี้ขอแสดงความยินดีคือแนวโน้มเนี่ยลดลงในหลายพื้นที่อำเภอนาดีเข้าสู่สภาวะปกติแล้วในเขตอำเภอตัวเมืองแล้วก็อำเภอบ้านสร้างเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายแล้วก็จุดรวมน้ำจากนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยบางจุดระดับน้ำยังสูงแต่ก็ต้องเร่งการระบายอยู่ละ
3: ค่ะ
4: ประเด็นร้อนที่มันร้อนคือเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมท.2
2: ครับ
4: คุณเต้ยพลพีสุวรรณชวีนะฮะได้ออกมาแฉโรงงานสารพิษก็คือเอาง่ายๆน้ำลดต่อผุด
2: นี่ฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: ต้องใช้คำนี้ครับ
2: มีคราบสี
3: ต้องใช้คำนี้ถูกต้อง
4: ถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
4: ว่าสิ่งที่มึงผ่านมาตลอดระยะเวลามึงเอาสารพิษมวยรอบบ้านกูหมดเลยเหร
2: อ
4: แล้วใครอนุญาตที่เอาสารพิษเหล่านี้เข้ามาทิ้ง
3: จริง
2: หรือว่า
4: วันนี้ประเทศไทยเราเป็นที่ทิ้งขยะแล้วหรอ
2: ครับผม
4: แค่ขยะทั่วไปเองอ่ะก็มหาศาลแล้วอันนี้เป็นขยะพิษอีกอ
2: ่
4: ะแสดงว่าขยะพิษเนี่ยใครที่เป็นเอาขยะพิษไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยหรือเป็นสารเคมีเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือสารพิษเองสรุปแล้วมันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองหมดเลยจริงๆหร
2: อ
4: ก็คือน้ำลดต่อผุดนั่นแหละวันนี้เขาก็มีการออกมาแฉโรงงานสารพิษรั่วประจินบุรีแล้วก็มีการพบนามสกุลดังนามสกุลดังเนี่ยที่เป็นนอมินีต่างชาติจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออย่างที่เราเห็นกันค่ะน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยน้ำที่ท่วมครั้งนี้กลับไม่ใช่น้ำปากปกติแล้ว
2: ครับ
4: เพราะชาวบ้านเนี่ยเขาพบว่าน้ำเนี่ยมีคราบสีรุ้งเลย
2: ถูกต้อง
4: ถ้ายิ่งมองจากที่สูงเนี่ยจะยิ่งเห็นเลยเป็นคราบสีรุ้งแล้วก็คราบดำ
2: ครับ
4: คล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นครับและที่สำคัญเนี่ยน้ำท่วมก็ทรมานกันอยู่แล้ว
2: อ
4: ันนี้มันส่งกลิ่นเหม็นสารเคมีรุนแรงกระจายไปทั่วชุมชนเลยเมื่อกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำดิบไปเข้าห้องแลบผลปรากฏว่าจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับคันดินของบ่อฝังกลบกรากอุตสาหกรรมนะคะ มีค่าสารพิษกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเนี่ย พุ่งสูงถึงทะลุ 100,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
2: โอ้โหเยอะมากฮ
3: ะ
4: ซึ่งคำว่ามันเกินมาตรฐานมันเกินไปถึงดาวอังคารแล้วคร
2: ับ ไปมหาศาลแล้ว
4: มันเกินไปมหาศาลแล้วครับ
2: ครับ
4: สารเคมีแล้วก็ขยะพิษเหล่านี้ก็ได้ไหลทะลักเข้าสู่ระบบลำรางสาธารณะแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำประจินบุรีเพราะฉะนั้นแม่น้ำประจินบุรีเป็นแหล่งน้ำที่ไว้ใช้กินใช้ดื่ม
3: ใช่
4: ถูกต้องไหมฮะ
2: uh-huh.
4: เมื่อสารพิษไหลลงสู่แม่น้ำประจินบุรีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักรุนแรงวิกฤตต่อสิ่งแวดล้อม
3: ค่ะ
4: เชื่อไหมแค่มันไหลลงไปอ่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มล้มป่วยกันแล้วนะ มีอาการแสบตาอาการตาแดงมังอาการบวมอาเจียนแล้วก็หายใจไม่ออกสัตว์น้ำสัตว์น้ำธรรมชาติแล้วก็ปลาในกระชังปลาในกระชังที่เลี้ยงกันไว้อ่ะเขาบอกรู้สึกจะเป็นปลาทับทิมหรืออะไรอ่ะ
2: ครับทับทิมฮะ
4: ตายหมดเลย
3: อันนี้น่ากลัว
4: ตายหมดเลย
2: เหมากระชังเลย
4: ปลาตายหมดเลยตายแบบลอยเกลื่อนเลยสร้างความเสียหายหลายล้านบาทนะ
2: ครับ
4: เรื่องนี้แดงขึ้นมาอีกคือคุณพลปีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจเนี่ยจัดระเบียบสังคมกรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจนพบความจริงที่ซับซ้อนว่ามีการตรวจเจอขยะ

0: ข้าเจ็บใจตรงนี้คือคำว่าขยะนำเข้าคืออะไรนำเข้ามาจากเมืองนอก
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยไม่ได้ก่อเอง
2: ก็เอามาทิ้งในบ้านเราอย่างนี้เหรอ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ชอบเอาเข้ามาเนี่ยแบบในประเทศไทยแถบ
2: กั
1: มพูชาแถบอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โห
0: เป็นขยะที่แม่งนำเข้ามาทิ้งในบ้านเราขอใช้คำว่าขยะพิษและขยะที่นำเข้ามาเนี่ย 100% นะคะเป็นขยะพิษหมดเลย
2: ครับ
0: เชื่อว่าเป็นขยะอันตรายแอบสำแดงเท็จเนี่ยนำเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์คือเวลาขนเข้ามาเนี่ยก็ขนเข้าตู้คอนเทนเนอร์เน
1: ี่
0: ยผ่านทางท่าเรือเข้ามาฝังกบในประเทศไทยเจอพิรุธการแต่งตัวเลขงบการเงินค่ะมีการตรวจพบว่ามี2บริษัทใหญ่ที่ทำธุรกิจโรงงานคัดแยกฝังกบขยะมีการถือหุ้นไ
2: ข้แ
0: ล้วก็มีการอัพทุนจดทะเบียนอย่างก้าวกระโดดเป็นผิดปกติมากเลยจาก5ล้าน
2: ฮะ
0: ตอนแรกเปิดไป5ล้านพุ่งไป100ล้านเลย
2: โอ้โหกระโดดมาก
0: พุ่งไป100ล้านบาทเลย
2: ครับ
0: อีกบริษัทเนี่ยจาก10ล้านพุ่งไป300ล้านบาทเลย
2: 20เท่ากับ30เท่าเลย
0: เพื่ออะไรฮะ
2: ฮะ
0: ทำไมเขาถึงต้องขยายเพื่อขยายขนาดการรับฝังกลบขยะพิษจำนวนมหาศาลเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีการตรวจพบรายชื่อของผู้ถือหุ้นชาวไทยของทั้งสองบริษัทเนี่ยดันเป็นนามสกุลเดียวกันและเป็นนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรี
2: ครับ
0: ซึ่งทำหน้าที่เป็นนอมินีถือหุ้นบังหน้าให้กับกลุ่มทุนต่างชาติทุนจีน
1: มันเคยมีข่าวไงมดดำตอนนั้นน่ะที่เป็นข่าวแบบมันเคยเป็นข่าวดังมาแล้วรอบนึง
2: ถูกต้องใกล้ๆนี้ก็มีฮะ
1: แล้วก็แบบมี
2: ที่เขาแบบมีเข้าไปตรวจแล้วก็ปิดโรงงานไป
1: แล้วก็มีข่าวว่าแบบเนี้ยอยู่ที่ปราจีนเนี่ยตอนนี้ทุนจีนก็ไปเยอะตรงนั้น
2: ใช่ฮะ
1: ในพลพีนะคะเขาก็ระบุค่ะบอกว่าส่งเรื่องนี้ให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเชิงลึกแล้วนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยไม่สนว่าจะเป็นใครเป็นคนของใครยังไงบ้างส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะคะของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมด้วยในพลพีเนี่ยบอกว่าการที่ยกย้ายตามกระบวนการเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานปกติแล้วก็ยึดตามรายงานข้อเท็จจริงของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักมากกว่ากระแสข่าวบนโลกออนไลน์หลังจากที่คุณพลพีออกมาแฉเรื่องนี้นะคะก็เกิดประเด็นตอบโต้กันแบบรุนแรงหลังจากที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเปรยว่าวิกฤตน้ำท่วมปนเปื้อนสารเคมีเนี่ยเป็นเหมือนฝีแตกค่ะซึ่งคุณพลพีเนี่ยก็ได้ออกมาฟาดกลับเลยนะคะบอกว่าเป็นผมเนี่ยผมก็คงอายแล้วก็แซะกลับถึงฉายาในอดีตของปลัดหมื่นล้านนะคะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นคนที่กลางด่าข้าราชการกลางที่ประชุมรวมถึงการมีชื่อพัวพันในคดีในชั้นของปปช.ด้วยนะคะ
2: ช่วงนี้คุณพลพีก็แอคชั่นหลายเรื่องเลยนะครับผมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวไทย PBS กันบ้างไหมฮะไทย PBS จริงๆแล้วอะอย่างพวกเราเนี่ยช่องวันช่อง25ช่องอะไรก็แล้วแต
2: ่ครับ
0: พวกเราต้องประมูลสัมปทาน
1: ใช
0: ่พวกเราต้องอาจการจะทำรายการได้ก็ต้องนั่งขายของเนี่ยแหละ เพราะว่าถ้าสมมติไม่ขายของเราก็จะไม่มีเงินโฆษณาในการทำรายการก็จะไม่มีการไม่มีเงินในการทำทีวีอะ
2: ครับ
0: ถามว่าทุกวันนี้มันก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนไม่รู้ว่าวันนึงมันจะอวสานวันไหนมันก็ใกล้ถึงตอนอวสานของพวกเราแล้วล่
2: ะ
0: จริงๆแต่อีก1ช่องเขาจะได้เงินจากภาษีบาปภาษีเหล้าภาษีเบียร
2: ์
0: เขาก็จะต้องใช้เงินยังไงก็จะ 2,000 ล้านบาท
2: ก็คือได้จากสามมิตรเหรอมดได้จาก
0: เขาได้จากเหล้าจากเบียร์อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: จากเหล้าจากเบียร์ก็คือเมื่อก่อนเขาเป็นช่อง ITV แล้ววันนึงมีการปฏิวัติรัฐประหารปุ๊บเขาก็เลยเป็นไทย PBS TV เสรีแต่เงินที่เขาได้เนี่ยคือเขาได้จากภาษีบาปที่เขาเรียกภาษีบาปก็คือภาษีบุหรี
2: ่
0: เวลาเราซื้อบุหรี่เราซื้อเหล้าเราซื้ออะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่าอย่างนั้น
0: เขาก็จะได้เงินส่วนหนึ่งที่เราซื้อภาษีเหล้าภาษีบุหรี่เนี่ย
2: เอาไปบริหารช่อง
1: ใช่
0: เอามาใช้เลยไปจ้างผลิตไปทำนู่นทำนี่คือพี่โยงพี่ยอนก็คือได้เงินเลยเขาก็จะแตกต่างกัน
1: ใช่อ
0: ย่างพวกเขาเนี่ยเขาก็จะมีเงินทำกันเลยอย่างพวกเรา
1: ต้องหา
0: เงิน
2: ครับผม
0: ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกรรมลูกมันเป็นกรรม
2: โ
1: หไม่หรือถ้าเป็นการน้ำดีไปเสนอไทย PBS
0: ไหมอย่าไปส่งเลยค่ะฉันไม่ได้ครับ
2: เชิญชวนลูกค้าครับ
0: บางทีก็พิธีกรก็เคยไปร่วมงานป่ะ
1: เคย
0: ใช่ไหมได้เงิน
1: เขาก็จ้างบ่อย
0: เขาก็จ้างบ่อยใช่ไหม
1: แต่ว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนแต่ละปีอ่ะเขาจะมีการเปิดให้มีการแบบไปพิชชิ่ง
2: ประมูล
1: มันจะเรียกว่าประมูลไหมอ่ะมันจะเป็นแบบ
2: เสนอราคา
1: ไปเสนอรายการเสร็จแล้วน่ะทางผู้บริหารช่องอ่ะก็จะเป็นคนคัดเลือกมันก็คือการพิชชิ่งสมมติว่ารายการไหนที่ดี
0: ถ้าสมมติมันง่ายทุกคนคงไปกันหมดแล้วล่ะค่ะเพราะทุกคนก็อยากจะหนีตายกันหมดนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะใครจะรอวันตายอีได้อย่างพวกเราวันนี้รอวันเมื่อไหร่จะจบถูกต้องไหม
1: แต่จริงๆอ่ะไทยพีเอสรายการก็จะเป็นรายการแบบคุณภาพแบบเป็นรายการแบบ

0: พวกเราไม่น่าจะผ่าน
1: อ่
0: ะเข้าใจว่ารายการเนี่ย
1: รายการให้แบบ
0: เขาเป็นรายการน้ำดีอ
1: ่ะอาจจะมีแบบว่าสอดแทรกสารคดี
0: สังคม
1: รายการเด็ก
0: ลงสังคม
2: หนึ่งเรื่องที่วันนี้เป็นเรื่องร้อนในไทม์ไลน์ก็คือเรื่องการโต้กันระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระหว่างไทย PBS ช่องไทย PBS ซึ่งเอาจริงๆนะคะพวกเราก็เอาข่าวคุณมาอ่านบ่อยเหมือนกันถ้าในเรื่องข่าวเรายอมรับคุณว่าคุณเป็นกลาง
0: แต่จริงนะ
2: เรายอมรับว่าคุณสรุปข่าวอย่างเข้าใจ คุณทำคอนเทนต์ได้ดีเหมือนก
0: ัน
2: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีประเด็นเรื่องการใช้เงินฉันจ่ายเงินในการผลิตรายการแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรเขาบอกเทปหนึ่งอะเก๋ใช้ 3-5 แสนนะ
1: หู3-5 แสนครึ่งล
2: ้
1: าน
2: ค่ะ
1: ค่ะเทปครึ่งล้านหมด
2: นั่งอ่านข่าวมานานแล้วค่ะ
1: โอ้โห
2: อ้าวก็ไอ้เขามี 2,000 ล้านเขาก็ต้องใช้ไงอย่างพวกเราจะต้องขายยังไงยอดรองยอดตกนิดนึงกูก็โดนแล้วใช่ไหมล่ะอย่างเขาคือต้องใช้ยังไงให้หมด 2,000 ล้าน
0: เพราะว่ามีงบประมาณดีจังเลยอ่ะ
1: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแล้วก็แขกรับเชิญนั่นแหละซึ่งก็เหมือนเรา
0: ใช่
2: ฉันก็จ่ายทุกวัน
0: เออ
2: ช่างมันเถอะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรม
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมฮะเอาเข้าข่าวดีกว่า
0: ออ
2: ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหรือสตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าความเสียหายเป็นเงินกว่า85ล้านบาทขอสรุปเข้าใจง่ายๆอย่างนี
1: ้
2: สตง.คือสำนักจำได้ไหมคะที่ตึกถล่มค่ะ
0: จำได้
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้
2: แผ่นดินไหวตึกถล่มใช่ไหมคะ
0: ทำให้คนรู้จัก
2: สตง.เนี่ยที่เรารู้จักกันคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วก็การบริหารเงินของหน่วยงานภาครัฐตามอำนาจหน้าที่ไทย PBS ก็คือองค์การกระจายเสียงแล้วก็แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นสื่อสาธารณะที่มีโครงสร้างแล้วก็แหล่งเงินทุนตามกฎหมายเฉพาะนะคะไทย PBS เนี่ยเป็นองค์กรของรัฐไม่ใช่ของกระทรวงแล้วก็จัดตั้งตามพรบ.โดยเฉพาะมีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะถูกออกแบบให้เป็นอิสระจากรัฐบาลไม่อะอย่างช่อง9ช่อง11เนี่ยเป็นของรัฐบาลโดยตรง
0: เป็นรัฐวิสาหกิจ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ช่องเอ็มคอร์ด
2: ไม่ใช่ค่ะของรัฐบาลค่ะ
0: จริงหรอ
2: รัฐมนตรีผู้ควบคุมค่ะ
1: อสมทเนี่ย
2: ค่ะเมื่อก่อนสุชาติตันเจริญควบคุมมาก่อนค่ะค่ะอย่าเถียงกูค่ะ
0: สำนักนายก
2: ก็คือสำนักนายกก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นคนดูแล
0: ของรัฐบาล
2: ถูกแต่ขนาดเดียวกันไทย PBS เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นอิสระจากรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลสั่งให้นำเสนอข่าวอะไรก็ต้องนำเสน
0: อ
2: หรือห้ามนำเสนอนู่นนำเสนอนี
1: ่ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยได้รับเงินบำรุงองค์การจากภาษีสรรพสามิตสุราแล้วก็ยาสูบในอัตรา 1.5 โดยมีเพดานรายได้เนี่ยที่ได้เนี่ยต้องได้เนี่ยปีละ 2,000 ล้าน
1: 2,000 ล้าน
2: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี
1: ให้ใช้ไป
2: ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันค่ะเพราะปกติเนี่ยสูบบุหรี่ไหมอ่ะคุณสูบบุหรี่คุณก็เสียเงิน
1: ครับ
2: ก็เสียเราก็เป็นคนสนับสนุนภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบนั้นน่ะหลายครั้งเราจะเรียกว่า
0: ภาษีบาป
2: เงินจากเหล้าจากบุหรี่เงินตรงนี้แหละจะนำส่งไปเป็นรายได้แผ่นดินแล้วก็ยังส่งไปเป็นเงินบำรุงตามกฎหมายอีกคืออ่ะสสส
1: ครับ
2: อ่ะโอเคสื่อสร้างสรรค์เนี่ย 2% ฮะไทย PBS ก็ต้องส่งไปจากยอดที่เก็บได้ทั้งหมดนะคิดดู 1.5% ยังไม่เกิน 2,000 ล้านเลยคิดดูกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก 2% กองทุนผู้สูงอายุอีก 2%
1: ครับ
2: ประเด็นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าไทย PBS เนี่ยเขามีเงินจากไอ้เงินบาปเนี่ยก็คือ
0: มาสนับสนุน
2: มาสนับสนุนตลอดประเด็นถกเถียงกันคืออยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนยกเลิกการส่งเงินภาษีบาปเข้ากองทุนเหล่านี้โดยตรงเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นสปริงนิวเขาเล่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นของมรสุมครั้งใหญ่ในไทย PBS นะคะเกิดขึ้นจากการตรวจพบความผิดปกติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนมาก
1: ครับ
2: โดยมีการอ้างเหตุผลเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทั้งที่งานหลายประเภทเนี่ยสามารถผลิตเองได้ภายในองค์กรคือเอาง่ายๆอย่างของเราเนี่ย
0: ผลิต
2: เราผลิตเองหมด
0: ใช่อ
2: ันนี้คือในช่องผู้กำกับผลิตเองหมด
1: ฮะ
2: นอกจากละครถ้าผลิตไม่ได้เราจะไปจ้างคนนอก
0: ใช
2: ่แต่อันนี้แทนที่จะใช้คนในองค์กรผลิตกับมีการไปจ้างคนข้างนอกผลิตทั้งที่อุปกรณ์ก็มี
1: ฮะ
2: เหมือนกับชั้นสมมุติวันนี้สตูดิโอมีอยู่แต่กูบอกไม่มาดามเป็นไฮโซขอไปใช้มูลสตาร์ได้มั้ยอ๋อ
1: เสียเงินซ้ำซ้อนน่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยล่ะ
1: โอเคเข้าใจละ
2: อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเนื่องจากมีทั้งบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครบครันแล
0: ้
2: วและที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดคือการตรวจพบว่ามีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวค่ะที่ได้รับการผลิตรายการข่าวอย่าง

0: ต่อเนื่องมานานกว่า3ปี
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี2566จนถึง2568ค่ะราคามูลค่าสูงกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 36ล้านบาท
1: ผู้ขาดเลย
0: จนนำไปสู่คำถามเรื่องความจำเป็นแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณ
1: ครับ
2: คือวันนี้ทางสตง.เองนะคะเขาก็ออกมาแถลงค่ะบอกว่าสตง.ระบุเลยนะบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในของไทย PBS นั่นแหละตั้งแต่ช่วงปลายปี68แล้วแล้วก็มาต้นปี69เนี่ยก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ย3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกคือการจัดหาผู้ผลิตรายการและผู้ทำข่าวค่ะประเด็นที่2ก็คือผลสัมฤทธิ์และการประสิทธิภาพในการจัดการบริหารขององค์กรนะคะประเด็นที่3คือการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยผู้บริหารและความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องผลตรวจสอบเนี่ยที่ทางสตง.เจอเนี่ยพบหลักๆเลยคือ3เรื่องด้วยกันก็คือการจ่ายค่าตอบแทนของพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยสตง.บอกว่าการจ่ายเงินในช่วงปี66ถึงปี68เนี่ยนะคะบางส่วนเนี่ยไม่มีระเบียบรองรับที่ชัดเจนโดยเฉพาะการเบิกจ่ายในปี68เนี่ยนะคะอีกประเด็นนึงประเด็นที่2เนี่ยก็คือการจ้างผลิตรายการเจาะย่อโลก
1: อ
2: ันนี้เป็นรายการข่าวเชิงสารคดีแล้วก็วิเคราะห์นะคะสถานการณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าสรุปสถานการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ของไทย PBS นั่นเอง
0: คือสตง.เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตถึงการใช้วิธีการจัดจ้างเฉพาะเจาะจงในช่วงปี2560จนถึงปี2568ว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งมีรายงานค่ะว่าทางไทย PBS เนี่ยมีการดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะย่อโรคโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงนะครับรวม10รายการรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 15,840,000 บาทอัตราตอนละ 110,000 บาทตั้งรายการข่าวนะ
2: ตอนละแสน
0: รายการข่าวที่การข่าวอะ
1: ตอนละแสนเลย
2: ตอนละแสนเลยเหรอ
0: แสนหนึ่ง
1: อุ้ย
0: แล้วคิดดูแล้วเนี่ยรายการข่าวอะแสนหนึ่ง
1: ผู้ประกาศกี่คนอะ2คน
0: ฮะรายการข่าวแสนหนึ่ง
2: รายการนี้ผู้ประกาศคนเดียว
0: มึงทำแฉได้3วัน
2: ผู้ประกาศคนเดียวผู้ประกาศคนเดียว
1: คนเดียวด้วย
2: ถ้าพิธีกรแบบ3คนอะ
0: เอาโอเคได้นะ 110,000 บาทนะคะตั้งแต่ปี2561จนถึง568นะฮะสตง.เขาบอกว่า1เรื่องที่เจอคือการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารคือยังไงครับ
1: คือเขาบอกว่า1เรื่องที่เจอก็คือการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารนะครับสตง.เนี่ยตรวจสอบกรณีผู้บริหารบางรายเนี่ยได้รับเงินค่ารถประจำตำแหน่งแต่ยังใช้รถส่วนกลางขององค์กรด้วยโดยประเด็นนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะครับผมซึ่งแยกต่างว่าแยกต่างหากนะครับผมโดยประเมินเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ15ล้านบาทนะครับแล้วก็การจ้างบุคคลเนี่ยกว่า65ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินกว่า85ล้านบาทนะครับตัวเลขนี้เนี่ยเป็นผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอในการดำเนินการตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ข้อสรุปว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีคำพิพากษาให้ถึงที่สุดนะครับผม
0: ท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เทงไทยพาย BS เองก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้กลับนะฮะหลังจากสตง.ได้แถลงผลแล้วก็เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละงบประมาณขององค์กรเนี่ยนะฮะทางไทย BS เขาระบุว่าเหตุใดทางสตง.เนี่ยถึงรีบแถลงผลการตรวจสอบทั้งที่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เลย
1: ครับ
0: ซึ่งทำให้องค์กรเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ขาดความเป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรชี้แจงอย่างครบถ้วนเราลองไปฟังกันสักนิดนึงไหมฮะ
3: ไม่เคยขอผมขอเสริมภารกิจที่นอกเหนือจากสถานีโทรทัศน์นะเมื่อปี51อ่ะเราเริ่มต้นจากสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวตอนนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้นผมว่า10เท่านะแต่จำนวนเงินเรายังเท่าเดิมนะ 2,000 ล้านระบุจริงๆถ้าเทียบมูลค่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าเงินจะเหลือประมาณ 1,500 ล้านเองเราไม่เคยขอเงินเพิ่มนะแต่สามารถที่จะทำภารกิจเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยอันใหญ่ที่สุดเลยที่คนอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นงานหลังบ้านก็คืองานโครงข่ายทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินไทยเวสเป็นโครงข่ายถ้าเทียบกับโครงข่ายอื่นของช่อง5ของNBT ของอสมทของเราแข็งแรงที่สุดเรามีทั้งหมด63สถานีทั่วประเทศมีกำลังคนประจำอยู่ทุกสถานีอันเนี้ยมันเลยทำให้เวลาพูดเรื่อง 1,200 คน 1,300 คนมันไม่ได้ทำข่าวทั้ง 1,200 1,300 นะมันแค่ประมาณสักครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งทำภารกิจอื่นที่ไม่ใช่คอนเทนต์ครับคือผม
0: กรณีถูกตั้งคำถามเนาะว่าเฮ้ยค่าพิธีกรน่ะแพงเกินจริงหรือเปล่าทางไทย PBS โอ้โห ราคาเขาฉันนั่งขายของก่อนแล้วเด็กกินน้ำหอมก่อนแล้วกินคอลลาเจนก่อนแล้ววันดีคืนดีฉันทำหมดแล้วยังไม่ได้เงินเท่าเขาเลย
1: ครับ
0: ก็คือบอกมีการเปรียบเทียบว่าผู้ดำเนินรายการเปรียบเสมือนดาราหรือแม่เด็กที่ช่วยดึงดูดเรตติ้งแล้วก็ยอดผู้ชมให้แก่สถานีสาธารณะกรณีค่าตอบแทนของแขกรับเชิญเป็นการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2566เป็นเงินค่ารถ 1,000-2,000 บาทต่อครั้งยืนยันว่าเป็นอำนาจอนุมัติของผอ.ตามกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังและเข้าเกณฑ์ตามบทเฉพาะการปี2561เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีการทุจริตและบอกอีกว่าภารกิจเพิ่มขึ้น10เท่าแต่งบประมาณมีมูลค่าลดลง 1,500 ล้านบาทยังถือว่าเยอะไหมล่ะนะตอนนี้เราดูแลคงข่ายทีวีดิจิตอล63สถานีบุคลากรเขานะบุคลากรเขานะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 1,200 คน
1: โอ้โห63สถานีนะครับ
2: 63สถานี
0: ก็ไทย PBS เองก็60 1,200 คนก็ต้องแบ่งทำออนไลน์ตรวจข่าวปลอมรายการเด็กแล้วก็บริการคนพิการซึ่งสื่อพาณิชย์ทำไม่ได้เพราะไม่มีกำไร
2: คือการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็รถหลวงเนี่ยอันนี้ทางผู้บริหารของไทย PBS ค่ะเขายืนยันบอกว่าการบริหารงานแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นไปตามกฎข้อระเบียบต่างๆขององค์กรนะแล้วก็ชี้แจงได้ในทุกประเด็นเลยค่ะแล้วก็เรากำลังจะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมต้องสงสัยก็คือย้อนกลับไปไทย PBS เนี่ยมีการทำข่าวสืบสวนอาจจะเวลาเขาทำข่าวต้องยอมรับ
2: ข่าวเจาะลึกสตอ
0: เขาทำดีจริง
1: ข้อมูลใช่ไหม
0: ข่าวเขาทำทุกข่าวการเมืองเขาทำอ่ะในแง่ของคนผลิตคอนเทนต์นะ
2: ยอมรับทำดี
0: เขาทำข่าวดีจริง
2: ๆใช่อ
0: ย่างเช่นข่าวหนึ่งเขาย่อให้คุณไม่เข้าใจจนแบบว่าเข้าใจ
2: นี่ก็ชอบดู
0: เอาตรงๆนะละเอียดเข้าใจง่าย
2: และกราฟิกอ่ะเวลาขึ้นสรุปอ่ะง่ายเข้าใจ
0: แล้วอย่างที่สองคือรู้ไห
1: ม
0: การเมืองอ่ะเขาลึกและเขาไม่ได้เข้าแม้ใครจะเป็นรัฐบาลเขาก็เล่นหมดถูกต้องไหมล่ะ
1: และที่สำคัญบางข่าวคนไม่เล่นนะ
2: แต่
1: เขามาเจาะให
2: ้ใช่
1: ถูกต้อง
0: ท่านผู้ชมฮะแต่จริงๆตอนนั้นเขาทำเกี่ยวกับสืบสวนเกี่ยวกับกรณีตึกสตง.ถล่ม
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าสถานีเนี่ยเตรียมเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องหนังสือจากสตง.ที่ถูกมองว่าเป็นการขอให้ควบคุมหรือระมัดระวังการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับตึกถล่มจึงเกิดข้อสงสัยว่าในสังคมเนี่ยการตรวจสอบไทย PBS ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากการไปทำข่าวตึกถล่มหรือเปล่า
1: แผน
0: ซึ่งวันนี้โฆษกสตง.กล่าวด้วยว่าเฮ้ยมันต้องแยกกันนะ
1: ครับ
0: ระหว่างภารกิจหน้าที่สตง.ที่ตรวจงานทั่วประเทศมีมาตรฐานมีกฎระเบียบให้ตรวจนะฮะแต่งานสร้างอาคารเนี่ยที่เป็นตึกใหญ่พิเศษสตง.เนี่ยทำเองไม่ได้ต้องมีผู้ที่ทำวิชาชีพเนี่ยมาตรวจสอบส่วนความครบถ้วนสามารถดูได้ขอให้แยกระหว่างหน้าที่ปฏิบัติกับเรื่องตึกไม่ใช่เอะอะสตง.ท่วงใครปั๊บก็คือ
2: ท่วงใครก็เอาเรื่องมา
0: เอาตึกมาเกี่ยวข้อง
1: ถูกต้องนะครับผมพร้อมกับทิ้งท้ายว่าตนเนี่ยเคยบอกแล้วว่าเรื่องตึกถล่มนะครับเป็นแผลของสตง.ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ควรถล่มครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินนะครับแต่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็พร้อมหาเหตุผลเราพร้อมรับผิดนะครับถ้าเป็นความผิดของเราเราพร้อมที่จะแก้ไขให้เอาตึกเนี่ยของเราเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ
2: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเตรียมพบกับแรงรักแรงแค้น
1: มาแล้ว
0: ในละครแรงเงาช่องวัน31ฮะ
1: ครับผม
0: เมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนหนึ่งและเนี่ยแหละฮะจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันถ้าสมมติวันนี้คุณเป็นแฟนใครๆสมัครแอปวันดีอยู่เน
2: ี่
0: ยคุณจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วัน
1: ครับ
0: อยากดูแรงเงาก่อนใครอ้าวสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยค่ะ
2: คือคุณสามารถดูแรงเงาได้ที่แอปวันดีนะคะทุกๆวันศุกร์แล้วก็เสาร์เวลา 20:30 นะคะในแอปวันดีเนี่ยจะเริ่มตอนแรกคือศุกร์ที่23ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ดูแรงเงาทางทีวีช่องวัน31เนี่ยทุกๆวันจันทร์แล้วก็อังคารเวลา 20:30 ซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเริ่ม26ตุลาคมนี้นะคะเอาเป็นว่าใครอยากดูแรงเงานะคะคุณผู้ชมก่อนใครเลยเนี่ยก็รีบเลยไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะกับแอปวันดีนะคะเป็นเฉพาะโดยเฉพาะนะอันนี้ให้เฉพาะเลยวันดีพรีเมียมเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยค่ะ
1: ครับผมพิเศษสำหรับลูกค้า AS นะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำคุณผู้ชมครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา100 149บาทเหลือเพียงเท่าไหร่99บาทนะครับผมต่อเดือนนะครับเท่านั้นนะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนั่นเองครับ
0: เอาละท่านผู้ชมครับและแน่นอนว่า3คนนี้จะเป็นทีมชาติไทย

0: 2คนวันนี้มาสองใช่ไหม
1: ครับผม
0: นะป่วยกระทหารนะท
1: ่
0: านผู้ชมครับถือว่าเนี่ยแหละเราติดตามนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตอนแรกจะมาอีกคนหนึ่งนะลูกเนาะ
1: ครับผม
0: อีกหนึ่งคนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับกับเส้นทางกว่าจะถึงโอลิมปิกเก
1: ม
0: 2028
1: ครับผม
0: ที่อเมริกาในรอบประวัติศาสตร์
1: ใช่ครับ
0: หนูได้ไปแน่ๆอยู่แล้วถูกต้องไหมลูก
1: ชัวร์ครับ
0: ไปกันแน่นอนอยู่แล้ว
1: นะฮะวันนี้ควีนบีมากับนะครับพี่ประวานนะฮะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ครับผมสักครู่เดี๋ยวครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
3: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
2: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
5: ีภัยไม่มีเพลีย
4: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งของแฟนฉันบอกให้รู้ทั้งหมดกันว่าเธอเป็นหนึ่งของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
12: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
11: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
11: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
15: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
16: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
15: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
16: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับ
1: รูปสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำเอาคนไทยยิ้มได้นะฮะก
6: ับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีน
10: ครับ
9: โดยถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญนะฮะที่ทำให้ทีมสาวไทยเนี่ยคว้าตั๋วผ่านเข้าเล่นในรอบโอลิมปิกเกมในปี2028นี้เนาะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะตอนแรกจะมา3วันนี้เหลือแค่2ป่วยไป1นะลูกเนาะขอต้อนรับบิมพิษพิมพิชยานะกับแป้นปิยนุชสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
9: สูงเท่าไหร่กันนะลูก
12: หนู170ค่ะ
13: 178ค่ะ
9: 178
10: ประกวดนางงามได้เลย
11: มือตบมือตบไงมือตบ
10: ประกวดนางงามได้เลย
9: หนู178คือถือเป็นตัวสูงเหมือนกัน
11: ค
9: ่ะเด็กๆกินนมเยอะไหมลูก
13: โอ้โหก็กินเยอะมากๆค่ะ
9: แสดงว่าที่อยากถ้าสมมุติใครอยากตัวสูงเด็กๆก็ต้องเริ่มอัดนมเลยจริงๆ
13: ใช่ค่ะแล้วก็เล่นพยายามเล่นกีฬาค่ะใช่ค่ะถ้าเล่นกีฬาตัวมันจะยืดไว
11: น้องมีครับทีมชาติไทยของเราเฉลี่ยโดยประมาณสู
10: งเท่าไหร่175
9: ก็ถือว่าสูงแล้ว
11: ผู้หญิงสูงมากนะ175
9: อย่างที่บอกเลยฮะขอยินดีกับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นะฮะ
10: ใช่ค่ะ
9: คว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็คว้าตั๋วเนี่ยไปลุยโอลิมปิก2028ได้สำเร็จเลย
11: ฮะ
9: ไทยเราเองมีโอกาสเข้าใกล้โอลิมปิกหลายครั้งแล้วเนาะ
12: ใช่ค่ะก็
9: แต่มันไม่ถึง
12: ไม่เคยถึงไม่เคยได้เลย
10: นี่คือเฝ้ารอคอยมาหลักกี่ปีแล้ว
11: 14ปีมั้ย
10: 14ปีมั้ย
11: 14หรือ16
13: ดี
11: เพราะว่า12ครั้งนึงแล้วที่เราจะไปแล้วไม่ได้ไป
12: โดยส่วนตัวเนี่ยคัด4ครั้งแล้วค่ะ
10: 4ครั้ง
12: ใช่ก็ไม่เคยได้ไปครั้งล่าสุดใช่ค่ะ
11: ครับผม
10: ต้องบอกว่าแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่แบบคนไทยดีใจมากๆ
9: อย่างที่บอกเลยว่าจริงมั้ยฮะครั้งเนี้ยเกือบไม่มีชื่อแป้นปิยนุชละ
12: ใช่ค่ะ
9: ทำไมอ่ะลูก
12: คือด้วยอายุเราด้วยนะคะ
9: นี่เท่าไหร่ละ
12: 37ค่ะ
9: ก็ส่วนใหญ่เขามีอายุถึงวันเล่น
10: เขาจะเลิกเล่นตอนอายุเท่าไหร่
12: คือที่จริงอ่ะหนูก็คือจะเปิดทางให้น้องๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต
11: ่
12: ว
11: ่
12: าคือปีนี้มันเป็นแมตช์สำคัญแต่ทีเนี้ย เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้น้องได้มีประสบการณ
11: ์
12: ก็เลยแบบคิดว่าให้น้องไปดีกว่า
11: เหมือนกับเป็นช่วงทีมกำลังเปลี่ยนผ่านด้วย
12: ใช่
11: เพราะของแป้นนี่เจ็ดเซียนป่ะ
12: หนูอยู่ตอนพี่เจ็ดเซียนอ่ะหนูเป็นน้องสุดค่ะ
11: ก็คือน้องสุดในเจ็ดเซียนพอพี่เจ็ดเซียนไปแป้นก็ขึ้นมา
12: เป็นพี่ใหญ่
11: ขึ้นมาเสร็จแล้วมาผสมกับน้อง
12: ๆใช่
11: นะครับก็คือเหมือนกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
12: ทีมใช่
11: นะครับก็ถือว่ามันลงตัวนะพี่ชาว่าบางแมตช์ที่ก็เล่นแบบโอ้โหกรี๊ดกันสนั่นฮอล
10: ล์ดูแล้วสนุกอ่ะ
11: สนุกมากนะครับผม37แล้วทำไมถึงแบบไม่ละความพยายามน้องแป้นมีใครมา
12: คนนี
9: ้ทำไมอ่ะ
11: น้องบีม
12: คนนี้ดึงสติไว
11: ้บีมบอกกับพี่แป้นว่าไง
13: บอกว่าแบบหนูสู้มาขนาดนี้แล้วพี่จะยอมแพ้หรอพี่จะทิ้งทีมไปตรงนี้เลยหรอแบบมันเราก็สู้ด้วยกันมานานหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่พี่วานพูดก็คือแบบมันเป็นช่วงที่แบบว่าก่อนที่เราจะไปแข่งที่จีนค่ะ
11: ครับ
13: แล้วมันก็แบบว่ากลางซีซั่นแล้วมันแบบว่ากำลังมาแล้ว แล้วพี่วานเขาแบบว่าวันนั้นเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
9: ก็คือตอนที่เราคิดว่าเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเวลาเป็นนักกีฬาเนี่ยมันซ้อมหนักก็คือร่างกายของเรามันใช้ไปหนักหนูเป็นนักกีฬามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่
12: หนูเล่นมาตั้งแต่7ขวบค
9: ่
12: ะ
9: 7ขวบแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นอาชีพเลยหนูเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่
12: 20ค่ะ
11: 20
9: ก็17ปีผ่านไปแต่17ปีของนักกีฬาคือมา

0: อยู่ได้นานนะคะ
1: ใช่แต่ว่าเห็นบอกว่าแมตช์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้โค้ชออสไปมูมาด้วย
2: ตัวหนูเองก็เคยไปมู
3: ใครไม่มูบ้าง
1: ทุกคน
0: คือหนูอ่ะหนูไปกับชมพู่หนูอ่ะไปเที่ยวค่ะ
2: ไปที่อเมริกาแล้วไปมูกับเทพีเสรีภาพ
1: ไปยืนหน้าเทพีเสรีภาพเหรอ
0: ล่องเรือค่ะไปเที่ยวล่องเรือแล้วก็หนูก็อธิษฐานไว้อีก3ปีเนี่ยอยากให้ทีมไทยมาที่อเมริกาม
1: า
0: คว้าตั๋วโอลิมปิกมาไม่แข่งอะไรเงี้ยอย่างใช่ค่ะ
4: ก็ขอไว
0: ้ขอไว้ค่ะ
2: แล้วก็ได้จริง
0: ๆได้จริงๆค่ะ
2: แล้วก็ได้จริง
0: ๆได้จริง
1: ๆแล้วโค้ชออสอ่ะเขาไปมูอะไรไว
2: ้ก็ถึงเขาบอกว่าป้าเขียวรักชมพู่เนี่ยนะมันก็เลยเป็นป้าเขียวรักชมพู่ป้าเขียวรักประเทศไทยเนี่ยนะ
4: ครับผม
2: เพราะเขาเรียกว่าป้าเขียวถูกต้องไหมคะ
0: ป้าเขียวใช่
2: ว่าป้าเขียวรักประเทศไทยป้าเขียวรักชมพู่มันก็เป็นที่มาของเธอไปขอเขาไว้เนี่ยแหละ
0: ใช่ค่ะอ
2: ย่างที่พี่กี้ถามโค้ชออสนี่เขามูหนักมากเขามูอะไรหนักมาก
0: โอ้โห
3: เขามูไปบวชไหม
0: ไปบวชที
2: ่ไปบวชเลย
0: ใช่ค่ะ
2: เขาบ่นว่ายังไงคะ
0: เขาน่าจะบ่นว่าถ้าคว้าตั๋วโอลิมปิกก็น่าจะไปบวชกับน้องช้างลูกของอาจารย์ออส
4: อ๋อ
0: ใช่
4: เขาเห็นช่วงเวลาที่โค้ชออสเป็นโค้ชเนี่ยเขามีลูกประคำ
1: เอออันนั้นได้จากไหน
4: ค่อยประคำด้วย
0: ลูกประคำนี่คือตั้งแต่น่าจะพี่ๆเจ็ดเซียนแล้วค
4: ่
0: ะที่หนูเห็นนะคะ
4: อันนั้นมันเอามาจากไหนวานทราบไหม
3: หนูน่าจะในปาน
2: เ
3: น
2: ี่ยก็บอก
4: เนปาล
2: รูปประคำไม้พุทธะที่มาจากการไปสวดมนต์ที่ประเทศเนปาลเนี่ยแหละแล้วก็เป็นรูปประคำไม้มงคลจากในประเทศไทยเนี่ยแหละ
1: ก็จะติดตัวไว้ตลอด
0: ใช
3: ่
2: ซึ่งเขาก็จะนำติดตัวไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ทวีปเอเชียที่ผ่านมาด้วย
4: ครับ
2: โค้ชบอกว่าเขาอธิษฐานจิตกับพระนเรศวรก็ขอถูกต้องไหมคะพระเจ้าตากสินก็ขอ
4: จะได้ต่อสู้ชนะไง
3: ก่อนแข่งอ่ะเดินแข่ง
0: พวกหนูของเมาอาจารย์น้องได้ไหม
2: เดินเลยลูก
1: เอาเลยค่ะ
4: ยังไง
0: คือจะมีประมาณสัก 5-10 นาทีก่อนที่พวกเราจะออกไป
3: ครึ่งชั่วโมง
0: ก็ประมาณนั้นก่อนที่พวกเราจะออกไปวอร์มอาจารย์น้องก็จะมีพระที่แก
4: นับถือ
0: ค่ะก็จะเอามาวางไว้แล้วก็จะขอเวลาพวกเราเนี่ย5-10 นาทีที่
4: เป็นพระพุทธรูปเหรอ
3: พระพุทธรูปเล็กๆ
0: การทำสมาธิสวดมนต์ในห้องแต่งตัวอะไร
4: เฮ้ยพวกเรารวมทีมก่อน
1: ใช่
4: วางปั๊บ
3: สวดมนต์
4: สวดมนต์ทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลย
1: 5-10 นาที
0: ไม่ใช่แค่นักกีฬานะคะสตาฟโค้ชทุก
3: คน
0: หมอในทีมอะไร
4: แล้วใครเป็นคนนำสวด
0: อาจารย์นอน
2: อาจารย์ที่คนอื่นจะไปวงไปวอร์มกันแต่หนูนำงูก่อนก็คือนำสวดมนต์กันก่อนลูกแล้วอย่างนี้เวลาแก้บนกันทีไม่เหนื่อยตายสมเป็นคนวิ่งกันตายเลยเหรอวะ
0: ก็
2: มีแก้บนที่หนูจะต้องไปแก้บน
1: จำได้ไหมไปบนที่ไหนกันมาบ้าง
0: หนูไปบนมาเสร็จแล้วหนูไปแก้บนมาเสร็จแล้ว
2: ที่ไหนบ้าง
0: ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็วัดหลวงพ่อโสธรนะคะ
2: วัด
0: เชียงใหม่ก็
2: ถวายดอกมะลิใช่ไหมอันนั้นก็ง่ายหน่อยถวายดอกมะลิซื้อมาซื้อปลาถวายไปแต่หลวงที่วัดหลวงพ่อโสธรบนอะไร
4: ไข่ต้ม
2: ก็คือง่ายๆโค้ชออสนี่คือสายมูตัวหลักเลยถูกต้องไหม
0: ครับ
2: เดี๋ยวพี่จะเอากระชาพาไปมูจะมโนบอกข้อหนึ่งเทปเอาโค้ชออสเลยมูยังไงจนถึงได้อย่างนี้เด
4: ี๋
2: ยวพวกหนูมาเป็นแขกรับเชิญพี่นะลูกเดี๋ยวให้แจ็คไปสัมภาษณ์หนูกันนะฮะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้โค้ชก็ได้ยกมือบอกอ่ะสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนแท้ที่บันดาลให้ชนะ
0: ใช่
2: แล้วมันก็ชนะ
0: ชนะก็ไม่ใช่แค่ทำแค่วันจีนวันเดียวนะคะหมายถึงว่า
3: ทุกวัน
4: อ๋อทุกวันเลย
0: ในแมตช์นั้นในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่
4: ในทัวร์นาเมนต์นั้น
0: ใช่ในทัวร์นาเมนต์นั้น
4: อ๋อวันไหนแข่งนี่คือต้องมาสวดก่อนแล้วก่อนลงสนามทุกวันเลย
1: ก็จะเป็นการทำสมาธิไปในตัวอะไรแบบ
4: เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนก็จะบนไว้ไม่เหมือนกันสิของบีมีที่ไหนบ้าง
3: หนูไม่บนค่ะหนูจะขอพรมากกว่า
4: ขอพรมากกว่าอ๋อใครหนักที่สุดในทีมเรานอกจากโค้ชออสแล้ว
0: เดี๋ยว
4: หวานเหรอ
3: พี่วานพี่ชม
2: ก็คือเอาง่ายๆนอกจากออกกำลังกายให้เยอะๆฝึกให้เยอะๆมูมันต้องเยอะๆด้วย
1: ความสามารถไม่พอเราต้องมูด้วยนะ
2: มูด้วย
1: เสริมพลังใจ
2: มันไม่ได้อยู่ประเทศอื่นเขามูกันไหมลูก
0: หนูว่าน่าจะมีบ้างเพราะว่าวันที่แข่งกับจีนอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรฝั่งที่เราต้องเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมไทยเนี่ยลงฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยตลอดแล้ววันนั้น
4: อ
0: ะทีมชาติจีนนะคะเขาเลือกฝั่ง
4: ขวา
0: ใช่ค่ะ
3: ฝั่งที่ลักกี้
0: ใช
3: ่
2: เขาก็เลือกฮวงจุ้ยเหมือนกันเขาก็ของเราก็มูสวดมนต
3: ์
2: ของจีนเขาก็มูฮวงจุ้ย
4: เดี๋ยวมันมีเลือกแดนลักกี้ด้วยเหรอ
3: มีค่ะมี
4: ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งที่จีนจีนสตาร์ทก่อน
4: ใช่เขาก็จะเลือกก่อนเรา
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วตอนนั้นเราเสียกำลังใจไหมเราไม่ได้แดร์ลักกี้ตอนแรก
3: ไม่ค่ะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องย้ายฝั่ง
1: ใช่
4: เดี๋ยวค่อยแก้คืน
3: ใช่
2: แต่เขาเลิก

0: เลือกแกลเล็กซี่ก่อน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเขาก็จะมุงเหมือนกันแล้วขอทำความรู้จักกับแต่ละคนกันดีกว่า
2: ครับ
0: อย่างแป้นเองเนี่ยจริงๆแล้วน้องติดทีมชาติตั้งแต่ปี2010
3: ใช่ค่ะ
0: 2010แล้วน่ะเป็นพี่ใหญ่ของทีมชุดปัจจุบันเลยตอนนี้ถูกต้องไหมฮะจริงๆแล้วเติบโตที่นคร
3: นครศรีธรรมราชค่ะ
0: เป็นเด็กนคร
3: เป็นเด็กนคร
0: อยู่ที่อำเภออะไรลูก
3: อยู่ชะอวดค่ะก็อยู่บ้านขอนหาดค่ะ
1: เราเริ่มต้นจากการชอบกีฬาเนี่ยมาจากอะไรคะ
3: ก็มีพี่ชายเป็นนักวอลเลย์โรงเรียนค่ะแล้วก็เราก็ไปรอพี่ชายการที่รอนะคะเราก็เล่นตามภาษาเด็กน้อยค่ะก็โค้ชก็เห็นว่าเรามีแววก็เลยจับเราไปฝึก
2: ก็คือการไปกับพี่ชาย
3: ใช่
1: แสดงว่าชอบกีฬากัน
3: ใช่ที่บ้านเล่นกีฬา
0: ก็คือพี่ชายเป็นครูพละ
3: พี่ชายเล่นกีฬาเฉยๆ
0: ใช่
3: ใช
0: ่
3: ใช่
0: แล้วปรากฏว่าตอนที่ฝึกซ้อมก็คือเราก็ฝึกกับพื้นปูนนั่นแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: มันก็คือไม่ถูกต้องมันก็จะร้อนด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ถ้าย้อนไปเกือบ20ปีก่อนก็คือยังไม่มียิมค่ะที่โรงเรียนเก่าตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้มียิมแล
1: ้วเวลาหกล้มที่ขาก็
3: ถลอกก็เป็นแผลใช่
2: ถลอก
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่ามันคือการเล่นวอลเลย์บอลมันจะต้องย่อตัวย่อก็คือการยืดหยุ่นได้ใช่ไหม
1: กับพื้นไปอ
3: ่
1: ะ
3: ตอนนี้ก็เป็น
2: ครับผมพุ่งรับเนาะ
3: ใช่
2: พุ่งรับนะข่าวเขียวไปหมดเลย
0: การไปบอกว่าในที่สุดได้รับโอกาสจากครูพระเนี่ยแหละที่พาเราเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคมันเกิดได้ยังไงลูกอันเนี้ย
3: ก็มันจะมีแมตช์วิทยุการบินนะคะของวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะที่อายุไม่เกินตอนนี้หนูอายุ30
0: ไม่ตอนนั้น
3: 12ค่ะ
0: ตั้งแต่เด็กน้อย
3: ตั้งแต่7ค่ะหนูก็เล่นมาตลอดเลยค่ะ
0: เพราะไอ้การเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยทำให้หนูได้ย้ายเข้ามาในกรุงเทพ
3: ในกรุงเทพใช่ค่ะ
0: ถ้ามันสมมติไม่มีวอลเลย์บอลหนูก็ยังอยู่นครศรีธรรมราชอยู
3: ่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นวันหนึ่งหนูได้รับโอกาสจากครูพละนั่นแหละว่าเอาละพาไปแข่งขันระดับภูมิภาค
2: ครับ
0: ก็คือภาคใต้เนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: เขาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยจนเข้าตาแล้วก็ได้ย้ายมาเรียนต่อที่บดินทร์เดชาแต่ได้ในโควต้านักกีฬาวอลเลย์บอล
3: ใช่ค่ะ
2: สุดยอด
3: คือมันมีแมตช์แข่งที่กรุงเทพเรามาแข่งที่กรุงเทพแล้วก็โค้ชอาจารย์นิพนธ์แจ่มแจ้งเนี่ยอยู่ที่บดินทร์เดชาก็เห็นแววเราก็ดึงเราเข้ามา
2: ก็มีอาจารย์ไปสกาวเนา
3: ะใช่
2: ไปดูว่าเด็กคนไหนมีแววน่าจะแบบดึงเข้าโรงเรียนได้ก็เลยดึงแฟนเข้าไปที่บดินทร์เดชา
0: จนในที่สุดมหาลัยหนูก็ได้เข้ามาเพราะโควต้านักกีฬาอีก
3: คือต้อง
0: ที่มอรังสิตใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะคือตอนนั้นคือเราก็ยังเป็นเด็กแบบยังทางบ้านการเงินอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบเยอะเราก็ต้องใช้ทุนของกีฬาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เข้ามหาลัยต่อเนื่องมาเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่
2: ตอนที่อยู่ที่บดินทร์ของแป้นนี่คือติดเยาวชนยัง
3: หนูไม่ติดอะไรเลยค่ะ
1: แต่ว่าเหมือนเป็นกีฬาโรงเร
2: ีย
1: น
2: เล่นให้กับโรงเรียน
3: เล่นให้กับโรงเรียน
2: เล่นให้กับโรงเรียนอ๋อก็คือแบบมีสเกาต์คอยดูว่าโรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแล้วก็สอบเข้ามหาลัยก็ใช้โครงการนี้ด้วย
3: ใช่ใช้ทุน
2: นักกีฬา
3: ของกีฬาค
0: ่
3: ะ
0: ก็คือได้ทุนกีฬาคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
3: ไม่ต้อง
0: ก็คือเรามีคนออกเงินให้เรา
3: ใช่
2: ครับ
0: เอออันนี้มันโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณแหละวอลเลย์บอลมันก็เหมือนชีวิตเราจริงๆอ่ะเนาะ
3: ใช่ค
0: ่ะซึ่งแน่นอนในช่วงแรกเนี่ยกับรู้สึกกลัวไม่อยากเข้าเพราะไม่รู้ระบบ
3: ใช่
0: มันคืออะไรคะ
3: คือหนูเข้ามหาลัยทุนของมอรังสิตค่ะแล้วก็ต้องยอมรับก่อนว่าตอนนั้นก็คือค่อนข้างแบบสายกีฬานี่คืออาจจะทีมชาติเนี่ยคืออาจจะลดลงไปแล้วแพชชั่นการเป็นทีมชาติเนี่ยลดลงไปแล้วแล้วก็แบบอยู่มอรังสิตก็แบบเหมือนได้เที่ยวได้อะไรแบบ
2: วัยรุ่น
3: วัยรุ่นกำลังแบบเป็นวัยรุ่น
0: ไปบ้างไม่ไปบ้าง
3: ไปบ้างแล้วเราได้มีโอกาสจากอาจารย์ดวนนะคะที่ทำงานอยู่กับโค้ชออสอะค่ะเขาได้เรียกเราเข้าไปแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าอย่างเงี้ยค่ะด้วยความคิดเราตอนนั้นที่เราเป็นวัยรุ่นเราซึ่งไปเจอพี่เจเสียแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยซ้อมหนักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำให้เราไม่อยากเข้าใช่
1: แล้วอะไรเปลี่ยนใจทำให้เราลองดู
3: โค้ชกับครอบครัวค่ะ
0: อ๋อครอบคร
3: ั
0: ว
3: ใช่โค้ชอาจารย์สมยศพงษ์สาปานะคะที่ขอนหาที่นครศรีอะค่
1: ะ
3: เป็นคนโทรมาบอกว่าเออแบบอยากให้เราลองเข้าไปดูถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนั้นนะ
0: จริงๆแล้วตัวเองในอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็เคยต้องพบความเจ็บปวดนั่นแหละจากการพลาดตั๋วไปโอลิมปิกตอนนั้นเขาบอกถึง2ครั้งติดต่อกันเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: ครั้งแรกก็คือปี2012ที่โตเกียวแล้วก็ปี2016ที่แพ้ในเซตตัดสินพร้อมกับอุปสรรคเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ใบแดงตอนนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิต
3: โอ้ยเสียใจมากเสียใจมากๆเลยเหมือนปี2016เนี่ยเหมือนเราเกือบจะได้ไปแล้วอะคืออีกนิดเดียวแล้วแต่เราไปพลาดช่วงจังหวะตรงนั้นนะคะที ่ไม่รู้ว่าเรียกว่าไปพลาดหรือว่าจังหวะอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้เราแบบ
2: สถานการณ์ด้วย
3: สถานการณ์แบบทำให้เราไม่ได้ไปก็ปีนั้น

0: รู้สึกแบบเสียใจมากๆเสียใจมากๆเพราะว่าพวกเราแบบว่าฝันไปแล้วว่าปีนั้นจะได้ไป
1: จะได้ไปก
0: ัน
1: เพราะว่ามันใกล้มาก
0: มันใกล้มากแล้วใช่
1: แล้วมันไม่ได้ไปมันก็เลยเสียใจมันก็เลยเฟลกันเนาะนะครับซึ่งปีนั้นน้องบีมก็อยู่ด้วย2016อยู่แล้วใช่ไหม
2: อ
1: ยู่แล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ปีนี้ได้ละ
3: จนในที่สุดกว่าจะมาได
2: ้
3: จนเป็นปีที่เราเกือบจะถอดใจแล้วด้วย
0: ถอดใจไปแล้วด้วย
2: เอออยากรู้ว่าปีนี้เป็นปีที่เราคาดหวังไหมแบบความหวังต้องยอมรับปี2016อ่ะมันหวังไว้สูงเนาะแต่พอปีนี้เหมือนความคาดหวังแล้วมันสูงเท่าปี2016มั้ยคะ
4: หนูว่าไม่หนูว่าไม่หนูว่าปีนี้มันเป็นแบบว่าเราคือถ้าเราได้ไปก็คือได้ไปถ้าไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
4: ใช่ค่ะ
2: พอไม่คาดหวังเนาะมันเลยทำแบบ
1: ใช่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับ
3: อีกคนนึงฉายาเขาคือควีนบีม
1: นี
3: ่นะฮะหลายๆคนจะยกให้เป็นตัวแบกทีมชาติไทยเลยก็ว่าได
1: ้เดอะแบกเดอะแบก
3: บอกหนูนี่คือเดอะแบกของทีมชาติไทย
4: จริงจริงเขาไม่ได้แบกนะคะจริงๆก็เล่นกันเป็นท
1: ี
4: มแล้วใช่ใช่ค่
1: ะ
4: พอดีว่าพี่วานรับบอลแรกมาหนูก็ต้องตีอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แต่เวลาควีนบีมลงแล้วมันรู้สึกอุ่นใจไงมือฟาดแบบหัวเสา
2: แล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แน่นอน
2: อ
1: ่ะนะครับผม
3: จริงๆจุดเริ่มต้นของหนูในการเล่นวอลเลย์บอลมันเริ่มแต่8ขวบเลย
4: ใช่ค่ะ
2: อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักกีฬาวอลเลย์บอล
4: ได้มาเจอเพื่อนค่ะได้มาเจอแบบว่าพี่วานอย่างเงี้ยได้เจอรุ่นพี่หนูชอบอยู่กับเพื่อนๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จุดเริ่มต้นของการเล่นวอลเลย์บอลหนูมันเริ่มเกิด8ขวบมันเกิดขึ้นได้ไงลูกเกิดที่ไหนกรุงเทพป่ะหนูเป็นคน
4: ไม่ค่ะหนูเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะ
3: อ๋อหนูเกิดที่บุรีรัมย์และไอ้วอลเลย์บอลของหนูก็เกิดที่บุรีรัมย์
4: ใช่ค่ะ
3: มันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกตอนนั้น
4: ก็คือตอนนั้นเหมือนโค้ชเห็นเราตัวสูงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปถามว่ามาเล่นวอลเลย์บอลไหม
3: ในระดับประถม
4: ใช่ใช่ค่ะตอนประถมตอน8ขวบหนูก็กลับไปถามแม่ว่ามีโค้ชมาชวนมาเล่นวอลเลย์บอล อนุญาตให้หนูไปเล่นไหม
1: ตอนนั้นอยู่เรียนอะไรครับน้องบีม
4: โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
1: วัดบ้านหนองแขม
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: 8ขวบ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: โอเค
2: แล้วที่บ้านว่าไงคะ
4: ที่บ้านแม่ก็โอเคค่ะ
3: แม่ก็ให้ไปเล่น
2: แต่ที่บ้านรักกีฬาไหมเล่นกีฬากันไหมคะ
4: ที่บ้านไม่เล่นกีฬาค่ะคือคุณแม่ไม่ชอบวอลเลย์บอลเพราะว่าเจ็บแขน
3: แต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันก็ต้องหาอะไรเล่นนะ
4: ใช่ใช่
3: ตอนเราอยู่ต่างจังหวัดมันก็คงไม่ได้มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์อะไรให้เยอะ
4: แยะแล้วก็เห็นแบบญาติเล่นด้วยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อญาติหนูเล่นด้วย
4: ใช่ค่ะมันก็น่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าไปเล่นค่ะ
3: จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือฝีมือของน้องเนี่ยไปเตะตาโค้ชจากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ตอนนั้นเขาไปเจอหนูที่ไหน
4: ต้องบอกว่าคือตอนนั้นหนูเล่นระดับวิทยุการบินแบบพี่วานแหละค่ะตอนประถมใช่
1: การแข่งขันวิทยุการบินก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กหลายๆคนเลย
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: รุ่นอายุไม่เกิน12
4: ปีก็จะมีโรงเรียนมัธยมต่างๆก็จะมาดูเป็นแมวมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดูแล้วก็ว่าเด็กคนไหนมีฝีมือเขาก็จะดึงเข้าโรงเรียนนะ
1: ถ้าเป็นฟุตบอลก็กรมพละศึกษาอายุ18ปี16ปี
4: ใช่ใช่
1: แต่วอลเลย์บอลคือวิทยุการบิน
4: ใช่ที
1: ่จุดเริ่มต้นของเด็กทั่วไป
4: ใช่
3: ก็คือเขาบอกมีหลายทีมติดต่อหนูมาเลยแหละเพราะหน่วยก้านหนูดีไงลูก
4: ใช่
3: หนูสูง175แล้วมันแบบว่าหน่วยก้านหนูดีอย่างเงี้ยที่ผ่านมาหนูก็ใช้โควต้าเนี่ยจนเรียนจบปริญญาเลย
4: ใช่ค่ะ
3: โควต้าในการตีวอลเลย์บอลหนูเคยคิดมาแต่วันนั้นตั้งแต่หนูอยู่บุรีรัมย์เนี่ยจะตีวอลเลย์บอลจนได้จบปริญญาได้
4: จริงๆก็ไม่คิดนะคะแต่คุณแม่วางแผนไว้แล้วว่าต้องเล่นกีฬาเพราะว่าเราจะได้ทุนฟรีใช่ค่ะ
3: อ๋อแม่เป็นคนวางแผน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วหนูก็เริ่มติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17
4: ค่ะ
3: 17ก็เริ่มติดทีมชาติไทยเลย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นหนูก็จะได้เริ่มมีรายได้ตั้งแต่หนูอายุยังน้อย
4: ใช่ค่ะ
3: จากกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแหละ
4: ใช่ค่ะ
3: กี่ปีผ่านไปแล้วลูก
4: โอ้โห10ปี
2: อือ
4: ใช่ค่ะ10กว่าปีใช
2: ่
4: เพราะตอนนี้หนูก็28แล้วค่ะ
3: ฮะก็คิดจะวางแผนยังไงกับหลังจากตัวเองจะต้องวางแผนเกี่ยวกับยังไงเกี่ยวกับวอลเลย์บอลของไทยที่ตอนนี้มันมีโอกาสไปถึง
2: โอลิมปิก
3: แล้ว
4: ก็ตอนนี้หนูก็ต้องยังโฟกัสในวอลเลย์บอลอยู่ค่ะในทีมชาติแล้วก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยค่ะว่าเราจะสามารถเล่นไปถึงอายุเท่าไหร่ค่ะ
3: นักกีฬาเขามีแฟนกันได้ไหมลูก
1: เอ้าแม่พูดถึงเรื่องนี้ก็อยู่ใน
3: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มีได้ค่ะ
4: มีได้ค่ะมีได้
0: ก็มีหัวใจค่ะ
3: เพราะหนึ่งในทีมหนูก็มาเป็นแฟนกับลูกชายพี่คนนึง
1: อ๋อ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
3: อ๋อทำไมแล้วตอนแรกพี่ก็ไม่รู
1: ้
3: พี่ไม่รู้จริงๆไอ้บ้านกูเกิดรักกีฬาเลยขึ้นมาวะมันเปิดวอลเลย์บอลดูกันทั้งวันใช ฉันจากฉันเป็นคนที่ดูไม่เป็นอ่ะ
2: ก็ต้องดู
3: ดูก่อนนะมึงเป็นอะไรกับ

0: เปิดวอลเลย์บอลดูกันแล้วมันดูกันไปอ่ะมันก็ยิ้มกันไปว่ะ
1: มีความสุขมีความสุข
2: สะกิดมีสะกิดหรือเปล่า
3: แล้ว
2: เอ้ยชนไหมคะดีไหมคะ
0: มันหายไปจากบ้านพี่ลูกผู้ชาย
2: เขาไปอยู่สนามกีฬาหรือเปล่า
1: เนี่ยเขาไปเจอแฟนเขาสิ
0: เขาไปอยู่สักแล้วเสร็จแล้วปุ๊บยายโซบีนักข่าวอมรินทร์ไปสืบเจอแม่ขาแม่ขาหนูเลยเจอแล้วค่ะหนูไปอยู่ข้างสนามค่ะแม่
1: เรียบร้อย
0: นะก็เลยรู้อ๋อพวกหนูก็มีแฟนกันไหม
1: โอ้ยแต่ละคนแฟนหล่อๆทั้งงาน
0: ถูกไหม
1: หล่อๆทั้งงาน
0: แฟนของหนูคบกี่ปีแล้ว
1: บีมตอนนี้มีแฟนไหมหมายถึงว่าบีมไม่รู
2: ้หนู
3: บีม
1: พี่วานอ่ะ
2: หล่อ
1: แฟนอ่ะ
2: หนูมีแฟนหรอ
1: มีไหม
3: มี
0: มีแฟนเป็นนักกีฬาด้วยกันไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อยากจะรุ่นน้องไหม
3: ไม่ค่ะหนูไม่ชอบหมาเด็ก
4: รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน
3: เขาโตกว่าหนูชอบโตกว่า
0: หนูชอบโตอ๋อแต่เขาก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันเขาเป็นนักกีฬาอะไร
4: ตอนน
0: ี
4: ้ว่าวงแคบแล้วเนี่ย
0: เขาเป็นนักกีฬาเลยลูกไหนแล้วแม่
1: นักวิ่ง
2: โดนแล้วโดนแล้ว
1: ไม่ใช่นักวิ่งเหรอ
3: ไม่ค่ะตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วค่ะ
0: อ๋อเป็นอดีตนักกีฬาดีพี่ดีเขาก็เป็นวอลเลย์บอลเหมือนกันใช่ปะ
3: ก็อาจจะ
0: เขาไปวอลเลย์บอลก็คือซ้อมสนามข้างการถูกต้องไหม
2: ใช่แล้ว
0: ถูกต้องไหมแล้วก็เจอกันตอนซ้อมอย่างเงี้ยหรอ
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เจอตอนไหนเจอตอนไหนส่วนใหญ่อะที่แบบว่าเป็นแฟนนักกีฬาด้วยกันน่ะส่วนใหญ่เจอตามงานเจอตอนซ้อมหรือว่าเจอตอนแบบไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์กัน
5: คือถ้าในวอลเลย์เราก็เจอกันอยู่แล้ว
1: อ
5: ย่างเงี้ยก็แบบห่างๆแต่ว่าอย่างทีมชาติไทยหญิงอะเขาจะไม่ค่อยอยู่ไทยเท่าไหร่เพราะว่าพวกเรามีแข่งเกือบทุกเดือนใช่ค่ะ
0: เขานั่งแข่งกันทุกเดือนใช่เพราะอย่างบางทีก็อยู่ญี่ปุ่นเนาะ
3: ใช่ค่ะถ้าช่วงนี้ก็คือช่วงลีกที่ต้องเดินทางออกไปแข่งก็6เดือนเป็นของลีกค่ะแล้วก็กลับมาก็เป็น6เดือนของทีมชาติไทย
0: เพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเดินทางต่างประเทศกันตลอด
3: ใช่ใช่ค่ะใช
0: ่หนูเงียบเลย
1: ควินบีม
4: กี่ปีแล้วคะคบกันกี่ป
1: ี
4: แล้วคะ
1: มีคนอิจฉาควินบีม
4: เขาเป็นกี่ปีแล้ว
0: บีมแฟนไปหามาจากที่ไหนลูก
2: โสดอยู่ตอนนี้ค่ะหนูโสด
4: โสดหรอ
1: โอเคกินเดสกา
4: ตอนนี้โสด
2: โสดค่ะ
1: บีมเอาดีๆนะ
2: ฟังไทยออกไหมอะ
4: เขาฟังไทยไม่ออกฟัง
1: นะเขาฟังอยู่นะบีมเขาฟังอยู่นะ
4: เดี๋ยวเขาดูนะ
0: ประเทศอะไรลูกหนู
1: เอเชีย
4: ประเทศอะไร
2: หลอกหนูว่าอะไรกันเนี
0: ่ยไม่หนูได้แฟนเป็นประเทศอะไรลูกหนูแล้วลูก
1: มันญี่ปุ่น
0: พูดไม่ได้ว่ะนางบอก
1: ญี่ปุ่น
0: ประเทศญี่ปุ่นเหรอลูก
2: โอ้
4: จีน
0: อ๋อนั่นไงลูกนั่นไงนั่นแฟนหนูหรอ
1: นี่ไง
0: โอ้ยนั่นแฟนนางหร
1: อสตาร์ทเป็นสตาร์ทด้วย
0: แฟนนางหรอ
1: สตาร์ทด้วยมอสเป็นสตาร์ทในทีมด้วย
4: แม่ไม่ครูจีน
0: เด็กกว่าหนูเนาะเด็กกว่ากี่ป
2: ี
0: เด็กกว่ากี่ปี
3: สตาร์ทในทีมน้องสตาร์ทในทีมค่ะ
0: สตาร์ทในทีม
3: ไม่ใช่แฟน
2: ไม่ใช่แฟน
0: แต่เขาต้องมีความรู้สึกดีๆไงแหละ
4: เขาเป็นคู่จีนกัน
2: ใช่เขาเป็นคู่จีนกัน
0: อ๋อห้ามใช้คำว่าแฟนเดี๋ยวนี้มันจะต้องเนาะมันต้องเป็นคู่จีนมันเนาะก็ห้ามใช้คำว่าแฟนไงเหมือนเนี้ยเอาง่ายๆน้องแป้งกับน้องบีมเองเนี่ยช่วงเนี้ยก็แข่งเอเชียนเกมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างลูกน้องถาม
3: ก็เราก็ต่อเนื่องมาจากชิงแชมป์เอเชียก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเป้าหมายของเราที่เราจะคว้าเหรียญ1ติด1ใน3มาแล้วก็โอเคค่ะประสบความสำเร็จในปีนี้ค่ะ
0: อีกคนนึงนักกีฬาก็ดูแลตัวเองหนักแต่รู้ไหมคะว่ามีอีก1คนนะคะที่ลุยไม่แพ้นักกีฬาเลย
1: ครับ
0: ขอต้อนรับคุณหลุยค่ะที่ลุยข้ามประเทศเพื่อไปตามหาบัวหิมะอย่างเป็นทางการเลย
4: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอยู่ดียิ่งใหญ่ไปตามหาบัวหิมะแล้วสวัสดีพี่หลุยครับ
0: อันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าสคริปต์นะ
1: อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องให้ฟังว่านางให้คนที่บริษัทนางอ่ะไหนแม่ไหนเดินนะนี่เธอนะแม่นี่นะแม่นี่นะเธอไปเดินหาบัวหิมะอยู่กี่วันเจ็ดวันต้องเดินขึ้นไปอุณหภูมิ
4: อุณหภูมิเท่าไหร่
0: เธอขึ้นมานั่งกับฉันเธอขึ้นมานั่งกับฉ
4: ัน
0: อ
4: ุณหภูมิเท่าไหร
0: ่มานี่ฉัน
4: ได้อุณหภูมิเท่าไหร่
1: เดี๋ยวเป็นคนเดินตามหาบุญมาเลย
0: เธอมานั่งกับฉัน
4: ไม่ต้อง
0: ม
4: ีเ
0: วลาเพราะฉันเห็นเธอไปเล่าในคุยแซ่บโชว์แล้วเธอไม่ต้องแอปแล้วนึกออกไหมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยฉ
4: ัน
0: เห็นแล้วฉันก็รู้สึกว่าไอ้ปาล์มมันคือซูเปอร์คอนเทนต์มากเลยนะเพราะว่าฉันกับหลุยเนี่ยรู้จักกันไหมรู้จักกันมาตลอดเพราะว่าบัวหิมะที่นางเอามาเนี่ยเอามาจากเกาหลี
1: ครับ
0: เอามาจากเกาหลีจริงๆเอามาจากเกาหลีจากห้องแลบเกาหลีอย่างที่ห้องแลบเกาหลีเขาจะมีฟาร์มโสมฟาร์มบัวหิมะแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่นางไม่ได้มาในรายการแฉหลายต่อหลายเดือนอ่ะนางมีให้ลูกน้องนาง
6: ไปปีนเขา
0: ไปปีนเขาเทียนซาน
6: ประเทศจีนครับอยู่ทาง

0: เมืองอุรุมฉีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเกือบจะปากีสถานแล้วนะ
1: เกือบไปเกินมันไม่มีรถขึ้นไปได้
0: ไม่มีรถครับพี่มดดำคือทริปเนี่ยครับพี่มดดำ
1: นี่
0: อย่างที่เห็นเลยครับ1วันเนี่ยอุณหภูมิสวิงมากต้องไปนอนกลางเต็นท์นะครับ
2: นอนกี่คืน
0: นอน4คืนบนเขา
1: 4คืน
0: แต่ละวันครับกลางเต็นท์แบบนี้แต่ละวันก็จะโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนพายุลูกเห็บตื่นมามีหิมะครับคืออุณหภูมิมันโหดร้ายมากแต่ว่า
3: เป็นไปเอเวอเรสต์เลยอ่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ความสูงอยู่ที่ 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับถ้าต่ำกว่านั้นน่ะจะไม่มีดอก
1: ไม่มี
2: ห
1: ิ
2: มะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทางเดินเท้าขึ้นไปเนี่ย 3,500 เมตร
0: ทริปนี้เราจะเดินเอ้ยขี่ม้าครับ
1: อ๋อใช้ขี่ม้าเอา
0: วันแรกขี่ม้าไป4ชั่วโมงครับพี่อยู่อย่างเงี้ยครับ
2: นั่งไปโอ้
0: นั่งเงี้ย
3: ก็คือ
0: 4ชั่วโมง
3: คือม้า
0: แล้วความผีเขาพี่โอดำชัน45องศาบางจังหวะครับไกลต้องบอกว่าลงเดินเพราะว่าอุบัติเหตุแน่นอนใช่
1: ทำไมไม่เอาคุณนายหลุยไปครับ
0: คือพี่โอดำผมขอเมาส์คุณหลุย
1: คุณนายหลุยไปตายตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะตายจริงค่ะ
0: ผมขอเมาส์คุณหลุยว่าทริปนี้เนี่ยเราต้องจองล่วงหน้า1ปีใช่มั้ยคร
1: ับอ๋อไม่ได้ขึ้นใครจะขึ้นกับคุณ
0: ได
1: ้
0: ไม่ได้นะครับเพราะเหมือนเขาเป็นทริปช่างภาพที่เขาแบบไปถ่ายสารคดีอะไร
1: ใช่มั้ยแต่ฉันงง CEO บริษัทไม่มีอะไรอื่นให้ลูกน้องทำอย่างอื่นเลยค่ะให้ไปตาม
2: อุ้ยมา
1: คือเอาง่ายๆคือจากคำพูดว่ายังไงรู้ไหมคือจากคำพูดคำเดียวที่คนไปบอกว่าบัวหิมะไม่มีจริงมาดามหลุยหลอกลวงบัวหิมะไม่มีจริงความจริงมันก็คือครีมทั่วไปนี่แหละนั่นแหละค่ะนางหยุดซื้อรายการไป3เดือนจะไม่เห็นนางเลยนะครับนางให้ลูกน้องนางไปปีนเขาค่ะไปตามบัวหิมะค่ะ
3: มิชชั่นของพวกเธอ
1: นางบ้าบ้าบอบอค่ะ
0: พี่ว่าได้ผมขอเมาส์พอทริปเนี่ยครับเราจองล่วงหน้าใช่ไหมครับคุณหลุยบอกเขาหลุยเขาพาผมไปห้างครับไปซื้อเสื้อกันหนาวเส
2: ื้
0: อก
2: ัน ล
0: มกันลมแล้วมีกระป๋องออกซิเจนอีก2กระป๋องพ
3: ี่
0: เบิร์ตต้องพกไปนะเพราะว่าอีกเรื่องนึงครับพี่บางคนน่ะพอขึ้นไปอ่ะมันมีโอกาสที่แพ้ความสูงครับต้องลงเลยผมม
3: า
0: แพนิคมากดีที่ขึ้นไปเรารอดครับ
3: นะฮะ
2: ก็เลยสูง 3,500
1: แล้วปรากฏว่าไปเจอบัวหิมะไปถึงปุ๊บไปเจอเจอแล้วดึงเลยดึงปุ๊บโดนจับปั๊บเข้าคุกเลยนะคะ
2: ไม่ได
1: ้แต่ต้อง
3: เอาแล้วเจอแล้วทำไงต่อม
1: ดไปถ่ายคลิปมาให้ดูว่านี่คือบัวหิมะ
3: แค่นั้นเลยแค่ไปถ่ายเหรอ
2: แค่ไปถ่าย
1: แต
0: ่แล้วความยากครับคือเขาจะอยู่บนภูเขาที่เต็มไปด้วยหินที่เคลื่อนไหวอะครับเหมือนแบบพระเจ้าเขย่ากองหินขึ้นมาซึ่งหินทุกอันนะครับพี่มันคือถ้าเราก้าวพลาดหินร่วงเราก็ร่วง
1: ผมต้องเกิดขึ้นจากหิน
3: นั่นคือความอันตราย
0: ต้องปีนไปตามโขดหินแล้วก็ไปนอนเซลฟี่ถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับเพื่อเอามาให้คุณผู้ชมทุกท่านดูวันนี
1: ้แต่ก็ไม่ได้
0: จริงๆแอบแตะได้แต่เราก็แบบเราไม่อยากรบกวนธรรมชาติใช่ครับ
1: เพราะฉะน
2: ั้นอ๋อนี่ที่ขึ้นตามโขดห
1: ิน นั่นแหละบัวหิมะ
4: เล่าเรื่องนี้ด้วยเล่าเรื่องไอ้เกลเซียตกอ่ะตอนกลางคืน
0: ตอนกลางคืนใช่ไหมครับนอนเต็นท์ก็คือจะนอน1ต่อ1กลางคืนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับตุ้มเหมือนตึกถล่มเงี้ยครับพี่เหมือนทานน้ำแข็งมันแตก
3: โอ้อันตราย
0: คือแบบ
2: แล้วใจ
0: ผมก็
2: ใจยังไงอ่ะ
0: ตื่นมาก็เห็นแบบน้ำแข็งกับหัวแบบไปถึงก็สะท้อนเหมือนกันนะพี่เรื่องภาวะโลกร้อนนะมันใกล้ตัวเรามาน
3: ี่ทั้งหมดทีมที่ขึ้นไปถ่ายนี่ทั้งหมดรวมคนนำด้วยเท่าไหร
0: ่ทริปปีนี้มี9คนครับถ้าปีที่แล้วเขาไปทริปแรกที่ไปบุกเบิกรวมทั้งสิ้นเนี่ยคนไทยประมาณ25คนแรกที
2: ่
0: ได
2: ้
0: ม
2: ี
0: โอกาส
2: ไป
0: แต่ว่าหลังจากเนี่ยเขาน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าทางการมันเขาจะเริ่มควบคุมแล้ว
3: ครับนะฮะเพื่อไปหาที่มาที่ไปของบัวหิมะโอ้โหลงทุนขนาดนี้เลย
1: มิชชั่นนี่แบบมิชชั่นแปลกๆเนาะ CEO โรคจิตไงเธอหยุดซื้อโฆษณาไปตามหาซื้อบัวหิมะโอ้
3: เอา
1: ก็ตกเอาตก
3: โอ
1: ้ไม่ตามจนในที่สุดสะใจยังว่าบัวหิมะจะชื่อเป็นอย่างนี
4: ้สะใจมากเลย
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้คนบอกว่าบัวหิมะของเธอปลอมๆไม่มีบัวหิมะจริงแต่ฉันรู้
4: พี่มดดำเป็นคนบอกหลุยเอง
1: บอกว่าเอาเธอหลุย
4: ต้องไปดูต้องไปดู
1: ให้ครั้งนึงให้มันเห็นว่าเป็นยังไงแต่การไปดูหลุยก็บอกว่าพี่มดมันไม่ได้ง่ายที่แบบว่ามันคือโอเคละบัวหิมะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ
4: อ
1: ันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาอย่ากวดกันน
4: ะ
1: แล้วเอามาจากเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาไป
2: สกัด
4: เอาต้นแห้งจาก
1: เขาเอาต้นแห้งตอนแรกคุณนายหลุยคุณนายหลุยใช่บอกหลุยที่ฉันอธิบายให้เธอฟังเธอไปถ่ายในห้องแล็บนะฉันไม่ได้ให้เธอลูกน้องเธอไปปีนเขา
0: คุณหลุยเขาใจพี่หมดเลย
1: จริง
3: ๆห้องแล็บเขาจะเบ
1: ย
3: ์
1: หมดหมายถึงว่าให้เธอไปถ่ายที่ห้องแล็บเกาหลีฉันไม่ได้ให้เธอไปปีนเขา
4: คุณหลุยอยากให้รายการแฉมันมีดราม่ามากขึ้น
1: คือไม่ใช่ดราม่ามันจะตกมาตายค่ะจริงๆที่คุยกับหลุยคือพี่ลูกเขารู้สึกว่าคนก็คือมีวันนึงด้วยคอมเมนต์เดียวนั่นแหละบอกว่า บัวหิมะไปเอามาจากไหนไหนบอกที่บัวหิมะมาจากไหนฉันก็เลยบอกคุณยายหลุยเธอฟังฉันนะยังไงเธอก็ต้องพาไปดูห้องแลบแต่ฉันไม่คิดว่าอีก3เดือนพี่มดดำคะหลุยมีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เลยค่ะ
3: ไปดูห้องแลบแล้ว
1: อ๋อหลุยให้ลูกน้องหลุยปีนเขาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ไปดูบัวหิมะจริ งๆ
1: จริงๆฉันก็ตอนแรกฉันก็ยังงงไปปีนเขาที่เกาหลีไปปีนกันทำไมคะหาบัวไม่ใช่ค่ะให้ไปถ่ายบัวหิมะจริงๆฉันหมายถึงว่าให้เอาจากห้องแลบรูปห้องแลบที่เขาสกัดบัวหิมะไม่ได้ให้ไปปีนเขาปูซาน
3: มันไม่เรียวไงมดมันไม่เรียวอันนี้เรียวเลย
1: ทั้งที่ไป7วัน7คืน
0: 7วันครับก็คือทริปที่อยู่บนเขาที่ไปกางเต็นท์นอนใน4คืนที่เหลือก็จะไปวอร์มร่างกายแล้วก็ดูแลตัวเองหลังลงเขาด้วยพี่มดดำอุสภาพแย่มากไม่ได้อาบน้ำ 4-5 คืนนะครับ
3: ในใจมีบ่นมาดามหลุยบ้างไหมตอนที่ขึ้นไป
2: ขอโทษ
0: จริงๆในใจไม่เป็นความตั้งใจด้วยครับอยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งใช่ครับว่าหาโอกาสได้น้อยมาก
1: แต่อีกตัวหนึ่งที่มดดำใช้
3: ครับ
1: แล้วต้องเป็นแฟนขับซื้อเลย
2: แต่มดดำใช้จริงๆนะอันเนี้ย
1: จริงๆนะถามว่ามาดามใช้ปมล้างหน้าชิเชโดอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เหมือนทุกอย่างแต่ก่อนจะใช้ชิเชโดอะไรเงี้ย
2: มัน
1: จะ
2: เริ่มจากตัวนี้ก่อน
1: เพราะอะไรคะมันเป็นเซรั่มมันเป็นเซรั่มด้วยแล้วเป็นสโนโรตัส 24K โกเพิ่งคว้ารางวัลอะไรมาคะคลีนซิ่งเซรั่ม
4: อันนี้ได้จาก Vogue นะคะ Vogue Beauty ค่ะ
1: Vogue Beauty Award 2028เพิ่งคว้ารางวัล Best Cleaning Serum มาจริงๆแล้วตัวเนี้ยนอกจากทำไมตัวมันใช้ตั้งแต่มันน่าจะเป็นคนแรกๆที่ใช้เนาะ
4: คนแรกเลยพี่มดจำ
1: เราแจกให้ชุดละสมมติกูซื้อชุดหนึ่งก็ได้ 2,000 บาทซื้อ2ชุดก็ได้ 4,000 บาทซื้อ3ชุดก็ 6,000 บาทแต่เฉพาะในรายการแฉเท่านั้นแต่คุณฟังก่อนมดดำวายรายการแฉแพงกว่า TikTok ที่มันซื้อมาแต่ก็อันนี้คุ้มกว่าเพราะว่ามดดำซื้อเซรั่มล้างหน้า
3: เดี๋ยวเพิ่งวายสิ
1: ตอน10เดือน10อ่ะมันได้899บาท
2: ไม่แค่เฉพาะช่วงแคมเปญ
1: มดดำได้899บาทซื้อมาแต่วันเนี้ยคุณจะได้เซรั่มล้างหน้าซึ่งปกติเนี่ยมันพันกว่าบาทราคาตั้งอ่ะนะที่ฉันได้899บาทในช่วงแคมเปญใช่ไหมวันนี้คุณได้เซรั่มล้างหน้าซึ่งเขาตั้งราคาปกติเนี่ย 1,180 บาท
3: ครับ
1: แต่คุณซื้อถูกสุดก็คือ800กว่าบาทอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะคุณไปซื้อถูกสุดแยกซื้อเนี่ยก็800กว่าบาทแล้วคุณก็จะได้ครีมบำรุงบัวหิมะกระปุกเนี้ย 1,590 บาทแล้วคุณก็จะได้บัวหิมะ X ครีมนี่นะฮะ X ครีมเราให้กระปุกนึงนะฮ
4: ะ
1: บัวหิมะ X ครีมอีก1กระปุกก็690บาทแล้วก็สบู่เขียวเนี่ย
3: เท่าไหร่ฮะ
1: ได้ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกาย
3: ครับผม
1: นะฮะเอาส่วนลดไป 2,000 บาท
3: ว้าว
1: 2,000 บาท
3: 1เซต1ใบ1เซต1ใบ
1: แต่วันนี้ของทั้งหมดคุณได้เซรั่มล้างหน้า1
3: ฮะ
1: คุณได้ครีมบำรุงบัวหิมะ1
3: ครับ
1: คุณได้บัวหิมะ X ครีมอีก1คุณได้สบู่เขียวอีก6ก้อน
2: ได้เยอะเลยอ่ะ
1: ทั้งหมดจากราคาเต็มเนี่ย 3,772 บาท9ชิ้นเนา
2: ะ
1: วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,980 บาทค่ะ
3: ครับผม
1: 1,980 บาท
2: อ้าวถือว่า
1: แล้วก็เอานี้ไปมีคนทักมามั้ย
2: แต่ละงานเยอะเลย
1: แล้วก็เอาไว้เชิดนี่เอาไว้เชิดอันนี้คุ้มสุดๆคือไว้เชิดอันนี้แต่คุณจะต้องใช้ไว้เชิดนี้ภายใน31ธันวาคมนี้เท่านั้น
3: ถึงสิ้นปีนะ
1: 31ธันวาคมนี้เท่านั้นเราให้คุณเนี่ยถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นฟังดีๆน
3: ะ
1: เซรั่มล้างหน้า
3: 1
1: เดี๋ยวนี้ค่าขายของเธอต้องให้ฉันลังนึงนะเนี่ยเธอต้องให้ฉันลังหนึ่งนะอย่าลุย
2: เซรั่ม
1: ล้างหน้าหนึ่งที่ฉันขายให้เธอเพราะฉันการที่ไปเธอไปห้องแลบที่เกาหลีไม่ได้ไปขึ้นเขาบ้ามากไม่เคยเจอใครบ้าฉันบอกให้ไปห้องแลบเกาหลีไม่ได้ไปขึ้นเขา
3: ต้อง
1: พิ
3: สูจน์
2: ต้องอย่าง
3: น
2: ี
1: ้เซรั่มล้างนะก็จริงๆก็มันมีข้อความมาไงโกหกบัวหิมะมันมีอยู่ที่ไหน
3: นี่ไง
1: แค่นั้นเนี่ยข้อความมาในไลฟ์สดเนี่ยฉันก็เลยลุยไปถ่ายที่ห้องแลบแล้วก็เห็นว่าบัวหิมะที่มันทำออกมาเป็นยังไงแต่นางเก่งกว่าค่ะนางให้ไปปีนภูเขาปูซานค่ะ
2: ค่ะเลิศ
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เซรั่มล้างหน้าปกติคุณซื้อเนี่ยอ่ะอย่างพ่อดำได้ถูกสุดคือ899บาทอ
3: ัน
1: นี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะแล้วก็ครีมบำรุงบัวหิมะเนี่ยปกติก็คือ 1,590 บาทบัวหิมะ X ครีมปกตินี่ก็คือ690บาทแล้วก็ได้สบู่เขียวเนี่ย6ก้อนเลยเนาะ
3: ถูกต้อง
1: 6ก้อนเลยนะฮะ
2: ได้ทั้งหมด9ชิ้นนะ
1: 9ชิ้น
3: เพราะว่า1เซตเนี่ยใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบเลยละกันเพราะว่ามีแค่รายการแฉรายการเดียวที่จะแถมกิฟต์โปรเชอร์แบบนี้ด้วย
1: ท่านผู้ชมครับโทรที่021131234 021131234 หรือคุณแอดไลน์@snowlotus_mdl snow rotus underscore mdl

0: แกง QR code ยังทันอยู่เนาะถ่ายรูปไว้ก่อนถ้ากลัวไม่ทันราคานี้จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางชำระบัตรเครดิตก็ได้เราแถมเซรั่มล้างหน้าอ่ะคุณลุยถือ1อ่ะเซรั่มล้างหน้า
1: 1
0: นะคะครีมบัวหิมะอีก1แอดไลน์เข้าไป @snowrotus_madamruimd
2: ครับผม
0: ขอบคุณทุกท่านมากมาก
2: ขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: นะพี่ขอบคุณครับมาดามหลุยขอบคุณครับ
0: ยังมีไลน์เข้ามาบ้างไหมอ่ะ
3: มี
2: โอเครีบเลยคุณผู้ชมราคานี้ราคาดีด้วย
0: โอเคนะคะวันนี้ขอบพระคุณน้องๆที่แวะเวียนมาหาพี่
2: ด้วยขอบคุณค่ะ
0: แก้มวิชญานี
2: ่มาแล้ว
0: แก้มปีนึงแล้วอุ้ยแก้มเธอสวยขึ้น
3: สวยมาก
2: ครับผม
0: แก้มฉันเจอเธอมีแต่คำว่าสวยขึ้นจริงๆนะเนี่ย
2: ใช่ครับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ
0: 18ปีของแก้มวิชญานีบนเส้นทางวงการเพลงค่ะ
2: ครับผม
0: ช่วงหน้าค่ะ
2: สักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยแลคโตสออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
7: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
8: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
3: ใจยังคงหาก
2: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
5: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
4: ฉันทำเสมอละ
5: ฮะ
6: นั่งด้วยดีเรียกไงครับ
7: สามสาวหลักคน
8: ใหญ่ด้วยเฮ้ย
7: เ
8: พื่อนระวังคุยกันสองนิดนึงนะ
5: พยอลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยสนใจเขาขึ้นมาใช่นะ
2: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
10: หิวด่วนต้องเมาคิส
11: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
12: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ม
1: สวัสดี
2: ขนลุกอีกแล้ว
3: เพลงฟังแล้วขนลุกมากสวัสดีนะคะ
2: ยังได้อยู่แน่นอนเลย
3: ได้มากสิต้องได้มากๆเลย
2: สุดยอดสุดเลย
3: เดี๋ยวรอบ1ปี
1: ใช่ค่ะในรอบ1ปีเพราะว่าไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมาก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพี่ดาว
2: ครับผม
1: แต่ว่าเนี้ยเพลงเนี้ยก็คือเรามีโปรเจกต์ที่ทำไปก่อนหน้านี
3: ้
1: ก็เลยมันเป็นเพลงนี้เกิดขึ้นมาเพราะมันจะเป็นเพลงที่เราอยากแสดงศักยภาพของความเป็นวิทยานีก็เลยชื่อเพลงวิ
2: ทยานี
1: ใช่ค่ะ
2: น
1: ั่
2: นคือการแสดง
3: บอกความเป
2: ็
3: นตัวเองศักยภาพของเราแบบนี
2: ้โอ้โห
1: ในระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาเราก็แบบฝึกปรือต่างๆมาอะไรอย่าง
3: นี้นี่แต่เมื่อกี้กำลังจะบอกเลยว่าน
2: ี่แก้มตาดวงใจ
1: เขาอะเขาชอบร้องเพลงมาก
3: ใช่
2: จริงเหรอน้องแก้ม
3: รู้ป่ะเมื่อกี้ตอนแก้มร้องอยู่อะเขายืนอย่างนี้เลยมองคุณ
1: เขาอยากขึ้นมาด้วย
3: เล็กป้านะป้า
2: อะไรอะน้องแก้ม
1: ชื่ออันดาเรียค
2: ่
1: ะ
2: น่ารักมากเลยอะ
4: ขึ้นมา
2: เหมือนตุ๊กตาเลย
1: อันดาอยากร้องเพลงกับอันตี้เมื่อกี
3: ้อันดาอยากร้องเพลงไหมคะชอบร้องเพลงไหมค
1: ะสวัสดีพี่ๆแล้วใช่ไหมคะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก่อน
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะก่อน
3: สวัสดีค่ะสวยสวย
1: ฝรั่งก็จะเป็ด
3: สวัสดี
1: ไหว้สูงลูกไหว้สูง
4: คุณใหญ่ก็อยู่เมืองไทยนะ
1: ไม่นี่มาเพิ่งกลับมาเอง
2: อ๋อเหรอ
1: เพราะที่แก้มรายการที่แก้มไปเข้าร่วมมาค่ะรายการChallenge Chosen Oneแล้วน้องเกดมาช่วยร้องเพลง
2: อ๋อน้องเกดเพิ่งกลับมา
3: ด้วย
2: สบายดีตัวเองส่วนใหญ่ชีวิตอยู่เป็นคุณแม่อยู่เมืองนอกเลย
1: ใช่
2: ใช่ไหมไปไหมปะก็คือเลี้ยงลูกเลยอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่หาแฟนให้ยายแก้มสักคนหนึ่งอ่ะ
1: โอ้ย
5: ต้องเจอเองพ
1: ี่
5: มด
1: นี่
3: ต้องเจอเองไม่หาให้ไม่หา
1: หายาก
3: เอง
5: หาให้เดี๋ยวไม่ถูกใจ
2: เรียกคุณแม่
3: เรียกคุณแม่
2: เรียกแม่ขึ้นมา
3: ค่ะมา
5: พี่มาขึ้นไปด้วยเหรอคะ
2: นะฮะดูสิ
5: มา
2: ก่อนเกดก็เคยเป็นเดอะสตาร์แก้วก็เป็นเดอะสตาร
3: ์ครับผ
2: มมีลูกกันแล้วลูก
3: แล้วมีเขามีแววไหมหลานมีแวว
1: เขาร้องเพลงแก้มได้นะเมื่อกี้ไหนร้องโชว์ดิ
3: ไหนร้องโชว
2: ์ร้องเพลง
1: จะไม่รอเธออยู่อีกต่อไปเพราะฉันเพิ่งเข้าใจว่าร้องดังๆฉันไม่เป็นไรเธอพี่เขาไม่ได้ยินนะลูก

0: ว้าว good job อันดา
1: เรียบร้อยเชิญนะคะคุณหนู
2: กลับมาเยือนรายการ
3: จะไปแล้วล่ะลูกระวังลูกเดี๋ยวตกบันไดนะ
0: ครับผม
2: เป็นเพลงใหม่ของน้องเนี่ยแล้วเพลงนี้เป็นเรื่องราวเส้นทางชีวิตตลอด18แป๊บเดียวเนาะ
1: แป๊บเดียวนะพี่มดนะ
2: 18ปีเนาะเฮ้ยที่เราเจอกันมา
1: แก้มเจอพี่ๆตั้งแต่โอ้อายุ18เนาะตอนนี้แก้มก็ครึ่งนึงไม่อยากเล่นเลยอ่ะ
2: มาเข้าตึกแต่เลข1
1: แต่เลขอาจารย์ใช่ค่ะเลข

0: ตอนนี้
1: เลขตัวเลขสามสามเริ่มปลายแล้วด้วย
2: แต่เวลาทำอะไรแก้ไม่ได้จริง
1: จริง
3: เหรอเพราะว่าเจอแก้ไม่จัดใส่ชุดนักเรียนเนาะ
0: ใช
3: ่ชุดนักเรียนนักเรียน
1: ม.6ก่อน
3: นักเรียน
1: ม.6แล้วหนูก็เข้าปีหนึ่ง
3: ที่นี่แล้วเขาก็ถึงเอามาเข้าปีที่นี่
0: ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะจิปกรณ
3: ์ใช่มันก็เปรียบเสมือนรถไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอย่างนี้แหละซึ่งชีวิตแก้มก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพลงนี้ก็ได้พี่โอมค็อกเทลมาช่วย
1: มาช่วยค่ะโอมก็คือเขาก็อยากให้เราเล่าเรื่องประสบการณ์ของเรานี่แหละมันเลยผ่านเพลงนี้ออกมาเพราะว่าการที่ก่อนที่จะเกิดเพลงนี้ก็คือคุยกันเราก็คุยในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเชื่อในสิ่งที่เรารัก
2: ครับผม
1: ก็เหมือนกับเราเชื่อในการร้องเพลงเรารักในการร้องเพลง
2: เป็นไงมาไงน้องแก้มได้ไปร่วมงานกับพี่โอม
1: แก้มมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่โอมมาตั้งแต่เพลงไม่มีเธอไม่ตาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รักไปทำไมอะไรอย่างงี้ด้วย
2: คร
1: ับ พอเป็นเพลงนี้เราจะต้องเอาเข้าไปในรายการที่มันจะมีการแบบ
2: แข่งขัน
1: กันเราก็ต้องให้บรมครูของเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรา
2: ใ
1: ช่รังสรรค์ขึ้นมาก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วก็โชว์บนเวทีที่เห็นนะคะก็เป็นน้องกิตทีแมนดาวก็คือทำภาพโชว์ให้ที่เป็นรถไฟเป็นภาพอะไรเงี้ยค่ะใช่
3: เขาเป็นคนทำให้
1: ใช่ใช่มาร่วมมาช่วย
3: มาร่วม
1: เขาก็ต้องให้เครดิตน้องๆแล้วก็พี่ชายคนนี้มากๆค่ะที่เขาจัดให้เราเต็มที่มาก
3: ๆล่าสุดแก้มเองเพิ่งกลับจากการประกวดวันนั้นก็ได้ดูกัน
1: ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละ
3: ไทยแลนด์ก็จะเพลง
1: ใช่ก็คือเพลงนี้ช
2: ื่อวิชญานี
1: ใช่ชื่อเพลงวิชญานี
2: ครับผม Thailand The Chosen One นั่นเอง
3: นะครับ
0: ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
1: ใช่แต่ว่าได้น้องเป็นอีกคู่นึงไปเรียบร้อยแล้วใช่จะแข่งเดือนหน้าแล้ว
2: ครับผม
3: ก็ใช้เพลงนี้แหละถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ตั้งแต่จริงๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เฮ้ยทำแบบว่าเมื่อกี้บอกอ่านสคริปต์18ปีไอ้แก้ม18ปีแล้วจริงๆหรอ
2: ใช่
3: ไม่อยากจะเชื่อว่า18ปี
1: มันไวนะพี
3: ่มันไวเวลาไวมาก
1: หนูก็ตามพวกพี่มาติด
3: ๆว้าอย่าลูกพี่นา
1: ความอยู่ในวงการพี่ๆโอ้โห20กว่าปีไหมพี่ด้า
0: เกิน
3: โอ้
1: เกินโอเคล่ะทั้งนั้นเราก็โอเคพี่ๆเรายังอยู่ไง
3: เรายังอยู
2: ่เติบโตมาด้วยกัน
0: เติบโตมาด้วยกัน
3: ครับแน่นอนแต่อีกสิ่งนึงที่ไม่เคยขาดหายไปเลยตั้งแต่เปิดช่องวันคือ4โพดำความผูกพันกับพวกคุณนี่ก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
1: จริงๆพักไปช่วงนึงเนาะพี่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำงานสุดท้ายแล้วคนแฟนๆเรียกร้อง
0: ชอบ
1: แ
0: ต่ที่มาเขา
2: ไม่ได้ลองหายไปกี่ปีน้องแก้ม
1: อุ้ยก็
2: สามปีได
1: ้ก่อนโควิดแล้วก็มาถึงช่วงปีที่แล้วเพิ่งกลับมาปีนึงเองค่ะปีนี้หมายถึงว่ากลับมาทำแค่กันครบหนึ่งปีไปเองค่ะใช่รวมตัวก็เป็นทั้งเป็นแบบการละครแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยไลฟ์เซสชั่นแฟนๆก็ขอกันแบบใช่พี่น่าได้ยินใช่ไหม
0: ได้ยินดูอยู่
2: มีละครสั้นด้วย
3: ก็จะมีดาราไปร่วมแจมกันเยอะๆนั่นแหละ
2: ครับผม
3: นะฮะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คู่กับช่องวันไปแล้วล่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบอยู่คู่กับทางช่องวันไปเลย
1: ก็ขอบคุณที่ยังให้อยู่ค
2: ่
1: ะ
2: ให้อยู่อยู่แล้วนะคุณภาพขนาด
3: มันก็สนิทกันหมดแล้วอ่ะมันลงกันหมดอยู่แล้ว
1: ใช่
3: ทุกวันนี้แก้มรับงานเรื่อยๆคือ
0: เมื่อ
1: ก่อนมานี่หนูก็ชุดขนาดนี้ใช่ไหมหนูไปร้องงานมา
3: อีเวนต์จะ
0: ไม่อีเวนต์ตลอด
3: จะต้องเป็นคุณไอ้แก้มหมด
1: สาธุค่ะยังอยู่ยังได้ร้อง
3: ยังอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ยังเดินสายแบบแม่รับงานให้เดินสายยาวๆอยู่ไหม
1: แม่รับเงิน
3: แม่รับเงินแม่ไม่รับงานใช่ไหม
2: แก้มทำงานแม่รับเงิน
0: แผนกรับซองหรอแผนกรับ
1: นี่คือผู้จัดการทำให้หนูแบบถูกต้องนะแม่เพราะไม่งั้นก็เงินเราก็หาย
0: ดูบัญชีทำบัญชี
1: ทำทุกอย่างคุณยดาคือจัดแจงเก่งตอนนี้ก็คือสามารถที่แบบว่าโอเคเลี้ยงหลานต่อได
0: ้ก็เมื่อกี้คุณยดาก็เพิ่งบอกว่านี่เพิ่งไปรับงานมา
3: ผมแม่จะคอยดูก็ยังไปสองแม่ลูกเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะใช่ก็คุณแม่แล้วก็มีพี่ๆผู้จัดการแล้วพี่ผู้ช่วยดูแล
3: ก็เรียกว่าเพลงแก้มจริงๆมีเยอะมากนะเวลาไปร้อง
1: เยอะตอนนี้ทุกคนร้องหมันตะไคร้กันช้า
0: ใช่
3: จริง
1: งงมาก
3: เพลงมหันตภัยว่ะคนเอากลับมาก็น้ำมันร่วงไง
1: หนูก็เสียหนูก็ไม่อยากให้ม
0: ัน
1: หนูไม่ได้อยากให้มันเกิดไงเพราะบ้านหนูก็น้ำท่วม
0: มหันตภัย
1: ไม่เหลือ
3: เข้าบ้านไห
0: มเข้าไหม
3: เกือบเข้าบ้าน
1: แต่ออกไม่ได้แล้วรายการมันแข่งช่วงน้ำท่วมรายการต้องเอารถมารับรถสูง
3: พี่ยุ้ย
1: ออกไม่ได้พี่หนูรายการเดียวกัน
3: ก็เป็นเดียวกัน
1: ใช่
0: แต่เอารถมารับ
1: แต่หนูยังไม่ถึง10 ล้อหนูเป็นรถสูง
3: อ๋อไอ้ยุ้ยที่เขาเอารถ10 ล้อ
1: ใช่ค่ะรายการเดียวกันเราสู้น้ำแบบอย่างนี
2: ้ตอนนี้แห้งแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวให้น้องกลับมาฝากผลงานกันค่ะ
2: โชว์หน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
4: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปี ากบีควิกจะทันสมัยและใหม่เส

0: ่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
1: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: ก็ด้วยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
2: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม่
9: ใช้นี
11: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
11: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
13: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
16: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4โทรออก

0: ตาตาตาฮายฮายฮิวฮิวนายกาถาทุ่งเพชรไหลทอเธอเทีย
1: นางร้องได้ด้วยเนาะ
2: มีแบบว่าเออแอดลิบด้วย
1: ไม่หรอกเขาแม่นางก็ร้องเพลง
3: นี่คือโชว์เสร็จแล้วก็ไปนะ
2: ไปเขารู้คิว
3: ได้ร้องเพลงโชว์เปิด
4: ตอนนี้เห็นน้องแก้มบอกกำลังเป็นมีมที่โรมาเนียหรอ
3: ใช่ค่ะเขาเป็นน้องเกดเข้าไปเดอะวอยซ์โรมาเนียน้องอันดาเล็กก็ขึ้นเวทีด้วย
4: แล้ว
3: ก็ใช่แล้วไปร้องเพลงกับศิลปินที่นั่น
4: ว้าว
3: แล้วเขาก็เป็นแบบใช่เพราะเขาร้องได้ตรงโน้ตตรงเป๊ะร้องพร้อมกันเลย
4: พร้อมเป็น FC แล้วนะ
1: แน่นอนครับวันนี้ปล่อยเพลงออกมาแล้ว2อาทิตย
4: ์ครับ
1: แสนดีมากๆดูจากคอมเมนต์ใน YouTube แล้วแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ชมว่าเพลงนี้มันรู้สึกว่าเออก็มองแก้มเป็นเด็กแต่วันนี้ดูแก้มโตขึ้นเยอะเลยถูกต้องป่ะคนก็จะว่าอย่างนั้น
3: โอ้หนู37แล้วให้ตัวหน่อย หนูไม่หรอกแก้มด้วยความที่ทุกคนเห็นแก้มมาตั้งแต่ Day 1
2: ใช่
3: ทุกวันนี้เขาก็จะยังรู้สึกว่าเราอ่ะก็ยังเป็นคนที่เขาเห็นมาตลอดเรื่อย
4: ๆ
3: มันก็จะเห็นในส่วนของการที่เราเติบโตขึ้นแต่เราก็ยังเป็นแก้มนี่แหละค่ะแก้มที่แบ

0: ในสายตาของทุกคนก็ยังเป็นแก้มที่ทุกคนได้รู้จักเพ
1: ีย
0: งแค่เห็นผลงานก
1: ับ
0: วัฒนาการกับงานของน้องที่มันโตขึ้นแค่นั้นเอง
2: เอาละสามารถติดตามเพลงนี้วิชญานีได้ที่ YouTube One Music อ่ะให้น้องฝาก
1: ก็ฝากนะคะทาง YouTube One MusicX กับช่องแก้มเลยแก้มวิชญานี Thailand นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มค่ะสามารถขอเพลงนี้กันได้แล้วแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะเมื่อกี้ที่ร้องไปในรายการแฉก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะก
0: ับ
1: เพลงนี้ด้วยค่ะวิชญานีค่ะแม่หนูลงทุนเองหมดเลยแม่
2: จริง
3: อ
2: ๋
3: ออ
2: ันนี้ลงทุนเอง
1: ใช่แม่
2: อ
1: ๋
2: อ
3: ต
2: ้
3: องสนับสนุนเยอะๆนะคะ
1: ไม่เป็นไรแต่หนูดีใจแล้วหนูแบบได้สาแก่ใจที
2: ่หนูทำอันนี้คือควักเงินเอง
1: แน่นอน
2: ปกติจะมีคนควักให้
1: ใช่
2: รู้สึกยังไงบ้างวันดีคืนดีที่เราจะต้องมาควักเงินทำเอง
1: ว้าวโอ้ว้าวมันเลิศหนูเข้าใจค่ายมากเลย I love you
2: แล้วเราจะรักแกมมี่เยอะขึ้น
1: อุ๊ยรักมากรักตลอดรักเสมอ
2: รักเสมอแล้วเราจะรักแกมมี่เยอะขึ้นกว่าที่เราลงทุนเองเนี่ย
1: เราทราบเลยนะคะว่าอู้มันเลิศ
3: เขารักเรามากเขาต้องรักเรามาก
1: จริงพี่ทำมาให้หนูโดยตลอดเลยหนูทำเองหนูก็ภูมิใจ
2: ไหนวันนี้ลงทุนเองทำเองทุกอย่างฝากอีกครั้งลูก
1: ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่แก้มแล้วก็ทุกๆคนตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณดีกว่าขอบคุณมากๆที่ก็ยังเป็นกำลังใจให้แก้มแล้วก็ทุกคนที่โหวตให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ติดตามแก้มมาโดยตลอดค่ะแก้มก็ถ้ามีแรงร้องเพลงก็จะร้องต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยละกันยังเด็กหยุด
2: เด็กค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: Thank you วิชญานี Thailand
2: แน่นอนต้องติดตามเพลงนี้วิชญานีได้ทาง YouTube One Music แล้วก็ X แก้ววิชญานี
0: ครับผม
2: ขอบคุณน้องมากๆขอประสบความสำเร็จ
0: ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ยอด
0: วิวทะลุนะ
2: เรากลับมาเจอกันนะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดี
0: ครับ

พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

วัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์มาแล้วครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยภาคใต้น่าจะเป็นภาคต่อไปที่ต้องจับตาเรื่องของฝนฟ้าและเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็มีบางจุดน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้นอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวก็คือในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกปีนี้ท่วมหนักจริงๆนะครับหลายพื้นที่อย่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยณขณะนี้ชาวบ้านก็ร้องกันมาเยอะมากแล้วนะครับว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยยังต้องแช่น้ำกันเป็นเดือนๆอยู่เลยนะครับหนึ่งในหนทางในการแก้ปัญหาที่รัฐบาลนำเสนอและเมื่อวานนี้

0: ได้นำเสนอผ่านทางการประชุมใหญ่ IMF World Bank ที่กรุงเทพเราเป็นเจ้าภาพด้วยนั่นก็คือโครงการเจ้าพระยา2หรือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทนะครับโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมอยุธยาน้ำท่วมกรุงเทพได้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาถกกันหน่อยนะครับอยู่ในสตูดิโอกับเรา2ท่านนะครับต้อนรับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกกรมชลประทานนะครับและอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดี
0: ครับพ่อครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะพูดคุยเข้ามาช่วงนี้เลยนะครับอยู่กับคุณพรดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.อยู่ในสายกับเรานะครับคุณพรดรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีอาจารย์ชวลิตสวัสดีพี่ธเนศครับพรดรครับ
0: ครับครับครับคุณพรดรครับเมื่อวานนี้โอ้คนฮือฮามากนะครับที่คุณพรดรไปพูดในที่ประชุม IMF ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะลงทุน 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ย 260,000 ล้านบาทเอาผมถามจำนวนเงินตรงนี้ก่อนนะครับในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยตัวเลขตรงนี้มันรวมอะไรเพิ่มมาครับจากโครงการเจ้าพระยา2ที่มัน 160,000 ล้าน
2: ผมว่ามันจะมีอยู่2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือไอ้ชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
0: ครับ
2: อีกโครงการนึงเนี่ยเรียกว่าการระบายน้ำฝั่งตะวันออก
0: ครับ
2: ต้องถามพี่ธเนศจะชัดเจนครับก็คือการขยายคลองระพีพัฒน
0: ์ครับ
2: อันนี้มีการอนุมัติในครม.ไปก่อนหน้าแล้วประมาณสัก 90,000 ล้านเม
0: ื
2: ่อ2อาทิตย์ก่อนหน้าที่จะอนุมัติชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
0: ครับ
2: ครับก็ถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมี2โครงการที
0: ่
2: จะอยู่ฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาครับ
0: ครับครับครับอ่ะงั้นผมเข้าเรื่องเลยฮะประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของเจ้าพระยา2นะฮะชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 165,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยเอาอย่างนี้ฮะคุ้มค่าไหมครับ 160,000 ล้านในมุมของรัฐบาล
2: จริงๆจริงๆถ้าทำมานานแล้วเนี่ยมันก็จะคุ้มตั้งนานแล้วนะครับแต่นี้เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราเห็นว่าสถานการณ์ของโลกสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของสภาวะอากาศของโลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงมากไปกว่านี้และที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นรัฐบาลจ่ายเงินในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมปีๆนึงเนี่ยหลายหมื่นล้านนะครับ
0: ครับ
2: มากกว่านั้นเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าประเมินค่าไม่ได้ยกตัวอย่างเมื่อปี54เนี่ย
0: ครับ
2: เรามีการประเมินตัวเลขเป็นหลัก 5-6 แสนล้านนะครับ
0: ครับครับ
2: ซึ่งนี่คือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยด้วยผมพูดอยู่เสมอว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่เปลี่ยนไป
0: ครับ
2: นะครับด้วยตึกรามบ้านช่องที่สังคมขยายตัวมากขึ้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับประกอบกับตัวผังเมืองเราเนี่ยวางผังเมืองแบบนี
0: ้ครับ
2: ในอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย มันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
0: ครับ
2: เพราะอันนี้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่สำคัญอย่างมากที่ช่วยลดภาวะน้ำท่วมในอนาคตได
0: ้เอาอย่างเงี้ยคือผมว่าคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยากจะรอฟังว่าถ้าเราขุดคลอง 160,000 ล้านเนี่ยชาวอยุธยาชาวปทุมธานีหรือกรุงเทพเนี่ยคือต่อไปนี้สมมุติโครงการนี้เสร็จ8ปีเนี่ยเขาจะไม่เจอน้ำท่วมไม่ต้องแช่น้ำอย่างนั้นเลยไหมฮะ
2: ผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับดูจากปริมาณน้ำที่สามารถที่จะแบ่งออกไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยมันแบ่งออกไปได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้วิทยาศาสตร์เลยนะครับ
0: ครับครับ
2: ปริมาณน้ำในลำน้ำเจ้าพระยาที่รับได้ประมาณสัก 1,200
0: ครับ
2: วันนี้ล่าสุดเนี่ยที่ประตูเจ้าพระยาเนี่ยระบายมาที่ 2,500 ตัดออกไป 1,000 ก็เหลือ 1,500 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมันก็น้อยลง
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับครับมีนักวิชาการบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ครม.ไฟเขียวไปแล้วเมื่อ29กันยายนแต่ว่าการทำประชาพิจารณ์หรือผลกระทบกลางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังไม่มาหรือเปล่าฮะ
2: จริงๆโครงการนี้เนี่ยมันมี2ช่วง
0: ครับ
2: นะครับช่วงแรกคือตอนบนที่ไม่จำเป็นต้องไปเวรคืนที่ของเอกชนนะครับเป็นที่ของกรมชลประทาน

0: ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการนะครับ
1: อันนี้เหมือนรัฐบาลมั่นใจไปแล้วก่อนเลยหรือเปล่าฮะว่าเคาะงบมาแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกับชาวบ้านสำรวจสิ่งแวดล้อมอีกทีนึง
0: มันสามารถที่จะออกพรบ.เวรคืนได้นี่ครับไปสำรวจเส้นทางว่าตรงไหนบ้าง
1: ครับ
0: ที่เป็นเส้นทางของโครงการนี้นะครับ ก็ให้ทางกรมชลประทานเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ก็ทางกรมชลประทานวันก่อนผมได้หารือนอกรอบกับท่านสุริยะนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่วมกับทางพม.นะครับก็อาจจะมีในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยอาจจะมีการเวรคืนอะไรแบบเนี้ยก็คงจะต้องไปเจรจาพูดคุยกัน
1: ครับตามระยะเวลาของโครงการเนี่ยตั้งไว้คือปี70จบปี77ประมาณ8ปีเนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้8ปีเนี่ยมันจะจบที่8จริงไหมฮะบางท่านตั้งข้อสังเกตอาจจะนานกว่านั้น
0: ที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่แบบนี
1: ้ครับครับ
0: เอาไอ้บางบานบางใจที่เพิ่งจะทำเนี่ยตอนนี้ 70%
1: ครับ
0: ไอ้โครงการนั้นเริ่มปี62จำไม่ได้ว่าตอนประมาณการโครงการแรกเนี่ยน่าจะ 4-5 ปี
1: ครับ
0: วันนี้ก็ถึง 6-7 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จปัญหาใหญ่ของมันก็คือเรื่องของการเวรคืนที่เรื่องของที่ดิน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางเจ้าภาพใหญ่ก็คือทางกรมชลประทานเดี๋ยวลองถามพี่ธเนศดูนะครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจจะต้องเอาบทเรียนของบางบานบางไซเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการหาแนวทางที่จะทำให้ได้ที่ดินมาโดยเร็วที่สุดจะทำยังไงนะครับผมเชื่อว่าโครงการก่อสร้างเนี่ยไม่น่าจะใช้เวลานานมากนักหากว่าที่ดินพร้อมนะครับ
1: ครับครับสุดท้ายครับคุณพระดอนครับบางท่านตั้งคำถามถึงความโปร่งใสหรือว่าตัวแทนที่จะมารับเหมาหรือการใช้เงินว่าโอ้โหเนี่ยหาเรื่องใช้เงินเป็นแสนล้านหรือเปล่าความโปร่งใสอะไรยังไงเชิญรัฐมนตรีครับ
0: อันนี้มันก็มีกฎหมายมันก็มีระเบียบของทางราชการอยู่แล้วนี่ครับ
1: ครับ
0: แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะสามารถที่จะไปอยู่ถึงโครงการเสร็จสิ้นหรือเปล่าเพราะโครงการมันต้อง 7-8 ปีรัฐบาลอยู่เต็มที่ก็4ปีนะครับ
1: ถ้า2สมัยก็ถึงนะฮะแซวฮะแซวอันนี
0: ้
1: โอเคครับ
0: ได้ครับก็จะพยายามนะครับในส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้วสภาผู้แทนเองก็สามารถที่จะตรวจสอบอยู่แล้ววันนี้ฝ่ายตรวจสอบของสังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งมากใครจะทำอะไรเพื่อหรือนำไปสู่การทุจริตเนี่ยผมคิดว่าสังคมจับจ้องนะครับแล้วโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งกระทบกับคนจำนวนมากแบบนี
1: ้
0: สังคมจับจ้องครับ
1: ครับโอเคครับได้ครับวันนี้สอบถามเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับรัฐมนตรีครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ต้องกลับมาถาม2ท่านที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้กันต่อเลยนะฮะถึงโครงการเมกะโปรเจกต์นะขออนุญาตถามในมุมนักวิชาการก่อน
2: ครับ
1: นะคือผมคุยกับนักวิชาการมาหลายท่านมีทั้งคนที่เห็นด้วยและมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยว่ามันจะไม่ช่วยถ้าฝนตกแช่ก็ช่วยไม่ได้บางท่านบอกปีนึงอาจจะใช้ไอ้คลองที่ขุดใหม่เนี่ยได้สักแค่ 2-3 เดือนหรือเปล่าในมุมอาจารย์ชวลิตบ้างฮะคิดยังไงครับ
2: คือมันมีความจำเป็นอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องมีคลองอีกสายหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างทุกวันเนี่ยครับถ้าเราอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรียกว่าอกสั่นขวัญแขวนมา2เดือนเลยนะฮะ2เดือนเลยแล้วคนที่ไม่ขวัญแขวนก็คือถูกน้ำท่วมไปแล้ว
1: จมแล้ว
2: การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยแค่เกิน800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคนผงเพงเสนาบางบานผักไห่นอกขันกั้นน้ำก็โดนน้ำท่วมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องมีคลองอีกสายหนึ่งนะครับที่จะต้องเอาน้ำลงอ่าวไทยนะอันนั้นมีความจำเป็นเลยครับชัยนาทลงอ่าวไทยนะก่อนนู้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ปี54 556นะครับมีการเปรียบเทียบกันแล้วครับว่าฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเราจะเอาน้ำจากชัยนาทเนี่ยลงไปอ่าวไทยได้อย่างไร
1: ครับคืออันนี้หมายถึงว่าเวลาน้ำเหนือมันมาถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: เราก็จะได้มีถ้ามีคลองอันนี้มันจะได้พุ่งตรงไปอ่าวไทยเลย
2: ใช่ครับมันเป็นการแบ่งน้ำนะครับเช่นว่าโอ้พอน้ำมาถึงปิงวังยมน่านนะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ทางกรมชลประทานก็พยายามต้องอัดน้ำนะเข้าฝั่งตะวันตกไปสุพรรณบุรีคนสุพรรณบุรีทุกวันนี้ยังน้ำท่วมอยู่เลยครับนี่ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็โทษกรมชลละน้าว
1: อ
2: ันนี้อัดน้ำมาฝั่งตะวันออกโอ้ยอัดมาเกิน200ก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้คลองเนี่ยมันคลองใหญ่จริงแต่พอตอนปลายๆคลองมันจะเล็กลงเพราะเป็นวัตถุประสงค์เป็นการส่งน้ำนะอัดมามากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะอัดสองข้าง

0: ไปอัดเข้าทางลพบุรีด้วยนะคนลพบุรีไปถามได้ว่าเอ้ยท่าวุ้งเป็นยังไงมั่งนะก็รับน้ำเข้าไปเพื่อที่จะทอนน้ำลงมากรุงเทพเนี่ยไม่ให้เกิน 2,000 นะคือเกิน 2,000 เนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสูงๆอย่างที่ช่วงที่ผ่านมานะครับวันที่8ถึงวันที่13นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมนนท์กรุงเทพรวมทั้งปากน้ำด้วยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับก็จะโดนน้ำท่วมวันละ2ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะปริมาณน้ำที่เกิน 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางที่จะต้องเอาน้ำออกเพิ่มเติมนะหาทางเอาลงอ่าวไทยเพิ่มเติมซึ่งก็เทียบกันหลายอย่างแล้วนะครับแนวนี้เป็นแนวที่เหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ว่ากันมา10กว่าปีแล้วนะครับ
1: แปลว่าคลองนี้เนี่ยจะคุ้มค่ากับการลงทุนในการช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางได้แน่นอน
0: ใช่ครับอันนี้ครับแล้วล่าสุดนะครับจริงๆจะอยากจะบอกรายละเอียดนิดนึง
1: ครับ
0: อันนี้ดร.ธเนศก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าโครงการนี้ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA มาแล้วนะครับเมื่อต้นปี2569คือต้นปีนี้เองครับ
1: เพิ่งจะผ่านมาเลย
0: ผ่านมาแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วการผ่านมาแล้วนี่มีการทบทวนจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อยนะครับไอการที่เข้าไปรับฟังความคิดเห็นประชาชน3ครั้งนะฮะ3ครั้งเนี่ยเขาก็รับทราบละว่าบริเวณไหนบ้างที่จะต้องถูกเวนคืนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีคนถกเถียงกันเยอะแล้วก็ติด EIA อยู่นานมากนะฮะ
1: ตรงไหนฮะ
0: 2ปีกว่าก็คือช่วงจากป่าสักไปหาอ่าวไทย
1: oh.
0: นะครับร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับ136กิโลเมตรที่ว่าเมื่อกี้นะฮะท่านรัฐมนตรีก็พูดถึงว่าก็ไปกระทบคนถึง 2,600 ครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แหละครับเป็นที่ถกเถียงกันมานาน2ปีเลยฮะแล้วพอสิ้นปีที่แล้วก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับว่าเอออ้าวเขาก็จำเป็นละ
1: จำเป็นต้องทำ
0: จำเป็นต้องทำนะแล้วที่สุดทางสผคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเลยนะครับไม่ใช่เพียงสผนะครับ ก็อนุมัติมาแล้วผ่านมาแล้วนะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมผ่านมาแล้วนี่เรียกว่าไอ้เรื่องการเวนคือที่ดินเป็นหนึ่งในหลายๆผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและผ่านมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะ2569ครับก็กรมชลเลยต้องรับเข้าบาหนักแล้วครับที่ต้องมาดำเนินการต่อครับ
1: งั้นถามกรมชลต่อเลยนะฮะผอ.มาอยู่กับเราตรงนี้เมื่อกี้รัฐมนตรีก็โยนมาให้หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเอาประเด็นกว้างๆก่อนครับว่าในมุมของกรมชลเนี่ยคลองตัวเนี้ยที่จะขุด8ปี 160,000 ล้านเอาน้ำลงอ่าวไทยไปเลยเนี่ยเหมือนเป็นทางด่วนเนี่ยฟิวเนี่ยคุ้มไหมฮะให้ผอ.ฉายภาพหน่อย
2: ผมมองว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับค่าชดเชยที่ต้องให้ทุกปี
1: ที่ต้องเยียวยาชาวบ้าน
2: ที่ต้องเยียวยาทุกปีนะครับผมขออธิบายภาพรวมให้ประชาชนได้เห็นแล้วกันนะฮะคือคลองตรงนี้ครับคือน้ำมาจากภาคเหนือจะมาทาง
1: น้ำเหนือน้ำเหนือที่เ
2: ขา
1: บอกกัน
2: คืออิทธิพลของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะมีอยู่3น้ำน้ำเหนือปีกวางโยน่าลงมาน้ำ
1: ฝน
2: ตกในพื้นที่น้ำหนุน
1: ระ
2: บายออกไม่ทันนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำที่มาจากชัยนาทลงมาเนี่ย
1: คร
2: ับ จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาคือที่จังหวัดชัยนาทหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องผ่านเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักนะครับลงมาเพื่อเป็นเหมือนวงแหวนรอบนอกนะครับแล้วก็ผ่านระบบเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
1: คร
2: ับลงมาสู่อ่าวไทยทางตะวันตกเนี่ยเราก็ผ่านทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีครับคิดว่าเหมือนขับรถเข้าผ่านเมืองทำไมกรุงเทพมหานครต้องมีวงแหวนฝั่งตะวันตกวงแหวนฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันครับรถจำนวนมากต้องไม่ผ่านเมืองเพราะทุกวันนี้น้ำจากปิงวังยมนาทุกอันเนี่ยผ่านมาผ่านจังหวัดชัยนาท
1: คือมันแผ่มาเลยถูกไหม
2: ไม่ฮะถ้าเกิดน้ำทางเหนือเนี่ยมันยังไงเนี่ยน้ำทุกหยดนะครับถ้าเราไม่เข้าซ้ายเข้าขวาออกขวาเนี่ย
1: มันมาหมด
2: มันต้องผ่านเมืองทั้งหมดนะครับคิดดูข้างบนปิงวังยมนาต้องผ่านกรุงเทพมหานครน้ำทุกหยดต้องผ่านกรุงเทพมหานคร
1: เยอะขนาดไหน
2: เยอะขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยการทำคลองผ่านน้ำออกไปเนี่ยเป็นหลักทางวิศวกรรมอยู่แล้วครับว่าต้องมีการผ่านน้ำออกไปทั้งฝั่งออกฝั่งตกทั้งหมดซึ่งการพัฒนาเนี่ยครับคลองชัยนาทป่าสักถามว่ามีความจำเป็นไห
1: ม
2: ทุกวันนี้นะครับเราใช้คลองชลประทานมาใช้ระบายน้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับคลองชลประทานเนี่ยต้นมันใหญ
1: ่
2: ปลายมันเล็ก
1: เ
2: ข้า210ออกได้140 120นะฮะซึ่งมันก็รับไม่ได
1: ้
2: ครับแล้วจากที่คลองตัวเนี้ยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้ผ่านโครงการอยู่2โครงการด้วยกัน
1: ครับ
2: คืออันแรกคือ
1: 90,000 ล้าน
2: เจ้าพระยาฝั่งตอนออกตอนล่างน
1: ั่
2: นคือพัฒนาตั้งแต่คลองระพีพัฒน์ลงมาคลอง13มาคลอง13 14 15ลงมาคลองพระองค์ลงมาคลองชายทะเลเพื่อออกสู่ทะเลถามว่าโครงการนี้นะครับโครงการแรกเนี่ยช่วยยังไงน้ำที่นครนายกอ่ะที่จะวิ่งมาปุ๊บก็จะเข้าคลอง13 14 15
1: ครับ
2: ไม่มาคลอง12 13เหมือนที่เป็นประเด็นที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวาน
1: ครับ
2: นะน้ำก็จะตรงในแนวตรงอย่างเดียวนะครับนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2คือการมี ชัยนาทป่าสักนะครับที่ต้องพัฒนาเขตชลประทานเองแล้วก็จากปากสักมาอ่าวไทยนั้นนะครับที่เริ่มปี70นะครับมันก็มีความจำเป็นที่ว่าน้ำที่มาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างปีนี้ระบายสูงสุด 2,500
1: ครับ
2: ถ้าตัดนะครับจากออกชัยนาทป่าสัก900เหลือ 1,600 เนี่ยผลกระทบนะครับน้อยลงเยอะนะครับที่จะท้ายจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีมาเนี่ยจะน้อยลงเยอะ
1: คือปริมาณน้ำเดิมเนี่ยที่มันระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาสมมติตีเอาปีนี้ 2,500
2: ใช่
1: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยสมมติตัดไปที่คลองอันใหม่ที่จะขุดเนี่ย
2: 900
1: เท่ากับมันจะเหลือประมาณ 1,600 ซึ่งอันนี้รับไหว
2: ผลกระทบนี่น้อยมากนะแต่พอหลัก 2,000 ขึ้นไปเนี่ยผลกระทบจะ
1: ท่วมพูดง่าย
2: จะค่อนมากพอสมควร
1: เอ๊ะคลองใหม่นี่มันระบายไปได้ประมาณสูงสุดเท่าไหร่ฮะ
2: ก็คือจากชัยนาทป่าสักเนี่ย930
1: 930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
2: ีแต่ว่าจากป่าสักอ่าวไทยเนี่ยมันประมาณ600แต่ว่ามันมีการพัฒนาเจ้าพระยาฝั่งตอนออกด้วยไงโดยขยายคลองระวีพัฒน์จากประมาณ210เป็น400
1: มันก็จะช่วยกัน
2: ช่วยกันมาเป็นคือมันต้องใช้ระบบเดิมเนี่ยช่วยด้วยแล้วก็ใช้ระบบใหม่ป่าสักอ่าวไทยเนี่ยช่วยในการผันออกไปด้วยมันถึงจะครบ
1: ครับครับครับทั้งหมดนี้เนี่ยด้วยงบประมาณ 160,000 ล้านบวกกับมีค่าเวรคืนของชาวบ้านอีกประมาณ 20,000 ล้านถูกไหม
2: ครับ
1: ต่อเนื่องจากอาจารย์นิดนึงนะชาวบ้าน 2,600 ครัวเรือนโดยประมาณเนี่ยเขาจะโอเคกับเรื่องนี้ไหม
2: ผมว่าตรงนี้ครับก็ต้องมีทั้งคนมีทั้งมีส่วนได้และส่วนเสีย
1: ครับ
2: ถ้าเกิดในมองภาพรวมนะครับในเรื่องการจัดการน้ำในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างท้ายจังหวัดชัยนาทลงมาถึงกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ผมมองว่าไอ้นี่คือภาพรวมภาพใหญ่แต่ภาพตรงนั้นคือภาพของการที่ต้องโอเคครับคลองมันต้องผ่านพื้นที่บ้านท่าน
1: ใช่ฮะ
2: ผมว่าตรงนี้ก็คงเป็นโจทย์ให้รัฐบาลนะต้องมาดูว่าอันไรจะทำให้เขาชดเชยถึงสมเหตุสมผล
1: แล้วเขาจะไปอยู่ไหนถูก
2: ไหมแล้วเขาอยู่ไหนคือมันต้องทำทุกสิ่งอย่างให้ครบกระบวนความคือผมว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยคงต้องมีอะไรมาต่อว่าอยู่แน่นอนแต่ถ้าเกิดคนเราทำให้ดีขึ้นให้อยู่ที่ดีขึ้นให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
1: เขาก็จะโอเค
2: ผมว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นไปได
1: ้งั้นแปลว่าเมื่อกี้ตัวเลขที่ผอ.ฉายภาพให้ดูเนี่ยสมมุตินะฮะสมมุติโครงการนี้8ปีเสร็จปั๊บน้ำที่คนอยุธยาทุกวันนี้บางบานหลายคนบอกแช่กันเป็นเดือนๆเสนาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะไม่แช่
2: คืออย่างงี้ครับไอ้นั่นเราต้องเชื่อมโยงไปถึงคลองท่านจะเห็นคลองอะไรนะไอ้ตัวบางบางไท
1: ร
2: ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะไอ้นี่คือคลองบางบางไท
1: รพอ
2: ผมดูได้เลยด้วยนี่นะ
1: จะได้เห็นภาพกันชัด
2: ๆเนี่ยคลองบางไท
1: ร
2: ไอ้นี่คือคลองเส้นใหม่น้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยามาจากตรงนี
1: ้
2: นะครับมาจากเขื่อนตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยแทนที่คนตรงนี้จะท่วม
1: ค
2: ือคลองแถวพงเพนบางบานที่ท่วมนะท่วม
1: ที่อาจารย์บอก
2: ที่800ท่วมแล
1: ้
2: วเราก็จะมีคลองปากคลองบางบานมามีประตูฝากคลองพงเพนเพื่อจะปิดน้ำตรงนี
1: ้
2: แล้วเอาน้ำเนี่ยผ่านถ้าปิดปุ๊บน้ำไม่เข
1: ้
2: าน้ำก็จะมาท่วมอยุธย
1: า
2: ฉะนั้นจำเป็นต้องมีคลอง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยตัดจากบางบานมาบางไทรเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋ออะสีแดง
2: แต่เดิมเนี่ยน้ำมันวิ่งมาทางนี
1: ้
2: เพื่อมาท่วมตรงนี
1: ้
2: ท
1: ่
2: วมผงเพงนะฮะแต่ว่าตอนนี้สีแดงคือคลองที่กำลังดำเนินการใหม่ซึ่งเสร็จแล้ว
1: 70% อ๋อ
2: คือระบบพวกนี้ครับมันต้องมองในเชิงระบบครับมันมองเฉพาะคลองเส้นเดียวไม่ได
1: ้
2: เมื่อมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าคนกรุงเทพก็ยังมีปัญหาอยู่ไหมก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำก้อนเดียวกันครับที่มันต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยามันยังไม่ถูกการผันออกทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
1: รบกวนนิดนึงฮะไอ้ 70% ที่ตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันได้ใช้หรือยังฮะหรือว่ามันยังต้องรอให้เสร็จ 100% ถูกมั้ยฮะ
2: เพราะประตูปากคลองบางบางไทรนี่กำลังสร้างอยู
1: ่
2: มันก็ต้องมีการแบ่งน้ำระหว่างที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับแบ่งน้ำเข้าสู่คลองระบายเส้นใหม
1: ่ครับ
2: แล้วก็ผ่านตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นการแบ่งครึ่งๆนะครับ
1: แปลว่าต่อไปถ้าเส้นสีแดงคลองนี้เสร็จปั๊บเนี่ย
2: แถวนี้จะไม่กระทบละไอ้ที่800ไม่กระทบละระบายมา800แล้วท่านท่วมเนี่ยไม่กระทบละ
1: อ๋อคือเราจะไปการันตีว่าคนอยุธยาที่ทุกวันนี้ท่วมเนี่ยจะไม่ท่วมเลยมันพูดขนาดนั้นได้มั้ยฮะ
2: คือมันก็อยู่ในลิมิตของการระบายครับถ้าเกิดเรามองว่า 2,000 เนี่ยคลอง2ไอ้เนี่ยมัน2เส้นเนี่ยมันรับได้ 2,400
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดปีอุทกภัยจริงๆเนี่ยมันเคยระบายถึง 3,000 กว่าไอ้ตรงนี้อาจจะต้องมีผลกระทบเพราะมันเกินขีดความกัดไอ้คำว่า 3,000 กว่าเนี่ยหมายถึงว่า
1: ครับ
2: ทำไมเราถึงต้องมีคลองด้านข้างออกไปเพราะน้ำถ้าเกิดคุณระบายเขื่อนเจ้าพระยา 3,000 กว่ายังไงตรงนี้ก็กระทบอีกครับคือน้ำตรงนี้2เส้นเนี่ยมันรวมกันได้ประมาณ 2,400
1: ครับ
2: นะเส้นใหม่กับเส้นเก่าเนี่ยรวมกันได้ 2,400 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและตรงนี้ไม่กระทบแต่ถ้าเกิดเกิน 2,400 ปุ๊บมันก็ต้องเรื่องกระทบ พราะเราเคยระบายสูงสุดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 3,000 กว่าถึง 4,000 ก็มีนะครับ
1: ครับครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยแล้วน้ำที่เกิน 2.4 จะไปไหนฉะนั้นมันก็ต้องดูเป็นลักษณะของการพัฒนาเป็นภาพรวมอย่างเงี้ย

0: ่โอ้เขาบอก
1: เป็นภาพใหญ่
0: ต้องเป็นภาพใหญ่ว่าหลังจากมีคลองนี้แล้วก็ต้องมีคลองบายพาสออกไปอีก
1: ครับครับ
0: เพื่อเป็นการสนับสนุนในตัวคลองระบายกับโคที่จะผ่านออกไปด้านข้างด้วย
1: คือพื้นที่แต่ละพื้นที่อาจารย์รอแป๊บนึงนะฮะพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถขุดให้มันใหญ่แล้วมันไปทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้ผมคิดแบบชาวบ้านเลย
0: มันเป็นหลักทางวิศวกรรมครับคือถ้าเกิดคุณขุดข้างบนใหญ่เนี่ยไอ้ตรงปลายคุณก็รับไม่ได้อีก
1: เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการวางแผน
0: วางแผนในเชิงระบบซึ่งเรียกว่า9แผนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไอ้ตัวของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยก็เป็นหนึ่งใน9แผนหลัก
1: ครับ
0: ซึ่งมันต้องทำให้ครบ
1: โอเค
0: ถามว่าดีไหมที่รัฐบาลเริ่มคิกออฟผมว่าดี
1: ครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่ผมทำงานมา30ปีนะครับทำงานด้านจัดสรรน้ำเนี่ยมีคลองเส้นเดียวที่เกิดคือคลองบางไทรและคลองเส้นที่2กำลังจะเกิดในยุคที่ผมใกล้จะเสียอายุราชการเนี่ยก
1: ็
0: คือคลองเส้นนี
1: ้
0: ถ้าไม่เริ่มวันนี้มันคงไม่มีวันเริ่มครับ
1: โอเคนะฮะขอสลับมาถามอาจารย์บ้างฮะมีนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คลองที่จะขุดกันเนี่ย160,000ล้านเนี่ยใช้ประโยชน์จริงใน1ปีเนี่ยจะได้แค่สัก2หรือ3เดือนหรือเปล่าแต่ถ้าฝนตกแช่ก็อาจจะไร้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วในช่วงอื่นช่วงหน้าแล้งจะทำยังไงอะไรอย่างนี
2: ้ครับก็อย่างที่ดร.ธเนศได้ให้รายละเอียดไปนะครับ
1: ครับ
2: ไอการระบายน้ำเนี่ยมันต้องจัดเรียกองคาพยพนะทั้งปีกซ้ายปีกขวาปีกตะวันตกปีกตะวันออกนี่ให้สัมพันธ์กันนะอันที่หนึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเวลาน้ำท่วมนะเอาพูดถึงนี่แหละครับคนหลักๆก็คือคนตั้งแต่ผงเพงลงมานะผงเพงเสนาบางบานผักไห่เนี่ยครับอันนี้เนี่ยเขาแช่อยู่ในน้ำ3เดือนนะฮะการที่จะไปลดเวลาน้ำท่วมลงคือลดระดับน้ำท่วมเนี่ยลดได้แน่นะครับไอ้ลดระยะเวลาน้ำท่วม3เดือนเหลือ2เดือนเนี่ยทำได้แน่นะ
1: ครับ
2: โดยการจัดการคิวจราจรให้ดีนะครับคราวนี้ถามว่าคุ้มไม่คุ้มโอ้สำหรับคนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับก็ตั้งแต่ผงเพงเสนาบางบานอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยครับมันเรียกว่าไม่ต้องใจหายใจคว่ำเพราะเขาแช่น้ำทุกปีอยู่แล้วถ้าเราจะช่วยนะระบายออกให้มันเร็วขึ้นนะแทนที่จะแช่น้ำ3เดือนลดเหลือ2เดือนในปีน้ำน้อยๆก็อาจจะเหลือเดือนนึงเนี่ยก็คงจะเป็นการผ่อนเบาภาระของคนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: คือมันดีขึ้นแน่
2: ๆมันดีขึ้นแน่ๆคราวนี้ถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มโอ้เราไปถามคนที่เขาท่วมประจำเนี่ยแน่นอนเลยเขาต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนเลยนะครับไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคร
1: ับ
2: ในส่วนของปีนี้นะยกตัวอย่างปีนี้2005นะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงปี54หรอกก็ช่วยถอนน้ำหลงได้ตั้งมากนะอย่างที่ดร.ธเนศพูดถึงเนี่ยครับน้ำที่จะผ่านมาปทุมนนท์กรุงเทพเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า1,600เพราะต่ำกว่า1,600ปุ๊บเวลาน้ำทะเลหนุนสูงอย่างนี้นะฮะอย่างเดือนนี้เนี่ยคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำจะได้ค่อยๆโล่งอกหน่อยว่าเออนะถึงแม้น้ำขึ้นสูงๆก็ยังไม่ท่วมคนนอกคันปทุมนนท์กรุงเทพนะครับนี่ยังไม่พูดถึงอยุธยานะเนี่ยครับเราบวกเข้าไปดีแล้วยังผมถามอย่างนี้บอกงี้นิดนึงนะครับว่าสภาพัฒน์ได้เอาเอกสารไปทบทวนแล้วนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่สผ.เนี่ยสผ.ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี2569นะฮะไม่ใช่สผ.นะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเลยนะฮะสูงสุดของประเทศเนี่ยครับผ่านมาแล้วพอผ่านมาแล้วปุ๊บก็จะให้สภาพัฒน์ไปทบทวนนะไปทบทวนปุ๊บนี่สภาพัฒน์นี่เขาคิดหมดแล้วครับว่าค่าตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลตอบแทนทางสังคมนะเป็นอย่างไรบ้างราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลุงทรัมป์ไปรบกันเนี่ยฮะอันนี้ก็คิดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วคิดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เพียงเฉพาะคนอยุธยานะครับคนปทุมนนท์กรุงเทพสองข้างไปนะ
1: ก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: ได้ประโยชน์ด้วยนะอันนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยช่วงที่น้ำสูงเนี่ยน้ำสูงมาจากปิงวังยมนาถึง2005นะครับคนตั้งแต่อำเภอท่าเรืออันนี้ตามแม่น้ำป่าสักนะก็ใจสั่นขวัญแขวนเหมือนกันเพราะว่าน้ำจากเขื่อนป่าสักป่าสักนี่แบกรับน้ำไว้สูงสุดรู้สึกจะ111% นะครับ
1: ล้นละ
2: ล้นน่ะล้นล้นเพราะมันก็ล้นมันก็ต้องไม่ปล่อยมันก็ล้นนะฮะมันล้นลงมาล้นลงมานี่คนตั้งแต่อำเภอท่าเรือนะฮะวังน้อยลงมาถึงอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานี่โอ้ไม่ไหวเลยน้ำมาเยอะมากเขาท่วมนะเป็นแต่เขาไม่บ่นมากเสียงไม่ดังเท่านั้นเองครับ
1: โอเคอ
2: ย่างนี้ครับจะไปเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้ถัดจากนี้ไปครับ
1: อ่ะผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าอ้าวแล้วเรื่องของตัวแทนของคนที่จะมารับเหมาก่อสร้างความโปร่งใสต่างๆจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ
3: AI eComaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ได้ไหมครับ
5: Formos Omega 369
7: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
11: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: บรรเทาอาการไอ
13: ขับเสมหะ
12: ทำให้ชุ่มคอ
13: ยาแก้ไอตราเสดาว
12: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
15: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเท้าเอ็นอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
18: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่ Sunsilk Power Bond Treatment ผสานแบคทีเรียพาคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
20: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: เตรียมท่องโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Fan Con จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบ๊วยจี้กงแดน
1: ติดตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่รายวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่ไล่ลงมาเลย

0: จากภาคเหนือตอนล่างจนมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับน้ำท่วมไหมฮะท่วมกันทุกปีครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเรากำลังมาหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันนะฮะพูดถึงโครงการเจ้าพระยา2หรือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกันต่อทีนี้ขออนุญาตถามทางผอ.จากทางกรมชลต่อเลยนะฮะว่าคนก็จะสงสัยว่าบางท่านตั้งข้อสังเกตในแง่ของความโปร่งใสหรือความคุ้มค่าของงบประมาณว่าทำไมต้องใช้เงินตั้ง 160,000 ล้านคนที่จะมารับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะพิสูจน์ความโปร่งใสเรื่องนี้อย่างไรครับ
1: ถ้าผมพอพูดเรื่องการคุ้มค่าก่อนนะ
0: ครับ
1: การคุ้มค่าเนี่ยครับถ้าเกิดวัดดูแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับผลกระทบทุกปีฉะนั้นการแบ่งน้ำนะครับที่ออกไปเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจากชัยนาทมาป่าสักไปอ่าวไทยเลยเนี่ยเป็นการตัดยอดน้ำที่จะวิ่งมาไหลผ่านทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ซึ่งชุมชนริมน้ำทั้งหมดเนี่ยคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
0: จากการ
1: ที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมา
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยถ้ามองด้านค่าชดเชยเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยซึ่งรัฐบาลจ่ายเกือบทุกปีเนี่ยก็ลองบวกไปดูครับว่า
0: ก็เกิน
1: 10ปีที่ผ่านมาเราเสียงบประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับนั่นคือเรื่องที่1 นะครับอันที่2เรื่องเสียงบประมาณไม่เท่าไหร่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าคนประชาชนเนี่ยได้รับ 9,000 บาทไม่ใช่ว่าเขาจะคุ้มนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็เดือดร้อนที่เขาต้องอยู่ในน้ำเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยเขาเดือดร้อนฉะนั้นมันคงวัดเป็นตัวเงินไม่ได้กับความรู้สึกหรือความที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอันนี้คือเรื่องที่1
0: ครับ
1: เรื่องความคุ้มค่านะครับเรื่องที่2นะครับก็คงเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะครับโดยระเบียบวิธีทางงบประมาณเนี่ยได้มีระเบียบโดยทั้งสำนักงบประมาณได้ออกระเบียบกระทรวงการได้ออกระเบียบพัสดุต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยเป็นไปตามกฎระเบียบของการดำเนินการทั้งสิ้นเราก็จะดำเนินการตามระเบียบทั้งหมดครับของที่มีการเสนอเข้ามานะครับไม่จะเป็นเรื่องกระบวนการ e-bidding
0: ครับ
1: กระบวนการหาราคากลางต่างๆเนี่ยจะมีคณะกรรมการที่ชัดเจนครับในการที่จะดำเนินการตามระเบียบพัสดุทุกประการ
0: ครับ
1: เพราะว่ากรรมการครับผมอาชีพราชการผมอายุราชการเหลือหลายปีเนี่ยผมคงไม่ไปเสี่ยงกับการที่จะกับการที่เป็นกรรมการ e-bidding แล้วก็ไปช่วยคนใดคนหนึ่งเพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มกันกับอาชีพราชการที่มันก็มีความภูมิใจในอาชีพอยู
0: ่
1: ครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงคิดอย่างนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าในเรื่องของการที่ระเบียบต่างๆเนี่ยมันมีรัดกุมอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับเรื่องที่สองคือในเรื่องกระบวนการบิดดิ้งต่างๆก็มีกรรมการที่จะตั้งขึ้นมากมายเนี่ยผมคิดว่าน้องๆ นะครับที่เป็นกรรมการหรือตัวผู้นำนะครับอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องเป็นกรรมการด้วยเนี่ยผมคงไม่เอาชื่อเสียงผมไปเสี่ยงตรงนั้นแล้วครับ
0: ครับครับนะฮะก่อนจะคุยกับอาจารย์ชวลิตต่อนะฮะตอนนี้ขออนุญาต1ท่านอยู่ในสายกับเรานะครับเราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์สีตางสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณออฟ
0: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามความเห็นอาจารย์จริงๆเคยคุยกันไปบ้างแล้วนิดหน่อยก่อนหน้านี้นะฮะกับโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 160,000 ล้านในมุมอาจารย์ทำไมถึงคิดว่าโครงการนี้ดูจะไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะลงทุนฮะ
2: เรายังไม่แตะประเด็นว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก่อนนะคะแต่ว่าในทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ยังต้องมาเคลียร์กันก่อนว่าการสร้างโครงการนี้เพื่อที่จะเอาน้ำจากชัยนาทเนี่ยมุ่งตรงไปออกอ่าวไทยเนี่ยมันจะไม่เป็นการแก้ปัญหาเดิมด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่แล้วต้องตามแก้ไปอีกเรื่อยๆค่ะ
0: ครับปัญหาใหม่ที่ว่าคืออะไรฮะ
2: คือเนื่องจากว่าคลองเส้นนี้เนี่ยโอเคข้างบนเนี่ยเป็นการขยายคลองเดิมแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นการขุดคลองสายใหม่อีก130กว่ากิโลนะคะทีนี้จากการที่กรมธรรม์มาชี้แจงในกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งในการชี้แจงอนุงบประมาณปี70ที่มาชี้แจงเนี่ย
0: ครับ
2: คือยังไม่ชัดเจนว่ารูปแบบการก่อสร้างช่วงไหนเป็นยังไงซึ่งภาคประชาชนเองก็มีความสงสัยซึ่งกรมธรรม์เองก็บอกว่าบางช่วงเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเป็นกำแพงสูง 3-5 เมตร
0: ครับ
2: ซึ่งช่วงไหนยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามประเด็นก็คือว่าการที่มีคลองแบบนั้นที่เป็นคลองขุดใหม่และบางช่วงเป็นกำแพงเนี่ยมันจะทำให้การบริหารการน้ำในทุ่งของสองข้างที่คลองวิ่งผ่านช่วงล่าง134กิโลเนี่ยพื้นที่ตรงนั้น
0: อ
2: ่ะมันจะท่วมหนักกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่าน้ำที่ตกในทุ่งสองข้างเนี่ยจะต้องมาลงคลองด้วยการสูบเนี่ยประเด็นคือแนวทางในการบริหารจัดการมันจะทำยังไงที่ไม่ทำให้ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาสาหัสไปกว่าทุกวันนี้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะกนช.ก็มีมติข้อสั่งการของกนช.ในที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาแห่งชาติเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วก่อนที่โครงการนี้จะผ่าน EIA กนช.ก็บอกว่าให้กรมธรรม์จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย

0: ไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องแล้วก็เสนอในกนช.ซ
1: ึ่
0: งรายงานตัวนั้นอ่ะโดยส่วนตัวก็ยังไม่เห็นไม่ใช่กนช.แต่ว่าเมื่อกรรมาธิการเชิญประชุมอ่ะเขาควรจะต้องเอารายงานนี้มานำเสนอแล้วมันมากไปกว่านั้นก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราไม่ได้เริ่มมาจากการที่เราไม่มีอะไรเลยม
1: ัน
0: มีมาตรการของการรับมือน้ำท่วมที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่แก้มลิงในการน้ำซึ่ง
1: ครับ
0: การนี้ก็คือบางบานบางไทรคือตอนนี้เรามีการปรับปรุงคลองฝั่งตะวันออกตะวันตกมันเยอะมากเลยแล้วถ้ามีโครงการนี้ออกมาจริงๆสธนช.จะต้องไปทำแผนว่าถ้าเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบปี54หรือปี49ก็แล้วแต่เนี่ยแนวทางในการจะใช้เครื่องมือพวกนั้นอ่ะมันจะ1 2 3 4ยังไงซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยสธนช.ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยโครงสร้างอ่ะที
1: ่
0: ตอนที่มันมีแล้วเนี่ยแล้วมันจะใช้ยังไงแล้วอย่างที่ประเด็นที่บอกว่าแน่ใจได้ยังไงว่าประชาชนที่อยู่2ข้างคลองเนี่ยเขาจะไม่ท่วมสาหัสไปกว่าเดิมถ้าเขาต้องฝากชีวิตไว้กับเครื่องสูบน้ำนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 2,000 กว่าครัวเรือนที่จะต้องมีการ
1: เวียนค
0: ืน 1.60,000 ไร่เนี่ยทุกวันนี้กระบวนการยังมีคำถามอยู่เลยว่าคุยกับเขารู้เรื่องหรือยังเพราะว่าระยะทาง134กิโลเนี่ยมันสาหัสมากนะคะยิ่งถ้าเราไปเทียบกับโครงการบางบานบางไทร20กิโล12ปีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยและอีก134กิโลที่บอกว่าจะสร้างใหม่แล้วชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยยังคัดค้านนอกจากว่าประกาศตุ้มผ่านครม.ออกมาแล้วประกาศกิจการเวียนคืนแล้วก็ไปแบบไปเอาให้ได้ซ
1: ึ่
0: งมันไม่มีทางที่โครงการมันจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้น20ปีของบางบานบางไทร20กิโลของบางบานบางไทรกับ134กิโลโอ้คุณออฟมองไม่เห็นอนาคตเลยอะค่ะคือร้อยปีชมประทานอะไม่รู้จะสร้างเสร็จหรือเปล่าอันนี้ตุ้มตรงอันนี้ไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ยังเป็นกังวลอยู่นะคะคุณออฟ
1: ครับครับอาจารย์ครับผมถามแย้งในมุมของรัฐนิดนึงนะฮะว่าถ้ารัฐเขามองว่าด้วยเครื่องมือที่ผ่านมาที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ท่วมทุกปีแล้วก็อย่างโครงการนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรเนี่ยก็ผ่านแล้วอย่างน้อยเนี่ยมีคลองนี้ขึ้นมามันก็ช่วยแบ่งเบาไอ้ที่เคยท่วมมันอาจจะท่วมน้อยลงอย่างเงี้ยอาจารย์
0: คิดว่าถ้ามันมีมันก็ช่วยได้ถ้าเราพิจารณาถึงว่ามันจะช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะยิ่งทุ่งนะคะน้ำทุ่งมันก็ช่วยได้แหละไม่ใช่ว่ามีแล้วมันช่วยไม่ได
1: ้ครับครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีมาตรการตั้งหลายอย่างที่มีอยู่แล้วจ่ายเงินไปแล้วสร้างมาแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยใช้พวกนั้นได้เต็มศักยภาพเลยเอาง่ายๆแค่น้ำท่วมทีเนี่ยคนก็บอกว่าผักตบเนี่ยเต็มคลองอันนี้เบสิกที่สุดเลยนะคะเราทำตรงนั้นเต็มที่หรือยังเราใช้ทรัพยากรที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเต็มที่หรือยังถ้าเราก็ยังตอบไม่ได้ทีนี้พอจะสร้างของใหม่แล้วก็คิดว่าถ้าดูแค่บวกลบคณิตศาสตร์ดูแค่เรื่องของน้ำเนี่ยโอเคในเรื่องของคณิตศาสตร์น้ำเนี่ยมันรับได้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการบริหารจัดการที่ยังต้องพึ่งคนพึ่งทักษะของคนพึ่งการมองซ้ายขวาเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเราลงทุนไปมากขนาดนี้เนี่ยแล้วลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะไม่ท่วมนะคะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งที่คุณออฟถามแล้วก็ประเด็นที่สองคือถ้าบอกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านแล้วถามจริงนะในประเทศไทยเนี่ยรายงาน AA เล่มไหนที่เราเชื่อได้จริงๆอ่ะคือมันมีหลายโครงการมากนะคะที่มีปัญหาว่ารายงาน AA ผ่านแล้วรายงานไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างก็ได้อ่ะรายงานผ่านน้ำยวมเติมภูมิพลเนี่ยตอนที่ชาวบ้านขอเนี่ยคาดดำมาครึ่งเล่มปิดชื่อปิดอะไรปิดแม้กระทั่งชื่อของผอ.สผ.อ่ะคือถ้าไม่อายจะปิดทำไมมันจะเปิดเผยไม่ได้แล้วเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่มนี้ผ่านกนช.ก่อนนะคะโครงการ
1: ครับ
0: โครงการมาเข้ากนช.ก่อนโดยที่ EAA ยังไม่ผ่านกนช.ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไปทำให้ผ่าน EAA แล้วหลังจากนั้นเดือนนึงก็ผ่าน EAA โดยที่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนี้ก็คือสมัยรัฐบาลอนุทิน1ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
1: ครับ
0: มันไม่เรียกว่าเร่งรัดมันจะเรียกว่าอะไรโดยที่ชาวบ้านเค้าก็ทักทวงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเลยว่ารายงาน EAA ผ่านแล้วจะถือว่ามันมีคุณภาพ
1: Okay.
0: คือพูดได้แบบนั้นไม่อายจริงๆเหรออย่างนี้ดีกว่า
1: ครับครับครับโอเคครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้สอบถามประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: คร ับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สีตางค์พี่ไลล่านะครับเดี๋ยวขอพักอารมณ์แป๊บเดียวกลับมาจะได้ฟังความเห็นจากทั้งสองท่านบ้างนะครับสักครู่ครับ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม่อุ๊ย
0: ใช้นี
3: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
3: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
4: ่ไลท์เตอร์ซอย
5: 300มิลลิลิตร
6: Your original.
5: Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml.
7: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
8: It's real.
9: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: มองเฟลอร์ Oh Mineral.
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair.
12: พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98%
11: ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
13: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เก่าเหรอ
3: ไม่เก่าซาดินครับ
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์จำพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
6: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
9: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
10: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
9: ฉันทำเสมอละ
11: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
12: คนใหญ่ด้วยเอง
13: เฮ้ย
14: เ
13: ฮ้ย
14: เพื่อนระวังมึงก็ส่งนิดนึงนะ
15: พยอนลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่นะ
16: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You FanCon คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
18: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังข้อสังเกตอีกมุมหนึ่งนะฮะจากอาจารย์สีตางพิไลล่าเรื่องของโครงการเนี่ยฮะ160,000 ล้านชัยนาทป่าสักเอาไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางไปแล้วขออนุญาตกลับมาถามทั้งสองท่านนะฮะเริ่มจากอาจารย์ชวลิตก่อนบ้างอาจารย์สีตางตั้งประเด็นไว้หลายเรื่องเลยนะฮะผมหยิบยกมาประเด็นหนึ่งก่อนนะครับในช่วงนี้ก็คืออาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพเลยแต่ว่าจะมาผุดนี่สร้างคลองใหม่อีกแล้วไปใช้เครื่องมือที่มีอยู่แก้น้ำท่วมก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ชวลิตมองไงฮะ
19: คือเนื่องจากว่าเครื่องมือมันมีไม่เพียงพอนะครับเราพูดถึงว่าเราจะบังคับการใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะให้มันอย่างที่ผมเรียนว่าปีนี้2005นะครับ2005นี่เรียกว่าทุกคนที่อยู่ข้างแม่น้ำนี่ก็อกสั่น
18: ขวัญแขวน

0: แผนนะครับแล้วโดยที่จะพูดย้ำอีกทีก็คือว่าคนตั้งแต่ผงเพงนะครับผงเพงเสนาบางบานนะรวมผักไห่ด้วยนะครับก็ยังอยู่ในน้ำอยู่3เดือนนี่ครับก็เป็นส่วนที่จะต้องไปลดทอนส่วนนี้เข้าให้ได้ซึ่งอุปกรณ์มันยังมีไม่เพียงพอนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สิตางเลยที่ออกมาย้ำเตือนว่าในส่วนของบางบานบางไซอ่ะอีก20กิโลนะยังติดปัญหาเรื่องการเว้นคืนอยู่เลยซึ่งตอนนี้คลี่คลายหมดแล้วนะครับ
1: แต่ว่ามันทำให้โครงการเนี่ยล่าช้าไป
0: อันนั้นพูดถึงบางบานบางไซ
1: ใช่ครับ
0: พอบางบานบางไซล่าช้าก็เลยทำให้คนตั้งแต่ผงเพงเสนาเนี่ยนะครับที่จะลดน้ำลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหปีนี้เขาก็หนักอยู่เลยอ
1: ัน
0: นี้น้ำ 2,500 นะครับน้ำ 2,500 ถ้าน้ำเหมือนปี 5-4 3,000 4,000 นะ
1: ยิ่งหนัก
0: มันจะหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะน้ำเนี่ยมันมามันมีโอกาสเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงเหมือนปี54อีกได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือที่กรมชลมีอยู่เนี่ยก็ใช้อย่างเต็มที่นะ
1: ครับอ
0: ย่างที่ผมเรียนว่าผลักดันน้ำไปทางสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีน้ำท่วมม
1: า
0: 2เดือนแล้วนะครับอันนี้คนสุพรรณก็รับภาระไปนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเครื่องมือเนี่ย
1: แต่ว่ามีแต่ไม่พอ
0: มีแต่ไม่พอถ้าถามว่าใช้เต็มที
1: ่เต็มที่ไหม
0: ก็มามองเนี่ยคนสุพรรณที่ไม่ค่อยโดนน้ำท่วมก็โดนไปแล้วนะ
1: ค
0: นลพบุรีท่าวุ้งก็โดนไปเพราะว่าจำเป็นต้องอัดน้ำเข้าเพื่อให้น้ำมาผ่านช่องทางที่มันไม่เพียงพอเนี่ยครับให้คลายลงมานิดนึงฮะคลายลงมายังคลายได้ไม่หมดเพราะว่าเรายังขาดอยู่นะครับเพราะว่าปริมาณเครื่องมือเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะถ้าเพียงพอก็อย่างที่ดร.ธเนศพูดถึงครับว่าอันที่หนึ่งนะบางบานบางไซสร้างเสร็จนะอีกปี71ก็ได้ใช้ละนะเพราะคนที่แช่น้ำอยู่3เดือนก็จะได้ผ่อนคลายลงบ้างด้วยนะครับและส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปปรับปรุงอะไรให้มันสามารถผ่านน้ำได้มากกว่า 3,000 มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนทางด้านคลองระพีพัฒน
1: ์
0: ก็จะเร่งรัดก็งบประมาณนี่ผ่านมาก่อนไอ้ก่อน 165,000 ล้านนี่อีกนะครับในส่วนนั้นนะครับก็จะมีการเร่งรัดที่ระบายลงไปฮะถามว่าคลองระพีพัฒน์มีอยู่ไม่ใช้ก็ใช้ได้เต็มที่ก็200นะครับแล้ว
1: เลยต้องมาแก้ไขตอนนี้แหละ
0: จริงๆใช้ไปแล้วด้วยนะครับ122
1: ครับ
0: 122ฮะน้ำขนาด 2,500 เนี่ยเอาไปแบ่งลงระพีพัฒน์นะครับเอาจากป่าสักไปแบ่งลงระพีพัฒน์122นะผมเองก็ใจสั่นเหมือนกันเพราะว่าไอ้พื้นที่แถวพระองค์ชัยอนุชิตก็เป็นที่ลุ่ม
1: ครับ
0: นะคนก็ถูกน้ำท่วมไปก่อนที่8ริ้วก็จะถูกน้ำท่วมอีกครับ
1: อ่ะทีนี้ขอมาที่กรมชลบ้างนะ
0: ครับ
1: จริงๆหลายประเด็นเอาประเด็นนึงก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอนะฮะเรื่องว่าเครื่องมือที่มียังใช้ไม่เต็มศักยภาพเลยหรือเปล่า
2: คืออย่างนี้ครับถ้าเครื่องมือก็คงเป็นอันแรกเรื่องทุ่งรับน้ำ
1: ครับ
2: คือทุ่งรับน้ำเนี่ยที่กนช.ประกาศเป็นพื้นที่รับน้ำนองอ่ะ10ทุ่งข้างล่างเนี่ยจุดน้ำได้ประมาณสักพันล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คือทุ่งรับน้ำเนี่ยนะครับการบริหารจัดการเนี่ยในเชิงวิศวกรรมเนี่ยสามารถดำเนินการได
1: ้ครับ
2: แต่ตอนนี้มันมีเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์เข้ามาเพราะว่าการเข้าทุ่งรับน้ำเนี่ยอย่าลืมนะฮะทุ่งรับน้ำเป็นพื้นที่ชลประทานก็จริงแต่เป็นพื้นที่เอกชน
1: ครับ
2: ฉะนั้นการบริหารน้ำเข้าทุ่งเนี่ยนอกจากเราจัดระบบการเพาะปลูกให้เขาแล้วเนี่ยให้ปลูกเร็วก่อนเก็บเกี่ยวก่อนน้ำมาแล้วเนี่ยด้านกฎหมายทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยจำเป็นต้องมีการพูดเรื่องค่าชดเชยนะครับฉะนั้นทุกวันนี้ทำให้ทุ่งรับน้ำเราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เต็มที่บางทุ่งไม่รับน้ำเราแล้วนะครับเช่นทุ่งภูพย
1: า
2: เนื่องจากเวลาน้ำท่วมเขาเดือดร้อนแล้วเขาบอกที่เขาทำไมต้องเป็นที่ต้องรับน้ำนั่นคือข้อจำกัดด้านเครื่องมือนะเรื่องที่สองคือในเรื่องของไอ้ตัวคลองต่างๆเนี่ยคลองไอ้ตัวบางบางไซที่กำลังจะเกิดนะอันนี้เราก็ต้องกรมชลประทานเองก็ได้มีการตอนนี้วางแผนกันแล้วว่าจะมีการโอเปเรตประตูยังไงประตูระบายยังไงเพื่อให้มันได้ระบายได้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นไอ้ตัวการจัดการน้ำทุกวันนี้มาเราก็บริหารจัดการน้ำเต็มที่ครับภายใต้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู
1: ่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เต็มศักยภาพอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะ
2: ก็มันจะมีข้อจำกัดหลายเรื่องที่ทำให้มันสามารถทำเต็มประสิทธิภาพได้เช่นทุ่งรับน้ำเนี่ยครับเช่นมันต้องทำประชาคมคนก็ทุ่งพวยาบอกผมไม่รับแล้ว อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
2: หรือผมรับน้ำผมขอรับน้ำได้แค่ 40% จากของทุ่งเองในบางทุ่ง
1: ครับ
2: มันมีครับมันทำให้ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
1: ซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าพี่น้องประชาชนปีนี้เราเห็นบ่อยนะฮะบางพื้นที่รวมตัวกันทำไมฉันรับอยู่คนเดียวทำไมอีกฝั่งแห้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับอันนั้นก็ต้อง ผมเรียนว่ากรมชลประทานจะหนักใจเรื่องการต้องบริหารสังคมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทุกคนน้ำท่วมนะ คนที่น้ำท่วมมานานก็3เดือนนะคนที่น้ำท่วมมาสั้นๆก็1เดือนนะครับไม่มีใครต่ำกว่า1เดือนเลยนะเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องบริหารสังคมนะ บริหารว่าจะเปิดบานประตู10เซนติเมตรเนี่ยโอ้โหวันก่อนผมดูข่าวแล้วผมเห็นใจเลยคนมาเดินขบวนกดดันนะที่ประตูคลอง12นะครับบอกว่าต้องเปิดประตูนะขอ10เซนก็เอาแล้วต้องถามคนที่ทุ่งรังสิตสิครับทุ่งรังสิตเทศบาลรังสิตมั่งเทศบาลลำลูกกามั่งไงจะอยู่ไหวได้ไงเพราะว่าทุกวันนี้ยังแช่น้ำอยู่เลยนะไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะการบริหารการจัดการน้ำการบริหารการจัดการสังคมเป็นสิ่งที่จะต้องมาว่ากันต่อว่าเครื่องมือที่มี1พอแล้วยัง2สามารถบริหารจัดการได้ไหมสามารถเปิดตามวิชาการเลยได้ไหมปิดตามวิชาการเลยได้ไหมเนี่ยยังมีแรงกดดันของสังคมอีกมากเลยครับ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงท้ายรายการและทางออนไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราต่อออนไลน์กันยาวๆนะครับเพราะว่าประเด็นนี้ประเด็นใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวันนะครับยุคนี้มือถือเครื่องใหม่ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงนะครับแต่ว่าต้องใช้งานได้จริงกับหน้าจอที่ใหญ่ดีไซน์สวยสแกนจ่ายกดรับสิทธิ์ของทางภาครัฐก็ได้เลยนะครับและเครื่องหนึ่งราคาแค่2,000กว่าบาทติดตามจากคุณแม็กนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอารุ่นท็อปเรือธงมาฝากฮะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้มือถือใหม่เอาไปรับสิทธิ์เรื่องของเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยแหละจ้ะรอฟังได้เลยฮะราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนอยากได้มือถือใหม่ถูกไหมเพราะว่าเครื่องเก่าอาจจะมีปัญหาจมน้ำบ้างเสียหายบ้างและบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตฉะนั้นมันก็รับสิทธิ์เรื่องของการเยียวยาต่างๆไม่ได้ฮะวันนี้จัดมาให้นี่เป็น GM Phone รุ่นท็อปเรือธงแล้วก็เป็นรุ่นขายดีของเราที่สำคัญคุณอยากรับสิทธิ์ใช่ไหมคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะคุณกดเข้าไปนะฮะคุณสามารถที่จะเลือกรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยเขาจะมีเป็นนี่เอาไว้ให้คุณลงทะเบียนคุณก็เข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาน้ำท่วมได้เลยและก็สแกนได้อย่างรวดเร็วนะลงทะเบียนอัปเดตบนแอปพลิเคชันแบบนี้รับรองเลยฮะว่าได้รับสิทธิ์เร็วแน่นอนและวันนี้จัดมาให้ฮะนี่เป็นสียอดนิยมฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นสีใหม่เป็นสีม่วงฮะกำลังอินเทรนเลยตั้งใจไว้ว่าสีม่วงเนี่ยจะขายปีหน้าแต่วันนี้งานด่วนฮะเอามาให้ใช้ก่อนเลยใครอยากได้สีม่วงสีอินเทรนจัดไปได้เลยรวมทั้งถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้เป็นสีน้ำเงินเข้มหรือว่าสีดำแบบนี้จัดได้เช่นเดียวกันนะฮะและแน่นอนฮะปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมือถือรุ่นนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นรุ่นท็อปเรือธงฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งเซตเนี่ยมันจะ 8,000 กว่าบาทถูกไหมวันนี้ลด 5,000 กว่าบาทเลยนะฉะนั้นคุณจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นรอจ่ายสดที่หน้าบ้านได้เลยหรือใครอยากจะผ่อนได้ฮะ 0% 3เดือนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการนะจ๊ะตอนนี้เริ่มมีสายเข้าแล้วนะผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนี่ยคุณบอกน้องคอลเซ็นเตอร์นิดนึงนะฮะว่าจะผ่อนกับบัตรเครดิตของแถมในกล่องอย่าทิ้งกล่องนะมีทั้งสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังเคสเอ่ยฟิล์มกันรอยเอ่ยให้หมดเลยรวมทั้งอันนี้เป็นพัดลมไอเย็นแบบพกพาฮะฟังไม่ผิดฮะมันเป็นพัดลมไอเย็นแปลว่าคุณใส่น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วคุณก็เปิดพัดลมแบบนี้เย็นๆแล้วก็มีไอน้ำออกมาให้แบบนี้เลยทั้งหมดนี้ย้ำอีกครั้งว่า 2,899 บาทนะจ๊ะสีม่วงเริ่มออกไปแล้วนะจ๊ะไปแล้ว3เซตนะฉะนั้นใครอยากได้แล้วโทรเข้ามาฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยไลน์แอดมี QR code มีนะคุณผู้ชมฮะดูนิดนึงอันนี้เป็นสีม่วงสีสวยมากเป็นสีม่วงเข้มๆเลยแล้วก็วิธีการวางกล้องเขาเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้สวยงามมากๆความบางและก็เบาหน้าจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาฮะ 6.95 นิ้วคือเกือบจะ7นิ้วแล้วล่ะฉะนั้นใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้คุณดาวน์โหลดได้ทุกแอปนะมันเป็น Android รวมทั้งใครมีปัญหาเรื่องของการอ่านตัวหนังสือฮะตัวใหญ่มากและรุ่นนี้แบตหูยังอึดนะ 81% แต่เหลืออีกเกือบวันนะฮะฉะนั้นใช้ไปยาวๆนานๆแต่หลายๆคนบอกว่าแม่เอาไว้ดูสิอยากดูพวกวิดีโอนะเผื่อเวลาเราแบบไปไหนไม่ได้เนาะเราก็อยากจะเพลิดเพลินอยู่กับบ้านคุณผู้ชมฮะจอใหญ่ขนาดนี้คุณดูวิดีโอสิมันสวยงามชัดเจนสีสันสดใสสุดๆเลยและหลายๆคนบอกว่าแม่จอใหญ่อย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเก่าเสียงมันไม่ค่อยดังเวลาใครโทรเข้ามาไม่ได้ยินอ่ะรุ่นนี้เสียงดังมากอ่ะโทรเข้ามาหน่อยดิทีมงานน้องทีมงานโทรเข้ามานิดนึงนี่ไงคุณผู้ชมได้ยินไหมเนี่ยดังขนาดนี้ฮะอยู่หลังบ้านถูบ้านอยู่ชั้น2วางโทรศัพท์ไว้ชั้นล่างยังได้ยินชัดเจนเลยฉะนั้นจัดไปฮะถือว่าเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าฮะคุณผู้ชมใครกำลังอยากได้มือถือใหม่ไหนๆจะซื้อแล้วเอารุ่นท็อปเรือธงไปวันนี้จัด GM Phone มาให้อันนี้เป็นมือถือที่ขายดีที่สุดของเราตลอดปีนี้ที่ผ่านมา และวันนี้มีสีใหม่ก็คือสีม่วงฮะใครอยากได้สีม่วงจัดไปได้เลยเหลือสีม่วงอยู่ประมาณ20เครื่องเท่านั้นเองสีน้ำเงินมีให้สีดำมีให้ฮะมีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้สายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคือครบถ้วนหมดละแถมพัดลมให้อีก1ตัวนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วตอนนี้จัดได้เลยดูสีเลือกสีนิดนึง3สีจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นสีเข้มหมดเลยตอนนี้สีเข้มกำลังอินเทรนด์มากคุณเอาสีม่วงแบบนี้ได้นี่เป็นสีใหม่เนาะสีน้ำเงินตรงกลางหรือว่าสีดำแบบนี้ได้ไปเลยรวมทั้งวันนี้มีพัดลมมาให้ด้วยนะฮะฉะนั้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทผมเข้าใจเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆคนมีปัญหาอยากจะผ่อนได้ไหมมีบัตรเครดิตคุณรบกวนผ่อนเลย 0% 3เดือนเดือนไม่ถึงพันฮะ900กว่าบาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วไทยส่งทุกพื้นที่1252โทรมาได้เลยฮะ1252โทรตอนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะเวลาที่เราใช้มือถือสำหรับการจ่ายอะไรต่างๆกล้องสำคัญกล้องหลังไว้สแกนจ่ายกล้องหน้าเอาไว้ลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้กล้องดีมากๆเลยอันนี้เปิดแอปกล้องให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ไงชัดเจนรวดเร็วแจ่มใสเลยรวมทั้งเวลาถ่ายรูปออกมานะคุณมีโหมดทำให้หน้าเรียวหน้าสวยนี่หน้าขาวนี่ไม่ว่าจะเป็นสีแบบไหนที่แสงมากที่แสงน้อยกลางแจ้งหรือในร่มอย่างไรก็สวยหลายคนอยากจะถ่ายภาพลูกหลานฮะหรือบางทีก็ถ่ายภาพน้องหมาน้องแมวหรือว่าที่ที่เราไปแล้วประทับใจอยากจะส่งให้เพื่อนอยากจะแชร์ให้เพื่อนกล้องดีๆไว้ก่อนฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาพกกล้องใหญ่แล้วคุณผู้ชมฮะเขาใช้มือถือถ่ายกันทั้งนั้นเลยฉะนั้นมือถือต้องดีมือถือต้องไวและรุ่นนี้เป็น 5G ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้มือถือใหม่ผมเข้าใจว่าเครื่องเก่าอาจจะเสียหายอาจจะมีการตกน้ำร่วงน้ำจมน้ำหรือบางทีเครื่องเก่ามันอัปเดตแอปไม่ได้มันสแกนจ่ายแล้วมันไม่รอดมันลงทะเบียนแล้วมันไม่ผ่านจัดเครื่องใหม่ไปแต่เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องซื้อแพง2,899 บาทมี3สีให้เลือกและถ้านึกไม่ออกจะเอาสีไหนเอาสีม่วงไปเพราะนี่เป็นสีใหม่เป็นสีอินเทรนด์เป็นสีของปีหน้ารับรองเลยว่าคุณได้ใช้ก่อนใครม่วงน้ำเงินหรือว่าดำฮะแล้วดูความสวยดิสีม่วงสวยจริงๆเนี่ยมันจะสีเนี้ยนะสีม่วงนะคุณผู้ชมฮะผู้ชายใช้ก็ได้ผู้หญิงใช้ก็ได้ไม่เคอะเขินเลยนะอยากได้แล้ว1252นะฮะโทรมาได้เลย1252นะอ่ะเปิดม่วงเหลือน้อยเปิดแอปให้ดูอีกทีนึงคือตัวนี้เป็น Android เนาะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้งานได้ทุกแอปอยู่แล้วรวมทั้งแอปที่คุณอยากใช้ทางรัฐถูกไหมคุณต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ต่างๆคุณก็ดูก็ด้านบนนะแล้วคุณก็ลงชื่อปุ๊บลงรับสิทธิ์เลยรอแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ได้สิทธิ์แล้วหรือว่าอยากจะสแกนจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยคุณก็ต้องโหลดเป๋าตังค์อยู่แล้วฉะนั้นจัดไปได้เลยฮะที่ผมถืออยู่นี่คือสีม่วงสีม่วงสวยมากๆฉะนั้นเลือกสีไหนไม่ถูกเลือกสีม่วงฮะจัดไปได้เลยอ่ะหลายคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะก็ต้องมีมือถือเอาไว้สำรองสำหรับรับการจ่ายตังค์ต่างๆอยู่แล้วด้วยนะฮะฉะนั้นจัด GM Phone ไปนะฮะของแถมครบหมดนี่เลย 2,899 บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีผ่อนได้ด้วยนะรวมทั้งพัดลมไอเย็นเวิร์กมากเจ๋งมากเลยนะคุณผู้ชมมันจะมีไอเย็นออกมาจากด้านหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไอน้ำเนาะคุณเติมน้ำเข้าด้านบนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยของแถมเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะฉะนั้นทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทโทรเบอร์อะไร1252ฮะ1252ยังมีเวลาโทรนะแต่ผมหมดเวลาแล้วนะครับโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดไปนะครับส่วนของเราเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์กันต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีเหลือประมาณสัก 1-2 นาทีทิ้งท้ายให้อาจารย์ชวลิตทิ้งท้ายเรื่องน้ำท่วมนิดนึง
0: ครับ
1: ทางใต้นี่เดี๋ยวต้องหวั่นใจมั้ยช่วงพฤศจิกายนธันวาเนี่ยจะน้ำท่วมหรือเปล่า
0: ก็มีโอกาสคือเนื่องจากว่าภาคใต้เนี่ยครับจะเจอ2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็ถัดจากพฤศจิกาและธันวา2เดือนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงไปภาคใต้นะพอเลื่อนลงไปภาคใต้ร่องมรสุมนี้ก็เรียกว่ามีฝนตกกันตามความแรงของมรสุมลมมรสุมนะครับ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้ภาคใต้เนี่ยครับไปอยู่ชิดกับอ่าวไทยโอกาสที่จะมีการก่อตัวของพายุนะฮะอาจจะเป็นลูกเล็กลูกน้อยนะครับจะวิ่งผ่านเข้าร่องนะครับถ้า2 อย่างพบกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนนี่สูง อย่างภาคใต้นี่โดยปกติก็ฝนประมาณ100ถึง150มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำวิ่งเข้ามาในร่องนี้ด้วยก็คงสูงกว่า200มิลลิเมตรต่อวันนะครับซึ่งถ้าหากว่าตกติดต่อกัน2วันก็ มีโอกาสระบายน้ำก็จะติดขัดเลยฮะมีโอกาสน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่ทุกคนเป็นห่วงหาดใหญ่นะครับผมเป็นห่วงตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยครับวันก่อนนี่ตัวเพชรบุรี
1: ท่วมไปแล้ว
0: ก็น้ำท่วมไปแล้วนะครับถัดไปก็ชุมพรก็น่าห่วงเหมือนกันตัวเมืองนะครับแล้วสุราษฎร์นี่ยังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะพอจะระบายน้ำได้ทันนะฮะในส่วนนครดิครับนครนี่น่าห่วงเลยเพราะว่าน้ำลงมาจากเขาหลวงเนี่ยครับจะมาเรียกว่าวิ่งผ่านเมืองซึ่งมีคลองรับน้ำไม่เพียงพอครับ
1: นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์กันนะครับถึงประเด็นเมื่อสักครู่ที่ยังค้างกันไว้ตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณผอ.ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ลาไปที่นี่ครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ใครนะโทรมาช่างไม่รู้จักเวล่ำเวลาซะเลยนี่วังสุริยการไม่ทราบว่าจะเรียนสายกับใครคะ
1: คุณสายครับพงวิทย์นะครับ
0: อ๋อคุณวิทย์นั่นเองสวัสดีค่ะ
1: คุณสายช่วยเรียนท่านย่าด้วยนะครับว่าผมกำลังจะไปร่วมงานที่วังสุริยการ
0: ได้สิคะท่านหญิงอ่ะคงจะดีพระทัยที่คุณวิทย์จะได้พบกับคุณทิติสักทีค่ะ
1: ครับผมจะได้ทำความรู้จักกับเจ้าสาวของคุณทิติด้วยผมได้ข่าวมาว่าเธองามมาก
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะก็จะต้องมาดูด้วยตาตัวเองจะได้เห็นว่างามจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่า
1: ผมจะรีบไปครับเพราะว่างานนี้พลาดไม่ได้
2: จริงตวิทย์ตั้งเหนือจะมาไม่น่าเชื่อเลย
0: จริงเพคะให้ทูลท่านหญิงว่ากำลังจะออกมาจากวังอัศวไกรเพคะ
2: โอ้ยดีใจจริงๆร้อยวันพันปีไม่เคยมาติดแต่ถ่ายหนังถ่ายหนังเนี่ยตติกับแม่การดาวสีเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะที่ทำให้ตวิทย์ออกมาจากโรงถ่ายได
0: ้เพคะ
1: การดาวสีกิริเนศวรอยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะทำหน้ายังไงพอเห็นหน้าฉัน

0: ินีกลับบ้านเถอะนะเรื่องนี้ฉันว่าแกควรจะคุยกับคุณดิติแค่สองคนน่ะ
1: ไม่ฉันต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าผู้หญิงที่ถิติกลับคือฉัน
0: เฮ้ยแต่แกไม่เจอกับคุณดิติมาเป็นปีแล้วนะแล้วคุณดิติอาจจะรู้ความจริงหรือไม่ก็อาจจะรักการดาวว่าสีตัวจริงไป

0: ไปทางไหน
1: เห็นป้ายนั้นไหมเดินเข้าซอยไปเดี๋ยวก็เห็นเองแหละ
0: ขอบคุณมากครับพี่ชาย
2: นั่นมันไอ้วสันไอ้สันละเร็ววันนี้แกตายนี่นี่นี่แกทำอะไรอ่ะนี่

0: ไปสิ่งที่มันทำกับฉัน
1: แกจะบ้าอย่างนี่ตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยกี่ดีนี่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นรถชนก็เลยลงมาดูค่ะไปดีกว่าไปไปสิไปสิ
2: สุริยการไง
1: แกจะบ้าเหรอฮะแกขับรถชนคนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าตำรวจจับแกได้ฉันรับรองได้เลยนะว่าแกได้เข้าไปรอคุยกับคุณดิติในคุกแน่ๆที่นี่

0: จากนี้ไปหลานสองคนก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันแล้วนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันแล้วก็อย่าลืมมีหลานให้ย่าอุ้มเร็วๆด้วย
1: แม่ขอให้ความรักที่ลูกทั้งสองมีต่อกันเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำพาชีวิตคู่ไปได้โดยตลอดรอดฝั่งนะลูก
2: ผมฝากลูกสาวด้วยนะครับคุณทิติถ้าแกทำอะไรผิดพลาดไปบ้างขอให้คุณให้อภัยแกจะทอดทิ้งกัน
3: ตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีวันนั้นแน่นอนครับ

0: ณทิติคะเรายังมีเรื่องที่ต้องพูดกันอยู่นะคะฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดแต่ฉันไม่ใช่
1: ถ้าคุณยังไม่หยุดพูดว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วก็ผมจะจูบคุณเดี๋ยวนี
0: ้แต่ฉันไม่ใช
2: ่คุณก็ยังพูดอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าคุณอยากโดนจูบ
0: คุณทิติ
1: ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ยอมพูดอะไรให้มันตรงๆนี่ผมจะบอกอะไรให้นะคืนนี้เนี่ย

0: งไม่หยุดอยู่แค่จูบแน่ๆ
1: แน่คุณเด็ดเด็กจะทำอะไรคะ
0: สามีภรรยาเขาทำอะไรกันในคืนแต่งงานไม่เห็นต้องถามเลยนี่จะหนีไปไหนยังไงคืนนี้เนี่ยคืนนี้ผมไม่พ้นอยู่ดี

0: ไปไหน
1: ฉันจะไปอาบน้ำค่ะ
0: นี่ไม่ต้องอาบหรอกหอมอยู่แล้วแค่นี้เนี่ยกลิ่นแก้มคุณยังติดจมูกผมอยู่เลย

0: โอ้ยฮัลโหลคุณสาย
1: นี่ก็ส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะคะแล้วงานก็เลิกแล้วคุณวิทย์ก็ยังไม่มาท่านหญิงก็เลยมีรับสั่งให้ดิฉันโทรมาถามนะคะ
0: คุณสายครับผมฝากกราบขอโทษท่านย่าด้วยนะครับ
2: พอดีผมต้องทำงานไม่เสร็จแล้วครับแล้วผมฝากขอโทษคุณทิติด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ลิซ่าคุณรู้ไหมว่าคุณทำผมเสียคนอีกแล้วนะคราวหน้าห้ามใส่ชุดนั้นให้ผมเห็นอีกเข้าใจไหม
1: คุณพุตานตกลงอยากจะได้หลานสาวหรือว่าหลานชายล่ะสำหรับอีฉันน่ะหญิงก็ได้ชายก็ดีเพราะอยากจะอุ้มคุณหนูใจจะขาดแล้วล่ะ
3: คุณสายครับคุณสายก็คุณพุทธานเขาจะรู้ได้ยังไงกันล่ะครับสำหรับผมนะผมว่าสองคนกำลังดีที่สุดแหละหญิงสักหนึ่งแล้วก็ชายสักหนึ่งหรือว่ายังไงครับพ่อวิเศษ
4: เรื่องนี้พ่อวิเศษเขาจะไปรู้อะไรมันก็ต้องแล้วแต่ตติเขาสิ ดึกมากแล้วล่ะย้ายกันไปพักผ่อนเถอะขอบใจมากนะคุณพระพระวิเศษที่มาช่วยงานวันนี้น่ะ
3: ครับกระหม่อมละ
5: การ
6: นี่คุณจะอาบน้ำนานเกินไปแล้วนะออกมาได้แล้วคุณการถ้าคุณไม่ออกผมจะเข้าไปช่วยอาบให้นะถ้าคุณยังไม่ออกมาผมจะเปิดประตูเข้าไปแล้วนะ

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เป็นแฟนอะไรล่ะ
1: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
2: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
3: เพื่อนไง
4: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
3: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอล์กกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
7: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
8: ไม่ใช่ค
6: ่
8: ะ
6: ไม่ล่อสิเรา
7: สูง
9: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
6: ยิ่งถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
10: ดาราล็อกกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
11: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัว
15: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
18: ้ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิม
19: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้คุณการ

0: ธอสวมรอยเป็นฉันแต่งงานกับคุณทิติทั้งที่เธอก็รู้ว่าเขารักฉัน
1: กระเดาสีมีอะไรหรือเปล่า
2: คุณทิติคุณทิติ
1: ผมอยู่นี่ดันผมอยู่นี่
2: คุณเกลียดฉันมากใช่ไหมทำไมคุณถึงไม่ฟังฉันบ้าง

ผมไม่เคยเกลียดคุณเลยแม้แต่วินาทีเดียวมีแต่ยิ่งรักรักมากขึ้นและก็มากขึ้นทุกๆวัน

0: สารเจ็บมากไหมคะตอนพยาบาลโทรมาหาอิ่มตกใจหมดเลยเมื่อคืนอิ่มก็ไม่ได้นอนเลยไม่รู้กูจะแย่
1: ผมเพิ่งฟื้นเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้พยาบาลก็โทรหาคุณ
0: แล้วคุณจำรถที่ชนคุณได้ไหมคะอิ่มจะไปแจ้งความให้คุณเป็นหนักขนาดนี้เขาต้องรับผิดชอบ
1: ผมจะไปจำได้ยังไงฮะไอตอนที่ผมเห็นรถคันนั้นมันวิ่งเข้ามาหาผมเนี่ยผมก็ตกใจแทบจะแย่อยู่แล้วคิดแล้วก็เจ็บใจผมเกือบจะถึงวังสุริยการแล้วเชียว
0: อย่าหงุดหงิดเลยนะคะรักษาตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวพอคุณหายแล้วอ่ะคุณเข้าไปอวยพรเจ้านายคุณก็ได้ทุกคนต้องเข้าใจค่ะวันนี้คืออุบัติเหตุ
1: ไม่ผมอยากรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดคุณช่วยไปหาพยาบาลทีว่าเมื่อไหร่ผมจะออกจากที่นี่ได
0: ้ที่คุณจะรีบออกจากที่นี่เนี่ยเพราะคุณจะรีบไปพบคุณการดาวศรีใช่ไหมคะ
2: ดีนะที่เอวสันไม่ตายอ่ะแล้วก็ไม่มีใครไปแจ้งความด้วยไม่อย่างนั้นนะยินีแกเนี่ยได้ไปนอนแล้วมีความหลังในคุกแน่เลย
3: เฮ้ยแกแน่ใจนะว่าไม่มีใครไปแจ้งความแน่
2: แน่ใจสิฉันไปสืบจากคนแถวนั้นมาหมดแล้วนี่แกว่าแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะแกจะเอายังไงเรื่องคุณทิติอ่ะฮะ
3: ฉันก็ต้องแต่งตัวให้สวยที่สุดก่อนที่จะไปรำลึกความหลังกับเขาน่ะสิ
2: อีนี้ถ้าอย่างนั้นทำไมแกไม่งัดเอาชุดโป๊ะของแกชุดนั้นออกมาใส่อ่ะชุดที่แกตั้งใจจะใส่ไปยั่วยวนเขาที่ประจวบอ่ะฉันรับรองเลยนะว่าถ้าแกใส่ชุดนั้นเนี่ยจะได้รำลึกความหลังกับเขาแบบชื่นมื่นแน่เลยล่ะแก
3: แกคอยดูเถอะคราวนี้ฉันจะทำให้เขาหลงฉันจนโง่หัวไม่ขึ้นรับรองว่าหม่อมหลวงทิติสุริยกาลไปไหนไม่รอดแน่ๆที
4: ่กลับมาเป็นคนนี้
5: อีกสักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบป๊อนี่โอปังปังสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
7: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
6: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
7: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลา จัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
6: ใช่แล้วคืออันนี้รีบตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
7: ใช
6: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
7: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
6: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
7: ไปแล้วเหรอ
6: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
7: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
6: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
7: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
6: ะ
7: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่มั้ยฮะคุณ
6: ได
7: ้เล่น
6: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้แล้วคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่มั้ยเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
7: ย้ําว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
6: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
7: ้
6: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
7: ก็บอก28
6: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
7: เ
6: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
7: ดูดีครับ
6: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
7: ใช่ๆ
6: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
7: น
6: ี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชะเห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
7: ถูกต้อง
6: คืออ่ะดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
7: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจ่ายจะถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ อัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
6: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
7: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
6: ี่
7: เสียงดังด้วยนะฮะ
6: อุ๊ยดังไปทางสตู
7: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
6: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
7: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
6: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
7: ใช่ใช่
6: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
7: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพร้อมมาถึง

0: ือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดๆสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วีสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: คุณจะไปไหน
1: เมื่อคืนเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรฉันใช่ไหม
0: คุณนั่นแหละทำผมก็คุณฝันร้ายแล้วเข้ามากอดผมเองไงคุณยังนอนทับแขนผมเลยปวดแขนจะตายอยู่แล้ว
1: ฉันเนี่ยนะฝันร้ายไม่จริงหรอก
0: ทำไมจะไม่จริงล่ะคุณยังเรียกหาผมอยู่เลยก็ผมไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องกอดคุณแทนหมอนข้างอย่างนี้ทั้งคืนเนี่ยนะ
1: คุณดิติคุณจะบ้าหรอคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง
0: ทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะคุณก็รู้ว่าผมมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างมากกว่ากอดผมยังทำได้เลย
1: คุณดิติ
0: คุณไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้ผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณซะหน่อย
2: เพราะว่าผมไม่ชอบน้องแก้ว
0: Oh!

0: ใครได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินไหม
1: ทำไมจะไม่ได้ยินคุณทิติพันเดชศึกแต่เช้าเลย
0: อย่างนี้นะอีกไม่นานรับรองว่าต้องมีคุณหนุ่มตัวน้อยๆมาวิ่งเล่นแถวนี้แน่ๆเลยถึงว่าไหม
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ
0: คุณสาย
2: นี่ทีเรื่องเจ้านายเนี่ยถนัดกันนักชนะงานการไม่มีทำหรือยังไงยะหากว่าว่างงานนักละก็ฉันจะได้ทูลท่านหญิงให้ประธานงานให้พวกเราอีก

ายามาวางไว้ให้คุณนะคะที่เมื่อกี้ฉันผลักคุณไปชนกับเสาเตียงนะคะฉันแค่ทำตามหน้าที่ค่ะเดี๋ยวท่านหญิงจะว่าฉันดูแลคุณได้ไม่ดี

0: ทุน
1: อะไรคะ
0: ผมทาไม่ถึง
1: ค่ะแล้วจะให้ทำไงล่ะคะ
0: ช่วยทาไปสิ

0: เสร็จแล้วค่ะ
1: ก็ยังคงเป็นเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนสักวันและยังคงไม่มีหัวใจให้คนอย่างฉันยังเดิมไม่เปลี่ยน
2: คุณการผมรักคุณนะ
1: ก็ยังคงเป็นตัวฉันI'm patient.

0: เท่าไรที่ไม่มีสิ่งคิดกันนั้นไม่เป็นที่ทำเป็นก็คือรักเธอแม้จะเจ็บช้ำแต่มันคือเพราะจะทน
1: ตีกับแม่การดาวสีนี่ตื่นหรือยังนะไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
2: เจ้าตัวเดินมาโน่นแล้วเพคะ
3: นินทาอะไรผมกันอยู่ล่ะครับ
1: แล้วเราล่ะมีอะไรให้นินทาเห็นหน้ายิ้มบานแฉ่งขนาดนี้เนี่ยคงไม่ต้องถามแล้วมั้งว่าเมื่อคืนนี้มีความสุขแค่ไหน
4: การดาวสีไปไหนแล้วครับ
1: ยังไงกันล่ะก็อยู่ในห้องด้วยกันแล้วมาถามคนอื่นได้ยังไงฮะ
4: ผมไม่รู้นี่ครับ
2: เดี๋ยวลูกมีอะไรทะเลาะกันหรือเปล่า
5: ก
2: ็โอ้ยคุณพุทธานไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าทะเลาะกันแล้วเราก็คุณตีคงไม่น่าระรื่นขนาดนี้หรอก ว่าแต่คุณตีเถอะไปแกล้งอะไรคุณการดาวสีหรือเปล่าคะ
4: คุณสายครับผมก็แค่

0: ให้ผมเล่าจริงๆเหรอครับ
1: ไม่คุณตีอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันน่ะรู้แล้ว
2: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีน่ะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
0: ครับ
3: มีแขกมาขอพบเพคะท่านหญิง
2: ใครล่ะมาแต่เช้าเชียว
4: ผมเองครับท่านย่า
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ
5: สวัสดีครับนะครับ
0: ผมต้องขอโทษท่านย่าด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้ผมมาไม่ได้พอดีที่กองถ่ายนะมันมีปัญหาจริงๆครับท่านย่า
2: เอาล่ะย่าจะพยายามเชื่อถึงแม้ว่าจะรู้ความจริงแล้วเนี่ยหลานอาจจะกำลังมีธุระติดพันกับนางเอกคนใดคนหนึ่งก็ได
0: ้โอ้ยท่านย่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยผมยุ่งจริง
2: ๆ
0: และที่สำคัญผมจะเห็นคนอื่นสำคัญกว่าท่านย่าได้ยังไงล่ะ
6: แล้วนี่ก็คงเป็นคุณอาพุตานกับคุณทิติใช่ไหมครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ๋อแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทิติด้วยครับเสียดายมากเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้จักกันครั้งแรกที่ผมเห็นคุณเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แล้วอีกอย่างนึงสัญชาตญาณของผมบอกว่าเราสองคนน่าจะชอบอะไรที่เหมือนกัน
2: แม่การดาวสีมาพอดีเลยนี่การดาวสีภรรยาตาทิติแล้วนี่หม่อมหลวงวิทย์อัศวไกรหลานชายปู่ใหญ่พี่ชายย่าเองจะได้รู้จักกันเอาไว
7: ้สวัสดีค่ะ

0: ตีหน้าซื่อได้เก่งจังเลยนะยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณการดาวศรี
1: เอ๊ะนี่หนูการดาวศรีกับตวิทรู้จักกันแล้วหรือ
0: รู้จักกันครับท่านย่าสนิทสนมกันพอสมควรเลยครับแต่คุณการดาวศรีเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะว่ากำลังจะมาเป็นสะใภ้ของสุริยการไม่อย่างนั้นผมจะได้ทำความสนิทสนมให้มันมากกว่านี้
2: ที่คุณวิทย์บอกว่าสนิทสนมกันมากพอสมควรเนี่ยแค่ไหนล่ะครับ
1: นี่เราจะมายืนคุยอะไรกันตรงนี้ไปคุยกันต่อในห้องทานอาหารเถอะนะ
3: หม่อมฉันขอตัวไปบอกให้เขาจัดอาหารเพิ่มก่อนนะเพคะ
0: คุณนี่เล่นละครได้เก่งจริงๆเลยนะการดาวศรีผัวเก่ามาหาถึงบ้านผัวใหม่นี่ยังไม่สะดุ้งสะเทือนสักนิด
3: ปล่อยผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ฉัน
0: คุณนี่ตลกจริงๆเลยนะผมเข้าใจนะว่าคุณไม่อยากให้ญาติของผมรู้ว่าคุณเคยเป็นเมียของผมไม่เป็นไรผมไม่บอกก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ท่านย่ารู้แล้วก็ต้องมาตกใจแล้วเป็นอะไรไปเหมือนกันรอให้คนติดเผลอๆก่อนแล้วเราค่อยมาเจอกันผมว่ามันตื่นเต้นดี
3: แต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน
0: เฮ้ไม่เคยรู้จักเหรอถ้าอย่างนั้นต้องให้ผมเตือนความจำนะว่าเราสองคนเคยทำอะไรกันมาบ้านเอาเลยน้องชายคุณจะทำอะไรเปล่าไม่ได้จะทำอะไรผมแค่กำลังแปลกใจอยู่ว่าทำไมการดาวศรีเนี่ยถึงจำผมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทั้งที่เราสองคนเพิ่งจะผมขอชื่นชมคุณด้วยนะแต่งงานก็ได้แค่วันเดียวแต่ทำให้ภรรยาลืมผู้ชายทั้งหมดอย่างหมดใจเก่งมากจริงๆ

0: คุณวิทย์คะคุณวิทย์คะคุณวิทย์คุณวิทย์ที่คุณวิทย์บอกว่าเคยรู้จักกับหนูการดาวศรีพอจะบอกกับอาได้ไหมคะว่ารู้จักกันขนาดไหน
1: คุณอาครับพอดีผมเป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆด้วยสิครับถ้าผมบอกไปหวังว่าคุณอาคงจะไม่ตกใจจนเกินไปนะครับการดาวศรีเนี่ยเคยเป็นทั้งเมียเพื่อนและก็เมียผมมาก่อนครับคุณอาครับคุณอาไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะครับตามศักดิ์แล้วเนี่ยคุณทิติก็ถือว่าเป็นน้องชายของผมอะไรที่พี่ชายไม่ใช้แล้วก็ต้องส่งให้น้องเป็นธรรมดาครับผมไม่ถือหรอก

0: ังฉันก่อนนะฉันไม่เคยรู้จักคุณวิทย์มาก่อนเลยจริง
1: ๆผมไม่แปลกใจเลยกันเดาสิผมเข้าใจคุณด้วยซ้ำคุณไม่รู้จักเขาเหมือนที่คุณบอกว่าคุณไม่รู้จักผมไง
2: แต่ที่ผมอยากรู้ยังมีผู้ชายอีกกี่คนที่คุณยังต้องแกล้งทำเป็นจำเขาไม่ได้อีกการทวสี
0: คุณเลิกดูถูกฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เขารู้จักไม่ใช่ผู้หญิงคนที่หลอกคุณให้รักอย่างหัวปักหัวเป้าที่ประจวบ
3: โอ้พอจบกับคุณลุนช่องเอ้ยคุณติแล้วก็ขี้หึงใช่เล่นติลูกติมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูกหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแม่การดาวศรีกับคุณวิทย
1: ์การดาวศรีเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักคุณวิทย์มาก่อนเหมือนที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักผมมาก่อนผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาต้องหลอก
3: จะเพราะอะไรลูกก็ต้องยอมรับพี่ได้ในเมื่อก่อนแต่งงานลูกก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่การดาวศรีเขาเป็นคนยังไงน่ะในเมื่อลูกตัดสินใจเลือกเขาไปแล้วลูกก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูก

0: ะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีฟบ่ฉุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
6: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮ้าลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
1: ใจยังคงหากมาเด้อมาเด้อมาหักฝน
0: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
3: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
4: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 14:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
2: ้ช่วยกลับมาเป็นคนดีคนเดิม
3: นะพุทธานเห็นสายบอกว่าตติกับแม่การดาวสีน่ะทะเลาะกันเรื่องตวิตรหรือไม่ทราบเพคะตติก็คงจะหึงละสิที่ตวิทน่ะรู้จักเมียตัวเองมาก่อนไอ้ความจริงนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงสวยเพียบพร้อมอย่างแม่การดาวสีน่ะใครๆก็หมายปองฉันก็เลยมาคิดดูนะว่าเราน่าจะไปหัวหินกันสัก 2-3 วันให้ผัวเมียเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมีใครมาย่องมาเยี่ยมอีก
4: ดีเหมือนกันเพคะไม่ได้เสด็จหัวหินนานแล้วถือว่าทรงไปพักผ่อนด้วยนะเพคะ
3: รีบรับลูกฉันนะหล่อน
4: เสด็จเมื่อไหร่ดีแล้วเพคะ
5: ค่อยๆเดินนะคะถ้างั้นหนูอิ่มไปหาเย็นๆให้ดื่มนะคะ
6: หายดีแล้วเหรอ
7: เพื่อนวิทย
6: ์อิ่มจ้าขึ้นไปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวผมขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึง

0: แกมาที่นี่ทำไม
1: เจ้าหนี้มันก็ต้องมาทวงหนี้ลูกหนี้สิวะ
0: นี่วิทย์ก็ฉันบอกแกไปแล้วยังไงว่าการดาวศรีเนี่ยแต่งงานกับหม่อมหลวงทิติสุริยการไปแล้วนี่ถ้าแกอยากได้ผู้หญิงคนนั้นคืนจริงๆเนี่ยแกก็ไปตามเอาเองสิวะที่วังสุริยการนู่น
1: สันถ้าฉันจะต้องวิ่งไล่ตามจับผู้หญิงคนนั้นด้วยตัวเองแล้วทำไมฉันถึงต้องยอมเสียเงินล้านหนึ่งให้แกไปด้วยฉันอยากได้เงินล้านหนึ่งของฉันคืนมา
0: จะได้ได้ยังไงวะไอ้วิทย์ในเมื่อดีลของเราเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ฉันโอนการเอาภาษีให้กับแกไปแล้วแต่แกดันทำพลาดปล่อยผู้หญิงคนนั้นหลุดมือไปเองเรื่องนี้ฉันช่วยอะไรแกไม่ได้

าแกไม่คืนเงินล้านหนึ่งของฉันแต่ถ้าแกเป็นอะไรไปฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้โชคดีนะเพื่อน

0: ยินรัดเอ้ยตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยนะเราจะสบายแล้วรู้ไหมลูกมีลูกเขยเป็นถึงทายาทคนเดียวของสุริยกาลเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยแม่ก็มีเงินไม่ขาดมือแกรู้ไหมฮะว่าสมบัติของสุริยกาลเนี่ยใช้อีก10ชาติก็ไม่มีวันหมดยังไงยังไงพี่สาวของแกเลยก็ต้องถ่ายเทมาให้บ้านเราบ้างล่ะนี่เยลัดแก้วของแม่ไปเก็บไว้ในห้องให้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: วิเศษ
2: บอกมาสิทั้งเครื่องประดับทั้งโฉนดในตู้เซฟมันหายไปไหนหมด
0: คือฉันไม่รู้อะค่ะ
2: แล้วนี่อะไรผมเจอมันในโต๊ะเครื่องแป้งของคุณ
1: สัญญาจำนองสัญญาเงินกู
3: ้คุณแม่คะนี่มันหมายความว่ายังไงคะ
2: คุณอุไรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงทั้งทรัพย์สมบัติที่ผมหาไว้ให้ลูกทั้งของเก่าแก่ของวงตระกูลคุณก็ผลาญมันจนหมดและยังบ้านหลังนี้บ้านที่ปู่ย่าผมสร้างมากับมือคุณก็ยังกล้าไปจำนองอีก
0: จะให้ฉันทำยังไงล่ะคะของมันต้องซื้อต้องหามีแต่รายจ่ายทุกวันเงินที่คุณให้ฉันใช้มันพอที่ไหนล่ะ
2: ผมไม่เชื่อคุณหรอกนะว่าคุณถึงกับเอาบ้านไปจำนองเนี่ยเพราะไอ้ของมันพังพวกนี้บอกผมมาดีกว่านะคุณเอาเงินตั้งมากมายไปทำอะไรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำยังไงฮะ
0: ทำไมฉันจะทำไม่ได้คุณเคยให้ความสุขฉันบ้างไหมวันๆคุณก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องลูกน่ะฉันก็ต้องออกไปหาความสุขที่อื่นบ้างฉันไม่มีชู้ก็ดีแค่ไหนแล้ว
4: บอกให้เปิดประตู
5: ไม่ได้ไ
4: ปเรา
5: ไม่ได้ค่ะเอ้ยคุณคะเอ้ยออกไปไม่ได้นะคะค
4: ุ
5: ณคะ
4: เขา
5: ไม่ได้นะคะออกไปฉันจะแจ้งตำรวจนะคะ
4: หลบไป
5: ถือว่าบุกรุกนะคะเนี่ย
4: บอกออกไป
5: ไม่ได้ค่ะเขาไม่อ
2: ะไรกันเนี่ยฮะพวกคุณเข้ามาทำอะไรในนี้เนี่ย
4: พวกผมมีคำสั่งให้มาขนของจากที่นี่ไปให้หมดไปพวกเราไป
5: ไม่ได้นะคะคุณค
2: ุณขนหมดแล้วไปไม่ได้นะ
4: ไปเลย
2: ไปพวกคุณทำอย่างนี้ได้ไงหยุดคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: คุณไปถามคุณอุไรดูนะว่าขาดดอกมากี่เดือนแล้วผมได้รับคำสั่งจากคุณราศีให้เอาของที่นี่ออกไปให้หมด
0: นี่แกเดี๋ยวก่อนนี่แกจะเอาของฉันไปไม่ได้นะแกหยุดก่อน
4: คุณรู้ไหมบ้านหลังนี้หลุดจำนองแล้วและกำลังจะถูกขายทอดตลาด
2: หลุดจำนองเหรอ
4: ใช่แล้วพวกคุณเนี่ยต้องย้ายออกไปภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นเตรียมตัวรับหมายศาลแน่
2: หยุดนะพวกคุณเอาของพวกนี้ออกไปไม่ได้บอกให้ปล่อย
6: ไม่ปล่อย
2: เอาของพวกนี้วางลง
6: ไม่วาง
2: ลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้วางลง
0: พ่อคะ

0: ักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สดๆเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้ฉุกเฉินมากดิฉันโดนน้ําล้อมไว้หมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังรอดอยู่ข้างในยังไม่เปียกนะคะเพราะว่าอุ๊ยใส่ชุดกันนี้เป็นชุดสูทกันน้ําที่ต้องมีตอนนี้ทุกคนตามหาสิ่งนี้มากๆควรจะมีติดไว้ค่ะแล้ววันนี้อยู่กับโปรที่ดีที่สุดสินค้าที่ขายดีที่สุดกับรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโปคุณพ่อทุบให้หน่อยวันนี้ออกไปทุบไม่ได้
2: ใช่
1: ชุดทำจากอะไรอ่ะพ่อดีมากเลยอ่ะ
2: ต้องมีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นชุดยางนะเป็นยาง PVC และกันน้ำได้สูงมากเพราะว่าถ้าเกิดสูงมามากกว่า30เซนเนี่ยยังไงรองเท้าบูทก็เอาไม่อยู่อันนี้ได้ถึงเมตร20เลยแล้วก็เป็นฟรีไซส์ฮะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ที่สำคัญยางอย่างหนาฉะนั้นไม่ใช่แค่กันน้ำกันสิ่งสกปรกเท่านั้นงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษก็ไม่เข้านะฮะรวมทั้งเรื่องของเศษแก้วเศษตะปูเหยียบได้ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตกันได้จ้า
1: อุ่นใจสบายใจแต่ว่ามันต้องราคาสูงแน่เลยล่ะค่ะ
2: ปีที่แล้วจำได้แม่นขายตอนน้ำท่วมปีที่แล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมปีนึงผ่านไปยังท่วมอยู่ดีอยู่ที่ 1,199 บาทวันนี้ฮะจัดไปคุณผู้ชมฮะ อยากจะช่วยทุกคนจริงๆอยากจะช่วยน้ำท่วม999บาทมีถุงมือยางให้อีก1คู่มีไฟฉายอเนกประสงค์ให้ไปด้วย อยากได้แล้วโทรได้เลยเนาะ02-817-9925จ้า
1: ย้ำนะคะชุดตัวนี้รับประกันให้อีก2ปีเต็มนะคะ
2: จ้ะ
1: มันจำเป็นจริง
2: ๆ
1: เราไม่คิดว่าจะท่วมก็ท่วมบางพื้นที่ไม่คิดว่าจะขังก็ขัง
2: ปีที่แล้วหลายคนบอกผมว่าซื้อมาอาจจะได้ใช้ปีเดียวหรือเปล่า
1: โอ้
2: ไม่จริงฮะ
1: หลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะ
2: ท่วมทุกปี
1: เชื่อเถอะ
2: แล้วไม่ได้ท่วมน้อยด้วยท่วมหนักด้วยหลายคนบอกว่ามีแค่รองเท้าบูทผมเคยกับตัวมีรองเท้าบูทปะลงไปในน้ำนะ
1: มันจมไปกับโคลนเลย
2: น้ำมันขยักขยั่งด้วยไหนจะฉี่หนู
1: ไหนจะ
2: แมงสาบปริงด้วย
1: ใช
2: ่ใช่รวมทั้งถ้าอยู่ในกรุงเทพนะฮะอาจจะมีไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตได้ฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยขออนุญาตให้ดูชุดหน่อยได้ไหมมันจะเป็นเหมือนเอี้ยมและจะเป็นชิ้นเดียวฉะนั้นคุณสวมเข้ามาจากเท้าคุณดึงขึ้นมามีตัวรัดเอวให้เรียบร้อยมีตัวคล้องไหล่เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนี่ฮะหน้าตาจะเป็นอย่าง
1: นี้ได้สูงมากอ
2: ่
1: ะ
2: นี่มันจะเป็นยางแบบทั้งชิ้นแล้วก็เย็บมาอย่างดีแล้วก็อย่างหนาส่วนข้างในเนี่ยเขาจะเป็นผ้าอีกชั้นนึงฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่บาดผิว
1: ใช่ใช่
2: ฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำมาใส่เป็นเสื้อยืดเบาๆข้างในอย่างเงี้ยก็ได้ขออนุญาตติดหน่อยนะทีนี้มันจะเป็นฟรีไซส์ฮะสองคนก็ใส่ได้นะผู้ชายแบบนี้หรือว่าจะเป็นผู้หญิงแบบมะเหมี่ยว
1: ใช่อย่างเราเนี่ยก็ดูดิวัดไซส์ของหนูก็จะแบบว่าไซส์3940อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได
2: ้บอกเบอร์รองเท้าให้กับคอลเซ็นเตอร์นะแล้วเขาจะเลือกไซส์ที่ถูกต้องให้กับคุณที่สำคัญอยากให้ดูระดับน้ำ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้80เซนประมาณนี้นะฮะฉะนั้นมันแค่เอวเอาอยู่แล้วถ้าเธอย่อลงมาหน่อยได้ไหมสควอตหน่อยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมฮะจากการได้ถึงประมาณซิปอ่ะเท่าซิปอ่ะคุณเห็นซิปสีแดงนี่ไหมเนี่ยถ้าคุณใส่ชุดเนี่ยสูงเท่าไหร่เนี่ยก็กันน้ำได้เท่านั้น
1: มะเหมี่ยวอ่ะสูง170สักประมาณนี้ก็ประมาณ120อ่ะประมาณ120แบบนี
2: ้ถูกต้อง
1: กันได้แน่นอนค่ะแล้วสบายๆเลยไม่เปียกอ่ะ
2: ถูกต้องเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นนะคุณผู้ชมฮะบางคนก็ใส่ใช้ทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะอยู่ที่เรื่องของความสูงแล้วก็หลายคนบอกว่าน้ำเนี่ยมันใสมันก็ยังโชคดีแต่ชีวิตจริงน้ำมันจะขุ่นแล้วเราอาจจะมีการเหยียบเศษแก้วบ้างหลายคนก็บาดเท้านะบาดทะยักเอ่ยน
1: ะ
2: เลือดเลือดอะไรนะฉะนั้นอันเนี้ยบูทเขาอย่างหนาเลยคุณผู้ชมฮะขออนุญาตเหยียบนะเนี่ยได้ยินเสียงไหม
1: อุ้ย
2: ขออนุญาตนะเนี่ยยกให้ดูเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะบูทเขายังหนาง
1: านดี
2: นอกจากจะกันเรื่องของการบาดการเหยียบอะไรแล้วนะยังกันเรื่องของความลื่นด้วยฉะนั้นผมเชื่อว่า

0: ติดไว้เถอะฮะอย่างเอาจริงๆนะบ้านอยู่ลาดพร้าวตัวบ้านไม่ท่วมฮะเพราะเรารู้อยู่แล้วปลูกบ้านในกรุงเทพต้องยกสูงแต่ซอยในบ้านคือท่วมหมดเลยฉะนั้นการที่เราจะออกจากบ้านทางเดียวเท่านั้นเราต้องลุยน้ำออกไปแล้วน้ำสูงเท่าไหร่สูงแค่เอวลุยเพื่อที่จะออกไปเอารถที่ปากซอยขยะเอ่ยฉี่หนูเอ่ยสิ่งสกปรกเอ่ยความเละเทะทั้งหลายเนี่ย
1: ไฟฟ้าเอ่ย
0: แล้วผู้ชายก็อย่างนึงนะผู้หญิงก็อย่างนึงต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะ
1: ใช่สุขาอนามัยเราด้วยค่ะฉะนั้นบอกเลยนะวันนี้ลดราคาให้เลยปกติต้องจ่ายแบบพันกว่าบาทใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวันนี้จัดไป999บาท
1: ราคาดีมาก
0: และมีของแถมเป็นถุงมือยางฮะอันนี้เผื่อใช้หยิบของเก็บขยะให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ให้ไปด้วยและเชื่อผมไหมรับประกัน2ปีแบบนี้คุณได้ใช้อีกหลายปีผมบอกเลยตราบใดที่เรายังเป็นคนกรุงเทพคนประเทศไทยยังไงน้ำก็ท่วมจ้า
1: ใช่แล้วแล้วตอนนี้เหลือ42เซตแล้วนะให้รีบนะ
0: ถูกต้อง
1: เข้าใจเลยว่าตอนนี้มันจะเป็นจริงๆนะมันควรมีติดบ้านไว้รองเท้าบูทเอาไปอยู่หรอคะเช
0: ื่
1: อเถอะว่าเหมียวมีมาแล้วจมไปกับน้ำเลยรองเท้าบูทอ่ะวันนี้โทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศ028179925
0: ใช่ใช่
1: แล้วโปรดีมากๆเอาจริงถ้าบ้านมีหลายคนควรติดไว้หลายอันเนาะ
0: ควรติดไว้หลายอันหรืออย่างน้อยหนึ่งผมขอร้องเลยว่าอย่างน้อยหนึ่งบ้านเนี่ยหนึ่งชิ้นเผื่อที่จะส่งตัวแทนเนี่ยออกไปรับของรับเรื่องถุงยังชีพ
1: อาหารถุงยังชีพ
0: อาหารหรือว่าออกไปดูแลอาจจะจำเป็นที่ต้องไปให้อาหารหมาอาหารแมวอาหารวัวอาหารอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องลุยออกไปแต่คุณลุยออกไปแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะรอดกลับบ้านมาฉะนั้นก็มีชุดปกป้องไว้หน่อยฮะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเรื่องความสะอาดอย่างเดียวเรื่องของไฟฟ้าด้วยเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยงูเหลี่ยมขอเนาะใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็ได้ทุกไซส์นะจะเป็นน้องอวบอย่างนี
1: ้
0: ใส่ได้
1: หรือจะเป็นแบบนี้น้องผอม
0: น้องแม็กก็ได
1: ้น้องแม็กน้องมะก็ได้น้องมะก็ได
0: ้มีอีกหนึ่งน้องอ่ะ
1: เป็นเด็กตัวเล็กก็ได้
0: เด็กตัวเล็กก็ได้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นฟรีไซส์เห็นไ
1: หมนี่คือฟรีไซส์ใส่ได้หมดเลย
0: ใช่มันอยู่ที่คุณนะคุณจะดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นมาสูงแค่ไหนหรือถ้าเกิดตัวเล็กหน่อยกูก็ปล่อยให้มันกองกับพื้นไปฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้แล้วเวลาหามันจะมีเยอะมากแต่คุณภาพจะไม่ได้อย่างนี้หรอกคุณอันนี้เขากล้ารับประกัน2ปีคุณเสื้อสูตรกันน้ำที่รับประกัน2ปีอ่ะมันไม่มีหรอกนะแต่อันเนี้ย999บาทแล้วยังรับประกัน2ปีแล้วก็ส่งฟรีอีกผมเชื่อว่าจะได้ใช้ทุกคนระลอก2กําลังมาแล้ว
1: แล้วไม่ต้องรอพรีนะคะเคยเจอแล้วนะคะหาออนไลน์เป็นพรี10วัน14วันนี่สั่งปุ๊บส่งเลยค่ะ028179925สแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เหลือหุ้ยเหลือ26เซต
0: นิดนึงนะคุณบอกไซส์รองเท้าของคุณกับคอลเซ็นเตอร์นะเขาจะจัดชุดที่เหมาะสมให้กับคุณถุงมือยางมีให้ไฟฉายอเนกประสงค์ให้ด้วย999บาทนะฮะรับรองเลยว่าได้ใช้แน่แล้วก็ไม่ต้องไปสั่งออนลงออนไลน์ให้มันผิดหวัง
1: เดี๋ยวมันไม่ตรงปกใช่
0: ผมเคยแล้วสั่งมา 7-800 เหมือนกันใส่หนแรกก็ขาดแล้ว
1: ใช่อ
0: ันนี้เขาทำคุณภาพมาดีคือยังหนาเลย
1: โอ้อันนี้เราเทสให้มะเหมียวยืนแช่ต้นรายการนะคะนี่มันไม่เปียกจริงนะ
0: พกอะไรมาน
1: ี่พกทิชชู่ไว
0: ้
1: เห็นปะยังแห้งสนิทฉะนั้นเนี่ยเราใส่ของมีค่ามือธงมือถืออะไรต่างๆนะคะสุขอนามัยของคุณผู้หญิงนะคะวันนี้บอกเลยว่ามันต้องมีแล้วแม
0: ่ฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงต้องระวังนะเรื่องของการลุยน้ำเนาะแค่เราไปปัสสาวะห้องน้ำสาธารณะเราก็ป่วยจะแย่อยู่แล้ว
1: ฉ
0: ะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องกันไว้อย่าให้น้ำมันมาโดนตัวเนาะรวมทั้งเรื่องของฟืนของไฟด้วยนะฮ
1: ะ
0: หลายคนบอกว่าเดินใกล้พวกเสาไฟฟ้าอาจจะมีไฟรั่วไฟดูดบ้างถ้าเป็นชุดยางนะน้ำย้ำว่านี่คือชุดยางนะเขาก็จะกันไฟฟ้าได้กันสัตว์ร้ายต่างๆได้ด้วย
1: อุ่นใจสบายใจนะคะย้ำว่านี่ของแท้เนาะแบรนด์โพไซดอนนอกจากจะลุยน้ำแล้วลุยโคลนได้ด้วยถ
0: ้
1: าเกิดถ้าไม่ใช่น้ำท่วมนะไปทำนาทำไร่ทำสวน
0: ได้ใส่ง่ายแล้วก็วัสดุดีที่สำคัญมันกันน้ำได้ถึง1ประมาณ120เซนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำสิ่งสกปรกสะเก็ดไฟของมีคมสัตว์ร้ายไฟฟ้าดูดคือกันได้หมดมันเป็นยาง PVC อย่างหนาตัวบูท
1: มัน
0: จะบิ้วมากับตัวสูตรเลยฉะนั้นเนี่ยตัวบูทเนี่ยไม่ใช่บางๆคือคุณไม่ต้องใส่บูทซ้ำแล้วคุณใส่ตัวชุดนี้เลยบูทเขาส้นอย่างหนาเลยแล้วก็กันลื่นกันเรื่องของตะปงตะปูด้วยเขาอยากให้ดูไซส์อีกรอบ
1: มาลูกมา
0: ลูกจ๋ามาลูกจ๋ามา
1: โทรไปได้นะสแกนเคียวโค้ดก็ได้เหลือ12เซตแล้วนะ
0: แม็กสูง170เซนหนักประมาณ70กิโลใส่ได้ประมาณนี้ไม่เหี่ยว
1: มาสูง170เซนหนักประมาณ50กิโลก็ใส่ผู้หญิงทั่วไปใส
0: ่
1: ได้ใส่ได้
0: ประมาณ150เซนนี่ก็อย่างนี้ได้รวมทั้ง พลัสไซส์ใหญ่สุดๆแบบนี้ใส่ได้หมดฮะเป็นฟรีไซส์ดูที่ขนาดรองเท้าอย่างเดียว
1: พอพ่อเหลือ8เซต
0: โอ้ฉะนั้นใครดูอยู่จัดไปได้เลยลดราคาให้แล้ว999บาทและยืนยันว่าคุณจะต้องได้ใช้อีกหลายงานใช้อีกหลายปีแน่นอน
1: ค่ะ
0: 02817-9925จ้ะ
1: โทรได้เลยนะคะซื้อตอนนี้ได้ราคาที่ถูกที่สุดเราเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้มากๆส่งฟรีถึงหน้าบ้านแบบไม่พรีนะฟ
0: ัง
1: ปุ๊บส่งปั๊บเลย
0: ถูกต้องและตอนนี้ยังส่งได้ทุกพื้นที่อยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาสอบถามก่อนย้ำใครอยากได้ชุดสูทกันน้ำที่กันน้ำได้สูงถึง120เซนเมตรกว่าๆคุณลุยได้แบบข้างในแห้งสนิทไม่เปียกสักหยดวัสดุดีใช้อีกนานประกัน2ปีจากเซตนี้ไป999บาทจ้า
1: เอาไว้ลุยน้ำนะคะเอาไว้ไปช่วยเหลือคนก็ได้ถือสายไว้ค่ะ02817-9925ตอนนี้โทรให้ติดแคปหน้าจอนี้ไว้ค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: าไม่ได้แล้วคะ
1: ลูกผมอะ
0: คุณลุงต้องรอด้านนอกนะคะญาติรอด้านนอกค่ะคุณลุงต้องรอตรงนี้นะคะใจเย็นๆนะคะคุณลุงต้องรอก่อนค่ะ
2: โอ้ยนี่จะร้องให้มันได้อะไรขึ้นมานะคะหยุดร้องให้ได้แล้ว
3: ญาติคุณวิเศษใช่ไหมครับ
2: ค่ะคุณหมอคุณวิเศษเป็นยังไงบ้างคะ
3: สามีของคุณเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดด่วนไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ
2: ต้องผ่าตัดเลยเหรอคะ
4: ถ้าผ่าแล้วคุณพ่อจะหายไหมคะ
3: หมอยังรับปากไม่ได้นะครับแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้ญาติทำใจไว้ก่อนขอตัวนะครับ
2: คุณหมอคะ
3: ครับ
2: แล้วต้องใช้เงินรักษาประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: ประมาณแสนหนึ่งครับ
2: แสนหนึ่ง
3: ขอตัวนะครับ

0: วัสดีค่ะวังสุริยการค่ะ
1: ขอสายการดาวสีบอกว่าฉันอุไรโทรมา
0: คุณการดาวสีไม่อยู่ค่ะ
1: ไปไหนอะคะ
0: ไปตากอากาศที่หัวหินค่ะ
1: ฉันไม่เชื่อเขาสั่งให้เธอมาโกกฉันใช่ไหมไปบอกเลยนะว่าฉันมีธุระสำคัญจะต้องคุยด้วย
0: เออแต่คุณการดาวสีไม่อยู่จริงๆค่ะ
1: ก็ได้ถ้าจะไม่ยอมคุยกันดีๆฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้

0: นี่อุ๊ยน่ากลัวดีไหนแกบอกว่าแกไปหัวหินไง
1: คุณเป็นใคร
0: นี่นางการดาวสีนี่แกแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมหรือไงฮะนี่ฉันจะบอกให้นะว่าตอนนี้พ่อของแกอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังรอที่จะเข้าผ่าตัด
1: อะไรนะตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลเหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วฉันก็ต้องการเงิน 200,000 จากแกเพื่อไปรักษา
1: 200,000 จะบ้าเหรอไงฮะเงินต้องมากมายขนาดนั้นจะไปหามาจากไหนล่ะ
0: นี่แกนี่มันตอบจริงๆเลยนะเมื่อตะกี้นี้ฉันโทรมาแกก็ให้คนโกหกฉันว่าแกไปหัวหินแล้วฉันก็กลับมาเจอแกยืนหัวดออยู่ตรงเนี้ยนี่จะมาโกหกฉันอีกว่าแกไม่มีเงินแกไม่คิดจะช่วยรักษาพ่อแกเลยหรือยังไงฮะฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าแกจะอากตันอยู่ได้ขนาดเนี้ย
2: ตายแล้วนางนี่นี่แกจะบ้าแกเป็นใครเนี่ยฮะอยู่นี่ไม่แหกปากด่าเพื่อนฉันเนี่ยหืมแม่ตบย่ำเลย
0: ตายแล้วนี่นางการดาวสีแกเนี่ยหัดไปคบเพื่อนต่ำๆอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ

เลือดล้างปาก

0: ดาว่าสีมันถึงได้เปลี่ยนไปขนาดเนี้ย
1: โอ้ยนี่แกมาห้ามฉันทำไมเนี่ยคะแกไม่เห็นว่ามันด่าเราสองคนน่ะ
2: เอาไว้ก่อนเถอะนะตอนเนี้ยเราไม่มีเวลาแล้ว
1: จะไปไหนกะไม่เข้าไปหาพี่สาวกันแล้วหรอ
2: มันอยู่ไหมล่ะ
1: แกไม่ได้ยินหรอไงว่านางการดาวสีมันกำลังไปหัวหินฮะหัวหินยินีแกอย่าบอกนะว่าแกจะไปหัวหินตามเขาอะเฮ้ยรถฉันเก่าจะตายอยู่แล้วนะคืนเอารถคันนี้ไปมีหวังรถเสียอยู่กลางทางแน่

0: ไม่ได้มาที่นี่ซะนานเหมือนกันนะเป็นยังไงชอบที่นี่ไหมแม่การดาวสี
1: ชอบเพคะ
0: ดีมาฮันนีมูนทั้งทีนะย่าก็อยากจะให้หลานเนี่ยมีความสุขมากๆ
2: ไม่ใช่มาฮันนีมูนหรอกครับผมก็แค่อยากพาท่านย่ามาเที่ยวมากกว่านะครับ
0: เอ๊ะทำไมตติพูดอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวเมียก็เสียใจแย
1: ่หม่อมฉันรู้สึกดีใจมากกว่าเพคะที่ท่านย่าคุณแม่แล้วก็คุณสายมาด้วยเพราะถ้ามากันสองคนคงจะกร่อยทีเดียว
0: เออย่าว่านะต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องมาที่นี่กันบ่อยๆแล้วล่ะยิ่งถ้าตติกับแม่การดาวสีเนี่ยมีลูกด้วยกันย่าก็คงจะต้องพาเหลนมาที่นี่บ่อยๆจนเบื่อไปเลยล่ะจริงไหมตตินี่สองคนมีเหลนให้ย่าเร็วๆนะแม่พุตานสายนอนที่ตำหนักใหญ่กับฉันที่นี่เลยนะส่วนสองคนผัวเมียเนี่ยไปนอนที่ตำหนักรับลมนู่น
3: หม่อมฉันว่าตำหนักนี้ก็ใหญ่โตกว้างขวางดีนะเพคะอยู่รวมกันหมดที่นี่ก็น่าจะสะดวกดีนะเพคะ
0: เอ๊ะหล่อนนี้ยังไงนะแม่พุตานผัวเมียเขาต้องอยู่กันตามลำพังสิเรานะมันแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่นี่ไม่เข้าใจหรือยังไงว่าฉันนี่อยากจะมีเหลงไว
4: นั่นน่ะสิเพคะหม่อมฉันน่ะก็อยากจะอุ้มคุณหนูจะแย่อยู่แล้วนายบุญมาเอากระเป๋าคุณทิติคุณการดาวสีไปที่ตำหนักรับลมเร็วๆเข้า
5: ครับผม
0: ไปสิตติรีพาเมียไป
1: ไป

ผมเปลี่ยนใจละทำไมผมต้องยอมเสียสละเพื่อผู้หญิงอย่างคุณด้วยคุณไปนอนตรงนู้นแล้วกันผมจะนอนนี่

0: ก็ได้ค่ะฉันนอนที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคุณ
1: นี่คุณคุณคุณกระเดาเส
2: ทำไมพี่การถึงใจดำขนาดนี้ล่ะคะไม่คิดเลยว่าได้ดีแล้วจะลืมพวกเรา
3: แนงการดาวสินเปลี่ยนไปมากเหมือนเป็นคนละคนแม่ไม่คิดเลยว่ามันจะอักตันอยู่ได้ขนาดเนี้ยคุณเห็นท่าแท้ของลูกคุณหรือยังคะแม่ลูกสาวคนโปรดของคุณน่ะนี่ขนาดคุณป่วยจะเป็นจะตายขนาดเนี้ยมันยังไม่มาดูดำดูดีคุณเลยอ่ะ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณแม่
3: หมอคะสามีดิฉันตกลงเป็นอะไรคะ
4: เราตรวจพบว่าสามีของคุณเนี่ยมีลิ่มเลือดกดทับก้านสมองอยู่ทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวครับและก็ทำให้สามีของคุณเนี่ยไม่สามารถพูดได้แต่ยังโชคดีนะครับที่ว่าสมองเนี่ยยังมีการตอบสนองได้อยู
2: ่
1: ขอสายคุณการดาวประสีหน่อยครับอะไรนะไปตาอากาศที่หัวหินเหรออุ้ยบ้าจริงไปเที่ยวอะไรกันตอนนี้วะ
2: คุณจะโทรไปหาคุณการดาวประสีอีกทำไมคะคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ใช่ไหมคุณยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคุณวสันคุณตอบฉันมาสิใช่ไหมใช่ไหม
1: อุ้ยจะบ้าไปกันใหญ่แล้ว
2: คุณวสันคุณวสันคุณวสัน
1: นี่ปล่อยผมนะ
2: คุณวสันคุณเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคะคุณมีอิ่มอยู่แล้วนะ
1: นี่คุณจะมาหึงอะไรไร้สาระได้ไหมมันเหมือนกันซะที่ไหนเล่าม
2: ันไม่เหมือนตรงที่คุณการดาวสีแต่งงานกับคุณถีติแล้วแต่ตอนนี้อิ่มก็เป็นเมียคุณคุณจะกลับไปอยู่กับเขาอีกไม่ได้อิ่มไม่ยอมได้ยินไหมอิ่มไม่ยอมได้ยินไหม
1: พอได้แล้วนะเลิกคืออะไรได้สาระแบบนี้ได้แล้ว

0: ไปไหนมา
1: ฉันพอดีฉันคุยกับคุณสายเพลินไปหน่อยนะคะ
0: ผมไม่เชื่อคุณจงใจที่จะเข้ามาในห้องนี้ช้าๆรู้ว่าผมจะหลับไปใช่ไหม
1: คุณจะมาสร้างภาพเลยตอนนี้นะฮะ

0: อนนี้เราเป็นผัวเมียกันแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
1: หาคะ
2: ที่ตอนที่ยังไม่เป็นอะไรกันไม่เห็นคุณจะห่วงเนื้อห่วงตัวขนาดนี้เลย
0: คุณไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือว่าผมมันไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นของคุณกันแน่ฮะคุณพูดมาตรงๆดีกว่าคุณยังทำใจยอมรับผมเป็นสามีของคุณไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณก็เลิกอ้างเหตุผลโง่ๆแบบนั้นสักทีไม่ชอบ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นี่นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลย
3: ใช่
2: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
8: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ

0: อยู่ทีมไหน
1: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
3: เธอเป็นใคร

0: าก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: มาร่วมย้อนชมโชว์จัดเต็มโดยหลากหลายศิลปินจาก GMMTV ส่งท้ายมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ GMMTV Starlympic 2025คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
3: เพื่อการบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
2: ฉันทำเสมอแล้ว
3: ฮะ
4: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ
5: สามแถวหลักเป็นคอน้อยเอง
6: เฮ้ย
7: เ
6: ฮ้ย
7: เพื่อนตะวันมึงจะส่งนิดนึงนะ
3: พอโยนลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาเชียนะ
8: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
10: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
9: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
10: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: คุณฟังฉันอีกทีนะคะฉันไม่ใช่การดาวสี่คนที่คุณเคยรู้จักฉันกับผู้หญิงคนนั้นเราคือคนละคนกันนะคะจริงๆนะคะคุณทิติ
1: คุณการดาวสี่นี่คุณจะมาพูดอะไรอีก
2: เธอก็พูดความจริงไงล่ะคะติผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเขาสวมรอยเป็นฉันเพราะเขาหวังทรัพย์สมบัติคุณ
1: คุณไม่ใช่การดาวสีจริงๆแล้วทำไมคุณยังมาแต่งงานกับผมอีกคุณก็รู้ว่าคนที่ผมรักไม่ใช่คุณคุณรู้อยู่ตลอดเวลา
0: ที่ฉันแต่งงานกับคุณเพราะว่าฉันรักคุณ
1: คุณรักผมหรือว่ารักสมบัติของผมกันแน่ผมไม่เคยรักใครนอกจากการดาวสีคนนี้เท่านั้น
0: คุณทิติคุณทิติอาจารย์ฉันไปคุณทิติคุณทิติอย่าทิ้งฉันไปคุณทิติอย่าไปอย่าไปนะคะอย่าทิ้งฉันไปคุณทิติอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันไปคุณทิติ
1: การการการคุณเป็นอะไรไป

คะไม่มีค่ะฉันจำไม่ได้ว่าฉันฝันอะไรขอโทษนะคะถ้าฉันทำให้คุณตื่นคุณกลับไปนอนนะคะ

0: รบกวนช่วยเช็คหน่อยนะครับว่ามีคนไข้ชื่อการดามณีวัฒนากุลหรือเปล่าครับ
1: สักครู่นะคะไม่มีเลยค่ะ
0: คุณครับ
1: ค่ะ
2: เราตามหาตั้งหลายโรงพยาบาลก็ยังไม่เจอเลย
1: อย่าเพิ่งหมดหวังสิคะจริงๆแล้วอ่ะดิฉันว่าเราโชคดีมากกว่านะคะที่ยังไม่เจอตัวคุณการดามณีที่นี่เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็คิดได้ว่าเธอยังปลอดภัยอยู่เอ๊ะนั่นคุณอาอุไรนี่คุณอาอุไรคะ
3: คุณหญิงไข่นภาสวัสดีค่ะ
1: นี่คุณวิสูตรเป็นครูใหญ่โรงเรียนที่หญิงสอนอยู่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณอามาทำอะไรที่นี่คะ
3: มาเยี่ยมคุณวิเศษนะคะพอดีว่าคุณวิเศษไม่สบายมาก
1: ฮะคุณอาวิเศษเป็นอะไรคะนี่คุณอาวิเศษอาการหนักขนาดนี้ได้ยังไงคะ
3: โรคคนแก่นะคะมันก็เสื่อมไปตามสภาพ
1: แล้วคุณอาเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: เมื่อวานตอนบ่ายนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณการก็คงจะยังไม่ทราบเพราะเธอไปหัวหินตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
3: ทำไมจะไม่รู้ล่ะคะดิฉันเนี่ยไปหาแกถึงที่วังแต่แกก็กลับไม่สนใจใยดีทำเป็นเหมือนไม่รู้จักดิฉันเลยนะคะพอดิฉันว่าเขาให้หน่อยเนี่ยก็ให้เพื่อนเนี่ยมาตบดิฉันเลยนี่คุณไม่ต้องบ่นเลยนะคะเป็นยังไงล่ะคะลูกสาวตัวดีของคุณเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าคุณนอนไม่สบายอยู่แบบเนี้ยก็ยังไม่สนใจใยดีดิฉันอยากจะรู้นะคะว่าคุณไม่มีดิฉันคุณจะทำยังไง
1: ไม่น่าจะเป็นไปได้
4: แต่ก็เป็นไปแล้วล่ะค่ะคุณแม่โดนตบจนหน้าเขียวช้ำไปหมด
3: โดนตบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นห่วงคุณวิเศษมากกว่านี่หมอบอกว่าต้องผ่าตัดด้วยนะคะต้องใช้เงินเป็นแสนแสนเงินทองทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยก็อยู่ในตู้เซฟแล้วเซฟเนี่ยก็มีแต่คุณวิเศษที่เปิดได้นี่ถ้ายายการไม่มาสนใจยายดีเนี่ยดิฉันไม่รู้จริงๆนะคะว่าจะทำยังไง
1: หญิงว่าเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหญิงจะเป็นคนบอกคุณการให้เอง

0: ขอบคุณมากนะคะคุณหญิงว่าแต่ว่าคุณหญิงมาทำอะไรที่นี่คะ
1: คือ
2: ลูกสาวผมนี่ออกจากบ้านนะครับคุณหญิงก็เลยมาช่วยตามหา
0: ตายจริงเสียใจด้วยนะคะยังไงดิฉันขอให้เจอลูกไวๆนะคะ
2: ครับ

0: ครูใหญ่ว่าไหมคะว่าคุณอาพิเศษมีท่าทางแปลกๆเหมือนมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับครูใหญ่นะคะ
1: ก็นั่นน่ะสิครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ผมแน่ใจว่าผมกับคุณวิเศษไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวิเศษ
2: พ่อฉันชื่อวิเศษรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตไม่ใช่ครูใหญ่กระจอกกระจอกแบบแก
1: หรือว่าคุณวิเศษจะเป็นพ่อแท้ๆของการดามันนี้

0: ่อเนี่ยบ้านช่องเขาอยู่ไหน
1: แกก็ไปถามดูสิ
0: อ้า
1: จะมีวังเจ้าสักกี่แห่งกันในหัวหิน
0: ดีก่อนอื่นหาห้องพักให้ได้ก่อนมะดีนะว่าพ่อแกให้ตังมาก่อนป่วยเนี่ยไม่อย่างนั้นวันนี้ได้นอนวัดแน
1: ่ไป

0: ันดาวสี
1: ไหนคะ
0: แล้วตติล่ะ
1: ดูจากสีหน้าแล้วคงจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไหมคะ
2: ที่นี่บรรยากาศดีนะครับแต่ทำไมผมรู้สึกอึดอัดก็ไม่รู้สงสัยผมคงจะอยู่ใกล้กับคนที่มีแต่ความลับนะครับเลยทำให้รู้สึกอึดอัด
0: ความลับอะไรใครมีความลับ
2: ผมอิ่มแล้วครับขอตัวนะครับ

0: การดาวสีอะไรกันเนี่ยงอนกันตั้งแต่กรุงเทพยังไม่เลิกอีกหรือตัวก็รู้ว่าผัวตัวน่ะขี้หึงยิ่งจะเก็บเอามาเป็นอารมณ์อีกลูกผู้หญิงนะนะผิดถูกยังไงก็ต้องง้อสามี
1: นั่นน่ะสิคะแล้วหมดแต่งอนกันอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะมีคุณหนูตัวเล็กๆล่ะคะ
2: ไปเถอะลูกไปง้อพ่อที่ติเขาหน่อยมีอะไรก็คุยกันอย่าให้มันค้างคาใจ

0: ชื่อย่าเถอะ
1: เฮ้คะท่านย่าแกมันใช่ที่นี่หรือเปล่า
2: จะรู้ได้ยังไงเราก็มาตามที่คนในตลาดบอกทางแล้วนี่ไง
1: นี่แกแกลงไปถามอีตาลุงนั่นสิ
3: เดี๋ยวฉันจะรออยู่ตรงนี้นะ
1: ไปเร็วๆสิไ
4: คุณคะคุณคะขอโทษทีนะคะไม่ทราบว่าที่นี่ใช่บ้านพักตากอากาศของคุณวิชัยหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
4: ไม่ใช่เหรอคะ
5: ครับ
4: ที่นี่บ้านใครเหรอคะ
6: คุณมา
5: ครับ
6: ผู้อยู่ใครฮะ
5: อ๋อเขามาถามหาบ้านคุณวิชัยอะไรเนี่ยแหละครับคุณสาย
6: ไม่ใช่หรอกจ้านี่ที่เนี่ยนะเป็นตำหนักของท่านหญิงลักษมีสุริยการลองไปถามดูที่อื่นเถอะไป
4: ได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
7: เรื่องแบบนี้มันต้องมีชั้นเชิงด้วยแกใช่ให้ฉันเดินทงๆไปบอกเขาเนี่ยนะฉันจะต้องสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับต้องมันสะกด
4: เหมือนกับที่แกทำกับเขาที่ประจวบงั้น
7: จะทำยิ่งกว่านั้นอีกฉันจะรื้อฟื้นความหลังกับเขาให้มันถึงใจไปเลย
8: กลับมาเป็นคนนี้คนเดิม
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
12: แม่จะทำอะไรอะคะ
11: ก็จะสอยมะม่วงสิ
12: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
11: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
12: มันไม่เหมือนแพงจัง
13: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
14: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
11: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
13: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
15: ค่อยๆเดินนะแม
11: ่อุ้ยหลางหลาย
4: แม
13: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11: ยังไหวอยู
13: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
11: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
16: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
13: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065530ไทยประกันชีวิต
17: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
0: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว

0: ำนัวตำแซ่บด้วย
1: ผมเลิฟเลย
2: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
3: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
2: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบิล

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับ
1: รูปเธอสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: กลับมาเป็นคนนี้คนเดิม
2: ดีเดี๋ยวสิยะแม่พุทธานทำไมอืดอาดเชื่องช้าอย่างนี้นะ
3: ท่านหญิงเพคะท่านหญิงจะเสด็จไปแถวๆเขาวังจริงเหรอเพคะไกลนะเพคะกว่าจะไปจะกลับก็คงจะมืดค่ำพอดี
4: ก็เพราะว่าไกลนะสิคะท่านหญิงได้ทรงอยากไปและทรงวางแผนการเอาไว้แล้วว่าจะไปเสวยมื้อค่ำที่ตำหนักเสด็จในกรม
3: อ้าวแล้วตติกับแม่การดาวสีแล้วเพคะ
2: ก็ให้เขาอยู่กัน2คนนะสินี่เลิกมีปัญหาได้แล้วนะแม่พุตานถ้าฉันรู้ว่าหล่อนเนี่ยเข้าใจอะไรยากอย่างนี้ฉันคงไม่เอาหล่อนมาที่นี่ให้เกะกะหรอก

0: ทำไม่เป็นยังอยากจะทำอีกทำแบบนี้เนี่ยจนถึงเย็นคงไม่เสร็จนี
1: ่คุณนึกยังไงถึงได้ลุกขึ้นมาทำปั้นสิบปลานะฮะผมว่านักเรียนนอกอย่างคุณเนี่ยไปทำพวกเบเกอรี่ดีกว่ามั้ง
2: ก็เห็นท่านย่าบอกว่าคุณชอบทานปั้นสิบปลา

0: ืนทำอยู่อย่างนี้เนี่ยชาติหน้าคงไม่ได้กิน
1: วันนี้ผมทำให้ดูมั้ย
0: นี่คุณ
1: หันมาดูกันสิอันนี้ทิ้งไปได้หรอมือมา
0: ถ้าคุณใช้แป้งที่มันหนามากรสชาติมันจะไม่อร่อยแล้วจากนั้นเนี่ย

0: ตี
1: ครั้งนี
0: ้คุณทีตีไม่เอา

0: คุณพระคะ
1: อ๋อสวัสดีครับคุณหญิงไขนภาเออมีอะไรที่จะให้ผม
0: คุณพระต้องไปกับหญิงเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวนี
0: ้หญิงมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับคุณพระค่ะ
1: หนูการดาวศรีต้องไม่รู้แน่ๆว่าพ่อของเธอป่วยหนักขนาดนี้ไม่อย่างนั้นเธอคงจะไม่ยอมทิ้งพ่อไปไหนไกลๆเด็ดขาดครับ
0: หญิงก็คิดเช่นนั้นค่ะแต่คุณอาอุไรยืนยันว่าเจอคุณการดาวศรีที่วังสุรยการ
1: เป็นไปไม่ได้หรอกครับก็ท่านหญิงเสด็จหัวหินตั้งแต่เช้าแล้วผมยังไม่ส่งเสด็จด้วยเลยครับผมว่ามันต้องมีอะไรที่เกิดความเข้าใจผิดสักอย่างนะครับหนูการดาวศรีเนี่ยเป็นเด็กน่ารักแกคงจะไม่ทำอะไรแย่ๆเหมือนอย่างที่คุณอุไรเล่าคุณหญิงฟังหรอกครับ

0: นใจมีอะไรหรือเปล่าฮะ
1: ผู้หญิงคะคือมาแล้วเหรอจ๊ะแม่อุไร
0: เฮ
1: ้
0: ยทำไมมันถึงได้สวยซ้ำสวยซ้อนแบบนี้นะ
1: ที่สวยอ่ะก็เพราะว่าเธอติดการพนันไงล่ะจ๊ะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ไฟไหม้10ครั้งเนี่ยมันยังไม่วอดวายเท่ากับคนที่ติดการพนันแค่ครั้งเดียว
0: แกจะมาที่นี่ทำไมอะคะที่คุณวิเศษต้องเข้าโรงพยาบาลก็เป็นเพราะแกฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะเอาเงินไปให้อ่ะ
1: กดมาเลย
0: นี่แกจะเอาของฉันไปไหนฮะนี่แกจะเอาของฉันไปทำไมนี่แกขอของฉันไปไม่ได้ไหมนี
1: ่ทำไมจะไม่ได้ล่ะแกเป็นหนี้ฉันอยู่ตั้งกี่ล้านนี่ฉันเมตตาแกอย่างที่สุดแล้วนะที่ไม่ไล่แกออกไปตั้งแต่วันที่คุณวิเศษเข้าโรงพยาบาลน่ะ
2: เห็นใจเราหน่อยเถอะนะคะอย่าเพิ่งไล่เราออกจากบ้านเลยนะคะตอนนี้คุณพ่อก็ป่วยหนักหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะหาเงินมาใช้หนี้คุณราศีให้ครบทุกบาททุกสตางค์นะคะ
1: เด็กแบบเธอเนี่ยนะจะมีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้ฉัน
2: ค่ะหนูคิดว่ายังพอจะมีทางเชื่อหนูนะคะนะคะหนูจะหาเงินมาใช้หนี้เองนะคะคุณราศีนะคะ
3: ฉันว่าถ้าแกแต่งตัวแบบนี้ออกไปหาคุณทิติมันจะไปไม่ถึงคุณทิตินะฉันว่า
4: ชุดนี้เป็นชุดที่ฉันได้เจอกับคุณทิติถ้าเขาได้เห็นเขาต้องจำได้ทันที
3: สุดยอดไปเลยอ่ะเพื่อนฉันอ่ะเก็บทุกรายละเอียดจริงๆถ้าแกแต่งตัวถึงขนาดนี้แล้วแกยังเอาคุณทิติกลับคืนมาไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ววะ
5: แล้วนี่แกกินเสร็จหรือยังจะได้รีบไปกันสักที
3: แกจะรีบไปไหนมากินส้มตำด้วย

0: ก่อนสิเดี๋ยวพอแกกินส้มตำเสร็จใช่ไหมแกจะได้มีแรงเอาคุณติกลับคืนมาไง
1: กินส้มตำก่อนไปหาผู้ชาย
2: ใช้สมองส่วนไหนคิดฮะนางวัน
1: นี่
2: อ้อย
1: พอแล้วไม่ต้องกินแล้วลุกขึ้น
2: ฉันจะรีบไปถีบนางการดาวสีให้มันตกจากสวรรค์ได้เร็วอ่ะเข้าใจไหม
1: นี
3: ่ช่วยเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมฉันรีบ
1: นี่เดี๋ยวอ้อย
3: อะไรอะไรของแกแกเป็น

0: ทำไมคุณชอบวิ่งหนีผมนักนะ
1: ปล่อยด้วยกัน
0: เฮ้ยนี่ผมรู้แล้วแน่เพราะคุณรังเกียจผมอะยังไงวันนี้เนี่ยคุณก็หนีผมไม่รอด
2: ปล่อยนะคะคุณติฉันขอร้องนี่มันชายหาดนะคะ
0: เดี๋ยวเข้าบ้านปะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมจะไม่ได้อ่ะรู้เธอขี้เกียจเดินปุ้มให้ก็ได
2: ้คุณนิติปล่อยฉันเลย
0: จะดิ้นสิ
2: ไป
0: โอ๊ยกัดที่คุณกัดผมอ่ะ
2: ก็คุณพูดไม่รู้เรื่องไป
0: ดีคราวนี้เนี่ยผมจะได้เอาจริงสักที
2: คุณหนึ่งติดใ
0: จโอ้ยคุณการคุณการโอ้โห
3: ผิวปากหาแม่แกหรอไง
4: โอ้โหกูชอบมากเลยปากนี่อย่างเงี้ยน้องสาวจ้านางฟ้าจะรีบไปไหนไปตามควายหรือเปล่า
3: ไม่ได้ไปตามควายแต่ควายอ่ะเดินตาม
4: โอ้โห
5: ได
2: ้แกนะคุณติ๊กติ๊ก
0: แล้วไง

0: ในหน้าได้ถึงเวลาที่ฉันจะเอาอย่างฉันคืน
1: เฮ้ย

จะได้เมียเป็นนางฟ้างานนี่เลย

0: ูจะไปไหนอีก
1: ฉันบอกคุณไปแล้วไงคะว่าฉันไม่ใช่
2: ค
1: ุ
2: ณจะเป็นใครมันก็ไม่สำคัญหรอกตอนนี้คุณเป็นเมียผมและผมก็ไม่มีวันจะยอมปล่อยให้คุณเป็นของใครอีกแน่นอน

0: ผมรักคุณนะครับ
1: ผมรักคุณนะครับ
0: จริงนะคะ
2: จริงนะคะ
0: คราวนี้มองตากันมองเข้าไปลึกๆความรู้สึกส่งผ่านไปถึงมือกันและกันที่จับกันอยู่ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆกันมองตากันเอาไว้รักกันมากชีวิตนี้จะไม่จากกันไปไหนแล้วก็จูบกันให้มันมีฟีลลิ่งกว่านี้อีกฟีลลิ่งของความรักที่มีต่อกันและกันคัท
3: โอเคดีมากย้ายเร็วเร็วเร็ว
4: โอเค
3: อ่ะผ่านครับมา
4: ย้ายครับเซ็ตนู้นเลยครับมากล้องไฟมุมนู้นเลยครับมา
5: พี่คะพี่คะที่นี่รับสมัครดาราไหมคะ
4: ไม่รับครับน้อง
5: พี่คะพี่เห็นใจหนูหน่อยนะคะหนูหางานมาหลายที่แล้วไม่มีที่ไหนรับหนูเลยค่ะตอนนี้พ่อหนูป่วยหนักหนูจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆค่ะ
4: ของพี่ยังไม่รับครับน้องนะครับเดี๋ยวไว้วันอื่นแล้วกันนะครับน้องนะ
5: พี่คะเห็นใจหนูหน่อยนะคะพ่อหนูป่วยหนักจริง
6: ๆอะไรกัน
4: คือน้องเขาจะมาสมัครเป็นดาราให้ได้เลยครับ
5: พี่ช่วยเมตตาหนูหน่อยนะคะตอนนี้พ่อหนูป่วยหนักหนูจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ยพ่อหนูต้องไม่รอดแน่ๆเลยค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะพี
6: ่นี่หนูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะคนที่อยากจะเป็นดาราเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะบ้านจนหัวทิ้งน้องต้องเข้าเรียนและที่ได้ยินมากที่สุดเนี่ยก็อันนี้แหละพ่อแม่ป่วย
5: เดี๋ยวพี่คะพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะตอนนี้พ่อหนูกำลังจะผ่าตัดหนูไม่มีเงินเลยถ้าเกิดหนูไม่มีเงินเนี่ยพ่อหนูคงไม่รอดแน่ๆเลยค่ะพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะ
7: เรื่องนี้มันไม่มีบทเด็ก
5: แต่หนูไม่เด็กแล้วนะคะพี
6: ่โอ้ย
5: พี่เอาประวัติหนูไปดูก่อนนะคะนะคะ

0: นี่หนูเป็นอะไรกับการดาวสีกิริเนศวรหรือเปล่า
1: การดาวสีเป็นพี่สาวหนูเองค่ะ
0: พี่สาว
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวลองโพสต์ตรงนี้ดูนะ

0: คุณแม่คิดอะไรแบบนั้นคะรัฐมาหางานทำนะคะรัฐบอกคุณแม่แล้วไงว่ารัฐจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณพ่อ
1: แต่แกก็ไม่ควรจะทำแบบนี้กลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้นะหญิงแบบ
0: ไม
1: ่แม่บอก
0: ไม่ค่ะถ้ารัฐกลับแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเป็นค่าผ่าตัดคุณพ่อล่ะคะพี่การดาวศรีเขาก็หนีเราไปแต่งงานจนลืมพวกเราไปแล้วอ่ะ
1: นี่แกจะพูดถึงมันทำไมนางการดาวศรีอ่ะมันใครดูดำดูดีพ่อมันบ้างไหม
2: โทษนะครับนี่คุณกำลังพูดถึงการดาวศรีกิริเนศวรอยู่หรือเปล่าน
1: ี่คุณรู้จักการดาวศรีด้วยเหรอ
2: รู้จักหรือเปล่ารู้จักสิครับรู้จักอย่างละเอียดเลยด้วยรู้จักทุกซอกทุกมุม
1: แม่การดาวศรีนี่เสน่ห์แรงจริงๆนะคะหลอกผู้ชายหลายคนให้หลงหัวปักหัวปั๊มรวมทั้งคุณทิติจนได้เป็นสะใภ้สุริยกาแต่คุณรู้ไหมว่ามันเลวขนาดไหนนี่ขนาดฉันไปบอกว่าพ่อมันจะผ่าตัดมันก็ให้คนมาตบฉันคิดเอาเองแล้วกันนะคะว่ามันเนี่ยอกตัญญูขนาดไหน
2: จริงเหรอฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะทั้งหลายผัวทั้งอกตัญญูแหมผู้หญิงอะไรครบเครื่องจริงๆเลยนะฮะเออนี่ผมฝากไปบอกเขาหน่อยแล้วกันนะฮะว่าผมเนี่ยยังระลึกถึงเธออยู่เสมอเลยลีลาของเธอมันทำให้ผมประทับใจแล้วก็ลืมเธอไม่ได้ถึงทุกวันนี้เลยฮะ

0: จะประคุณขอให้ตาติกับแม่การดาวสีมีเหลนให้ลูกไวๆสักทีลูกจะได้หมดห่วง
1: ถ้าว่าคุณติกับคุณการดาวสีมีเหลนให้กับท่านหญิงลูกจะขอถวายหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารคาวหวานแล้วก็ผลไม้ไม่ให้ขาดเลยเจ้าค่ะจะคุ้ม
2: ขอให้ติลูกของแม่พบแต่ความสุขและสิ่งดีๆในชีวิตและแคล้วคลาดจากความอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเจ้าค่ะ
3: อีนี่เอาข้าวต้มมาให้อ่ะ
4: กินไม่ลงอ่ะแกฉันโดนมันต่อยท้องจนระบมไปหมดแค่หายใจเนี่ยยิ่งเจ็บเลยแกถ้าไม่ได้แกช่วยไว้ฉันคงไม่รอดขอบใจแกมาก
3: ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เอง
4: ถ้ามันไม่มาขวางฉันเลยผ่านมาฉันกับคุณทิติก็คงจะรู้เรื่องกันไปแล้ว
3: เอาเถอะนายนีเอาตัวรอดมาได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วฮะคุณทิติไม่กลับกรุงเทพในวันสองวันนี้หรอกนะ
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกแกถึงวันเนี่ยจะไม่สำเร็จ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนติดตามสถานการณ์การเมืองนะครับเอาประเด็นที่น่าจะร้อนแรงที่สุดอีกหนึ่งประเด็นก่อนเลยนะฮะกับกรณีเกี่ยวข้องกับสสไอเดียเพราะว่าคุณสิริโชคโสภาไม่หยุดที่จะขุดนะฮะล่าสุดก็ไปเจอเขาบอกนะไปเจอหลักฐานว่ามีการบริจาคเงินประมาณรวมๆกันแล้ว 150,000 บาทจากสสไอเดียควักจ่ายให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเงินก้อนนี้คุณผู้ชมครับอาจจะกลายเป็นบอมลูกใหญ่ระเบิดลูกใหญ่ให้กับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าถ้ามีการไปพิสูจน์ได้ว่าเงินนี้ได้มาไม่ถูกต้องแล้วก็ยอดเงินบริจาคนี้อาจจะรุนแรงถึงขั้นนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยได้เลยเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นอกจากนี้ครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านเนี่ยล็อกเป้าซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแบบยกแผงไปสอดรับกับการขยับของคุณทักษิณชินวัตรในการยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรมล้างมลทินเพื่อลบประวัติเก่าออกเรื่องนี้มีนัยยะอย่างไรรวมไปถึงการประทะเดือดระหว่างสตง.และไทย PBS วันนี้พูดในมุมของไทย PBS ไปวันนี้จะมาพูดในมุมของสตง.บ้างนะครับ

0: ครับคุณผู้ชมกับดราม่าเก้าอี้กราบเรียนตัวละ 90,000 บาทครับคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่รู้ฟังการวิเคราะห์ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับการเมืองไทยจะไปในทิศทางไหนติดตามก็ได้นะครับท่านแรกครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณชินคร
0: ับ ส่วนขวามือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์ตำแหน่งใหม่ก่อนหน้านี้เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะตอนนี้เป็นนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์คุณศักดานพประสิทธิ์ครับสวัสดีครับค
2: ุ
0: ณ
2: ศักดา
1: สวัสดีครับ
0: แค่ดูแบบมี power มากขึ้นเลยนะฮะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์เลยนะฮะ
2: เฉพาะทาง
0: ต้องอ
2: ๋อมาเริ่มลงเฉพาะทางแล้วนั่นเอง
0: แต่อาจารย์ยังเป็นอาจารย์อยู่นะ
1: ยัง
0: ไม่ต้องเติมอะไรเชิงอะไร
1: น
0: ะจริงนะเอาอย่างนี้เอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับสสไอเดียวันนี้คุณสิริโชคโสภาโพสต์แต่เช้าไร่ยาวเหมือนเดิมยาวเหยียดเหมือนเดิมนะทีมงานของผมนะน่ารักมากก็จับใจความมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะคุณสิริโชคให้ข้อมูลว่าสสสุชดาของพรรคภูมิใจไทยก็คือสสไอเดียนี่แหละมีการควักเงินบริจาคให้กับพรรคไปแล้วอย่างน้อย 150,000 บาทตอนที่ยังไม่ได้เป็นสสให้เดือนละ 10,000 บาทพอได้เป็นสสเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่เงินบริจาค 150,000 นะครับคุณผู้ชมจุดนี้เองนะครับอาจจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งหรือเปล่าคำถามที่ว่าเงินพวกนี้มันมีที่มาจากไหนกันแน่ตรงนี้แหละฮะคือประเด็นที่คุณสิริโชคกำลังจะชี้เพราะถ้าไปดูบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งไว้กับปปช.นะฮะคุณสุชาดากับสามีชาวต่างชาตินะครับคุณท่าหยางนี่นะฮะมีทรัพย์สินรวมกันนะฮะเกือบ 2,000 ล้านบาทมีทั้งคอนโดหรูระดับอัลตร้าลักชัวรี่นะครับกลางกรุงห้องละ75ล้านบาทมีรถหรู Mercedes Benz Maybachนะคันละ11ล้านกว่าบาทนี่นะฮะแต่ที่สังคมต้องขยี้ตาดูซ้ำๆก็คือคุณสุชาดาแก้แจ้งรายได้นะต่อปีแค่1,700,000 บาท1,700,000 บาทส่วนคุณสามีถูกระบุไว้ในเอกสารชัดเจนว่าไม่มีอาชีพและไม่ได้มีรายได้ต่อปีแต่ในความเป็นจริงเอ้าตกลงคุณสามีไม่มีอาชีพไม่มีรายได้แต่ไปถือหุ้นในบริษัทที่ทำเว็บพนันออนไลน์และยังมีการลงทุนคริปโตจนเขาตั้งคำถามกันเลยนะฮะทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่าเอ๊ะคนที่บอกไม่มีงานทำไม่มีรายได้เนี่ยเอาเงินมาจากไหน 2,000 ล้านบาทแล้วเงินบริจาค 150,000 บาทที่บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยมันจะกลายเป็นไฟลามทุ่งยังไงสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วเดี๋ยวจะเชิญทั้งสองท่านวิเคราะห์นะครับหัวใจสำคัญก็คือว่าเพราะถ้าตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72และ74มีการระบุไว้นะครับบอกว่าห้ามพรรครับเงินบริจาคที่รู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมาจากแหล่งต้องห้ามยกตัวอย่างเช่นคนต่างชาติซึ่งโทษมันรุนแรงถึงขั้นยุบพรรคเลยนะครับเพราะถ้ามีการตรวจกันจริงๆแล้วไปพบว่าเงินที่ไหลเข้าพรรคเนี่ยเกิดไปเชื่อมโยงกับเงินสีเทาล่ะหรือว่าเกือบเชื่อมโยงไปกับเงินต่างชาติล่ะงานนี้ไม่ใช่แค่สสไอเดียนะครับที่จะเดือดร้อนคนเดียวแล้วนะแต่มันอาจจะลามไปถึงเก้าอี้และสถานะของภูมิใจไทยทั้งพรรคจนทำให้พรรคต้องรีบตัดหางปล่อยวัดสสหญิงคนนี้หรือไม่นี่คือประเด็นเอาละเชิงยุทธศาสตร์ก่อนดีไหมอาจารย์นะให้คนยุทธศาสตร์แล้วกดรู้เรื่องกฎหมายด้วยตกลงมาตรา72 74เขาระบุขนาดนี้เลยนะจนถึงขั้นยุบพรรคเลยเหรอฮะเอาอันนี้ด้วยความเป็นต้องทำเป็นธรรมกับเธอนะอาจารย์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: คือเงินมันก็เงินของฉันน่ะนึกออกไหมฮะเราฉันก็บริจาคด้วยบริสุทธิ์ใจอ่ะนึกออกว่าก็บริจาคให้เดือนละหมื่นแล้วยังไงล่ะทำไมแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรผมแสดงว่าคนที่เป็นสสห้ามมีสามีหรือภรรยาเป็นชาวต่างชาติเลยเหรอ
2: เจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามแบบนั้น
0: ฮะ
2: แต่ต้องเข้าใจว่าหลักการเหตุผลของกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างนั้นเนี่ยเพราะต้องการความมั่นคงในเรื่องของอธิปไตยและการดำรงอยู่ของอำนาจการบริหารภายในประเทศเนื่องจากระบบกระบวนการเนี่ยการผ่านการเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองจึงกำหนดเห็นไห
0: ม
2: ถ้าไม่จะมีพรรคการเมืองเข้าสังกัดคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้และถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยมีเสียงข้างมากคุณก็บริหารประเทศไม่ได
0: ้
2: พื้นฐานตั้งต้นในประเทศไทยเนี่ยจึงถือว่าพรรคการเมืองมีความสำคัญจึงมี2ข้อนี้แหละตามบทบัญญัติพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอยู่2มาตราที่ว่าเนี่ย70กว่าเนี่ย72 74เนี่ยคือหลักการหลักแรกก็คือว่า พรรคการเมืองต้องไม่รับเงินบริจาคที่รู้หรือควรจะรู้ได้ว่าเงินนี้มาจากความไม่ถูกต้องเพื่อความมั่นคงไงเดี๋ยวคุณไปรับบริจาคจากประเทศมาล้มล้างพรรคการเมืองการปกครองเห็นไหมอันนี้พื้นฐานข้อ2อันนี้เป็นเงินที่มาโดยที่ไม่ถูกต้องส่วนข้อที่2เนี่ยเราพยายามที่จะปกป้องเลยว่าอำนาจการบริหารหรืออำนาจในการปกครองภายในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นส.ส.เหมือนสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะคนสัญชาติไทยหรือคนเชื้อชาติไทยเนี่ยโดยด้านหลักถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับความมั่นคงนี่ปฏิเสธชัดแจ้งเลยนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่สัญชาติไม่ใช่คนสัญชาติเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับการเมืองไม่ได้การเกี่ยวข้องพัวพันทางการเมืองหมายความว่าการสนับสนุนเม็ดเงินการสนับสนุนการช่วยเหลือไม่ได้อย่าว่าแต่เรื่องการให้เลยคุณรู้ไหมลึกไปกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วสามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้แต่พรบพรรคการเมืองก็ยังห้ามไปถึงนะว่าห้ามไม่ให้ต่างชาติช่วยรณรงค์หาเสียงหรือเป็นผู้ช่วยในการหาเสียง
0: ถ้าอย่างนั้นผมเอากรณีของส.ส.ไอเดีย
2: ครับ
0: ง่ายๆเลยนะโอเคแต่งงานกับชาวต่างชาติถูกต้องไหมครับเขามีสิทธิเราเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเขาแต่งงานไปเขาก็มีเงินของเขาผู้ชายก็มีของผู้ชายยังไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปของเงินก่อนนะเอาเป็นว่าเขามีเงินเขาบริจาคในนามของตัวเองอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีเขาหรือเปล่าแล้วมันจะเข้าหร
2: อถ้าเราโยงตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของไ
0: ทย
2: ว่าด้วยสินสมรสหรือทรัพย์สินที่มาจากคู่สมรสเนี่ยเมื่อสามีภรรยาจดกันเนี่ยโดยนิติสัมพันธ์เนี่ยมันจะโยงไปถึงทรัพย์สินสามีมีเท่าไหร่ภรรยามีเท่าไหร่ก็เอามากองกัน
0: อ
2: ันนี้กฎหมายรับรองถือว่าเป็นเงินที่จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งกันคนใดคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งไม่ทำก็มีสิทธิ์ละถือว่าเป็นสินสมรสประเด็นต่อมาของมันเนี่ยมันโยงไปถึงว่าและถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งเช่นคุณสุจราเนี่ย
0: อ
2: เอาเงิน
0: ส่วนของตัวเองนะ
2: ส่วนของมันแยกไม่ออกหรอกว่าส่วนตัวเองเพราะมันผูกพันจากการสมรสไปแล้ว
0: โอเค
2: พอคุณเอาไปบริจาคถามว่าสามีภรรยาไปทำอะไรที่เกี่ยวกับสินสมรสจะต้องทำอะไรต้องได้รับความยินยอมจากสามี
0: ต่อให้มันเป็นเงินใช้ส่วนตัวของดิฉันคือฉันก็ได้เงินเหรอเดือนละ20,000-30,000ผมไปใช้จ่ายซื้อของในตลาด
2: คุณจะต้องสูตรดันให้ชัดเจนแล้วว่าเงินนี้เป็นการดำรงชีพโดยแท้ดำรงชีพหรือได้มาโดยแท้แต่ถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ยให้ถือให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรสของคนทั้งสองคนร่วมกัน
0: โอเค
2: ฉะนั้นคุณจะเอาไปทำอะไรคุณต้องขอความเห็นชอบ
0: อย่างนี้คุณผู้ชมผมปูเรื่องไว้ตรงนี้ก่อนนะผมขออนุญาตไปที่อาจารย์มนวิชิตนะฮะอาจารย์มนวิชิตเอาแบ
1: บ
0: โอเคเรื่องกฎหมายนะ คุณศักดา ก็ว่ากันไปนะแต่เอาเรื่องของการเมืองดีกว่าเรื่องการเมืองถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำถามที่เราถามในโหวตด้วยนะฮะคุณผู้ชมเราถามว่าคุณคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะลอยแพส.ส.ไอเดียหรือไม่แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าโหวตกันเข้ามาตอนนี้นะก็จะเป็นคำถามเดียวกับที่ผมจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าอาจารย์มองเกมนี้ครับแล้วมันประเด็นประดาเข้ามาโอ้โหมีแต่เรื่องราวเข้ามาคุณสิริโชคก็ไม่หยุดที่จะขุดแล้วยังตอบตั้งแต่อันแรกที่เขาขุดมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันมีเรื่องใหม่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจารย์มองในมุมการเมืองครับพรรคภูมิใจไทยควรทำยังไง
1: เพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้ามองว่าประเด็นของคุณไอเดียเนี่ยก็คงจะต้องขีดเส้นว่าไม่ให้มาลุกลามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ามันเป็นการศึกซักฟอกตัวรัฐมนตรี
0: อ
1: ันนี้คือตีความของตัวภาษาเลยนะแบบชัดเจน
0: ครับ
1: ดังนั้นอ่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือว่าเคยเป็นเลขารัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะฮะตอนสมัยคุณอนุทินเทอมหนึ่งช่วงปี68ปีปลายปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็ต้องอธิบายในเรื่องของพฤติกรรมหรือที่มาที่ไปซึ่งตัวรัฐมนตรีก็จะสามารถชี้แจงได
0: ้
1: ตรงนั้นในส่วนของภูมิใจไทยนะครับประการต่อมาในทางการเมืองถ้าเบื้องถ้าขีดเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยยิ่งถ้าปล่อยให้เงียบไปเองเนี่ยปรากฏการขุดเหลืออะไรต่างๆมันจะทำให้เกิดภาวะอะไรคือถึงภาวะถึงจนถึงทางตัน
0: อ
1: ่ะถ้าไม่ออกมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นน่าเสียดายเพราะว่ามันข่าวไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามีการเลื่อนหรือบอกไม่ได้เคยว่าจะประกาศว่ามีการแถลงข่าวระหว่างคุณไอเดียแล้วก็จะพาสามี
0: มา
1: คุณไทยหยางมาชี้แจงเนี่ยซึ่งตอนนั้นคนก็คิดว่า อย่างน้อยมันก็ต้องมีความคืบหน้าในเรื่องข้อมูล
0: มาฟังความจากฝ
1: ั่
0: งเธอบ้าง
1: คือถ้าเมื่อวานมาเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยจะเป็นวันที่จะฝุ่นตลบมากในการที่ว่าสังคมบนโลกสื่อโซเชียลหรือสื่อหลักเนี่ยมันจะจัดความสำคัญของสื่อไม่ถูกเพราะเมื่อวานมีเรื่องหลายเรื่องมาก
0: สตง.
1: ไทย PBS คือถ้าเขาแบบเฉลียวนิดนึงนะเอาเรื่องของเขามาแบ่งแรงกดดันของกันและกันไม่รู้ว่าเพราะแต่ละช่องจะนำใช้พื้นที่การนำเสนอข่าวเนี่ยช่องนี้จะเล่นเรื่องไทย PBS เรื่องสตง.ช่องนี้ก็จะเล่นเรื่องคุณไอเดียถามว่า
2: วางยุทธศาสตร์สื่อสาร
1: คือเนี่ยมันคือความพลาดที่เขาว่าเขาเล่นเลื่อนเขาเลื่อนไปเนี่ยความเชื่อค่อยๆความเชื่อทางสังคมค่อยๆจะปรากฏขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ย
0: มันยังไง
1: ตามข้อกล่าวหาใช่หรือไม่หรือไม่สามารถอธิบายหักล้างประเด็นที่ท่านคุณสิริโชคโสภา
0: ฮะ
1: นะตามเก็บประเด็นเนี่ยแล้วก็มีประเด็นใหม่งอกเรื่อยๆ
0: ครับ
1: อย่างกรณีเงิน 150,000 บาทครั้งละ 10,000 ทั้งกี่ครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยผมคิดว่าในสิ่งที่ว่าในทางกฎหมายเพราะว่าตรงนี้ภูมิใจไทยอาจจะสามารถอธิบายได้ว่าเขาไม่รู้นี่เรื่องว่าควรรู
0: ้
1: เขาบอกเขาควรรู้ว่าเงินต่างชาติรับไม่ได้แต่ว่าคือถ้าใช้ตรรกะแบบอย่างนี้คุณทินว่าเหมือนการไปบริจาคเงินทำบุญที่วัดจะขอได้ใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวผู้บริจาคจะให้ตัวเองคนเดียวหรือคู่สมรสหรือครอบครัวที่จะได้ใบอนุโมทนาบัตรด้วยหรือไม่คือแน่นอนวัดก็จะได้แต่เงินอ่ะไม่รู้หรอกว่าเงินที่มาเนี่ยมาจากเงินสุจริตเงินเทาเงินอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: คือถ้าอธิบายเจตนาเส้นเรื่องไปลักษณะแบบนี้ผมเข้าใจว่ากรณีภูมิใจไทยก็ว่าอ้าวก็สุชาดาบริจาคมานะผมรู้อยู่แล้วว่าสามีเขาบริจาคไม่ได้ก็คงแค่ขีดเส้นว่าควรรู้เพียงเท่านั้นหรือไม
0: ่
1: นะฮะในประเด็นหนึ่งเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเรื่องประเด็นอื่นที่คุณสิริโชคเนี่ยโอ้ขุดบ่อล่อปลาไว้เยอะเนี่ยหนักกว่าน
2: ี้ขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย
1: ์
2: ถ้าหากว่าหลังจากที่เขาจดทะเบียนสมรสกันแล้วเขาจดทะเบียนปี67ครับแล้วเขาเอาเงินเนี่ยบริจาคให้เดือนละ10,000ปี68เนี่ยถามว่าเงินตรงนั้นจะผูกพันสามีด้วยไหม
0: อันนี้คือเนี่ยแหละที่ชวนมาถก
1: ว่าอันนี้ต้องไปสู้กันผมบอกว่าต้องไปสู้กัน
2: มันก็เลยต้องให้ชัดเจนไงว่าเงินตรงนี้เงินอะไรเงินสินสมรสหรือเงินส่วนตัวแล้วเอามาอย่างไร
1: ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องหน้าที่ของปปช.หรือแบบที่ต้องติดตามเส้นเรื่องหรือเส้นเงินต้องดูคำอธิบายคือถ้าเรามองใช้ตรรกะแบบทางกฎหมายก็ฟังขึ้นของพี่ศักดาแต่ว่าถ้าเป็นตรรกะแบบชาวบ้านแบบผมเงี้ยผมว่าอ่ะใช่ไหมเงินบริจาคก็วัดก็เหมือนพรรคการเมืองรับเข้ามาเนี่ยก็ผมก็รับเข้ามาแล้วแต่ว่าในสิ่งตรงเนี้ยผมจะต้องรู้หรือไม่ว่าที่มาที่ไปของเงินมาอย่างไรเนี่ยไอ้นี่ต้องอธิบายให้ชัดนะคือต้องตัดเรื่องคำว่าอคติคืออธิบายความปกติของเงินมาก่อนแต่หลังจากนี้พอรู้ว่าเป็นเงินบาปอ่ะเฮ้ยวัดก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองถ้าเป็นเงินเทาเงินที่มันมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี
0: ่
1: ยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงข้อที่จะถูกกล่าวหาแล้วมรสุมที่จะนำไปสู่ร้องต่อไปเนี่ยอันนี้หลีกหนีไม่ได
0: ้แล้วอาจารย์คิดว่ามาถึงจุดนี้กับคำถามที่ผมถามว่าคุณคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะตัดหางปล่อยวัดหรือว่าจะลอยแพสสไอดีหรือไม่ยังไม่ต้องตอบแป๊บนึงนะฮะอาจารย์ด้วยความเคารพนะฮะผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังคำตอบของอาจารย์รวมถึงถามคำถามเดียวกันด้วยนะว่าคุณศักดานะครับนักวิเคราะห์การเมืองเชิญยุทธศาสตร์นะฮะคิดว่าภูมิใจไทยควรจะทำอย่างไรนี่คือประเด็นแรกนะที่เราเปิดมาคุณผู้ชมยังมีประเด็นสตงกับไทย PBS วันนี้เรานำเสนอแน่นอนแหละมุมของไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นันทนานันทวโรภาสมาในรายการคุณชอบพนิกาก็พูดถึงในมุมของไทย PBS มุมของสื่อวันนี้เราอาจจะเสนออีกมุมหนึ่งเหมือนกันในมุมของสตงเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเสียงออกมาเหมือนกันนะบอกเฮ้ยสิ่งที่สตงแถลงถ้าไปฟังจริงๆอ่ะเฮ้ยมันรับได้นะมีเหตุมีผลนะไทย PBS ต่างหากแหละที่ตอบไม่ค่อยได้ตอบไม่ตรงประเด็นพักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปตามครับ

0: ้วยอันอ้วยอันจมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสดสมุนไพรของไทย
2: ฮัจิมะ
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: มีมี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับ

0: ครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ด็อกเตอร์ขารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
5: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
6: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
12: ปากเหม็นแน
13: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
14: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
15: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
16: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
15: กลับกันต่อนะครับถูกไปเถียงในช่วงนี้ครับอยู่กับคุณศักดานะครับรวมถึงอาจารย์วันวิชิตนะฮะอ้าวเข้าประเด็นเลยนะครับเรื่องของสสไอเดียผมถามนะเป็นโหวต ด้วยนะฮะคุณผู้ชมโหวตเข้ามาหน่อยนะคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำอย่างไรกับสสไอเดียถามว่าจะลอยแพ้สสไอเดียหรือไม่ลอยแพ้แน่นอนไม่ทิ้งกันหรอกเดาไม่ถูกทางเดาทางไม่ถูกว่างั้นอาจารย์มันวิชิตมองยังไงครับ
17: อย่างนี้ครับว่าทุกพรรคการเมืองเวลาสสคนใดคนหนึ่งมีเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือตรวจสอบเนี่ยตามปกติธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะต้องคืออะไรพยายามปกป้องพยายามไปให้ถึงที่สุด
15: ครับ
17: เนื่องเมื่อถ้าเรื่องมันมาถึงจุดตัวสุดท้ายเป็นเรื่องธรรมชาติว่ามันนั้นจะกลายเป็นเรื่องปัญหาส่วนบุคคลละที่เจ้าตัวจะต้องชี้แจงเองพรรคทำได้เพียงเท่านี
15: ้
17: ในแง่ว่าองค์ประกอบบริบทสภาพแวดล้อมตัวบุคคลในพรรคไปเกี่ยวข้องกับตัวส.ส.ที่ถูกกล่าวหาอย่างไรอย่างกรณีอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมีคุณชัยชนกแน่นะครับหรือคนที่อยู่ในกระทรวงดีอีอาจจะมีรัฐมนตรีช่วยแน
15: ่
17: อย่างน้อยว่าทางใดทางหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นในฐานะที่จะต้องมีคำอธิบายที่จะต้องไม่กระทบกับพรร
15: คครับ
17: นะครับแต่หลังจากนี้รายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าตัวสสแนนจะโทษตัวสสสุชาดาคุณไอเดียเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงยิ่งถ้าปล่อยทิ้งทอดเวลาไปเนี่ยพายุอารมณ์หรือวิกฤตอะไรต่างๆในทางการเมืองมันจะพุ่งตรงไปยังพรรคภูมิใจไทยอย่างปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าคุณต้องออกมาตอบคำถามว่าประเด็นอาจจะตอบครบไม่ครบถูกใจไม่ถูกใจแต่ต้องออกมานะครับแต่ว่าจะทอดเวลาโดยที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะมาชี้แจงเนี่ยมันจะทำการแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเอาละเต็มที่นะขยายเวลาเต็มที่ก็คือสมมตินะครับว่า จบศึกอภิปรายไม่วางใจก็คือรวบเสียทีเดียวอธิบายหรือท่านจะออกมาตอบก่อนก็ได้มันก็ยิ่ง

0: ดีนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อตอนต้นรายการอ่ะเสียดายว่าวันที่14พลาดเวลาที่สำคัญที่สุดไปเพราะคุณก็อย่าลืมนะว่าการที่ว่าข่าวมันมีประเด็นร้อนๆ รายวันเนี่ยแล้วความสำคัญของการจัดเรียงลำดับ1 2 3เนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ชมและว่าจะวางตัวเองว่าสนใจข่าวประเภทไหนในเมื่อทิ้งทอดเวลาอย่างนี้แล้วมันมีประเด็นใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็คงคิดว่าคงจะต้องแบบสนับสนุนจนถึงในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ออกมาเลยหรือนิ่งเสียอย่างเงี้ยแล้วกะว่าจะให้ประเด็นอื่นมันจะมีอะไรประเด็นงอกใหม่ๆเข้ามาแทนเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าคนติดตามคุณสิริโชคโสภาเนี่ยท่านยังกัดไม่ปล่อยยังติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบบัญชีหางว่าวใหม่ๆตลอดเวลาและมันจะเป็นความยากนะครับเวลาที่จะไปอธิบายแน่นอนทุกขั้นตอนเนี่ยเกือบทั้งหมดคุณสุชาดาจะต้องชี้แจงเองนะครับในส่วนอื่นนั้นผมเชื่อว่าตัวรัฐมนตรีคุณชัยชนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงอธิบายได้ตามที่ในฐานะที่แค่ร่วมงานในบทบาท
1: ซึ่งเคยอธิบายมาแล้วก็ความเป็นธรรมกับคุณชัยชนกก็ตอนแรกคุณชัยชนกก็พูดชัดเจนแล้วบอกนี่ไงคุณชัยชนกอุ้มแต่ถ้าฟังดีๆท่านบอกว่าตราบใดที่มันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดแจ้งออกมาถูกต้องไหมครับยกเว้นถ้ามีข้อมูลออกมาแล้วมันชัดเจนเงี้ยท่านก็ไม่อุ้มคนที่มีปัญหาแต่ตอนนี้ก็ได้ความเป็นธรรมกับเธอนะเธอก็ยังไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่ว่าพอมันโดนขุดรายวันอย่างเงี้ยคุณศักดาคิดว่าพรรคภูมิใจไทยควรวางท่าทีอย่างไรกับสสเผอิญวันนี้เป็นวันนี้เป็นสสไอเดียเนาะ
2: ครับ
1: อาจจะเป็นใครก็ได้ในอนาคตแล้วไม่ใช่จำกัดเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนะครับในอนาคตรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูกพรรคมีปัญหามันควรจะจัดการยังไงในฐานะคุณก็เคยเป็นโฆษกของพรร
2: คในเรื่องนี้เนี่ยเราลงรายละเอียดเพื่อศึกษากรณีก่อนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองและความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกพรรคของตัวเองเนี่ยควรจะทำยังไง
1: ครับ
2: ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่ไม่ควรทำแต่ทำไปแล้วตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะสองเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องรีแคร์คือแสดงหลักการให้เห็นในทางกฎหมายด้วย
1: ครับ
2: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องมันจะลุกลามบานปลายขนาดนี
1: ้
2: ถ้าส.ส.สุชาดาด้วยความเคารพนะไม่ท้าทายว่าแฉมาเลยเขาก็เลยขุดไงก็เลยปรากฏข้อเท็จจริงทีนี้หลักการในเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกของพรรคคือภูมิใจไทยตรงๆเลยกับคุณสุชาดา
1: ครับ
2: เรื่องนี้เนี่ยดูเค้าคงในความรู้สึกผมนะ
1: ครับ
2: ค่อนข้างจะเป็นจริงอย่างที่เขาขุดอย่างที่เขานำเสนอฉะนั้นท่านทางยุทธศาสตร์ของการสื่อสารหรือการต่อสู้เนี่ยพรรคจะต้องปล่อยให้เขาสู้ตามลำพังโดยหลักการนะ
1: ครับ
2: ถามว่าพอเป็นอย่างนั้นล่ะมันเสียหายสิเสียหายยังไงเสียหายเพราะพรรคไม่ดูแลมวลสมาชิกแน่นอนไปดูกันหลังบ้านก็ได้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองเนี่ยแต่ถ้าพรรคโดดเข้าไปแล้วมันจะเตี้ยอุ้มคอ
1: ม
2: เพราะมันมีข้อกฎหมายบังคับว่าพรรคห้ามรับรู้ห้ามรับดำเนินการต่อเนื่องแม้จะมีเรื่องอื่นด้วยนะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากไปถึงยุบพรรคการไปช่วยอภินิหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถไปช่วยไปกระซิบกระซาบด้วยความเคารพนะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่กับปปช.ก็เป็นอีกเรื่องเพราะปปช.ก็ตั้งแท่นแล้วเห็นไห
1: ม
2: สิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดเนี่ยพรรคฝ่ายค้านกำลังตรวจสอบเรื่องของสแกมเมอร์และที่มาของเงิน40ล้านที่เสนอให้กับเลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีดีอีความเกี่ยวพันก็คือคุณสุชาดาเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีในยุคนั้นในขณะเดียวกันที่สามีเธอเนี่ยข่าวนะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์
2: ไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและไปเกี่ยวกับเว็
1: บ
2: ซึ่งดีอีมีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องของเว็
1: บ
2: และปราบปรามสแกมเมอร์มันโยงกันดิ้นไม่หลุดเลยและมันอยู่ในวาระของการอภิปรายเรื่องนี้มันก็เลยฮอตไง
1: แล้วคุณคิดว่าจะลอยแพไหม
2: ต้องลอย
1: okay.
2: และผมดู
1: ไม่ได้คาดเดาก็ว่าเขาจะลอยหรือไม่ลอยแต่ในมุมของคุณคือต้องลอย
2: ยุทธศาสตร์ในทางการเมืองพักต้องลอย
1: โอเค
2: ดีไม่ดีอีกเรื่องนะคุณสุชาดาก็ไปว่าเอา
1: แต่คุณสุชาดา
2: ต้องลอย
1: แต่คุณสุชาณตอนนี้ก็ต้องชี้แจง
2: พักต้องตอบถาม
1: ถูกต้องไหมครับวันที่22ตุลาคมย้ำหนึ่งครั้งครับก็คือวันที่คณะกรรมการใช่ไหมคุณโรมเป็นประธานเนี่ยการกฎหมายเนาะก็เรียนเชิญมา นะคุณสิริโชคก็จะไป ก็จะถูกเรียนเชิญด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูนะวันที่22เธอจะมาหรือเปล่า
2: วิธีต่อสู้ง่ายๆของเขาเหมือนสามัญชนละไม่รู้อย่างเดียวแล้วพรรคก็ไปรู้ไม่ได้พอรู้แล้วพรรคจะโดนเข้าไปด้วย
1: โอเคอ่ะจบเรื่องคุณสุชาดาผมตัดภาพมาที่โอเลี้ยงกันนิดนึงนะครับเพราะนี่ก็เป็นประเด็นนะที่มีการพูดถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเวทีระดับนานาชาติท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สร้างสีสันก็กลายเป็นกระแสไวรัลในการเปิดงานเสวนา CNN Global นะครับด้วยการหยอดมุกเชิญชวนแขกบ้านแขกเมืองและผู้บริหารระดับสูงของต่างชาติเนี่ยให้ลองชิมโอเลี้ยงหรือว่าไทยไอซ์แบล็กคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีการการันตีด้วยบอกว่าถ้าท่านลองแล้วเนี่ยจะลืมกาแฟอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตอ้าวฟังเสียงท่านหน่อยครับ
3: As our beautiful lady just mentioned before that she triedThai tea this morning, and I hope she liked it. I would recommend you to also try Thai iced black coffee. It's called O Liang. Once you try it, you might probably forget the iced Americano for life. Yeah.
1: So it is. คุณผู้ชมครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิชาการนะครับไม่ใช่ทุกคนเนาะแต่ก็มีวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าผู้นำประเทศอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของกาลเทศะและความเป็นสากลของเวทีระดับโลกนะครับแต่ให้ความเป็นธรรมก็มีเสียงบางส่วนบอกเฮ้ยมันไม่ได้หนักหนาหรือว่าผิดสาหัสอะไรนะฮะในการที่จะหยอกล้อกันบนเวทีอย่างนี้เพราะจริงๆถ้าไปดูเวทีต่างชาติของเขาก็มี
0: หนักกว่านี้
1: ใช่หนักกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นบารักโอมันแล้วแต่เนาะมันก็จะมีหยอดมุกหยอดอะไรกันหน่อยนะซึ่งก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่กลายเป็นว่าอย่างเงี้ยมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกไม่รู้ทั้งสองท่านถ้ามองแบบเร็วๆเนี่ยอันนี้ถ้าเจนซีเขาพูดเลยนะติดเล่นเกินไปหรือเปล่า
0: โอ้คือไม่ครับผมมองงี้นะผมคือว่าเป็นเรื่องที่ทำตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองระหว่างประเทศให้มากขึ้น
1: ครับ
0: เราอย่าไปยึดกรอบแบบแนวคิดแบบไทยๆเรื่องขั้นตอนอย่างเป็นทางการต้องอะไรเงี้ยถ้าคุณไปดูนะตอนที่กษัตริย์ชาวที่3ไปเยือนอเมริกาพูดกับโดนัลด์ทรัมป์ยังไง
1: ครับ
0: โอ้อัดกันแรงมาก
1: ครับ
0: นะทรัมป์ก็บอกเนี่ยเพราะผมไม่งั้นเนี่ยบอกไม่งั้นคุณต้องใช้อีกภาษานึงไปละนะฮะเนี่ยเขาใช้กันถึงขั้นแบบขุดรากเหง้าประวัติศาสตร์กันมาถอนกันเลยนะแต่เขาก็หัวเราะกันแต่ว่าเราในฐานะแบบคนไทยแบบคนเอเชียเนี่ยเวลาเขาหยอกหยิบแกมเอิญกันเนี่ยมันรุนแรงกันขนาดนี้แต่เขารู้สึกว่ามันเป็นการโจ๊กที่มันขำขันแบบหนึ่งได
1: ้
0: นั่นคือระดับประมุขของทั้งสองประเทศนะในกรณีนี้ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูการที่แบบโดยการรักษาการหยอดมุกก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยหนึ่งผมว่าสาระคือการสร้างบรรยากาศการผ่อนคลายความเป็นกันเองและถ้าจะดูให้ดีนะครับว่าบรรยากาศที่ประชุมถ้าเสียงฮือฮาเสียงหัวเราะเสียงปรบมือก็แสดงว่าผู้ฟังเขาอินเขาเข้าใจกับบริบทกับตัวผู้พูดแบบนั้นแต่ถ้าตามเต็มไปด้วยโหฮาแบบนายมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูอย่างเงี้ยคนเดินออกจากห้องทรงเนี
1: ่
0: ยไม่รับมุกในสิ่งที่พูดเลยแม้ว่าจะพูดในเชิงหลักการ1 2 3 4เนี่ยถ้าแบบนั้นก็จะเป็นอีกบรรยากาศแบบนึงผมคิดว่าการมีลูกหยอดเป็นบรรยากาศแบบนี้ผมคิดหนึ่งก็เป็นสร้างบรรยากาศให้มันเกิดความคุ้นเคยแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือเป็นการ PR ในเรื่องของวัฒนธรรมจุดแข็งอย่างหนึ่งอ้าวไทยทีนี่มันระดับเวอร์ไวนะดังมาก
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วมาพูดเพิ่มมิติเครื่องดื่มอีกประเภทหนึ่งเนี่ยโอเลี้ยงเข้ามาเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังช่วยปลุกกระแสว่าเครื่องดื่มอย่างนี้ในระดับท้องถิ่นแบบเนี้ยให้แบบบรรดาพวกผู้ประชุมชาวต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเอาละคือก็ฟังไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บุคลิกของแต่ละตัวผู้นำบอกเลยนะบุคลิกของแต่ผู้นำบางท่านก็อาจจะหยอดเรื่องเนื้อหาในหลักการอย่างตรงไปตรงมาแต่บางท่านเขาก็เล่นมีมุกก่อนนะถ้า
1: เอาแฟ
0: คุณทินไปดูโดนัลด์ทรัมป์ไปเวทีทุกเวทีไหนน่
1: ะ
0: คุณรู้ไหมหนักกว่านี้อีกเวลาเขายกย่องนะแบบสมมตินะเจอทั้งเซเลนสกี้หรือคิมจองอึนน่ะด่าเขาเทศาเดซี่เขาเจอหน้าจับมือโอ้เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมากผมประทับใจไม่รู้ลืมแต่ออกจากห้องประชุมด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้คุณจะเอาแบบไหน ดังนั้นถ้าให้สังคมเห็นตัวผู้นำประเทศผู้นำตัวเองเนี่ยมีความสม่ำเสมอในบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับหรือเพื่ออย่างน้อยว่ารักษาผลประโยชน์ของประเทศได้ผมว่ามันก็เพียงพอนะครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคุณศักดาผมเคยพูดอยู่หลายครั้งนะฮะเกี่ยวกับกรณีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะการเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้นำต่างๆโดยผ่านดนตรีนะฮะเป็นการที่จะเข้าถึงมันการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันจะต้องมีอะไรแบบนี้บ้างคือผมพอพูดไปคนที่ไม่ชอบก็โดนผมก็โดนทัวร์ลงนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่เราแชร์กันได้นะครับมองมูฟนี้ยังไงฮะในการสื่อสารเอากระชับกระชับนิดนึงครับ
1: ด้วยบุคลิกของท่านเนี่ยท่านจะไม่เน้นการนำเสนอในรูปแบบของหลักการหรือเนื้อหา
0: ครับ
1: หลายๆเวทีเลยละถ้าเราจะจดจำได้นะท่านอาจารย
0: ์
1: เวลาท่านไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ความสามารถส่วนตัวในการเข้าถึงและสัมผัสได
0: ้
1: ทัดได้นั่นก็คือเรื่องของศิลปะและดนตรี
0: อันนี้ซึ่งผมเคยชื่นชมหลายครั้งนะฮะ
1: ใช่เราเคยพูดกันแล้ว
0: อะไรที่ไม่ดีเราก็ซัดเต็มนะแต่อะไรที่เรา
1: ในครั้งน
0: ี้
1: เน
0: ี่
1: ยก็คงจะใช้แซกไม่ได้
0: อ
1: ่ะก็เลยใช้การอินเดอร์ด้วยการสัมผัสด้วยการใช้เป็นทริคในการเข้าถึงหรือว่าพูดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนในที่ประชุมเนี่ยคือฮาจากสิ่งที่อะไรคือโอเลี้ยง
0: อ
1: ันนี้มันก็สร้างบรรยากาศในการผ่อนคลายและก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเชิงหลักการได้ด้วยเหมือนกันซึ่งผมมองว่าไม่ผิด
0: ดีฮะ
1: เป็นลักษณะบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะที่ท่านอาจจะค้นพบว่าอันนี้เป็นจุดเด่นจุดขายเท่านั้น
0: แต่ถ้าตัดภาพกลับมาถ้ามันเป็นงานสมมติเกิดเขารบกัน มีคนเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มาพูดเล่นอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คืออันนี้แล้วแต่นานาจิตตานะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับอันเนี้ยไม่ขำแล้วนะรัฐมนตรี18ท่านนะยกเข่งนะของพรรคภูมิใจไทยที่จะโดนศึกซักฟอกในเร็ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นกรณีของคุณทักษิณขออภัยโทษขอนิรโทษกรรมขออภัยขอนิรโทษกรรมก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันว่ามาในช่วงจังหวะนี้มันจะมีการต่อรองทางการเมืองอะไรยังไงหรือไม่รวมถึงตึกสตง.ที่คนพูดถึงเพราะว่าสตง.เมื่อวานนี้พูดกับไทย PBS ไง
1: ไปร่วมกับเขาด้วย
0: แล้วคุณจะตรวจสอบกี่โมงล่ะของตัวเองอ่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
2: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
5: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
9: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
10: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
9: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
8: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
9: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
8: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
11: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
8: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: มีนิดเดียว

0: Complex เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นDove Amino Bond Repair
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถมเถียรในช่วงนี้นะครับคุณศักดาและอาจารย์วันวิชิตนะฮะคุณผู้ชมมาเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือนะครับโดยรัฐบาลก็เคาะทางสายกลางเพราะตอนแรกทางรัฐบาลบอกว่า3วันก็พอนะอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะทางฝ่ายค้านบอกเฮ้ยไม่ได้มันต้อง5วันนะต้อง18รัฐมนตรีใช่ไหมปรากฏว่าตอนนี้ก็คือ4วันเต็มๆครับตั้งแต่วันที่27ถึง30ตุลาคมนี้โดยฝ่ายค้านยื่นยติล็อกเป้ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยยกแผง18คนนะฮะคุณผู้ชมครับเอาแหละตอนแรกรัฐฝั่งของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะก็เงียบๆแต่ตอนนี้กลับแล้วฮะกลับกลายเป็นว่าแกนนำแถวหน้าของพรรคเพื่อไทยก็ทยอยออกมาประสานเสียงยืนยันพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนท่านนี้นะฮะคุณจุลพันธ์ก็คือคุณหนิมนะครับแล้วก็มีคุณสุริยะแล้วก็คุณประเสริฐนะครับยืนยันหนักแน่นว่าจะรักษามารยาททางการเมืองไม่มีการสางแค้นเอาคืนภูมิใจไทยแต่เบื้องหลังเรื่องนี้คุณผู้ชมวงในเขาประเมินตรงกันว่าเพื่อไทยกำลังกุมความได้เปรียบเหนือภูมิใจไทยอย่างมากเพราะมีเดิมพันก้อนโตอย่างงบประมาณพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านบาทที่กำลังเข้าสภาเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับรวมถึงเมกะโปรเจกต์ของกระทรวงเกษตรเช่นโครงการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV วงเงิน 8,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งเพื่อไทยไม่มีทางยอมปล่อยให้หลุดมือไปได้แน่ๆคำถามคือเพื่อไทยออกมาพูดถึงมารยาททางการเมืองแบบนี้รักษามารยาทจริงหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับคุณศักดา
5: อาจารย์ครับบุญทิน
4: อยากว่าย
5: ุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเวลาเขาหลอกกันเนี่ยคนที่จะหลอกคนแรกคือหลอกเพื่อนเนี่ยถ้าหลอกเพื่อนได้หลอกคนอื่นได้สนิทเลยนะฉะนั้นในมุมมองของการอภิปรายในช่วงนี้เนี่ยประเด็นแรกบอกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อไทยไม่โดนมีแต่ภูมิใจไทยกระสุนไปตกที่นั่นแล้วนะมีคำถามว่าเพื่อไทยสรุปว่าเหนียวแน่นอยู่กับรัฐบาลใช่ไหมเหนียวแน่นสิครับต้องแสดงการออกให้เหนียวแน่นหน่อยแต่ถามว่าภูมิใจไทยเชื่อ 100% มั้ยเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยถามว่าใช่ตัวจริงสิ่งจริงมั้ยหรือแค่หน้าแป้น
4: เอ้าเขามีตัวตนก็ตัวจริงสิ
5: ก็เข้าใจคนที่หน้าแป้นมันต้องดูสิเจ้าของพรรคคือใครคุณต้องดูหลักสัญญาณตรงนั้น และเดี๋ยวจะได้โยงไปว่าเอ๊ะทำไมถึงมีอิทธิพลทำไมถึงต้องออกมาตรงนี้นี่ผมพูดแค่นี้ก่อนนะ
4: คุณศักดาพูดอย่างนี้เพราะว่าจังหวะขยับครั้งใหญ่ของคุณทักษิณนะครับผ่านการเคลื่อนไหวนะครับทางกฎหมายถึง2เรื่องนะฮะก็คือ 1. เรื่องการยื่นฟ้องกรมสรรพากรเพื่อระงับการยึดทรัพย์นะครับซ้ำซ้อนมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทจากคดีขายหุ้นชินคอปนะฮะ รวมถึงการยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมล้างมลทินซึ่งเสนอผ่านคณะกรรมการที่มีคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นประธานจังหวะนี้ถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางหมากเพื่อส่งสัญญาณต่อรองครั้งใหญ่โดยใช้เก้าอี้และความเป็นอยู่รอดของรัฐบาลอนุทินเป็นเครื่องมือเดิมพัน
5: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับกำลังกรณีเดิมเนี่ยนะกรณีเดิมมาการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกสังคมจับจ้องอยู่ว่าทำไมถึงเป็นนั่งร้านไม่อยากจะเติบโตในนามของพรรคต่อไปในสนามเลือกตั้งหน้าเหรอ
4: ครับ
5: การรีบออกมาชยันโตและหนุนให้พรรคภูมิใจไม่ต้องเป็นห่วงหนักแน่นแล้วแสดงว่าเสียตั้งแต่ชั่วโมงนี้อำนาจการต่อรองจะหายไปเลยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันฉะนั้นผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่
4: อาจารย์วันวิชิตผมขออภัยจริงๆครับ
5: ครับ
4: อันนี้ต้องทดเวลาบาดเจ็บให้อาจารย์แล้วนะคุณศักดาเพราะเวลาทางทีวีของผมจะหมดลงแล้วนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอนะไปที่ YouTube Channel ที่ท่านนะ Facebook ไม่เถียงนะฮะต
2: ไปต่อกันในออนไลน์คุณผู้ชมเพราะไม่งั้นอ่ะผมปล่อยให้อาจารย์พูดอาจารย์พูดได้นิดเดียวแล้วก็ต้องเบรกเข้าแล้วมันขัดจังหวะไง

0: าจารย์เตรียมพร้อมนะฮะ
1: ครับผม
0: อาจารย์มองมูฟนี้อย่างไรกับพรรคเพื่อไทยรวมถึงขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณรวมถึงฟ้องกรมสรรพากรเกี่ยวกับบอกว่าเฮ้ยคุณนะยึดทรัพย์ซ้ำซ้อนอ่ะ 15,000 ล้านบาทเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านทางทีวีก่อนครับ
2: ครับ
0: เจอกันออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีครับ
3: สวัสด
2: ี
3: ค่ะ
2: เอาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งตอนนี้เรายังเตือนเรื่องของฝนอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะเอามานี่ฝนตกไหม
3: พื้นเปียก
2: ๆพื้นเปียกๆแต่
3: ไม่เจอฝนละ
2: แต่ขอโทษนะครับบางพื้นที่ฝนหนักอยู่นะเอาไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเรายังเตือนเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแต่ให้เบาโอ้โหจะบอกว่าเบาใจได้ก็ไม่เบาแล้วนะ
3: โอเคเราอยู่กันคนละพื้นที่จริงๆ
2: ค่ะถูกไหมฮะคือบางพื้นที่เนี่ยผมไล่เนี่ยนี่คือเกษตรนวมินทร์นะครับใครอยู่แถวเกษตรนวมินทร์เอาส่งข่าวมานะนี่เขาบอกเลยฮะเกษตรนวมินทร์ฝนตกหนักแล้วเวลาขับรถระวังกันด้วยนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนี่เขาบอกอยู่ในเส้นถนนเกษตรนวมินทร์แครายไปดูแถวแถวหลักสี่ใครบ้านอยู่หลักสี่กันบ้าง
3: ค่ะ
2: อันนั้นคือน้ำรอการระบายใช่ไหม
3: อุ้ยมาไวจริงหลักสี่อ่ะ
2: ไม่จริงจริงน้ำเดิมมันยังมีอยู่ไง
3: ใช่ไหมคะ
2: น้ำเดิมมันระบายไม่ได้พอฝนตกลงมาใหม่มันก็ไปอยู่ตามถนนแบบนี้นะครับแถวแถวหลักสี่น้ำขังตามถนนนะเขาบอกรถเล็กบางเลนไม่ได้นะครับที่จะไปเนี่ยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยขับระวังเขาบอกไอ้เลนชิดซ้ายที่มันอยู่ใกล้ท่อเนี่ยไม่ได้ต้องไปอยู่ขวากันหมดทีเนี้ยคนรถติด
3: ช่วงเนี้ยถ่ายละครแถวนั้นเหมือนกันต้นรามอินทะขนาดตกไม่หนักนะอย่างนี้เลยเลนซ้ายที่จะแบบอยู่ใกล้ๆท่อมาแล้ววิ่งไม่ได้
2: น้ำมันไม่ไปไหนไง
4: รอการระบาย
2: ไปดูแถวเดอะมอลล์งามวงวานกันบ้างคุณผู้ชมครับเดอะมอลล์โ
3: อ้ทะเลเลยล่ะ
2: ทะเลกรุงเทพไม่ได้อยู่ที่สวนสยามอยู่เดอะมอลล์ฮะเดอะมอลล์งามวงวานน้ำท่วมขังการจราจรติดขัดอยู่นะครับใครอยู่บนรถดูเราผ่านมือถือแล้วกันนะหรือใครอยู่บ้านแถวนั้นสื่อสารกันหน่อยเขาบอกถ้าดูตามภาพเนี่ยน้ำสูงประมาณ 5-10 เซนนะแนะนำนะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงรอให้มันระบายเสร็จสับไปก่อนนะครับแต่ที่เอามาเตือนกันไว้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วนะครับถ้าไปดูจากกลุ่มเมฆฝน 4:00 น.ถึง 6:00 น.วันนี้จะมีกลุ่มฝนเคลื่อนไปนะครับเคลื่อนไปทางไหนบ้างจตุจักรลาดพร้าวบางเขนสาทรปทุมวันวัฒนาคลองเตยประเวศนะครับมิฉะนั้นเย็นๆแบบนี้พกร่มด้วยหรือใส่เสื้อกันฝนก็ได้นะครับนอกจากนี้ใครอยู่แถวๆหนองจอกคลองแสนแสบคุณผู้ชมครับระวังกันนิดนึงนะเพื่อนผมเนี่ยเฮ้ยทำไมน้ำเยอะขึ้นเพราะกรุงเทพมหานครเตือนครับใครที่อยู่ริมคลองแสนแสบขอให้ระวังด้วยเพราะว่าระดับน้ำแถวบ้านคุณจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขอเปิดเพิ่มอีก30เซนเพื่อเป็นการระบายน้ำลงคลองแสนแสบพื้นที่เป้าระวังก็คือพี่น้องเขตหนองจอกนะครับแขวงหนองจอกโคกแปดคูฝั่งเหนือคลองสามวาก็คือแขวงทรายกองดินใต้แถวมินบุรีก็คือแขวงแสนแสบนะครับใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำอ่ะคุณดูแล้วกันเดี๋ยวน้ำมันก็ไหลไปบ้านคุณนะ อย่าเพิ่งยกของลงนะครับบางบ้านน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูนี่หน่อยฟ้าเหลือง
3: ยังไง
2: เมื่อวานฟ้าเหลืองสมุทรปราการ
4: ใช่
2: วันนี้ขอให้ดูฟ้าเหลืองใจดิ้นเหลืองจริงๆ
3: อือ
2: บางคนถ่ายคลิปถ่ายภาพเนี่ยคุณปรีชาชาญถ่ายภาพมานะครับคนก็ตกใจเหมือนใส่ฟิลเตอร
3: ์โอ้ถึงว่าเมื่อวานถ่ายซีรีส์ได้เชนึกว่าพระอาทิตย์ตกเฉยๆแต่อยู่ดีๆรู้สึกแสงอุ่นมาเลยอ่ะ
2: โอ้เหมือนเป็นสีเหลืองๆสีทองๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่คนเขาใช้ชื่อว่าอะไรไหมอ
3: ุ
2: กาฟ้าเหลือง
3: ทำไมถึงใช้ชื่อนี
2: ้เราก็ไม่รู้ว่าอุกาฟ้าเหลืองมันคืออะไรนะแต่เขาบอกว่าเป็นท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเข้มส้มและแดงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
3: ค่ะ
2: เชียร์หาไปนะอุกาฟ้าเหลืองนะแต่ทีนี้ตามความเชื่อโบราณเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
3: ค่ะ
2: เขาบอกว่าตามความเชื่อโบราณในกลุ่มเรือและคนเดินเรือเชื่อว่ามันเป็นลางบอกเหตุร้าย
3: อ
2: ันนี้ย้ำว่ามันเป็นความเชื่อนะเป็นการเตือนภัยธรรมชาติเขาบอกว่าถ้าเห็นอุกาฟ้าเหลืองหรือฟ้าเหลืองแบบนี้มันจะมีพายุใหญ่เกิดขึ้น
3: อ๋อนี่ไงพี่หนุ่มแอบหาข้อมูลเขาบอกว่าเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงสภาพอากาศที่มันร้อนจัดจนท้องฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็มักใช้เหมือนแบบพรรณนาบรรยายอากาศที่มันแบบอบอ้าวผิดปกติ
2: อุกาฟ้าเหลืองแต่อันนี้เรามองว่าเออคนอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวพายุใหญ่จะมาแต่ถ้าไปมองในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นการกระเจิงของแสงครับ อันนี้วิทยาศาสตร์เลยกระเจิงของแสงคือกำลังจะมีฝนฟ้าคะนองความชื้นในอากาศมันหนาแน่นมากกว่าปกติพอแสงอาทิตย์มันส่องผ่านมามันก็เลยเกิดการกระเจิงของแสงอย่างรุนแรง ทำให้สีของแสงสีฟ้าถูกกลืนไปครับคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่สีเหลืองและสีส้มและสีแดงกระจายเต็มท้องฟ้าไม่ต้องตกใจอะไรนะถ่ายได้ลงเฟซได้แต่อันนี้ก็คือเป็นการกระเจิงของแสงเฉย
3: ๆ
2: อีกหนึ่งประเด็นเอาใครอยู่แถวพระราม4รถติดไหมคุณผู้ชมครับเพราะอะไรวันนี้เองเนี่ยยังเป็นการประชุมใช่ไหม World IMF ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้ววันนี้มีผู้ชุมนุมของเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้าน IMF เคลื่อนตัวมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับจากแยกศุลกากรไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่ต้องมาหยุดอยู่ที่ถนนพระรามที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผงกั้นสกัดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วทางปลุกจุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็พยายามจะอาฝ่าเข้าไปก็เลยเกิดเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้นครับชุลมุนกันอยู่พักหนึ่งตำรวจแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันปรับแนวกำลังก็คือถอยออกไปไกลไปการลดการเผชิญหน้าลดการตึงเครียดนะครับแล้วอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดป้ายผ้าแสดงจุดยืนก็คือขึ้นไปบนสะพานลอยนะฮะขึ้นบนสะพานลอยนี่ฮะแล้วก็นี่แสดงสัญลักษณ์ตรงสะพานลอยแยกพระราม4นะครับนี่คัดค้านนะนี่ฮะเรื่องของการประชุมที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขอปักหลักชุมนุมค้างคืนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนะจะมีเวทีปราศรัยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะที่แถวๆถนนพระรามที่4
3: ค่ะถนนพระรามที่4ขอขยับไปเส้นหลักที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะคะถนนพระรามที่2ค่ะ
2: ถนนเจ็ดชั่วโคตร
3: อยู่คู่มานานจริงๆ
2: ขอใช้คำนั้น
3: ค่ะเพราะว่านี่เขาใช้คำนี้นะเขาบอกเหมือนเหตุการณ์เนี้ยฟีลแบบกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงจริง
2: พี่เบิร์ดก็เข้า
3: ใช่เพลงพี่เบิร์ดจะมาแล้วนะคะคือจะต้องบอกว่าอันนี้เอามาเตือนกันนะคุณผู้ชมเป็นจุดกลับรถที่ใช้ได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะ
2: คุณแม
3: ่โอ้เนี่ย
2: แม่ไปได้ยังไง
3: แต่ทีเนี้ยงงมากว่ารถเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้เหมือนอาจจะไม่ได้คุ้นเส้นทางแหละนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้คือเขาขับตาม GPS มาเลยนะคะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยก็คือค่อยๆแบบต้องช่วยถอยอะเพราะมันไปต่อไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมย้ำนะจุดนี้สำหรับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นจุดกลับรถท่าจีนค่ะถนนพระรามที่2 คือคุณแม่วัย83จริงๆก็คือคุณป้าคุณย่าแล้วแหละสำหรับหลายๆคนนะคะเขาไปทำบุญโรงเจแถวๆท่าฉลอง
2: ใส่ชุดขาวมากับ3คน
3: โอ้ยนะคะแล้วทีเนี้ยจริงๆคุณแม่เนี่ยมากับเพื่อนอีก2แต่ทีเนี้ยเหตุก็คือขับตาม GPS แล้วพอไม่คุ้นเส้นทางพอเห็นสะพานที่มีจุดกลับรถปุ๊บแม่ขึ้นเลย
2: หยุดทุกคน
3: จ้าแม
2: ่แม่จะตามอ่ะขอดูป้ายจะคู
4: ่
3: นี่จริงๆมันมีป้าย
2: แม่จะตาม GPS อย่างเดียวไม่ได้แม่ต้องอ่านป้ายด้วยนะ
4: ก็บอกอยู่ว่าเฉพาะรถจักรยานยนต
3: ์คือบางทีแม่อาจจะเมามอยแล้วตาม GPS ไม่ได้มองข้างบนอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เข้าใจแม่83แล้วว่าลูกไม่ว่าแม่หรอก
3: ใช่แต่ทีเนี้ยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแม่ก็ชะงักเพราะว่าเอ้ยทำไมเสียงครูดมันเริ่มเกิด
2: แม
3: ่คือแม่ไปชะงักตรงกลางทางแล้วไงแล้วทีเนี้ยพอแม่หยุดลงมาดูปุ๊บอ้าวยางแตกไป3เส้น
2: แม
3: ่โอ้โหหนักเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลองฟังเสียงแม่เล่าหน่อยละกันจ้ะ
5: ก็คือคุณป้าคิดว่ามันขึ้นได้ก็เลยขึ้นมา
6: ใช่
5: ไม่เลย
6: ไม่รู้เขาจะเป็นทาง
5: ย
6: ูเท
5: ิร์นก็คือเราไม่ได้ยิน
6: ไม่ได้สนไม่ได้สนใจไง
5: แล้วก็ไม่ได้มองป้ายใช่ไหม
6: ไม่ได้มองป้ายเห็นเป็นยูเทิร์นก็ขึ้นเลยไม่น่าทำในตัวเองมันนั่งคิดทำไม่ถูก

0: ็เป็นปกติที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเอง
1: เข้าใจแม่เลยหนูไม่โกรธแม่หนูไม่โกรธแม
2: ่คือมันไม่คุ้นจริงๆแหละแล้วบางทีพอเราไม่ชำนาญเส้นทางดูตาม GPS มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เลยอาเชิญ
3: อย่าว่าแต่แม่เลยอย่างเราอ่ะ GPS ก็เคยพาหลงพาผิดทางไปเยอะแล้ว
2: นะคะ
1: แม่อ่านป้ายด้วย
2: จริงทีนี้ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือที่เราต้องเอามาเตือนกันเนี่ยหนึ่งคืออาจจะเตือนให้ผู้ขับขี่ก็ต้องสังเกตป้ายเพราะนี่จริงป้ายมันค่อนข้างชัดแหละนะคะแต่ทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ใช่คันแรกนะนี่เป็นรอบที่4แล้วที่เกิดเหตุการณ์รถเก่งขึ้นไปแบบนี้
1: อ๋อบนสะพานเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็อาจจะฝากไปถึงหน่วยงานด้วยว่าเอ๊ะอาจจะลองหาวิธีป้องกันหรือแจ้งก่อนหน้านี้ไหมที่เป็นระยะก่อนถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือทั้งฝั่งของถนนแล้วกันเน
1: า
2: ะที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่นะแต่ฝั่งผู้ขับขี่ก็ต้องดูป้ายด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ
2: ่
1: านป้ายด้วยนะคุณผู้ชมนะ
2: นะเพราะว่าหลายๆครั้งเองก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการตาม GPS อย่างเดียวนี่แหละค่ะ
1: กำลังจะงงแล้วแม่เขาลงจากรถยังไง
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: เออนั่นสิ
2: พี่อย่าบอกนะแม่ออกจากหน้าต่างแล้วแม่ปีนป่ายอีกเหรอแม่จะเก่ง
3: ลงยังไงเปิดประตูได้ยังมันดูแบบไม่มีระยะเปิดประตูรถเลย
1: เข้าใจ
3: ดูสิหน้าต่างเปิดหรือเปิดนะ
1: ได้กำลังงงว่าอ๋อเข้าใจแล้วแม่ไปถึงสุดทางโค้งแล้วม
2: ัน
1: ไปต่อไม่ได้แต่มันยังมีช่องที่เปิดได
2: ้
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าใจแล้วเออแม่อาจจะลงตรงนี้แหละ
2: นั่นแหละค่ะ
1: แม่เรียกประกันนะค
2: นอื
1: ่นก็ระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะยังคงเตือนกันไว้เรื่องของน้ำท่วมนะครับเหมือนที่บอกไปเนาะ15 16ตุลายังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับไล่เลียงไปตั้งแต่กรุงเทพด้วยแล้วมันมีอีกหลายจังหวัดเหมือนกันนะที่เขาต้องอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
4: และ

0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี่แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี่
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
6: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอรี
7: ่ I love อปาเช่
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
18: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลแล้วค่ะ
19: คนคอนตร
18: วจไม่พบอะไรค่ะ
19: เขารู้

0: ว่าเราเก่ง
1: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาเฟ่แคช
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
4: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
3: อใหม่อีซูซู V Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
4: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับดูสภาพอากาศกันหน่อย 15-16 นี้ยังเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับไล่เรียงไปคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเพราะว่ายังคงเตือนกันไว้นะครับวันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น
6: ะ
5: แต่ลักษณะก็คือไม่ได้ตกแช่แล้วนะอ
6: ัน
5: นี้เบาใจอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ตกแช่เขาไม่ได้อยู่กับเรานานคุณผู้ชมครับเขามาประมาณสักหนึ่งชั่วโมง
7: แต่เขาก็มาเอามัวหมองเหมือนกันนะ
5: คือแค่เขามาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ทำให้ถนนหลายสายของเราเนี่ย1คือติดขัด2คือน้ำท่วมขังได้นะครับคุณผู้ชมไล่เรียงไปนะภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็ตอนล่างของพื้นที่ทางจังหวัดทางภาคตะวันตกนะครับคุณผู้ชมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์อุทัยชัยนาทพื้นที่ของคุณก็ยังเสี่ยงที่จะเจอฝนตกลงมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่เอามาเตือนเนี่ยก็คือเตือนพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำพื้นที่ราบลุ่มนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะอยู่แล้วนะบ้านคุณถ้าฝนตกลงมาสะสมมันจะทำให้ปริมาณน้ำเยอะขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ส่งกำลังใจนะพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานเราจับกันได้ไหมอาจารย์หลายคนวิเคราะห์แล้วอยุธยาเนี่ยอยู่กับน้ำถึงลอยกระทงนะครับลอยกระทงอยู่กับน้ำด้วยอันนี้คือบางไทรคุณผู้ชมครับเหมือนที่เราบอกไปนะบางไทรบางบานเสนาเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับน้ำนานๆแบบนี้ถึงลอยกระทงนักข่าวลงพื้นที่นะครับไปเจอกับชาวบ้านนี่ดูภาพมุมสูงข้างล่างนี่น้ำท่วม2เมตรนะครับบ้านเรือนชุมชนแถวนี้เขาบอกอ่วมเลยฮะเพราะว่าจมหลังคาประมาณ98หลังคา 100%
7: อุ้ยตาย
5: ใช้คำนี้เลยคือทุกบ้านอ่ะเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาได้รับแล้วแต่ปัญหาน้ำท่วมมันก็ยังซ้ำซากมันเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีนะครับโดยเฉพาะหลายชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักมันก็เลยเกิดคำถามจากชาวบ้านแล้วกันนะจากชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยชาวพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราจะต้องมารับน้ำแบบนี้ทุกปีหร
7: อ
5: ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้
6: คร
5: ึ่งปีอ่ะทำมาหากินอะไรไม่ได้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยปลูกไปนาก็ปลูกไปน้ำก็ท่วมปลูกเป็นสวนอ้าวต้นไม้ก็ตาย
6: แล้วหนี้ที่กู้มาดอกก็เดินไปเรื่อย
5: เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งจะให้ชีวิตฉันอยู่ได้แค่เท่าไหร่
7: คือเอาจริงๆพี่เหมือนจะชีวิตจะฟื้นคืนอ่ะก็ฟื้นไม่ได้สักทีนะ
5: เขาบอกซ้ำซากแบบนี้ทุกปีทุกปีจะแก้ปัญหาให้เขายังไงบ้างถูกไหมครับคุณผู้ชม
6: น่าเห็นใจมาก1ในโปรเจกต์ที่คาดว่ารัฐบอกนะว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์คลองระบายน้ำหลากนะคะชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโครงการเจ้าพญา2
5: แต่เจ้าพญา2เนี่ยอธิบายคุณผู้ชมนะถ้าดูตามแผนที่คือเราตัดน้ำเนี่ยมาจากด้านบนนะครับเห็นไหมก่อนที่เขื่อนเจ้าพญาเนี่ยปิงวังยมนาจากนครสวรรค์ลงมาเนี่ยเราตัดมาเป็นสีเขียว
6: ค่ะ
5: แล้วก็
6: ช่วงที่1
5: ใช่ช่วงที่1แล้วไอ้สีเขียวเนี่ยมันก็จะไปออกแถวๆฉะเชิงเทรานะครับคุณผู้ชม
6: ใช่ค่ะสำหรับโครงการนี้ภาพรวมก่อนนะคะใช้งบทั้งหมด 1.6 แสนล้านระยะทางรวมทั้ง2ช่วงเนี่ย270กิโลเมตรผ่านทั้งหมด5จังหวัดใช้เวลาสร้าง8ปี
5: โอ้โห
6: ลักษณะคือที่สร้างตัด5จังหวัดเนี่ยคือเป็นการตัดยอดน้ำเหนือลงสู่เจ้าพระยาตอนล่างแล้วก็ลงอ่าวไทยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
5: ดู5จังหวัดให้คุณผู้ชมบ้านผ่านบ้านคุณหรือเปล่า
6: ใช
5: ่ไม่ใช่ว่าพี่นครนายกมาตัดผ่านบ้านพี่นะพี่ก็ไม่ยอมกันนะ
6: ต้องไปดูนะคุณผู้ชมเพราะว่า
5: คนฉะเชิงเทราเขาก็ไปยอมนะ
7: คุณผู้ชมนี่เสียงชาวบ้านนะเสียงชาวบ้านเลย
5: ตัวแทนชาวบ้านเลย
6: ชาวบ้านนี่เดี๋ยวลองฟังก่อนไอ้แบ่งสองช่วงแบ
5: ่
6: งผ่านตรงไหนบ้างเอาช่วงแรกก่อนนะช่วงที่1ชัยนาทป่าสักระยะทาง134กิโลเนี่ยจุดเริ่มต้นเขื่อนเจ้าพยาอำเภอมโนรมชัยนาทเริ่มตรงนี้น
5: ะ
6: แล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างนะคะก็จะผ่านแม่น้ำป่าสักบริเวณตำบลเริงรางอำเภอเสาให้สระบุรีครอบคลุม4จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนี่คือระยะแรก
5: ตอนนี้ยังไม่ใช่บ้านพี่นะบ้านคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นจำไว้นะเราไม่รู้จะถูกเวียนคืนหรือเปล่าใช้คำนี้แล้วกัน
6: ส่วนช่วงที่2ต่อลงมาจากช่วงที่1เลยนะคะระยะทาง135กิโลเมตรเริ่มที่เมื่อกี้จบที่ไหนสระบุรีใช่ไหมช่วงน
5: ี้
6: เขาต่อจากตรงนั้นล่ะค่ะเสาให้สระบุ
5: ร
6: ีไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะก่อนออกอ่าวไทยก็จะผ่านตำบลสองคลองบางปะกงฉะเชิงเทรา

0: ก็ไล่มาตั้งแต่เสาให้สระบุรีผ่านพระนครศรีอยุธยาแล้วมานครนายกแต่ตรงนครนายกกันได้บอกไหมว่าตรงไหน
1: ไม่ได้บอกมานะสิ
0: ถูกไหมถ้ามีนครนายกเนี่ยก็คือบ้านพี่แหละไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่า
1: โดนหรือเปล่าอำเภอไหน
0: ถูกไหม
1: เพราะอะไรเข้าใจที่พี่หนุ่มกังวลเลยแหละคนกังวลเพราะเขาบอกโครงการนี้ค่ะจะมีการเวนคืนที่ทั้งหมด 16,208 ไร
2: ่โอ้โห
1: คุณเป็นหนึ่งในนี้หรือเปล่า
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: คาดว่าจะกระทบ 2,600 ครัวเรือน
2: ค่ะนี่แหละทีเนี้ยคุยเจาะเรื่องนี้กันต่อนะวันนี้มีโอกาสได้ดูในเรื่องใหญ่รายวันกันไหมคุณผู้ชมช่องวัน31
0: กับออฟ
2: คุณกับคุณออฟนะอาจารย์สีตางมาค่ะอาจารย์สีตางเนี่ยมาให้ความเห็นกับโปรเจกต์นี้นะบอกว่าข้อกังวล3ข้อใหญ่ๆมีข้อเมื่อกี้ด้วยเรื่องการเวียนคืนพื้นที่แต่เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่โครงการเดินหน้าอนุมัติแล้ว
0: EIA ก็ผ่านแล้ว
2: นี่ไงนะคะทีนี้ยังมีคำถามอยู่เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นเส้นทางแล้วว่าจะผ่านจังหวัดไหนบ้างแต่คลองแต่ละช่วงเนี่ยจะสร้างยังไงก็คือคันกำแพงเนี่ยสูง 3-5 เมตรไอ้ความสูงเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะข้อแรกเรื่องที่2ค่ะอาจารย์กังวลว่าเรื่องของการแก้น้ำท่วมเนี่ย1นะอาจจะแก้ไม่ได้ส่วนที่2คืออาจจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคลองและคันกำแพงเนี่ยนะคะที่สูงถึง5เมตรเนี่ยมันอาจจะไปขวางเรื่องของทางน้ำตามธรรมชาติได้
0: ก็ดันหมายความว่าถ้ามันมีกำแพงสร้างมาเป็นคลอง
2: มันปึ้งมาอย่างเงี้ย
0: แล้วบ้านหนูเนี่ยอยู่ฉะเชิงเทราบ้านหนูอยู่นครนายกไอ้คนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่เนี่ยน้ำชั้นมันกลายเป็นแอ่งกระทะทันทีชั้นก็ต้องรองรับน้ำแล้วเอาน้ำตรงเนี้ยผันไปไหนอ่ะ
2: ใช
1: ่
0: สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นแก้มลิง
1: หรือว่าบางทีพื้นที่ที่ไม่เคยโดนท่วมแต่พอมีโครงการนี้กลายเป็นว่าต้องแบ่งรับน้ำมาด้วยน้ำท่วมหรือเปล่า
0: เราคุยกันในฐานะที่เรายังไม่ได้เห็นตัวรายละเอียดนะ
1: อ
0: ันนี้แค่เห็นว่ามันผ่านไปที่ไหนก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้น
2: ต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตที่อาจจะเป็นข้อกังวลได
0: ้
2: นะคะส่วนที่3ผลกระทบชาวบ้านเอามาแล้วบีบมือนะบีบมือเพราะว่าย
1: ัง
2: อันนี้เล่นใหญ่ไป
0: อ๋อโอเค
2: อันนั้นเรื่องใหญ่เลยว่าอันนี้เล่นใหญ่รายวันนะคะ
0: ไม่สงสารชาวบ้าน
2: อันนี้น่าสงสารจริงน่าเห็นใจ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมค่าเวียนคืนอ่ะมันได้ไม่กี่บาทหรอก
2: ก็พูดตรง
0: กับการที่เขาไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรยังใครรับผิดชอบตรงนี
2: ้นะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้จอยเล่าไปแล้วการเวียนคืนเนี่ยมันจะไปกระทบที่ดินกว่า 16,000 ไร
1: ่
2: ซึ่งกระทบไปกว่า 2,600 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการลงทุนมหาศาลก็ไม่ได้รับประกันว่าจะหยุดน้ำท่วมได้หรือไม่หากรูปแบบการก่อสร้างนี้ยังไม่ชัดเจนรวมถึงระบบการระบายน้ำและการดูแลประชาชนที่อยู่ตามแนวคลองลองฟังอาจารย์อธิบายดูค่ะ
3: บอกว่าแน่ใจได้ยังไงว่าประชาชนที่อยู่สองข้างคลองเนี่ยเขาจะไม่ท่วมสาหัสไปกว่าเดิมถ้าเขาต้องฝากชีวิตด้วยกับเครื่องสูบน้ำนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรก
4: แ
3: ล้วก็ประเด็นที่2ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 2,000 กว่าครัวเรือนที่จะต้องมีการเวียนคืน 1.60,000 ไร่เนี่ยทุกวันนี้กระบวนการยังมีคำถามอยู่เลยว่าคุยกับเขารู้เรื่องหรือยังเพราะว่าระยะทาง134กิโลเนี่ยมันสาหัสมากนะคะยิ่งถ้าเราไปเทียบกับไอ้โครงการบางบัดบางไซ20กิโล12ปีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วไอ้อีก134กิโลที่บอกว่าจะสร้างใหม่แล้วชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยยังคัดค้าน
0: วันนี้เราฟังหลากหลายนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นเมกะโปรเจกต์ 160,000 ล้านที่หลายๆคนบอกว่าคุณรู้ไหมเราเอาเงินที่ไหนเรากู้ฮะ
2: วะ
5: เป็นหนี
0: ้คุยกับอาจารย์สิตางเมื่อกี้ในรายการอ่
2: ะ
0: เราต้องกู้นะ
2: 160,000 กว่าล้านเนี่ยหรอ
0: เราอาจจะกู้ไม่หมด 160,000 ล้านถ้าตีตัวเลขเนี่ยจะอยู่ประมาณแสนกว่า
2: ก็แสนกว
0: ่านี่เราจะชนเพดานอยู่แล้วอะ
2: ตายแล้ว
0: เราไปกู้เขานะเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นโครงการที่บอกเฮ้ยเอาไปกู้ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและไม่มีใครคัดค้านโครงการนี้นะเพียงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตและข้อกังวลเพื่อไม่ให้มันกระทบกับชาวบ้าน
5: มันจะคุ้มค่าไหม
0: แล้วมันจะคุ้มค่าไหมอาจารย์สีตางว่าไงรู้ไหมเจ้าพระยาสองคือโครงการ100ปีชลประทาน100ปีชลประทานนั่นหมายความว่าน่าจะใช้เวลา10ปีไม่จริงน่าจะใช้เวลาหลาย10ปีในการแก้ปัญหานี
5: ้
0: ในการทำโครงการนี
5: ้เพราะว่าตอนแรกเขาบอก8ปีแต่อาจารย์คาดว่าจะต้องขยายไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: 10ปีรัฐบาลนี้เข้าไปต้องเท่าไหร่แล้วอะเป็นใครมาแล้วก็ไม่รู
2: ้
0: เข้าใจไหมเป็นใครมารับผิดชอบต่อแล้วก็ไม่รู
2: ้
0: แต่ถามว่ามันควรจะต้องมีอะไรที่มันแก้ปัญหาน้ำไหมควรแต่มีข้อติติงเราก็ควรจะต้องฟังบ้างเพราะอะไรอาขอดูกราฟิกหน่อยคุณผู้ชมครับ100ปีชลประทานกราฟิกที่เป็นน้ำสีเขียวแล้วก็สีแดงเพื่อจะได้เห็นนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงเราจะได้เห็นว่าโครงการนี้เจ้าพระยา2คือโ

0: ป็นการตัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยามาออกทางขวามือถูกไหม
1: ใช่
0: เพื่อไม่ให้แม่น้ำเจ้าพยามันมีน้ำสูงมากขึ้นเกิน 3,000 กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรในการปล่อยน้ำออกมา มันจะทำให้พื้นที่ทางภาคกลางลดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมลง อันนี้ไม่มีใครปฏิเสธ
1: ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาก
0: ็
1: จะลดลงเพราะว่าเขาตัดตั้งแต่ปิงวังยมน่านรวมกันข้างบนชัยนาทนะคะเริ่มต้นมาแล้วก็มาเข้าเขียวด้านขวาเลย
0: ถูก
1: คือแดนที่ปกติต้องลงตรงแม่น้ำเจ้าพยา
0: เรา
1: ขวานิดนึง
0: สร้างทางด่วนน้ำใช้คำนี้รถยังมีทางด่วนวงแหวนอ
1: ัน
0: นี้เราก็สร้างทางด่วนน้ำ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่คุณผู้ชมครับมันไม่ใช่10ปีจะสร้างเสร็จไหนจะเวียนคืนไหนจะก่อสร้างมากกว่า10ปีใช้เงินกู้อีกเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่ากู้ยังไงอันนี้อาจารย์สิตางตั้งข้อสังเกตและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมประเด็นสำคัญก็คือว่าฝนตอนนี้น้ำที่ท่วมตอนนี้ถามทุกคนจริงๆว่ามันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไห
1: ม
0: มันไม่ได้มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่มันมาจากฝนที่มันตกแช่นานๆอยู่ที่พื้นที่ภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่ายังไงคุณฝัดน้ำจากเจ้าพยาเพื่อเอามาออกอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเราเจอฝนตกแช่นาน
1: ๆ
0: ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกหนองจอกลาดกระบังอย่างเงี้ยมันจะระบายยังไงก็ฝนมันมาจากข้างบน
1: ก็ยังเจอเหมือนเดิม
0: ก็ยังเจอเหมือนเดิม
1: นี่ไง
0: อันนี้คือการต้องเข้าสังเกตของอาจารย์สิตางนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีอีกหนึ่งโครงการที่เมื่อวานผมบอกให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เราก็เรียกว่าโครงการเจ้าพระยา2เหมือนกัน
1: ค่ะยังสงสัยอยู
0: ่มันคืออีกฝั่งหนึ่งของซ้ายมือเรามีขวามือถูกไหมคะคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เริ่มมีฝั่งนี
0: ้แล้วก็มีซ้ายมือนะเรามีกราฟิกอีกตัวซ้ายมือมาไหมอีกตัวซ้ายมือที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบางบานบางไซอ่ะ
1: ค่ะ
0: บางบานบางไซนี่
1: อันนี้นี่
0: เรามีโครงการอันนี้ก็คืออนุมัติในยุคลุงตู่
1: ค่ะ
0: อนุมัติยุคลุงตู่เนี่ยระยะทางแค่เท่าไหร่รู้ไหม20กว่ากิโล
1: อู
0: ้แต่ยังสร้างไม่เสร็จเลย
1: เมื่อกี้เท่าไหร่นะถ้าเป็นเจ้าพระยา2ที่เราเพิ่งเล่า100กว่า100กว่าบวก100กว่า
0: เข้าใจมั้ยฮะ100กว่าแล้วคุณบอกเสร็จ10ปีตามแผนเราไม่ว่ากันแต่อันเนี้ยสมัยลุงตู่เนี่ยเป็นการตัดยอดน้ำไม่ให้เข้าโบราณสถานสำคัญในอยุธยาและแก้ปัญหาพวกบางบานบางไซคุณก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็จะคือนี่เส้นนี้เลยตัดน้ำจากเจ้าพระยามาเหมือนกันไม่ให้เข้าตัวอยุธยา
1: ซึ่งถ้าพูดถึงพื้นที่แล้วอ่ะโครงการบางบานบางไซมันจะแค่อยู่ในจังหวัดอยุธยาตัดจากอำเภอบางบานไปที่อำเภอบางไ
0: ซแต
1: ่ไม่เหมือนอีกอันที่แบบเป็น5
0: อันเนี้ย20,000กว่าถ้าจะไม่ผิด20,000กว่าล้าน
1: ใช่ๆ20,000กว่าล้าน
0: 10ปียังไม่เสร็จเลย
1: 22ระยะทาง 22.5 กิโลยังไม่เสร็จ
2: ย
0: ังไม่เสร็จเลย
1: โอ้
0: อ่ะเข้าใจใช่มั้ย
1: เริ่มเห็นภาพ
0: ถูกไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกว้างๆว่าเฮ้ยเรามีหลายโครงการเลยแต่ว่าแต่ละโครงการเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาง่ายๆนะตามแผนที่สร้างหรอกแล้วก็มีข้อท้วงติงเยอะว่าเฮ้ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมแต่ไม่มีไอ้พวกนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไงเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไปฟังจากฝั่งของรัฐบาลเองก็น่าเห็นใจเหมือนกันผมยกตัวอย่างวันนี้มีนายชเนศสมบูรณ์เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำเป็นโฆษกกรมชลมาในรายการออฟเหมือนกันก็อธิบายอันนี้ก็ฟังขึ้นนะว่าเราจำเป็นต้องตัดน้ำเพื่อให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเพราะเวลาทุกคนบอกน้ำท่วมได้บริหารจัดการน้ำไห
1: ม
0: เขาก็บอกนี่ไงมันคือเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำถูกไหมเป็นการตัดยอดน้ำหลากก่อนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างแล้วเขามองว่าการลงทุนระยะยาวอาจจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้เราจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะพูดตรงๆนะเป็นหมื่นหมื่นล้านนะในแต่ละปีวิฉะนั้นเนี่ยลองชั่งน้ำหนักกันดูเราก็ไม่ได้ฟันธงว่าอันไหนดีไม่ด
1: ี
0: แต่อยากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้านเพราะถ้าไปฟังเสียงชาวบ้านก็คือร้องไห้ทุกวันแหละ
1: ใช่
0: เข
1: ้
0: าใจใช่ไหมฮะ
1: โครงการนี้มันดีแหละไม่ปฏิเสธแต่หลายคนก็กังวลเรื่องความคุ้มค่าก
0: ับ
1: มันจะทันการไหม
0: ด้านหน้าสิ
1: ทันการแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก้ปัญหารองรับได้จริงไหมธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นทุกปีลองคิดอีก10ปีข้างหน้ามันจะแรงขนาดไหนกว่าโครงการนี้จะเสร็จเราจะทันรับมือไหมแล้วในมุมผู้เสียภาษีอย่างพวกเราก็คือกู้มาขนาดนี้ก็อยากให้มันใช้ได้จริงแหละจริงๆแล้วแค่นั้นเลยอยากให้ช่วยชาวบ้าน
0: ไม่อยากให้กู
1: ้ก็จริงๆก็ไม่อยากให้กู้อ่ะ
0: แ
1: ต่ความเดือดร้อนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะปีนี้นะคะอย่างชาวบ้านที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราณตอนนี้ยังต้องอยู่กับน้ำซึ่งไม่ใช่แค่น้ำท่วมและเรียกว่าน้ำเน่าก็ว่าได้ค่ะด้วยความที่เขาอยู่มานานหลายสิบวันแล้วคุณผู้ชมนี่คือสภาพน้ำนะดูทั้งสีแค่เห็นแบบก็รู้แล้วว่ากลิ่นเป็นยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกยังมีพวกสัตว์มีพิษอ่ะงูตะขาบปลิงเข้าบ้านด้วยนะคะบางคนเนี่ยถึงกับวิดน้ำไปร้องไห้ไปเลยคุณผู้ชมคะ ในขณะที่หลายครอบครัวก็ยัง

0: รอเงินเยียวยา 9,000 บาทคุณผู้ชมต้องบอกว่าสำหรับที่บางคล้าฉะเชิงเซาเนี่ยชาวบ้านหลายคนเขาบอกตอนนี้ใช้ชีวิตเหมือนติดเกาะเลยนะเพราะว่าถูกน้ำท่วมถึง 97% บางจุดเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรก็ต้องใช้เรือแบบนี้ค่ะในการสัญจรเข้าออกขณะที่หลายครอบครัวเริ่มขาดแคลนและไอ้ที่ตุนเอาไว้อ่ะน้ำสะอาดสิ่งของจำเป็นมันเริ่มร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเพราะน้ำท่วมในพื้นที่มา20วันก็ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี
1: ้มันยืนระยะกันไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ความเสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเรือนนะอ้าวคนที่เขาเปิดเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งนั่นน่ะสิทำยังไงเพราะว่าพอน้ำท่วมอ่ะปลากุ้งหลุดจากบ่อหมดเลย
2: ครับ
0: ส่วนเครื่องมือทำมาหากินก็จมน้ำเสียหายด้วยนะคะทางโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะเราได้ลงพื้นที่ไปน้ำใจจากประชาชนทุกคนที่บริจาคมาเราแปลเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือแล้วก็ถุงยางชีพมอบให้กับชาวบ้านถึงมือเลยนะคะค่ะทีมข่าวเราก็พายเรือเข้าไปเลยนี่คุณลุงออกมารับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีศิลปินช่องวัน31ค่ะซับระพีพาร์ทจากดวงเพลงชิงทุนนะคะและน้องสิงห์ดนุพงศ์จากรายการ The Golden Song พร้อมกับผู้สนับสนุนด้านขนส่ง BI Logistics และบริษัท CPO จำกัดมหาชนด้วยนี่แล้วบรรยากาศนอกจากที่จะไปมอบถุงยางชีพแล้วพอชาวบ้านเขาเห็นน่ะเขาก็อยากจะผ่อนคลายความเครียดเนาะบอกซับกับสิง
1: ค่ะ
0: ร้องเพลงสดๆให้ลุงฟังให้ป้าฟังหน่อยได้ไหมไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันเลยค่ะ

0: จะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ
1: โอ้เห็นไ
2: หมหิวใจอ่ะ
3: ได้กำลังใจ
2: นี่ดีนะไม่เจอเชียร์กับจอยนะ
3: โอ้โหรับรองค่ะ
2: น้ำตามาเลยแหละซาบซึ้งกันเลยทีเดียว
3: หยุดเถอะ
2: เนาะแต่จริงๆถ้าเป็นเราอย่างนี้เราก็รู้สึกมันเป็นความสุขถึงแม้จะเป็นช่วงเล็กๆแต่มันความสำคัญนะ
1: ไม่หรอกเข้าใจคนอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลาหลายสิบวันไหมล่
3: ะ
1: แล้วมันมีคนไปเยี่ยมน้ำหูน้ำตาไหลนะ
2: จริง
3: มันเป็นสิ่งเล็กๆที่แบบช่วยหิวใจได้มากๆเลยนะคุณผู้ชมทางด้านของนายกอบต.หัวไทรค่ะก็ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก2สัปดาห์แน
1: ่14วัน
3: กว่าน้ำจะลดอ่ะ
1: ก็คือปลายเดือนอะฮะ
3: โอ้ยอยู่ไปจนถึงปลายเดือนเลยกว่าน้ำจะลดกลับมาไอ้ลดนี่คือไม่ได้ว่าปกติทั้งหมดนะกลับมาแค่ว่าถนนเนี่ยมันใช้สัญจรได้นะคะและสำหรับภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ฉะเชิงเทราค่ะวันสร้างสุขเราได้เตรียมถุงยังชีพทั้งหมด 1,000 ถุงแบ่งเป็น2จุดนะจุดแรก500ชุดสำหรับตำบลหัวไทรบางคลานะคะและอีก500ชุดสำหรับตำบลโยธกาในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็จะทยอยส่งมอบไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี่พระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดชาวบ้าน
1: เดือดร้อนกันหมดเลย
3: เดือดร้อนกันหมดเราก็พยายามกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกจุดมากที่สุดนะคะ
2: ค่ะเช่นเดียวกับที่ชุมชนรุ่งเรืองซอยสังฆสันติสุข69และ71ค่ะเขตหนองจอกนี่แหละคุณผู้ช
1: ม
2: คือเขตนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยกว่า20วันแล้วแล้วน้ำก็สูงนะ50-60เซนติเมต
1: ร
2: แต่ที่สำคัญคุณผู้ชมดูสีน้ำสิ
1: มันดำโอ้ยมันเน่าแล้ว
2: เอาจริงๆเห็นแค่นี้กลิ่นเรามาแล้วอ่ะนะคะน่าเห็นใจจริงๆแล้วบางบ้านนะจมอยู่ใต้น้ำแทบทั้งหลังค่ะคือถึงขนาดที่ว่าการใช้ชีวิตลำบากเนี้ยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยน้อยใจนะเรียกตัวเองเป็นชายแดนกรุงเทพที่ถูกลืมแล้ว
1: สงสาร
2: สงสารจริงๆอ่ะฟังเสียงชาวบ้านเยอะๆหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแต่แน่นอนค่ะทีมสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะคะก็ไม่ลืมอยู่แล้วที่จะเอากำลังใจนี้ไปให
1: ้
2: รวมถึงถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขนี่แหละค่ะไปช่วยเหลือชาวบ้านถึงชุมชนเลยแต่ชาวบ้านยังยืนยันนะคะว่าถุงยังชีพก็ต้องการแหละเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่ไม่อยากให้ลืมคือเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนได้ไห
3: ม
2: ยิ่งขังนานความเสียหายก็ยิ่งเพิ่มสภาพบ้านสุขอนามัยรวมถึงความปลอดภัยในครอบครัวด้วยค
1: ่ะคุณผู้ชมครับเราส่งน้องกิ๊กนะน้องกิ๊กนรพรของเรานะครับนี่เราใช้คำว่าอะไรลอยกะละมังลอยเรือพลาสติก
2: ยังไงดีอ่ะ
1: เพราะว่ามีทั้งลอยกะละมังลอยเรือพลาสติกและนั่งแผ่นโฟม
3: ค่ะนี่แผ่นโฟม
1: วิธีการส่งของคุณผู้ชมคือชาวบ้านออกไปไหนมาไหนเจ้าใช้แผ่นโฟมแล้วการช่วยเหลือของเราก็คือน้องกิ๊กก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะดึงแผ่นโฟมแล้วก็ชักลอกเอาวันสร้างสุขของเราส่งไปให้ถึงโต๊ะมะนะ
2: ค่ะ
1: นะเดือดร้อนนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเราส่งไปให้แบบนี้นะครับพยายามจะส่งให้กับมืออ้าวเรากลัว
2: น้องกิ๊กนี่เก่งจริงๆนะ
1: นะคุณผู้ชมนะเอาวันนี้ถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนนะครับ

0: จริงๆชาวชุมชนรุ่งเรืองบอกสิ่งที่อยากได้คืออะไรรู้ไหมลดเร็วๆเถอะ
1: ใช่อ
0: ยากให้น้ำลดเร็วๆเขาเดือดร้อนทำมาหากินก็ลำบากนะครับทั่วไทยเองคุณผู้ชมฝนยังตกอยู่มิฉะนั้นให้เราเป็นสะพานบุญนะครับขอให้เราเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีนะครับ925301131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะครับง่ายๆขวามือสแกน QR code นะครับคุณผู้ชมครับทางหน้าจอเลยง่ายเลยฮะล่าสุดเช็คยอดบริจาคนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเวลาประมาณ 4:00 นที่ผ่านมา 4,828,297 บาทด้วยกันนะครับ
1: ขอบคุณทุกน้ำใจเลยนะคะ
0: ครับ
1: แม่เราต้องบอกว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้หนักแค่ไทยนะต่างประเทศอย่างตุรกีเขาก็เจอฝนหนักคือตกแบบต่อเนื่อง10ชั่วโมงตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางดึกเลยสภาพถูกน้ำท่วมหนักขนาดไหนไปดูค่ะโอ้โหถ้าไม่บอกนึกว่าภาพจากในหนังเลยนะคะหนักมากและที่เห็นอันเนี้ยคือไม่ใช่ว่าชายขอบหรือว่าชนบทของบ้านเขานะนี่คือนครอิสตันบูล
0: กลางเมืองเลยอ่ะ
1: โอ้โหน้ำมาเยอะมากจริง
0: ลอย
2: ลอยเป็นของเล่นเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคุณผู้ชมเกิดขึ้นหลังจากที่ตกต่อเรื่องหูดูน้ำมา
2: ไม่เดี๋ยวเมื่อกี้แอบเห็นภาพเนี่ยร้านค้าเขาต้องเหมือนแบบ
0: ใช่ใช่
2: กวาดน้ำออกทั้งที่น้ำแรงขนาดดูเขาสู้ชีวิตมากเลย
1: จะไหวไหมสู้แรงน้ำขนาด
0: นั้นน่ะสิ
1: รถด้วยนะคะคือฝนตกต่อเนื่อง10ชั่วโมง
2: อุ้ยดูคนสไลด์ไหลไปกับร่มเลยเนาะเมื่อกี้อันตรายนะ
1: สู้แรงไม่ไหว
0: ไม่เรากลัวเราลื่นไปเหมือนกันนะเมื่อกี้ถ้าจะฝ่าเอานี่ไม่ใช่เราลื่นอย่างเดียวคุณผู้ชม
2: นี่ไง
0: เหมือนรถมันไหลแล้วนี่คือคนหรืออะไรอ่ะ
2: คนนะ
0: เฮ้ยคนลื่นนะโอ้ย
1: อันนี้อันตรายมากอุ้ยแล้วเห็นว่ามีผู้ชายเข้ามาช่วยเดี๋ยวมีชาวบ้านเข้ามาช่วยนะ
0: อ๋อนี่อ๋อต้องสามคน
2: โอเคโอเคคนลุกเลย
1: น่าจะชีวิตเลยเน
0: า
1: ะ
0: ด้วยความที่น่าจะเป็นผู้หญิงอ่
1: ะ
0: การจะยืนอ่ะมันลำบากไงต้องให้ผู้ชายสองคนช่วยกัน
1: ค
0: ่ะโอ้ยนี่เสียดายรถจัง
1: ซึ่งเอาจริงๆไม่อยากให้ฝ่าเลยเนาะแบบเนี้ยคือที่เล่าให้ฟังไม่ใช่แค่ให้เห็นว่าสถานการณ์อากาศต่างประเทศเป็นยังไงแต่ว่าไทยก็อาจจะเกิดขึ้นได
2: ้
1: นะคะอย่างที่เห็นว่าหนักจริงๆผลกระทบหนักสุดเขาบอกเป็นฝั่งตะวันออกเพราะว่าเป็นจุดต่ำค่ะนะแล้วก็ถนนแทบทุกสายตอนนี้เป็นคลองหมดแล้วสัญจรไม่ได้เลยอย่างที่เห็นแหละ
2: ลอยเล
0: ย
2: ลอยไปกับน้ำ
1: ความเสียหายเยอะมาก
2: ค่ะ
1: รถเมล์เนี่ยนะคะรถยนต์ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมนะคะโดยอุตุของตุรกีเขาก็เตือนว่าฝนจะตกหนักถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังไม่หมดนะขณะเดียวกันในโซเชียลค่ะของตุรกีเขาแชร์คลิปนี้ผู้โดยสารรถประจำทางที่นั่งอยู่ด้านในกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะน้ำมันทะลักเข้ามาข้างในเลยอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้นี่เขาต้องปีนเบาะกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
1: โอ้ต้องปีนขึ้นไปเพื่อหลบน้ำเลยนะคะ
2: มันจะออกไปก็ไม่ได้น้ำข้างนอกแรง
1: น้ำข้างนอกก็แรงจะยังไงละเนี่ยคือเขาบอกไม่ทันตั้งตัวจู่ๆน้ำมันทะลักเข้ามาในรถโดยสารคันนี้นะคะบางคนใช้วิธีนั่งยองบนเบาะ
2: ค่ะ
1: บางคนพยายามปีนป่ายเพื่อที่จะหนีน้ำ
2: อ
1: ุ้ยถ้าเราอยู่ในรถคันนี้เราจะยังไงต่อ
2: ต้องสติเท่านั้นเลยนะ
1: แล้วเราจะลงรถตรงไหนอย่างไร
0: ไม่แต่
1: แล้วจะนอนในนี้หรอจะค้างในนี้ก็ไม่ใช่ไหม
0: ยังดีเรารู้สึกมีเพื่อน
2: อ๋อ
0: เราไม่ได้อยู่คนเดียวในรถไง
1: ค่ะ
2: แต่กลัวนะเพื่อนมันสูงขึ้นจนแบบใจเราจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: หรือรถลอยไปอย่างเงี้ยไป
0: ดื่มน้ำไปได้แล้วเราออกไปที่อื่นไม่ได้ติดอยู่ในรถน่ากลัว
1: เพราะอย่างเมืองไทยรถเมย์ยังเอาไม่ไหวนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่ตุรกีนะคะส่วนที่อินโดนีเซียจะพาไปดูท้องฟ้าที่อินโดนีเซีย
2: ค่ะ
1: นี
0: ่โอ้ย
1: แปลกไหมล่ะ
0: อุกาฟ้าเหลืองเหมือนบ้านเรา
1: อุกาฟ้าเหลืองแต่บ้านเขาไม่มีคำนี้เนา
2: ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีส้มเนี่ยเป็นผลมาจากไฟป่าและควัน
0: อ้าวคนละแบบกับบ้านเรา
1: บ้
0: านเราเนี่ยการกระเจิงของแสงอันนี้ไฟป่า
1: ไฟป่าเขาบอกว่าไฟป่าที่บ้านเขาตอนนี้วิกฤตรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีเลยนะคะแล้วยังมีเรื่องหมอกควันมันมัว
2: แล้วควันมันแสบตานะ
0: ใช่ใช่ใช่สุขภาพ
1: ตอนนี้หมอกควันเขาบอกวิกฤตหนักจนหลายรัฐเนี่ยต้องสั่งปิดโรงเรียนไปชั่วคราวนะคะคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกิน 1,200 จุดคืออ่ะความหมายง่ายๆเกินเกณฑ์อันตรายไป4เท่าอ่ะเธอเท่ากับว่ามันอันตรายกับสุขภาพมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: สภาพอากาศไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันทั่วโลกนะคุณผู้ชมนะ
1: ค่ะ
0: เรากลับมาดูวันนี้ดีกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจำได้ไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ

0: จําได้ไหมถ้าเชียร์จําได้ไหม
1: เอ๊ะนะ
0: ถูก
1: ลุงที่เล่นเป็นบทพระไหม
0: ลุงโยธินนี่ไงจำได้ไหมเล่นเป็นบทพระ
1: จริงด้วย
0: ตอนเล่นเป็นบทพระเองเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ดูแล้วแต่ชีวิตน่าจะสุขสบายแต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะวันนี้ตกอับเหลือเกินเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: ขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะ
3: และใน

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เนสกาแฟริชอโรมา
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีกสูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
9: ทำไมเกียวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี้
11: ทานอร่อย
10: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: อยากสนุกอ่ะ
13: มันต้องมีตัวเปิด
14: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
15: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
16: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
18: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
20: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
21: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
23: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
24: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
25: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
24: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
26: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
27: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
26: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
27: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อน

0: ง่าวไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
4: ได้มั้ยครับ
3: Formos Omega 369
5: Put your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Put your mask, friend. จากอังกฤษ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคุณผู้ชมครับแฟนๆเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็เยอะอยู่น
9: ะ
8: แต่ทีนี้เนี่ยเราก็คือเอามาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเป็นเรื่องราวที่ถ้าเห็นหน้าถ้าเราเอ่ยว่าเป็นลุงโยธินเนี่ยทุกคนคือใครแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นหน้าก่อนจะอ๋อเลยฮะ
9: นี่ไง
8: คุณไหมคุณหรือยัง
9: ที่เมื่อกี้ฉันบอกใช่บทพระหรือเปล่าแล้วใช่
8: ใช่นี่คืออดีตนักแสดงคนหนึ่งแต่ตอนนี้ชีวิตตกอับนะครับไร้งานแสดงไร้เงินไร้บ้านและมีปัญหาสุขภาพด้วยนี่ฮะต้องเดินทางนะมาที่โรงพักเลยอ่ะคุณผู้ชมลุงโยธินอายุ73ปีเขาสวมบทบาทอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ละกันขอเทียบหน่อยเป็นพระสงฆ์
9: น
8: ี่คนนี้ถ้าจำกันได้เล่นภาพยนตร์ดังๆก็หลายเรื่องนะครับสมเด็จพระนเรศวรภาค2นฤบดีอย่างเงี้ยหมอยาท่าฉลองไอ้ไข่เสาห้าจะถ้าจำอย่างเงี้ยก็คือหลายเรื่องเลย
9: จริงเรื่องดังๆทั้งนั้นเลยนะ
8: ใช่ครับอันนี้คือชีวิตจริงอันนี้คือชีวิตในจอแต่นอกจอคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีทั้งงานแสดงไม่มีทั้งบ้านติดต่อลูกหลานก็ไม่ได้ใช้ชีวิตคือค่ำไหนนอนนั่นนะค่ำไหนนอนนั่นนะคือถ้าย้อนกลับไปสิงหา67เนี่ยลุงโยธินอผันตัวไปเป็นพ่อค้าขายน้ำพริกแต่ปรากฏว่ามีปัญหาสุขภาพก็เลยต้องหยุดไปนะครับจากนั้นนี่ตัดสินใจไปบวชครับบวชได้ปีเศษศึกออกมาเพราะสุขภาพไม่ดีโรครุมเร้าเส้นเลือดตีบตันโรคความดันคือพูดไม่ได้เหมือนเก่านะคุณผู้ชมพอไม่มีงานไม่มีเงินตอนนี้เขาใช้เงินจากอะไรมีเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ700เองแล้วเงินจากการแสดงล่ะเขาบอกเอาจริงๆเงินจากการแสดงมันก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกบางทีเนี่ยก็คือได้ไม่เยอะเขาเป็นลูกจ้างรายวันเองคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้มีเงินเก็บตรงนี้ตัดสินใจครับเขาเดินทางมาจากลาดกระบังตอนแรกเขาจะไปวัดสวนแก้วไปของานทำแต่ไปอ่ะวัดไม่มีงานให้ทำพอไปเจอตำรวจสายตรวจสภ.บางใหญ่ก็เลยแนะนำว่าให้ไปที่ตลาดแล้วก็ให้เงินกินข้าว100บาทด้วยแต่หลังจากกินข้าวเสร็จก็ไม่รู้จะไปไหนต่อคุณผู้ชมเลยเดินทางมาที่โรงพักเพื่อประสานขอความช่วยเหลือครับ
10: ช่วยทำงานเป็นยามก็ได้ตอนนี้ผมหลงป่วย
11: เป็นโรคอะไรครับ
10: เส้นเลือดมันตีบตันทำให้พูดไม่ได้เหมือนเก่าแต่ลุงพยายามอยู่ครับผมพร้อมที่จะทำครับแต่เขาต้องใช้เวลาหน่อยครับผมตอนนี้หลงแก่แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับผม
11: แต่ก็คิดว่าจะทำงานไหวอยู
10: ่แต่ยังใจสู้อยากจะทำงานอยู่ครับผม
8: เห็นไหมคุณผู้ชมคือที่ปล่อยเสียงให้สัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าเป็นเส้นเลือดตีบตันแล้วทำให้การพูดมีปัญหา
9: ไม่ชัดถ้อยชัดคำ
8: แต่ว่าแม้จะสุขภาพยังไงแต่ใจสู
9: ้
8: ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าแหมโรงพักเนี่ยนะตามนโยบายก็คือต้องบอกเลยเป็นที่พึ่งของประชาชนก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้คุณผู้ชมประสานซื้อข้าวซื้อน้ำดิน่ารักมากเลยอ่ะท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่พันตำรวจเอกศิรภพเนี่ยคุณผู้ชมซื้อข้าวซื้อน้ำให้ดูแลอย่างดีเลยนะครับนี่ฮะมีที่กินที่นอนแล้วก็ประสานพม.ของจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามาช่วยเหลือต่อนะครับรู้บอกว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยคงไม่ใช่ชื่อเสียงหรอกแต่อยากมี

0: ที่พักอยากมีบ้านอยากมีข้าวของกินมีงานที่พอจะประทังชีวิตได้ยามแก่คุณผู้ชมครับอันนี้พอมอพามาดูนะคุณลุงมีที่พักแล้วจะได้สบายใจว่าตอนนี้มีที่พักชั่วคราวไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เราอัปเดตนิดนึงละกันว่าสรุปแล้วเนี่ยพอเป็นข่าวขึ้นมาล่าสุดเองเขาบอกว่าท่านผู้กำกับนะบอกว่าตอนนี้มีคนประสงค์ช่วยเหลือประมาณสัก10สายได้นะบริจาคเงินส่วนตัวบ้างแล้วก็นำอาหารมาให้บ้างนะครับลุงเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในการดูแลของประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขที่ปทุมธานีนะครับแล้วคุณผู้ชมถ้าใครจะติดต่อลุงนะก็ติดต่อผ่านมูลนิธิละกันนะครับมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะที่ปทุมธานีแต่ก็ฝากเตือนเหมือนกันนะกลัวว่ามีในกระแสโซเชียลจะไปเปิดรับบริจาคระวังมิจฉาชีพนะ
1: ค่ะ
0: นะระวังมิจฉาชีพให้ดีนะครับ
1: ค่ะเอาช่องทางที่เราแจ้งนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: น้องจะใครมีงานให้ลุงทำนะ
1: ใช่นะคะเพราะลุงใจยังสู้อยู่เป็นกำลังใจให้นะคะคุณลุงแต่ก็เช่นกันกับเหตุการณ์นี้นครปฐมคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กชายคนนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเด็กชายที่ขยันขันแข็ง
0: ครับ
1: เลิกเรียนไปเป็นกู้ภัยนี่มาช่วยญาติขายเกาลัดนะคะที่งานวัดไร่ขิงนี่แหละคุณผู้ชมแต่เกิดเหตุขออภัยค่ะเกิดเหตุสลดซะก่อนนะคะไปชมเหตุการณ์นี้กันค่ะต้องบอกว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์ในขณะที่ญาติและชาวบ้านนะคะพยายามช่วยกันใช้ท่อนไม้ค่ะเพราะว่าเด็กชายธาราธรอายุ13ปีน้องโดนไฟดูดนะ
0: ค
1: ะเพราะว่าน้องเนี่ยมาช่วยญาติที่เป็นเจ้าของร้านขายเกาลัดทีนี้ระหว่างขั้วเนี่ยเกิดเหตุไฟดูดขึ้นมาม
0: ันดูดได้ยังไง
1: เนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุกันต่อแต่หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ว่าตอนที่มาถึงนะน้องเสียชีวิตไปแล้วนะคะโอ้อายุ13เท่านั้นเองต
0: ้
1: องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพบบาดแผลไม่ว่าจะเป็นรอยไหม้ค่ะที่ลำตัวหน้าท้องและร่างกายอยู่ในสภาพเกรงค่ะสอบถามญาติก็บอกว่าน้องเนี่ยอยู่ชั้นม.1 เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอท่ามะกาที่กาญจนบุรีค่ะน้องทำงานเป็นกู้ภัยด้วยหลังเลิกเรียนนะขยันมากแล้วก็เนี่ยค่ะเดินทางมาช่วยญาติขายเกาลัดเนี่ยได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยมีกำหนดที่จะเดินทางกลับบ้านที่กาญจนบุรีในวันศุกร์นี้16ตุลาคมค่ะแต่มาเกิดเหตุสลดซะก่อนนายไนท์ค่ะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นญาติเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองออกจากร้านไปได้ไม่นานค่ะจะไปธุระแต่ได้ยินเสียงคนแบบเอะอะโวยวายจึงรีบย้อนกลับมาดูปรากฏว่าน้องธราธรเนี่ยถูกไฟดูดไปแล้วติดกับถังคั่วเกาลัดพยายามจะช่วยเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันค่ะและที่จริงนายบอกด้วยนะคะว่าเตรียมจักรยานเสือหมอบไว้ให้1คันด้วยตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้น้องก่อนที่จะกลับบ้านไปไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ก็ไม่ดูไ
4: ม
3: ่ดู
4: มันทำอะไรไม่รู้ผมก็บอกพี่ช่วยดึงหลักฐานหน่อยได
5: ้
4: ไหมถุงอะไรมีครับอะไรถุงดึงได้ไหม
3: ก่อนหน้านี้ก็ไม่ดู
4: ใช่ผมก็ช่วยเอาไม้กระแทกออก
3: ก่อนหน้านี้พี่ก็จับอยู่ไม่ดูช่วงเช้า
4: ถู
3: ก
4: ไ
3: หมไม่ดูอ๋อเดี๋ยวก็บอกก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับกลับวันศุกร์เลยครับ
3: วันศุกร์นี
4: ้ผมขอจักรยานไว้เผื่อหม้อคือ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างของน้องไปชันสูตรนะคะแล้วก็ก่อนที่จะส่งมอบให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อค่ะญาติก็บอกว่าจะนำร่างของน้องเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดกาญจนบุรีต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
2: ส่วนเด็กคนนี้แหมก็ต้องชื่นชมน้องเนาะแต่ใครจะไปรู้ว่าคดีมันจะพลิกอะ
0: ยังไงอะ
2: อย
0: ่
2: างนี้เรื่องก็คือว่าน้องเนี่ยเห็นคุณพ่อตกบันไดแล้วหลังจากตกบันไดคุณพ่อก็แบบนอนซมไม่ลุกไปไหนเลยก็เลยพ่อเป็นไรหรือเปล่าเจ็บหนักหรือเปล่า
0: เอาลูกกตัญญู
2: ลูกกตัญญูแล้วต้องบอกว่าน้องแบบมีความรู้ดีมากสิ่งที่ทำก็คือตัดสินใจปั่นจักรยานไปเรียกคุณตำรวจให้มาช่วยพ่อด่วนเลยค่ะ
6: จับเรื่องไหมจะพาไปโรงพยาบาลจะพาลูกมีเจ้าหนี้นะไปที่บ้านเจ้าหนี้มีเสื้อผ
2: ้
6: าเขาไหม
2: สพเมือง
0: เดี๋ยว
2: ฉะเชิงเทรา
1: อะไรอ่ะ
2: ตำรวจ
0: ภาพนี่คือพยายามจะช่วยอ๋อพยายามจะแบบจะช่วยประคองตัวเองขึ้นมาหรอ
2: จะประคองแล้วก็พาไปโรงพยาบาลเพราะว่าสภาพก็คือคุณพ่อชื่อว่านายพีรพงศ์อายุ44อย่างที่เห็นน่ะคือแกไม่มีแรงเลยไง
0: โอ้จริง
2: แกดูแบบลุกไม่ไหวอ่
1: ะ
2: บ้านอยู่ในฉะเชิงเทรานะตำรวจเมืองฉะเชิงเทราก็ต้องมากันหลายนายเลย
0: อ่ะนี่ภาพนี้คือประคองใช่ไหมพยุง
2: โอ้ค่อย
0: อ๋อเนี่ยพยุง
1: แกดูไม่ไหว
0: ก็ใจดีเน
2: า
0: ะ
2: ดูไม่ไหวจริงโอ้ดูแบบน่าเห็นใจเนาะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ลูกชายค่ะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือนะ

0: นะคะปั่นจักรยานไปเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเกิดลื่นตกบันไดแล้วคุณพ่อก็อยู่ในสภาพนี้คือนอนซมอยู่ในห้องไม่ยอมลุกไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาที่บ้านแล้วก็พยุงตัวนายพีรพงศ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยพาไปจะไปส่งโรงพยาบาล

0: บอกว่าที่ผมนอนอยู่อ่ะผมไม่ได้บาดเจ็บตกบันไดอะไรเลยสาเหตุเพราะว่าผมอ่ะสูบกัญชาติดกันมาหลายวัน
1: อ้าว
0: ร่างกายเลยอ่อนเพลียแค่อยากจะนอนพักยาวๆเท่านั้น
2: ดีดูพยาบาลมาเลยอ่ะเปล่าเสียเที่ยวเลย
1: ถึงว่าแบกกันตั้งหลายคนงอนเงยงอนเงยหนี
0: เขาห่วงกันไปหมดนึกว่าตกบันไดกระดูกกระเดี่ยวไม่ไหวอะไรหรือเปล่า
1: อุ้ยตายแล้วไอ้เจ้าเด็กชายก็อุตส่าห์ขี่ไปตามตำรวจเน
2: า
1: ะ
2: มีลูกกับตันยูมีลูกดี
0: เออสุดท้ายสาเหตุเพราะสูบกัญชาแต่ก็อย่างน้อยก็เรียกถูกเล็กตำรวจนะสูบกัญชา
2: อย่างน้อยก
0: ็
2: อย่างนั้นให้คะแนนเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ความกตัญญูของเด็กน้อยคุณพ่อเลิกได้ไหมครับคุณพ่อทำเพื่อลูกนะ
0: เน
2: า
0: ะ
2: คุณพ่อเออมีลูกน่ารัก
1: นี่ลูกเขารักจริงๆนะเนี่ยเขาถึงขี่ไปตามเลยอ่ะ
0: มากเลยอ
2: ่ะเอามาเตือนกันไว้คุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเอาถามสารทุกข์สุขดิบใครอยู่ชลบุรีโอ้โหใครจะคาดคิดนี่คือชลบุรีศรีราชานะฮ
0: ะ
2: จู่ๆเรากลายเป็นผู้ประสบภัยอ่
1: ะ
2: นี่คือร้านลาบเป็ดแล้วหลายพื้นที่เลยเอาแล้วกินลาบเป็ดกินซุปตามอยู่เฮ้ยน้ำมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ
3: และใน

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
4: หยอกแม็กกี้
5: ทานอร่อย
4: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
6: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
7: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force. ร้อนแรงเป็นเรื่อง
8: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: เก่าเหรอ
5: ไม่เก่าซาดินครับ
4: เปิดซะดีมั้ย
5: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
8: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบ

0: องด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Nescafe Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: รายการต่อไปรายการพิเศษ GMM TV Starlimpic 2025
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
7: ยามาฮ่า Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
8: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งถามสารทุกข์สุขดิบคนที่อยู่ที่ชลบุรีกันหน่อยชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกนิดหน่อยก็ท่วมแล้วนะ
9: ท่วมแล้วใช
8: ่แต่ขอโทษนะคุณผู้ชมมันไม่ได้นิดหน่อยนะ
9: ไม่นิดเลยอ่ะ
8: เห็นแล้วแทบหงายหลัง
9: อ
8: ันนี้คือมวลน้ำใช้คำนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันมาจากไหนไม่รู้ฮะคืออย่างนี้ฝนเนี่ยมันตกประมาณ2ชั่วโมงม
9: ัน
8: ตกแช่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดมวลน้ำมหาศาลเนี่ยไหลทะลักเข้าไปบ้านของชาวบ้านในศรีราชาชลบุรีครับแล้วหลายพื้นที่น้ำมันสูงจู่ๆอนุสภาพเป็นเราเชียร์จอยแล้วเปิดประตูบ้านของเรามาเอ้าน้ำมาจากไหนเนี่ย
9: ช็อกสิ
8: ช็อกฮะเอ้าเหตุการณ์นึงเจ้าของคลิปเขาบอกนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนี่ร้านอาหารนี้น่าจะเป็นร้านส้มตำคุณผู้ชมครับร้านลาบนะเขาบอกนั่งกินอยู่ดีๆน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้สุดท้ายต้องกินกันท่ามกลางสายน้ำเลยเราดูครับ
10: ร้านลาบเป็ดของเรานะคะกำลังกินแซ่บๆแซ่บๆเลยนะคะแล้วน้ำก็ไหลมานะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกได้ประมาณ15นาทีนะคะน้ำมาจากไหนไม่รู้นะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้ม
8: เขาก็ยังมีเวลาในการรีวิวนะ
9: บุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้ม
11: ภาพไง
8: กำลังกินแซ่บแซ่บแต่ใช้คำนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะน่าจะเป็นร้านส้มตำร้านลาบแหละแต่เป็นเราก็ตกใจไม่ใช่แค่ร้านค้าที่ตกใจบ้านชาวบ้านก็ตกใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเปิดประตูออกมาเอ้าเฮ้ยเราเป็นผู้ประสบภัยลองดูครับ
12: กินน้ำขี้ละชามเอาการวางเป็นผู้ประสบภัยเลยเหรอเนี่ยมาแรงเกินนึกว่าฟองส่งน้ำเลยเออก็เหมือนมากจริง
8: จริงเรานึกว่าคลองส่งน้ำแต่นี่คือน้ำในหมู่บ้านที่มันไหลแบบว่ามันแรงเกินเหมือนพี่เขาบอกนะคุณผู้ชมเดือดร้อนกันไปตลาดก็เดือดร้อนเหมือนกันพาไปที่ตลาดนัดแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอยู่ริมถนนสุขุมวิทกลายเป็นตลาดน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนค้าขายเองเขาบอกต้องลุยน้ำประมาณหัวเข่าโอ้หนักอยู่นะคุณผู้ชมนะสุดท้ายปิดร้านดีกว่าปิดร้านหนีน้ำนะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกับถนนบริเวณหน้าเกาะลอยถนน9กิโลโอ้น้ำท่วมเหมือนกันสงสารรถนะครับสัญจรยากลำบากนะโดยเฉพาะคนที่ใช้รถจักรยานยนต์คนใช้รถจักรยานยนต์เขาบอกขี่ฝ่ากระแสน้ำทีนี้เอามาเตือนไว้ถ้าคิดว่าไปไม่ได้อย่าไปดีกว่าเพราะเราหวั่นว่ามันจะกลัวอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเครื่องยนต์ไปดับกลางทางขึ้นมาจะเกิดปัญหาได้นะครับเทศบาลเมืองศรีราชาตอนนี้กระจายกำลังลงพื้นที่อำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรบิ๊กโออันนี้คุณผู้ชมอันนี้จอดรถเถอะมันเข้าใจไหมพี่ไม่ควรลุยไปเลยอ่ะพี่เพราะว่ารถพี่มันเสี่ยงที่จะน็อกได
9: ้
8: ถูกไหมครับคุณผู้ชมเพราะบางจุดมันเป็นที่ต่ำจริงๆโอ้คันนี้ก็ไม่ควรไปนะพี่นะพี่ดูพี่
9: เป็นกำลังใจให้เลยอ่ะ
8: ที่รถเล็กเนี่ยรถอื่นมอเตอร์ไซค์เขายังจอดปกติธรรมดาเลยมิฉะนั้นเส้นทางไหนที่คิดว่ามันอย่าไปไม่ได้อย่าไปเลยเดี๋ยวรถล็อกขึ้นมาไม่คุ้มกันนะครับทีนี้มีเรื่องมาเตือนภัยนะคุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งฮะพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าทางน้ำและปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพอฝ่าทางน้ำน้ำมันไหลตัดผ่านถนนใช่ไหม

0: ทางเนี่ยมันลัดเข้านิคมอุตสาหกรรมระยองพื้นที่เขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรีแต่ปรากฏว่าถูกกระแสน้ำเชี่ยวซัดตกคูไปพร้อมน้ำฮะพร้อมรถพร้อมน้ำเนี่ยลงไปพร้อมกันแบบนี้พลเมืองดีเห็นครับรีบเข้าไปช่วยแต่พอกู้ภัยมาถึงกลับเจอแต่รถ
1: อ้าว
2: อ้าว
0: เจอแต่รถ
2: อ้าวเอาแล้วคน
0: ตามหาคนกันวุ่นเลยเดชะบุญมารู้ที่หลังว่าเจ้าของรถมีพลเมืองดีมาช่วยไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
3: ขับมาค่ะแล้วทีนี้มันมีพี่คนนึงที่ผู้หญิงค่ะที่เขาเลิกงานเขาก็ขับชะลอมาเขาก็ดูน้ำก่อนเขาว่าเขาลงได้ไหมแล้วหนูก็ขับตามเขามาเขาก็บิดขึ้นมาหนูก็เลยตามเขาแล้วทีนี้หนูอ่ะมันเบี่ยงซ้ายแล้วมันบุ๊บลงไปเลยหนูก็เลยกิ้งลงไปกับรถ
4: แล้วปกติเส้นทางในน้ำมันล้นปกติไหม
3: แล้วปกติค่ะมันจะมีน้ำแค่ครึ่งขาค่ะเพราะว่าหนูก็ขับผ่านทางนี้ทุกวัน
0: อ๋ออย่าโชคดีนะที่ช่วยได้ทันนะ
1: แต่อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะบางทีขับผ่านทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็ได้
0: ถูกต้องเพราะกระแสน้ำมันแรง
5: อันนี้ยังดีช่วยทันนะแต่เหตุการณ์ต่อมาที่พนัสนิคมอันนี้เศร้าเลยคุณผู้ชมคืออย่างนี้จุดนี้น้ำท่วมมานาน2สัปดาห์แล้วน้ำมันไปซ้อดินจนเป็นโพรงนอกจากเป็นโพรงแล้วคือน้ำท่วมขังอยู่เท่ากับว่าเราจะมองไม่เห็นในโพรงนี
0: ้ใช่
5: เกิดเหตุการณ์คุณยายวัย80ปีเดินลุยน้ำท่วมไปเก็บของหน้าบ้านแล้วแกไม่เห็นพลัดตกหลุมลึก3เมตรนะคะ
0: โอ้โห
5: คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังกันค้นหาร่างนานถึง3ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นน้ำอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าใต้น้ำมันเป็นยังไง
1: ดูไม่ออก
5: ถึงแม้จะเป็นที่ที่เราอาจจะคุ้นว่าตรงนี้หน้าบ้านชั้นอ๋อตรงนี้มันเป็นดิน
1: ค่ะ
5: แต่พอน้ำท่วมอ่ะ
1: เนาะ
5: มันโพรงไง
1: มันซ้อเราไม่เห็นเราไม่รู้
5: พอก้าวไปแล้วมันบลุบลงไปเลยอ่ะคุณผู้ชม
0: นะ
5: คะเอาสุดท้ายก็พบร่างอยู่ในหลุมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วมาเตือนเป็นอุทาหรณ์เนา
1: ะ
5: ขยับไปที่ระยองบ้างค่ะระยองเนี่ยฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงน้ำมาแล้วไหลเข้าท่วมบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกที่ปลวกแดงนะเขาบอกระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ1เมตรเลยค่ะแล้วพอเห็นน้ำแบบนี้อย่าท้าทายนะรถกระบะคันนี้ดูขับฝ่าน้ำหูแล้วดูระดับน้ำคือเลยครึ่งจะมิดล้อแล้วนะ
1: จริงๆเมื่อกี้ตอนฝ่ามายังคิดเลยจะดับไหมเนี่ยมันจะท่วมมิดอยู่แล้ว
5: ลุ้นใช่ไหมลุ้นใช่ไหมเหมือนทุกคนที่เขาเห็นเลยเขาก็ลุ้นเหมือนกันสุดท้าย
1: เป็นไงฮะ
5: ไม่ไหวจ้าดับกลางทาง
0: อย่าฝืน
5: นะเนี่ยไม่ไหวอย่าฝืนเพราะพอดับกลางทางแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันช่วยคนขับก่อนอันด
0: ับ
5: ช่วยพาคนขับออกจากรถนะคะก็พาออกมาได้ปลอดภัยแต่ว่ารถกระบะก็ต้องทิ้งไว้อย่างเงี้ย
0: คุ้มเลยเอาไปไม่ได้ไง
5: ใช่มันยังสู้แรงน้ำไม่ได้นะคะกระแสน้ำยังไหลแรงอยู่แล้วประเด็นก็ไม่ใช่คันเดียวหลายคันเลยที่เขาฝ่ากระแสน้ำแล้วก็ไปดับอยู่อะอย่างคาดหู
0: เหมือนที่เชียร์บอกเลยอ่ะอย่ามั่นใจว่าเราขับทุกวัน
1: จริง
0: ถูกไหม
1: เน
0: าะเส้นทางที่เราขับทุกวันแต่ที่ไหนได้ล่ะน้ำมันเยอะขนาดน
1: ี้แต่นี่แหละพยายามจะเอามาเตือนมาเล่ากันบ่อยๆแล้วกัน
5: ใช่เนี่ยคือหลายคันน่ะที่เขาต้องจอดตายทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนะคะ
1: ค่ะ
5: เช่นเดียวกับที่ในซอยวัดจอมพลเจ้าพระยาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าน้ำท่วมสูงขนาดที่เรียกว่ารถ 4-wheel
1: อ
5: ่ะยังไปไม่ได้
0: 4-wheel
5: นี่สูงแล้วนะ
0: เออ
5: ไปไม่ได้ค่ะต้องถอยหลังออกมา
0: ถอยกลับ
1: ยังถอย
5: อันนี้ยังถอยได
0: ้ขนาดโฟวิวเขายังรู้ตัวนะเวลา
5: ใช่
0: ฉะนั้นรถเก๋งเล็กๆหรือ
1: มอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์อย่าไปดีกว่า
5: อย่าท้าทาย
0: อย่าท้าทาย
5: นะคุณผู้ชมเราเดาไม่ได้จริงๆแล้วไม่งั้นมันก็จะไปแบบเดือดร้อนคนอื่นเขาอีกส่วนภาพนี้หน้าโรงพักอำเภอนิคมพัฒนาเกิดอะไรน้ำท่วมถนนค่ะจนคนในพื้นที่เนี่ยต้องออกมาถ่ายคลิปเลยว่าอย่าผ่านเส้นทางนี้
0: อ้าวก็ดีช่วยกันเตือน
5: เออเนาะต้องคอยเตือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือภาพรวมที่ระยอง
1: ค่ะ
5: ขยับไปที่จันทบุรีบ้างจันทบุรีนี่ภาพน่ากลัวมากดูน้ำ
0: โอ้น้ำป่าปะเนี่ย
5: กระแสน้ำป่าเขามาจากเทือกเขาสอยดาว
0: ไ
5: หลลงมาด้านล่างนะคะก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านน้ำในคลองทรายขาวก็สูงขึ้นชาวบ้านน่ะคนกังวลว่ามาดูน้ำกันเนาะมันจะท่วมขนาดไหนและประเด็นคือพอน้ำป่าแบบนี้มากับอะไรอ่ะเขาพาโคลนมาด้วย
0: ใช
5: ่เขาพาดินมาด้วยเข้าบ้านนะแล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยเสียหายอย่างหนักเลยนะคะในอำเภอสอยดาวเขาบอกเสียหายไปแล้ว10หลังคาเรือนชาวบ้านบอกแบบนี้เกิดช่วงเย็นจ้ะดินโคลนอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยประมาณสัก2ชั่วโมงเหตุการณ์ก็สงบคือน้ำป่าเขาจะมาแรงและไปไวนะคะพอเหตุการณ์สงบอะแต่ว่าสิ่งที่เหลือคืออะไรมันไม่สงบแล้วค่ะพอน้ำลดต้องมาเคลียร์บ้านเศษโคลนเศษกิ่งไม้ตรวจสอบทรัพย์สินก็ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมาช่วยด้วยนะคะ
0: ยากจากหลังน้ำลดเนี่ยคือการทำความสะอาดบ้านนี่แหละ
1: จริง
5: เหนื่อยเลยล
1: ่ะพูดถึงน้ำป่าที่นี่เช่นกันค่ะนครราชสีมาคุณผู้ชมน่าเป็นห่วงนะไปดูค่ะ น้ำป่าอุทยานแห่งชาติ

0: านที่วังน้ำเขียวไหลทะลักแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูตามภาพได้เลยคือผ่านไปที่บ้านซับเต่าบ้านซับพลูบ้านหนองโสมงนะคะก่อนที่จะลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยพื้นที่การเกษตรนะลงไปต่อที่ตำบลสแกราช
1: หนู
0: ว่าไง
1: ตกไปแล้วอ่ะเมื่อกี้จับ
0: เชือกอย
2: ู่
0: โอ้ยเนี่ยมัน
1: อ๋อจะจับได้นี่ถ้าเมื่อกี้นั่นคือมือปล่อยเชือกก็คือปิวไปแล้วนะ
0: นี่ไงอันตรายนะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมุ่งหน้าไปต่อที่ตำบลสแกราชนะอำเภอปักธงชัยแล้วก็ยังไม่พออ่ะยังไหลเชี่ยวไปถึงพื้นที่ตำบลภูหลวงอีกคืออันนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบภาพที่ชาวบ้านเขาจะขนผลผลิตทางเกษตรกลับบ้านแล้วทีนี้พอมันไม่สามารถผ่านได้เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอันตรายนะคะอันตรายฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ขอเอามาเตือนด้วยนะคะน้ำป่าที่กำลังไหลลงพื้นที่ลุ่มชาวบ้านที่เคยถูกท่วมประจำนะยกของขึ้นที่สูงก่อนนะคะขยับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะฝนถล่มตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ชมกาญจนบุรีเป็นยังไงกันบ้าง
1: หลายรอบแล้วกาญจนบุรีเนาะ
0: จนถึงตอนนี้ยังไม่พ้นวิกฤตเลยนะคะดูภาพนะเนี่ยน้ำป่าหลากมาสมทบอีกระบายช้าอีกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหนองปรือค่ะน้ำยังสูงนี่รถสัญจรรถสูงๆก็ยังไปลำบาก
1: พี่ไม่ควรไป
0: จะมิดแล้ว
1: ถึงพี่มั่นใจก็ไม่ควรไป
0: เดี๋ยวนั้นนั่นรถอะไรอ่ะ6ล้อหรือเปล่าม
1: ันเหมือน6ล้ออ
0: ่
1: ะ
0: นี่6ล้อยังขนาดนี้เลยครึ่งคันนะคุณผู้ชม
1: พี่ไม่ควรไปนี่6ล้อพี่อย่ามั่นใจ
0: แล้วเนาะเนี่ยบริเวณ
1: 6ล้อยังอันนี้6ล้อกระบะยังมั่นใจโอ้พี่ไม่ควรไป
0: ต้องเป็นกำลังใจให้นะนี่บริเวณนี้คือถนนสายกาญจนบุรีหนองปรือนะคะอะไรอีกอ่ะ
2: อันนี้ปลาเหรอคะ
1: หมา
2: เอามา
0: น้องหมาเหรอลูกโอ้ยขึ้นมาก่อนนะลูกนะ
1: มันได้จับปิวไปแล้วไปขึ้นฝั่งได้แหละ
0: หวังว่าจะมีใครช่วยนะลูกนะคะบริเวณบ้านม่วงเท่านะทางเข้าตลาดหนองปรือต้องระวังนะคุณผู้ชมรถเล็กตอนนี้ผ่านไม่ได้แล้วนะคะรถใหญ่ยังน่าห่วงเลยเมื่อกี้เตือนประชาชนย้ำแล้วกันอย่าฝ่ากระแสน้ำแม้จะใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเพราะว่าเรามีเล่าข่าวให้เห็นกันบ่อยๆเช่นกันค่ะเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะข้ามสะพานหนองรังที่อำเภอหนองปรือนี่แหละแล้วเนี่ยแหละค่ะกระแสน้ำมันเชี่ยวจนพัดตกลงไปเลยแล้วร่างเนี่ยลอยไปติดกอไผ่ในลำห้วย
1: นะอ๋อนี่เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหรอ
0: นี่เคราะห์ยังดีเจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้นะคุณผู้ชมนะ
1: หมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว
0: ใช่แต่รถจักรยานยนต์น้ำมอเตอร์ไซค์ก็หาย
1: ไปแล้ว
0: นะคะแต่ยังรอดชีวิตอ่ะเป็นเคราะห์ดีของผู้หญิงคนนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักนะคะสำนักข่าววันนิวส์เราค่ะส่งผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดไปนะคุณเฉลิมพล
1: ครับ
0: แท็กทีมผู้ว่านะคะตำรวจค่ะนำถุงยางชีพของโครงการวันสร้างสุขไปส่งถึงมือผู้ประสบภัย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะพี่เฉลิมพล
0: ใช่ไปบรรเทาทุกข์ของประชาชนในเบื้องต้นนะคะ
1: คร
0: ับ อ่ะต่อกันไปค่ะที่อำเภอไม่ใช่ค่ะที่จังหวัดราชบุรี
1: ครับ
0: หลายพื้นที่ตอนนี้เดือดร้อนนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะที่จอมบึงโพธารามบางบ้านนะคุณผู้ชมนะน้ำทะลักขนของไม่ทันเลยค่ะหนักเลยขณะที่
1: ครับหนักอยู่นะ
0: หนักหนัก
1: กาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีตอนนี้
0: เพราะว่าอย่างตอนนี้พื้นที่นี้คือระดับน้ำในแม่น้ำกลองเนี่ยแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่ะสูงขึ้นเพราะว่าเขื่อนระบายน้ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้กรมชลเองก็เตือนชาวบ้านนะคะที่อยู่ทางริมคลองริมบึงทั้งหลายนะเร่งยกของค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
1: ขยับเข้ามาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: ปทุมธานีเนี่ยชาวพี่น้องปทุมธานีเนี่ยโอ้โห
0: อ
1: ุ
0: ๊ยอะไรอ่ะ
2: อุ๊ย
1: คือเขาอยู่กับน้ำเน่าแล้วพอไปดูในคลองคุณผู้ชมดูในคลองฮ
0: ะ
1: น้ำสีดำมากแล้วปลาลอยตายกันหมดเลยอ่ะคือชาวบ้านบอกว่าน้ำเหม็นอยู่แล้วนะแล้วมาเจอไอ้ปลาพวกนี้ลอยตายมันยิ่งเหม็นนะ
0: ค่ะ
1: มันลอยมาติดหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราทำไงอ่ะคุณภาพชีวิตก็เสียเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมลำคลองต่างๆนะอันนี้คือปทุมธานีเขาเจอปัญหาแหละจุดที่เจอก็คือตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีปลานิลตายสะสม
0: ค่ะ
1: เยอะมากนี่อยู่เต็มผืนน้ำไปหมดเลยเทศบาลนะครับใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าอันนึงก็จะต้องตักขึ้นมาแหละสองคือใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นจะพอไหมอะน้ำบักชีวภาพคุณผู้ชม
0: ไม่อยู่แล้วล่ะตอนนี
1: ้บรรเทากลิ่นเหม็นจากซากปลาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพของน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
0: เอาล่ะค่ะสถานการณ์ฟ้าฝนไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนกันบ้างแล้วเนอะแต่ล่าสุดนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะ 15-16 ตุลาคมนี้ดูตามหน้าจอนะ
1: ยังเป็นจังหวัดเดิมๆที่เราอ่านกันนะเชีย
0: แทบจะเอามือไก่นะผัก
1: ใช่
0: ภาคเหนือค่ะตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคกลางนะคะนครสวรรค์หลายจังหวัดคุณผู้ชมแคปหน้าจอไปเตือนกันได้เลยส่วนกรุงเทพมหานครนี่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังในบางจุดที่ระบายไม่ทางเอาอีกแล้วนะคะหนองจอกคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังส่งกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมคะ
1: โอ้ที่เดิมเลยคุณผู้

0: ชมครับไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนนะคุณผู้ชมน้ำมาแบบนี้น้ำป่าหลากแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูอันนี้คือช้างตัวใหญ่มากเขาขยับไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันมีโซ่ไปมัดอยู่กับหินขยับไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมนอกจากช้างแล้วอีกตัวหนึ่งฮะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ใช้คำว่าปลิวตามน้ำปลิวตามน้ำจากเรื่องของน้ำท่วมเลยอย่ามาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับแต่เหมือนที่บอกนะเราเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้หลายบ้านกำลังฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องของพวกคราบสกปรกหลังน้ำลดนะครับวันนี้บอกเลยครับเรามีตัวช่วยขจัดคราบสกปรกกับซีเล็กเครื่องฉีดน้ำอเนกประสงค์แบบไร้สายรุ่นใหม่ครับฉีดแรงเร็วไม่ต้องต่อก๊อกไม่ต้องเสียบปลั๊กที่สำคัญวันนี้โปรดีมากๆเลยนะครับติดตามจากคุณแม็กได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: มาถูกเวลามาก
3: มันต้องล้างบ้านแล้วฮะวันนี้ฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายมาฝากฉะนั้นหลายๆที่ไฟฟ้าอาจจะยังไม่เข้าประปาอาจจะยังไม่มีล้างบ้านได้ฮะเพราะเครื่องนี้มันเป็นไร้สายขออนุญาตก้มหยิบนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะคุณมีแค่น้ำ
2: ค่ะ
3: แค่น้ำกับแค่เครื่องแค่นี้พอเลยคุณก็ฉีดล้างแบบนี้เลย
0: เนี่ยโอ้ยแรงดีเหมือนกันนะ
3: แล้วรุ่นนี้แรงด้วยนะเนี่ยฉีดล้างอย่างเงี้ยผมยังไม่ล้างคราบนะผมฉีดให้ดูก่อนนะบ
0: ้
3: านเนี่ยสามารถที่จะฉีดแบบนี
2: ้
3: ได้เลยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยโปรดีมากๆจะล้างคราบตะไคร้ล้างคราบโครนทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังหลังคาวันนี้จัดไปนี่เป็นซีเล็กฮะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายรุ่นนี้อัปเกรดมาให้ทั้งเรื่องความแรงกว่าเดิม2เท่าทั้งในเรื่องของหัวฉีดต่างๆที่ปกติมันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฮะบิวอินให้เลย7 in 1 อุปกรณ์คือครบเซตเลยมีหัวชาร์จสายชาร์จมีแบตเตอรี่มีตัวของสายยางให้เรียบร้อยและแถมไฟฉายอเนกประสงค์ให้ด้วยอีก1ชิ้นรับประกันให้ด้วยอีก2ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวเรายินดีดูแลให
2: ้
3: และแน่นอนขายประมาณ 1,290 1,190 990วันนี้ลดอีก100ฮะจัดไปแค่899บาทเท่านั้น
2: รับ
3: ประก
2: ั
3: น2ปีและส่งฟรีแบบนี
2: ้
3: 028179925ฮะเริ่มไปแล้ว028179925ใครๆก็ต้องฉีดล้างทำความสะอาดล้างบ้านอยู่แล้วแหละ ให้ดูเครื่องนี้นึงนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายเล็กมากกระทัดรัดสุดๆขนาดนี้เลยข้างล่างเป็นแบตเตอรี่คุณชาร์จให้เต็มใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงสายยางแถมให้ด้านนึงเสียบเข้ากับปืนด้านนึงลากลงไปโดนในแหล่งน้ำเนี่ยใส่ถังมา
2: ได้เป็นแกลลอนได้หมด
3: ได้หมดกระป๋องกระแป๋งตุ่มเติมอะไรเนี่ยคุณใส่ได้เลยหลังจากนั้นคุณฉีดเลยฮะ
2: ค่ะ
3: นี่นะอย่างมีคราบแบบนี้เห็นพื้นไหมโอเคฉีดล้างทำความสะอาดระวังกระเด็นใส่นะพี่จอยนะ
2: ค่ะน้ำเขาแบบแรงมากคุณผู้ชมคราบโครนเนี่ยทำความสะอาดยากถ้าเรามีสายยางปกติเอามา
3: ข้างบนนะเห็นไหมข้างบนนะขาวๆนะนี
2: ่อุ้ยปื้ดเดียว
3: มันเป็นฝุ่นมันเป็นโครนคุณใช้น้ำไล่ไปก่อน
2: ค่ะ
3: นะฉีดทำความสะอาดไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องเสียแรงขัดไม่ต้องเสียเวลา
2: ใช่มากเลยอ่ะ
3: ชั้นล่างอาจจะยังไม่ลดดีคุณก็ทำความสะอาดชั้นบนก่อนอีกอย่างนึงหลายคนถามผมมากว่ามันอาจจะมีคราบเชื้อรามีคราบตะโคงตะไคร่อยากจะใช้สารเคมีในการช่วยทำความสะอาดมีด้วยฮะนี่ตรงนี้เขาจะมีกระบอกฉีดโฟมแบบนี้มาเห็นไหมกระบอกฉีดโฟมแบบนี
2: ้
3: ขออนุญาตฉีดตรงนู้นเนาะนี่กระบอกฉีดโฟมฉีดนะเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมอย่างเงี้ยฮะคุณฉีดโอ้ยกระเด็นไปโน้นคุณฉีดโฟมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นคุณก็ค่อยฉีดล้างทำความสะอาดอีกทีใช่เนี่ยง่ายๆแบบนี้เนี่ยบ้านคุณก็กลับมาสะอาดแล้ว
2: เฮ้ยแล้วมือเราแทบไม่เปื้อนเลยอ่ะที่ใจชอบมาก
3: ไม่ต้องเสียแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาจะเป็นพื้นจะเป็นผนังจะเป็นหลังคาจะเป็นรั้วบ้านจะเป็นนอกบ้านหรือว่าในบ้านตรงไหนที่มันท่วมไปแล้วทำความสะอาดได้ฮะไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรคราบโครนคราบตะไคร้คุณใช้ทำความสะอาดได้วันนี้จัดไปไม่แพงอันนี้คือราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ขายมาแล้ว899บาทและแน่นอนมีรับประกันให้ด้วย
2: 2ปี
3: ถูกต้องฉะนั้นถ้าเกิดใครมองในนงในเน็ตแล้วเอ๊ะทำไมมันถูกกว่านี้เขาไม่มีรับประกัน
2: ค่ะ
3: และบางทีของส่งถึงมือไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะแต่ของเราตรงปกแน่นอนรับของค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้
2: คุณผู้ชมรีบกดเลยหรือสแกน QR code ก็ได้วันนี้มีของแถมให้ด้วย
3: ถูกต้องให้ไฟฉายไปด้วยนะฮะ028179925ฮะ48เซต028179925
2: ค่ะ
3: ให้ดูไฟฉายนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะมาทำความสะอาดต่อ
2: ไหน
3: ไฟฉายอ่ะผมเชื่อว่าช่วงน้ำท่วมอ่ะมันจำเป็นมากๆเลยเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะเป็นเสียบชาร์จ
2: ค่ะ
3: ปุ่มอยู่ด้านนี้คุณกดหนึ่งทีนี่สว่างเลย
2: สว่างมาก
3: สว่างแบบโพดๆอ่
2: ะ
3: อันนี้เป็นแบบหลี อันนี้

0: กดอีกทีเป็นขอความช่วยเหลืออันนี้จำเป็นนะ
1: พกใส่รถได้
0: รวมทั้งอันนี้จะเป็นแบบตั้งฮะ
1: เข้า
0: น้ำหรือว่าอาประทานเอาหงอาหารไฟดับคุณตั้งไว้แบบนี้ได้เลยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้แถมให้ด้วยฮะฟรีๆนะฉะนั้นใครอยากได้ละจัดได้เลยเบอร์โทรนะ028179925ฮะ
2: อยากได้ไฟฉาย
1: ใช่ไหมถูกใจไฟฉายใช่ไหม
0: ถูกใจใช่ไหม
2: เนี่ยเดี๋ยวโอ้โ
1: หไม่อะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะ
0: ที่เปลี่ยนไฟฉายปุ๊บสนุกขึ้นมาทันที
2: ไม่จะขอโทษนะ800กว่าบาทเองอ่ะ
0: ถูกท่วมไหมถามจริงที่บ้านท่วมกันบ้างไหมฮะ
2: ที่บ้านไม่ท่วมแต่ต้องทำความสะอาดเพราะทางเข้าบ้านท่วม
1: ท่วมค่ะดอนเมือง
0: ของผมเดชบุญฮะไม่เข้าตัวบ้านแต่เรียบร้อยลงรถ
1: เหมือนกัน
0: ห้องเก็บของแล้วมันน้ำมันไม่ได้มาด้วยน้ำอย่างเดียวพอน้ำมันลดปุ๊บโคลนก็ผุดฮะท
1: ี
0: นี้มันเยอะมากคุณจะมากวาดแย้งแย้งอยู่มันเสียเวลา
1: เอง
0: คุณฉีดเลยอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยโคลนมาแล้วเนี่ย
2: ไหนขอดูหน่อย
0: เนี่ย
1: แล้วดูแรงน้ำนะ
0: กระเด็นนะพี่ระวังนะเนี่ยฉีดนะ
2: เอออันเนี้ยเหมาะกับทางเข้าบ้านเลยเพราะทางเข้าบ้านเป็นแบบอิฐตัวนอนแบบเนี้ย
0: อิฐตัวนอนคุณฉีดเลยฉีดแรงๆกระเบื้อง
1: กระเบื้อง
0: ฉีดเลย
2: โอเค
0: ล้างทำความสะอาดเลย
2: อันนี้เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้อง
2: เสียเวลาไปขัดแล้วก็ไม่ต้องเปลืองแรงด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณเห็นนะแทบไม่ต้องก้มเลยมือไม่ต้องเลอะเลยนะคะ
0: กระบอกโฟมเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูสักรอบ
2: เอาดูวิธีเปลี่ยนหน่อย
0: จะหน้าตาเป็นอย่างนี้น
1: ะ
0: คุณบิดอย่างนี้ดึงออกมา
2: เอาเปลี่ยนง่ายๆ
0: เปลี่ยนง่ายๆแล้วคุณก็ใส่อันนี้เข้าไปข้างล่างก็ใส่น้ำยาทำความสะอาดเนาะหลังจากนั้นฉีดมามันจะเป็นโฟมเลยฮะเหมือนโฟมแบบคาร์แข็ง
2: อ๋อจริงเหรอ
1: ล้างได้ด้วยพี่ดู
0: เนี่ยมันเป็นอย่างนี้
1: เนี่ยล้างรถได้ทำความสะอาดได้
0: มันต้องล้างผนังนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีเชื้อรามันมีเศษนู่นเศษนี่สกปรกเสร็จแล้วคุณก็สลับมาเป็นหัวแบบนี้แล้วคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดต่อได้เลยเนี่ย
2: แรงโอ้แรง
0: รุ่นนี้แรงนะพี่ระวังนะ
2: เ
0: ลอะนะกระเด็นหน่อย
2: แรงมากตอนเนี้ยเหมาะกับทุกบ้านเลย
0: ถูกต้องเนี่ยสะอาดแล้วฮะ
2: ต้องมีทุกบ้าน
0: แค่นี้สะอาดแล้วบ้านอื่นอาจจะ
1: ย้ำโปรโมชั่นต้องวันนี้และข่าวแหกโค้งเท่านั้นเอาให้ทัน30เซตสุดท้าย
0: เพราะบ้านอื่นก็อาจจะบิ๊กคลีนนิ่งกันไป3วัน5วัน7วันแต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ดีเผลอ
1: ๆวันเดียวว
0: ันเดียวสะอาดกลับมาเหมือนเดิมแล้วทั้งบ้าน
1: แน่นอน
0: จัดไปใครอยากได้รุ่นนี้ผมย้ำว่าที่คุณเห็นหัวสีส้มนั้นมันเป็น7 in 1มันใช้หมุนเปลี่ยนปรับได้นะฮะรวมทั้งรุ่นนี้อัปเกรดมาให้เรื่องของความแรงแบตเตอรี่ที่ชาร์จสายยางคือให้ครบถ้วนคือคุณพร้อมใช้
2: มีอุปกรณ์หมด
0: ไปฉายให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
1: ครบ
0: จาก999เหลือ899แล้วรับประกัน2ปีเช่นเดิม อุปกรณ์ครบเซตแบบนี้รับประกันแบบนี้อยากได้ก็028179925ฮะ
1: ปกติแพงกว่านี้นะคุณผู้ชมย้ำว่านี่คือโปรเยียวยาน้ำท่วมโดยเฉพาะข่าวแหกโค้งเอาให้ทันทั้งรถเพิ่มส่งฟรีวันนี้วันเดียวเท่านั้นจ้า
2: บอกคุณพ่อคุณแม่นะง่ายๆไม่เปลืองแรงด้วย
0: จ
2: ้ะจอยพี่ไปได้แกงอ๋อนี่ไงมันกดง่ายๆเลยนี่ไง
1: พี่หนุ่มเดือดใจขยับเลยอ่ะ
0: คนนู้นระแวงอ่ะ
1: ระแวงอ่ะ
0: อีกตัวหนอนด้วยครับ
2: อ๋ออีกตัวหนอนตอนนี้ถ้าน้ำท่วมอาจจะล้างบ้านทำความสะอาดทางเข้าบ้าน
0: ถูก
2: อันนี้ดีอ่ะ
0: ถูก
1: สบาย
2: ไม่ต้องต่อก๊อกชอบอันนี
0: ้คือมันคือหลายๆที่อ่ะไฟมันอาจจะยังไม่มาน้ำประปาอาจจะยังไม่ร้อยแต่เนี่ยคุณเอาน้ำอะไรก็ได้คุณจะลองน้ำฝนกรอกน้ำอะไรมาก็ได้แบตเตอรี่มันก็เป็นแบบชาร์จเน
1: า
0: ะฉะนั้นมันไม่ต้องเสียบสายให้เสียงไฟดูดไฟช็อตจัดไปได้เลยฮะย้ำว่าถ้าเกิดต้องการอยากจะล้างบ้านเร็วๆไวๆไม่เหนื่อย899เดี๋ยวต่อเวลาให
2: ้ต่อเวลาให้ต่อเวลาให้
0: เดี๋ยวต่อเวลาให้10นาทีใครอยากได้เซตนี้ในราคา899028179925ฮะตอนนี้ยังโทรทันอยู่นะเพราะเดี๋ยวจะต่อเวลา
1: ให้คนก็ได
2: ้อุ๊ยง่ายดีอ่ะแรงดีอ่ะ
0: แล้วเห็นไหมพี่แป๊บเดียวสะอาดเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ได้โอเคบ๊ายบายนะทุกคน
1: โชคดีมากคุณผู้ชมรีบโทรมาเอาให้ทันนะคะต้องมีติดบ้านนะคะรับประกันนาน2
0: ป
1: ี
0: จ้ารับประกัน
2: ครับโปรพิเศษโปรเครื่องมากเลยเพราะเราซื้อแพงกว่านี
1: ้ขอบคุณ
2: 800กว่าบาทเองนะคุณพ่อคุณแม
3: ่ขอบคุณโปรดีๆนะคะคุณผู้ชมถ้าไหนมาแน่นรอนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้คืออย่าลืมไปคลีนบ้านกันตอนนี้ประสบปัญหากันหลายที่เลย
2: oh.
3: แต่ไม่ใช่แค่คนคุณผู้ชมคะสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบไปชมเหตุการณ์นี้กันค่ะ oh. นี่ค่ะ
2: สงสารมาก
3: สงสารเลยเนอะเชียงใหม
2: ่เชียงใหม่คือคุณผู้ชมครับคือควานช้างเนี่ยกลางดึกเลยนะ
3: ค่ะ
2: แม่คำป้อม แม่คำป้อมเนี่ยไอโซ่เนี่ยมันไปติดอยู่ก้อนหินใต้น้ำ
3: oh.
2: แม่คำป้อมก็เลยขึ้นไม่ได
3: ้
2: ทีนี้ควันบรรดาควานเนี่ยใช้วิธีการก็คือฝากกระแสน้ำดำลงไปปลดโซ่เพ
3: ื่อ
2: จะช่วยให้แม่คำป้อมได้ขยับตัวได
3: ้โอ้โหนี่กลางดึกด้วยนะเนี่ย
2: ทุลักทุเลเลยคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายช่วยได้แล้วโอ้โหรถตัวใหญ่ขนาดนี
3: ้โอ้ปลอดภัยแล้ว
2: สภาพสิถ้าว่าน้ำป่ามันไหลหลากมาแล้วแม่คำป้อม

0: ต้องขยับไม่ได
1: ้นั่นน่ะสิ
0: ถูกไหมล่ะ
1: แต่ตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วนะไปดูชลบุรีด้วยเช่นกันนะคะแม่วัวค่ะตกไปในคลองลึก3เมตรเนี่ยคุณผู้ชมที่พนัสนิคมนะคะแล้วดูนะกระแสน้ำพัดไป500เมตรแต่สุดท้ายช่วยได้ค่ะ
0: ไม่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยยอมเหมือนกันนะเนี่ยมันตกใจป่ะ
1: ใช่มันตกใจก็เอาขึ้นลำบากเหมือนกันเพราะว่าดิ้นสู้กันเต็มที่เลย
0: นี่แหละฮะหน้าฝนแบบนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ก็เดือดร้อนนะฮะ
2: นะคะอ่ะพากันไปผ่อนคลายบ้างใครต้องการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบอย่าลืมดาวน์โหลดแอปวันดีเอาไว้เลยนะคะเรารวมคอนเทนต์จริตไทยไว้ให้ครบแล้วเริ่มที่ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นต่อด้วยวันคลาสสิกพาย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ละครไทยในความทรงจำกับอนินทิตาและข้ามเวลาหารักที่หลายคนคิดถึงและยังมีช็อตคอนเทนต์สำหรับคนที่ชอบเรื่องสั้นดูง่ายเข้มข้นอย่างเงาแค้นทวงคืนและหอมสังหารเปิดประสบการณ์คอนเทนต์ไทยในรูปแบบสั้นที่ดูต่อได้แบบเพลินๆค่ะชวนทุกคนมาเติมเต็มความจริตไทยได้หลากหลายอารมณ์แอปเดียวโหลดเลยนะคะแอปวันดีเลือกดูเรื่องที่ชอบดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะและพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS Pro แรงตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะรีบสมัครเลยวันนี้ถึง31ตุลาคมกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: เอาวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes.From the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore,and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best PopAt the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single, Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube.These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound. That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel.And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies,and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences

0: opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี

สิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการด้านสังคม11โครงการด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาดีกรีหลักสูตรระยะสั้นนอนดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าและจะทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีหลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดหลัก4วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นาฬิกานางสาวกนกวรรณรุขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Well จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
วันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถและโรงเรียนดัดดารุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการและวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัทนอร์เทิร์นแอดไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควนกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชนรประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Well จำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: GMM TV Star Olympics 2025
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษ GMM TV Star Olympics 2025มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ของ GMM TV ในครั้งนี้เราได้รวบรวมโชว์ปิดท้ายการแข่งขันจากบรรดาเหล่าศิลปิน GMM TV มาให้ได้ชมกันอย่างจุใจไปชมกันได้เลยครับ

0: Jasper Temptation, 18th, 19th, and 20th December, Impact Arena, and worldwide live streaming via TTM Live.
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: are still available at Thai Ticket Major.
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door. Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
10: ์
9: ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
11: แคนนอน delighting you always
12: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms

0: Fan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21-22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
2: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
3: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
5: ขอกินด้วยนี
6: ่ไม
7: ่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
8: Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
9: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
10: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
8: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
11: Beauty sexy

0: ดิ
1: Of course
2: สุดจริงแล้ว
1: And a little fantasy
3: Anything else?
0: We are expecting you, honey
3: Nantan Film Glamorous FanCon
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: Lichen Reflection Concert.
1: นิ้วกับเท้านะ
2: พ่อกูขึ้นมากรุงเทพอ่ะ
3: วันนี้กูมีซ้อมคอนเสิร์ตที่มหาลัยอ่ะถ้าดึกมากกว่าจะนอนนั่นเลย
4: กูนอนคนเดียวไม่ได้
2: ไม่รู้หรอกว่า
5: เมื่อคืนกูเจออะไรมาบ้างอ่ะ
6: อาการกลัวผีขึ้นสมองของเมธีกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับคนในบ้าน
2: ไม่ได้นอนเลยเหรอ
6: เพื่อนๆจะช่วยเขาได้ไหมติดตามได้ใน
7: คนละทีเดียวกันวันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: GMMTV Star Olympics 2025
1: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกทุกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: sexy nut
2: And a little fantasy.
0: Anything else?
2: We are expecting you, honey.
0: Namtan Film Glamorous FanCon.
4: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแท้ง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแท้งจากแคนนอน
7: Canon Delighting you always

0: Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
2: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
3: ฉันทำเสมอละ
4: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ
5: หลักใหญ่ด้วยไง
6: เฮ้ย
7: เ
6: ฮ้ย
7: เพื่อนตะวันคุยกันสองนิดนึงนะ
2: พยอลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาเชียวนะ
8: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: วัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
4: พรุ่งนี้
3: เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
5: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
6: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
7: GMM TV Star Olympics 2025
8: Hey, Starlympic, what's up? Whoop!

0: GMMTV Star Olympics 2025
1: เครื่องจุกเฉิน
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: โอ้ไม่ได้นะ
6: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
7: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
8: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
5: นะ
0: MTV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
9: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
10: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
11: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
12: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
13: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
14: ์
13: ง่ายเลย
14: เลือกมีกระแทง
13: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
0: Canon delighting you always

0: Jan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: Like the sun 300 milliliters Be your original Original Number One Brand Thailand 300 million
2: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
1: It's real
3: Welcome to Secret Area New Mission Break through the door
4: UT Secret Area Fan Con Tickets on sale now at Thai Ticket Major
5: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
6: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
5: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโตะ
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
11: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
10: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
11: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: เป็นแฟนอะไรล่ะ
13: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
14: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
15: เพื่อนไง
16: ทำไมกำแพงมันสูงเลยวะ
15: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
17: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
3: กูเอาไงดีวะ
4: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีเนี่ย
5: คิดถึงเหมือนกันครับ
3: รูปเธอสวยมากเลยนะ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
7: GMM TV Starlympics 2025
8: ใครคิดถึงอาทิตย์ต้องพบขอเสียงดังๆหน่อยนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับครึ่งเดือนกันแล้วฮะเป็นไงฮะเงินยังอยู่ดีกันไหมฮะ
3: ไม่
4: เง
3: ิน
4: ยังโอเคกันไหม
2: ไม่ไหล
3: นานละ
4: ฮะ
2: ไหลไปกับน้ำ
4: ใครช่วยไทยใช้กันหมดหรือยัง
3: หมดแล้วค่ะ
4: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยฮะมันหมดไปแล้ว
2: อะไรจะมารออะไรครึ่งเดือน4วัน5วันหมดแล้ว
4: หมดแล้วนะฮะ
3: สวัสดีค่ะคุณลุยมา
2: สวัสดีนะคะพี่อมิสชุดสวยมาก
3: วันนี้ชุดคุณเบามากเลยค่ะ
2: เอาก็ใครจะทราบว่าคุณจะแต่งตัวแบบนี้จริงๆง่ายมากนะชุดเนี้ยเข้าใจป่ะ
3: แล้วทําไม
2: ไปดึงผ้าตรงที
3: ่ทําไมคุณไม่ทําการบ้าน
2: ไปดึงผ้าที่ขึงแล้วก็ฟอยล์เผาปลาเนี่ยมันโค้งโค้ง
3: ได้เลยเหรอ
2: ช
3: ่
2: วงนี้
3: แล้วชุดนี้อะคะได้ไหมคะ
2: ชุดนี้ได้เลยสวยมากอ่ะแม่หมุนทีนึง
4: หมุนทำไมอ่ะ
2: สวยมากสีกากีข้าราชการมากค่ะใช่อินทนูอ่ะนี่ถ้าเอาอินทนูมาตรงนี้ใช่ป่ะ
3: แล้วมีเครื่องยศ
2: ใช่แล้วมีเครื่องยศติดอันนี้คือแบบว่าโอ้โหข้าราชการครูเลย
4: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ถ้าสมมติเราดูกันหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงเต็มหน้าสื่อเลย
3: ค
4: ือมีการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนที่ออกมาต่อต้านธนาคารโลกแล้วก็ IMF นั่นแหละวันนี้จริงๆแล้วรถติดมากนะฮะถ้าเข้าตึกแกรมมี่เข้าอโศกยาวไปถึงรัชดาเลยแหละวันนี้เขาเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรมุ่งหน้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเรียกร้องให้ยุติการครอบงำทางเศรษฐกิจถ้าสมมติภาษาชาวบ้านคืออะไรว่าทำไมวันนี้คนก็ถามว่าแล้วจะออกมาชุมนุมกันทำไมเพราะเป็นงานระดับประเทศ อย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวถ้ามีการประชุม IMF ที่ไหนอ่ะเขาก็จะมีการชุมนุมกันอย่างนี้แหละเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะพูดถึงเศรษฐกิจภาพรว
3: ม
4: ภาพรวมทั้งประเทศภาพรวมทั้งโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่พูดถึงคือเศรษฐกิจภาพรวมได้แต่ปากท้องประชาชนล่ะ
3: ได้ไหม
4: ปากท้องของคนทั่วไปล่ะถูกต้องไหมฮะมันก็ไม่ได้คืองั้นเขาเรียกร้องให้ยุติการครอบงำเศรษฐกิจแล้วก็สร้างภาระหนี
3: ้
4: ก็คือเอาง่ายๆเราจะได้ยินว่าเฮ้ยมีการกู้เงินกู้เงินกู้เงินกู้เงินกู้เงินกู้เงินจากไหนกันล่ะทั่วโลก IMF เพราะฉะนั้นยิ่งกู้เงินมากเท่าไหร
3: ่
4: คนที่เป็นภาระหนี้มันก็คือพวกเราทุกคน
3: ประชาชนค่ะ
4: เข้าใจป่ะ
2: นี่ครัวเรือนก็เห็นมันเพิ่มขึ้นกันไป
4: ก็เหมือนกับคนไทยทุกวันนี้เกิดมาปุ๊บคุณมีหนี้แล้วคุณมีหนี้วันนี้ต่อให้คุณจะเป็นคนยากดีมีจนคุณจะเป็นคนร่ำคนรวยอภิมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัวหนึ่งในสิบเกิดมาปุ๊บเรามีหนี้เท่ากันค่ะต่อให้วันนี้พ่อแม่คุณเป็นอภิมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของประเทศหรือคุณเกิดมาไม่มีเงินเราต้องไปใช้30บาทรักษาทุกโรคในการเรามีหนี้เท่ากัน
2: หัวเฉลี่ยเป็นหนี้กันหมด
4: ทุกคนตกคนละ 300,000 บาทนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะปรากฏว่าเรื่องนี้มีหลายฝ่ายเนี่ยเขาออกมาคิดไม่เหมือนกันค่ะแล้วตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเหมาะสมแล้วหรอขอเล่าก่อนว่าไอการประชุม IMF เนี่ยคืออะไรทางไทย PBS ยังไงเห็นไหมคุณจะว่าไทย PBS ยังไงก็แล้วแต่ไทย PBS เวลาเขาสรุปข่าว
3: ชัดเจนนะ
4: ชัดเจนและเข้าใจง่ายเขาสรุปมาว่าอย่างนี้ครับการประชุมครั้งนี้คือการประชุมเศรษฐกิจโลกครั้งสำคัญที่สุดหนึ่งในรอบ35ปีมันเกี่ยวกับการประชุมธนาคารโลกหรือ World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คือ IMF ถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกแล้วก็ IMF เนี่ยย้อนกลับไปปี2534
3: เกิดยังค่ะ
4: 2ขวบ
3: หรอ
4: นะฮะในสมัยนั้นเป็นสมัยรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นน่ะเศรษฐกิจไทยต้องยอมรับกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเงินทุนต่างชาติเนี่ยก็ไหลเข้ามาประเทศไทยถูกมองว่าเฮ้ยเป็นประเทศดาวรุ่งเป็นประเทศดาวรุ่งของเศรษฐกิจของเอเชียแต่เพียง6ปีต่อมาค่ะไอ้ความรุ่งเรืองเหล่านั้นน่ะกับพังทลายลงหลังจากที่คุณอนันต์ปัญญาชุนหลังนั้น6ปีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยวิกฤตการต้มยำ
2: ใช
3: ่
4: ที่คนฆ่าตัวตายกันเยอะ
2: ใช่จำได้ปี40นั่นน่ะ
4: ตึกเรายังม
3: ี
4: ส
3: ั
4: ญญาคอนโดล้างอยู่กลางสา
2: ธารณ
4: ะใช่ไหมที่เขาไปเราไปใช้ถ่ายหนังกัน
2: ใช่
4: นั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของต้มยำกุ้งหรือแม้กระทั่งคนที่เขามาขายแซนด์วิชอย่างเงี้ย

0: นั่นก็ผลกระทบจากต้มยำกุ้งณตอนนั้นน่ะเราเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งคนรวยกลายเป็นคนจนคนที่เคยกู้เงินมาในราคาสมมติไปกู้เงินอเมริกา25บาทอยู่ดีๆมันกระโดดเป็น36บาท50บาทเงี้ยสมมติคุณไปกู้มาล้านหนึ่งกลายเป็นหนี้ 2-3 ล้านอย่างเง
1: ี
0: ้ยไม่มีใครตั้งตัวทัน
1: ค
0: ่ะปรากฏว่าตอนนั้นไทยเราต้องขอรับความช่วยเหลือการเงินจาก IMF ธุรกิจล้มละลายสถาบันการเงินถูกปิดกิจการคนตกงานมหาศาลแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่วันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้ว29ปีนะคะแม้ระบบการเงินเนี่ยมีเสถียรภาพมากกว่าอดีตไหมก็มีกว่าแต่เศรษฐกิจไทยตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาอีกชุดหนึ่งทั้งการเติบโตต่ำวันนี้ถ้าสมมติเรานับใน AEC ของเราอะเราอยู่3อันดับสุดท้ายนะคะเราอยู่3อันดับสุดท้ายนะคะเราไปดูดีๆเราไม่สามารถสู้อินโดมิมาเลยอะไรก็เราฟังเราเศร้าไหมอะ
1: เศร้าม
0: ากประเทศ
1: เราอยู่ต้นๆนะ
0: เราชนะพม่าเราชนะ
1: อีกหนึ่งประเทศคืออะไรคะ
0: มันจะบรูไนเพราะบรูไนเขาเล็ก
1: เล็กมาก
0: บรูไนเขาเล็กเพราะฉะนั้นเราไปเทียบก็ไม่ได้เขารวยหมดทั้งประเทศเราชนะพม่ากับบรูไนแต่บรูไนอย่าไปนับเพราะประเทศเขาอะสวัสดิการดีมาก
1: แบบนี้เศร้าเหมือนกันนะ
0: การนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่เราต้องพูดกันไงบางทีพยายามจะอธิบายอะไรให้มันฟังง่ายที่สุด
1: แต่ทุกคนต้องเข้าใจด้
0: วยแต่วันนี้เราชนะพม่าค่ะหนูลาวโตกว่าเราลูกลาวโตกว่าเรา
2: อันนี้พูดในเชิงหมายถึงว่าประเทศอ่ะพัฒนามาถึงจุดที่มันพัฒนาต่อไปได้ยากแล้วหรอหรืออะไรหมายถึงว่าการเติบโต
0: ม
2: ันหรือมันไม่โตไปมากกว่านี้แล้วน
0: ัก
2: ลงทุนก็เลยไม่อยากจะมาลงทุนที่บ้านเราอย่างเงี้ยหรอ
0: สมัยเธอเล่นตุ๊ดซี่อ่ะ
2: จ้ะ
0: เธอหาเงินง่ายไหมล่ะ
2: ดีมากเลยนะ
1: ตอนนั้นเนาะ
2: ใช่ขายของสนุกสนานมากตอนขายของก็ประมาณ10กว่าปีแล้วอ่ะแม่
0: ตอนนั้นอ่ะเสือตัวที่เท่าไหร่เขาบอกประเทศไทยคือเสือตัวที่5เป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชีย
2: แสดงว่ามันมีจุดให้เราอ่ะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสูงมากถูก
0: แต่วันนี้พอสอนี่ตอนนี้หล่อนหาเงินยากไหมล่ะ
2: ก็จริงมันเหมือนมันตีบตันเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: มันช้าแล้วอ่ะ growth chart ของ growth อ่ะมันช้าลง
0: อาจจะเป็นเพราะอายุเราเยอะหรืออะไรเราไม่รู้แหละแต่หมายถึงว่าทั้งที่เรามีโอกาสมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเรามีโอกาสมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี้ยคนขายข้าวขายอะไรก็ยังตั้งหลักกันได
1: ้
0: ทุกวันนี้ตั้งหลักกันได้ไหม
1: ไม่ได้เลย
0: หล่อนตั้งหลักตัวเองได้มาจากขายเสื้อมือสอง
2: ใช่
0: ถูกต้องไห
1: ม
0: แล้วหล่อนคิดดูลองเป็นทุกวันนี้ลองขายเสื้อมือสอง
2: ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วทำแบบเดิมไม่ได้
0: ความน่ากลัวตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอการเติบโตต่ำเราแพ้แม้กระทั่งลาวนะคะนี่ครัวเรือนตอนนี้สูงเรากำลังเข้าสู่คนอ่ะมึงก็ไม่มีลูกกูก็ไม่มีลูก
2: ไม่มี
0: ทีมงานกูทั้งหมดไม่มีลูก
2: เอมมี่มี
1: ฉันมี
0: เอมมี่มอมีเอมมี่กับอีน็อตอีด้ามีใช่ไหมนอกอ่ะพิธีกรอย่าไปนับเอาทีมงานฉันเนี่ยไม่มีลูกสักคน
2: ใช่
0: เพราะอะไรตัวกูเองกูยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลย
2: อันนี้คือถูกต้อง
0: ถูกต้องป่ะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเราก็เป็นกำลังจะเป็นอีแก่กันนะเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและไอ้วัยแรงงานไอ้วัยทำงาน
1: อ
0: ่ะมันอยู่ตรงไหนถูกต้อง
1: เธอเป็นคนเดียว
0: ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่สังคมสูงวัยผลิตแรงงานเพิ่มขึ้นช้าแล้วก็ความเหลื่อมล้ำที่ยังคนรวยอ่ะเราก็จะเห็นคนรวยที่ฉันเล่าอ่ะรวยก็รวยจริ
2: ง
0: ๆถูกต้องไหมรวยก็รวยจริงๆไม่มีกินมันก็ไม่มีกินจริง
2: ๆ
0: แล้วทำไมเลือกประเทศไทยมีการวิเคราะห์ว่าไทยเราพร้อมเรามีศูนย์การประชุมระดับโลกอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับรวมถึงระบบคมนาคมโรงแรมเราพร้อมที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็นักการเงินจาก190ประเทศรวมกว่า 10,000 คนนะคะที่เข้ามากันเนี่ย 10,000 คนแต่ที่จับตามองคือปกติเนี่ยโฟกัสเขาจะอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกาปรากฏไม่มาอเมริกาไม่มา
2: พิเศษหรอ
0: เราก็ไม่รู้เหตุผลก็เหมือนกันแล้วในมุมมองของ IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยเขามองว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยรวมถึงประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นการมาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยก็ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายการเงินโลกเนี่ยได้หันมาโฟกัสประเด็นของกลุ่มประเทศกำลังเรากำลังไปพัฒนาอยู่ครับ
1: กำลังพัฒนา
0: ตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เคยพ้นว่ากำลังพัฒนาเลย
1: เรากำลังพัฒนามานานมาก
0: เราพัฒนากำลังพัฒนากันมานานมาก

0: วันนี้สิ่งหนึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดถ้าสมมติอ่านข่าวกันออสเตรเลียเขาติดตั้งโซลาร์เซลล์กันจนเขาบอกว่าอะไรไหมมันเยอะเกินแล้วเขาบอกว่าเอางี้ไม่รู้จะทำยังไงผลิตไฟฟ้าให้ใช้ฟรีคนละ2ชั่วโมงแล้วกัน
1: มันเยอะมาก
0: ทุกคนก็ให้ออสเตรเลีย
2: เขาให้ได้
0: ถูกเพราะว่า
2: คน
0: เพราะว่าอะไรไหมผลิตโซลาร์เซลล
2: ์
0: ทุกที่ทุกบ้านผลิตโซลาร์เซลล์หมดจนมันล้นไง
2: มันล้นเหลือ
0: เขาก็เลยให้ทุกคนเนี่ยใช้ไฟฟรี2ชั่วโมงต่อวันไง
2: โอ้ย
0: จริงๆขนาดเดียวกันวันนี้เรานอกจากต่อสู้ด้วยความเก่งความเฮงแล้วก็ความมูหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราสู้เขาไม่ได้ไม่รู้จะมูยังไงที่จะไปสู้แข่งกับ AI เราจะปรับตัวยังไงเขากับ AI คะปัญหาหนี้สินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่สิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับการเป็นเจ้าภาพตัวเม็ดเงินสะพัดทันทีเนี่ยจากค่าที่พักค่าอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นว่านักลงทุนทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีระบบการเงินที่เข้มแข็งซึ่งต่างจากปี2540ที่เราเนี่ยเคยต้องกู้เงิน IMF รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการกระทรวงธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีโอกาสหารือหาข้อตกลงนะฮะทำการค้าการขายการลงทุนระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้โดยตรงและสิ่งนี้แหละจากการถกเถียงของประชาชนค่ะรัฐบาลควรประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนว่าประเทศไทยต้องการอะไรจากการประชุมครั้งนี้ถามจริงรู้กันหรือยังเขา IMF เขาประชุมกันแล้วเราจะได้อะไร
2: พวกเรารู้ไหม
0: ขนาดพวกเราอ่านข่าวคำสกิลรู้กันหรือยังว่าเขา IMF สรุปแล้วกูรู้ว่าอันหนึ่งโรงแรมเต็มขึ้นถูกต้องไหม
1: รู้ว่าเขาประชุมกันเพื่อเหมือนกับ IMF เนี่ยเป็นเงินเหมือนที่เรากู้กันมาอะไรอย่างเงี้ยรู้อย่างนั้น
0: รู้แค่นั้นถูกต้องป่ะแล้ววันนี้เขาประชุมกันแล้วถามว่าที่เขาถามว่าแล้วชุมนุมกันไปชุมนุมกันมากูจะซื้อผักให้ถูกลงยังไงกูจะซื้อหมูให้ถูกลงยังไงกูจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกับข้าวตอบได้ไหมหรือหลังจากเนี้ยวันเนี้ยทุกคนหาเงินกันมาผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อประกันใกล้สิ้นปีแล้วเดี๋ยวค่าประกันก็มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเราจะไปหาเงินที่ไหนกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาประชุมกันครั้งนี้มันได้อะไรขึ้นมาจะผลักดันความร่วมมือด้านไหนบ้างจะนำข้อเสนอทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้อย่างไรการประชุมครั้งนี้คนไทยอาจจะไม่ได้ต้องการเพียงแค่วันหยุดนะคะ
2: ค่ะ
0: แถวเราที่จริงพวกเราหยุดได้หมดนะวันหยุดราชการเพิ่มก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดเนาะ
2: พรุ่งนี้ก็วันหยุดหรอ
0: พรุ่งนี้คือวันหยุด
3: ร่วมมือขอความ ร่วมม
1: ือ
3: เอกชน
1: อาทิตย์นี้เยอะเลยกันเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่อาจจะได้คำตอบว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจริงไหม
2: ค่ะ
0: ถูกต้องป่ะ
2: ค่ะ
0: ผู้ชุมนุมเขาว่าอย่างไรกันเอมี่มอ
2: มาที่ฝั่งของกลุ่มชุมนุมกันบ้างนะคะนำโดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่าเครือข่ายประชาชนคัดค้านธนาคารโลกและก็ IMF เข้าออกมาเรียกร้องหลักๆนะคะประมาณนี้ค่ะผู้ชุมนุมเนี่ยเขามองว่าแนวทางการพัฒนาแล้วก็นโยบายทางเศรษฐกิจของ IMF นะคะแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยมักจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนทุนขนาดใหญ่นะคะข้ามชาติและก็ประเทศร่ำรวยค่ะแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและคนในท้องถิ่นค่ะซ้ำเติมนะคะปัญหาความเหลื่อมล้ำของทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ
0: เอาง่ายๆ
2: คือสิ่งนี้เป็นปัญหาที่เขาเรียกร้อง
0: เรามองอภิมหาเศรษฐีกันถูกต้องไหม
2: เดือดร้อนไหม
0: เขาไม่เดือดร้อนหรอกค่ะแต่ในพวกเราอะในที่สุดแต่ถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อเขาอะเราเดือดร้อน
2: ค่ะ
0: ถูกต้องไหม
2: ถูก
0: เรามองอภิมหาเศรษฐีของเมืองไทยตอนนี้พวกเราต้องหาเงินจ่ายเขาทุกวัน
2: อ
0: ะอย่างน้อย
2: ซื้อของใช้จ่ายต่างๆ
0: วันนี้เธอกินอะมาออฟฟิศเธอกินข้าวเขาต้องกินข้าวเซเว่นละ
2: น้ำมัน
0: น้ำมันอะไรก็คืออภิมหาเศรษฐีของประเทศไทยก็มีพวกเราเนี่ยแหละที่จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและเขาก็ขอคัดค้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติกระทบที่ดินทำกินแล้วก็เปิดทางในที่สุดแล้วเนี่ยการประชุมครั้งนี้ก็จะเปิดทางให้ทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และการประชุมนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็สถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยรับฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้าง
1: ค่ะแล้วก็วันนี้เองนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้รวมตัวแล้วก็เคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรนะคะก็คือ
0: ตรง
1: ท่าเรือคลองเตยแล้วก็มุ่งหน้าไปยังศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะแต่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ย ตำรวจเนี่ยสกัดกั้นแล้วก็ปิดการจราจรไว้บริเวณแยกพระราม4ค่ะมีการเผชิญหน้ากันเล็กน้อยนะคะระหว่างผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่หลังจากเจรจากันได้นะคะกลุ่มชุมนุมจึงประกาศที่จะปักหลักค้างคืนโดยสงบค่ะบริเวณแยกพระราม4จนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเพื่ออะไรเพื่อว่าติดตาม

0: การประชุมแล้วก็แสดงจุดยืนต่อไปค่ะ
1: แต่ท่านผู้ชมครับแต่บางคนเอาตรงเขาบอกอันนี้มันเป็นหน้าตาของบ้านเมืองเราอันนี้มันคือหน้าตาของประเทศไทยของเราเรากำลังต้อนรับผู้นำผู้นำทางการเงินระดับโลกเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นแต่เอาจริงนะเขาประชุมที่ไหนก็มีการประท้วงทุกประเทศเน
0: า
1: ะประชาชนจะออกมาประท้วง
0: แต่เข้าใจกลุ่มผู้ประชุมเขาก็รู้สึกว่าเขามีจุดยืนแล้วเขาก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นอีเวนท์ที่คนจะได้เห็นมากๆไงเข้าใจป่ะ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เขาไม่เห็นด้วยนะคนส่วนหนึ่งมองว่าตอนนี้บริบทของคนไทยเนี่ยแล้วก็ IMF มันเปลี่ยนไปแล้วมันเพราะอะไรมันผ่านมา29ปีแล้ว มันไม่ใช่ปี2540ประเทศไทยของเราไม่ได้เป็นหนี้ IMF นะคะพูดแล้วก็หาว่าเดี๋ยวฉันจะอวยเราใช้หนี้ IMF ตอนคุณทักษิณชินวัตรนะคะจริง
2: ๆหมดแล้ว
1: หมดไปแล้วค่ะตอนนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆของการประชุมครั้งนี้ไทยทำหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดงานจัดสถานที่เท่านั้นการประท้วงองค์กรที่ไม่ได้มีอำนาจเหนือเศรษฐกิจไทยในตอนนี้จึงถูกมองว่าไม่สมเหตุสมผลการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพและความพร้อมอย่างน้อยด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการออกมาประท้วงจนเสี่ยงเกิดความวุ่นวายถูกมองว่าเรากำลังทุบหม้อข้าวตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือตัดโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนคนอื่นควรจะได้รับหรือเปล่า
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: นะอันนี้ก็คือมองต่าง
2: ในเรื่องของวันนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะคะเราก็ถ้ามีโอกาสได้ทำความเข้าใจหาข้อมูลก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเรา
0: ใช่ใช่
1: ท่านผู้ชมครับหนึ่งดราม่าที่หลายวันแล้วแหละที่จริงตั้งแต่น้องเขาแข่งกันมาถ้าสมมติส่วนตัวนะเด็กอะวันนี้ชมพู่เขาพาลูกๆเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอ
0: ยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว
1: ถูกต้องไหมฮะคือเด็กกับ move on แล้วแต่ผู้ใหญ่ยัง move on ไม่ได้
0: ใช่
1: มันเป็นดราม่าหลายวันที่ผ่านมาเรื่องการแข่งโกคาร์ทมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมน้องพายุ
0: ค่ะ
1: พายุเนี่ยก็คือลูกชายเราจำกันได้เราเห็นเขาตั้งแต่แรกเกิดนะฮะสายฟ้าพายุเนี่ย
0: เราเลี้ยงเขามาเราเลี้ยงออนไลน์เราก็เลยอินมากๆไงเราเห็นทุกการเจริญเติบโตวันนี้เขามาอินกับเรื่องนี้แล้วเขาก็รักในสิ่งที่เขาชอบมากๆอ่ะเขาเกิดเหตุการณ์นี้เราก็เลยอินมากๆไง
1: เพราะเด็กคนนี้เราเห็นเขามาตั้งแต่วันคลอดใช่ไหมออกรายการสามแซบสามแซบตั้งแต่ห้องคลอดเลยอ่ะแล้วก็น้องพายุเนี่ยลูกชายของชมพู่กับน็อตเนี่ยเข้าเส้นชัยถ้าดูตามคลิปอะนะเขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งน้องเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งขนาดที่แมคคาเรนเนี่ยเป็นลูกชายของเบนซ์พิกไทยกับปอตุลพัทจำปอได้ไหมคะ
0: จำได้ค่ะ
1: ปอในเรือแตงโม
2: คิดว่าทุกคนจำได้
1: ตุลพัทเนี่ยแหละ
2: ใช่ไหมคะ
1: เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2แล้วก็เกิดการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคของเครื่องยนต์จนในที่สุดพายุเขาก็ยืนรอที่จะรับเหรียญเด็กอะความหวังของเด็กอะ
2: เนาะ
1: แล้วก็ไม่ได้รับเหรียญนั่นแหละนะฮะในที่สุดต้องชะลอการรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการแม้ฝั่งผู้ยื่นประท้วงจะยืนยันว่าต้องการความชัดเจนเรื่องกติกาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนอันดับการแข่งขันปอขอเรียกปอปอเฉยปอก็คือเรารู้จักกันตั้งแต่บนเรือนะตั้งคำถามถึงสเปคเครื่องยนต์ครับโดยเฉพาะเสื้อสูบของรถน้องพายุนะไอ้เสื้อสูบรุ่นเก่าต่างสเปคเนี่ยซึ่งมันอาจจะสร้างความได้เปรียบเชิงเทคนิคแล้วก็เรียกร้องให้ตรวจสภาพรถแข่งทั้ง21คันคือขอตรวจหมดเลย21
0: ค
1: ันเพื่อความเท่าเทียมกันตอนนั้นน่ะพิธีมอบรางวัลต้องหยุดชะงักนะคะน้องพายุแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้ขึ้นรับถ้วยรางวัลบนโพเดียมในวันนั้นเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคอย่างเป็นทางการค่ะ
2: ค่ะซึ่งฝั่งคุณปอนะคะยืนยันผ่านสื่อแล้วก็โพสต์ส่วนตัวนะคะว่าไม่ได้ทำเพราะแพ้แล้วก็ชวนตีนะคะแต่ทำในฐานะผู้จัดการทีมนะคะเพื่อปกป้องกติกาให้เด็กทุกคนได้แข่งบนมาตรฐานเดียวกันนะคะพร้อมขอโทษผู้ปกครองทุกคนอื่นๆนะคะที่ทำให้พิธีมอบรางวัลเนี่ยต้องล่าช้าขณะที่ทีมดูแลรถของน้องพายุนะคะก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ารถผ่านการตรวจสภาพและใช้อุปกรณ์ตามคำกำหนดได้อย่างถูกต้องนะคะ
1: ง่ายฝั่งทีมน้องพายุอ่ะเขาโต้กลับด้วยหลักฐานคือเขาโต้กลับด้วยหลักฐานเอกสารแล้วก็ภาพถ่ายว่ารถหมายเลข69เนี่ยคือเขาตรวจก่อนแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาตรวจคือตรวจก่อนการแข่งขันแล้วถ้าสมมติเราพูดภาษาชาวบ้านที่ไม่ต้องอ่านตามสคริปต์เนี่ยก็คืออ่ะก็มึงตรวจแล้วอ่ะ
2: ตรวจแล้วผ่านแล้ว
1: ถูกต้องไหมก็ตรวจแล้วอ่ะ
0: เวลาโกคาร์ทเนี่ยหนูได้ไปสัมภาษณ์ยุไงแล้วยุก็บอกออกมาเลยว่ามันต้องมีการตรวจก่อนพอขับรถเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องเข็นไปถึงจุดเพื่อที่จะมีการคัดกรองหลังจบชั่งกิโลชั่งน้ำหนักอะไรอีกเป็น
1: ก็คือยืนยันว่ารถหมายเลข69ของพายุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพจากกรรมการสมาคมถูกต้อง 100% นะ
0: คะ
1: ตั้งแต่ก่อนลงสนามชิ้นส่วนเสื้อสูบ เป็นอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิตตามคู่มือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถของยุก่อนการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีการดัดแปลงไม่มีการโมดิฟายแอบแฝงอย่างแน่นอนแต่เรื่องราวเนี่ยมันกลับขยายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์จนทำให้การแข่งขันของเด็ก2คนเนี่ยกลายเป็นประเด็นของผู้ใหญ
2: ่
1: เข้ามาถกเถียงกันมุมมองของคนวงการรถอะอย่างไผ่ฤท
2: ธิ์
1: คุณไผ่ฤทธิ์เนี่ยสสจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะพรรคพักกล้าทำแล้วก็ถือว่าเขาเป็นอ่ะไผ่แล้วรู้จักไผ่แล้ววันพอย
0: เรื่องแข่งรถ
1: วันพอยก็เป็นเกี่ยวกับแก๊งรถถูกต้องไหมคะคุณไผ่ฤทธิ์เนี่ยก็คนในวงการรถเขาบอกว่าไอการประท้วงเรื่องสเปคเทคนิคเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวงการมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการจัดการความรู้สึกของเด็ก
2: ๆ
1: บรรดาช่างเครื่องอธิบายว่าไอเครื่องโยนโกคาร์ทแต่ละรถเนี่ยการผลิตอาจจะมีความต่างจากรหัสเล็กน้
2: อ
1: ยแต่ตราบใดที่อยู่ในกรอบความคุ้มครองคู่มือสมาคมก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็รถทั่วส่วนใหญ่นะคะแม่ๆก็คือพุ่งเป้าไปที่ผู้ประท้วงค่ะโดยมองว่าเป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กวัย8ขวบที่ควรได้ดีใจกับชัยชนะตรงนั้นค่ะพร้อมแซวโยงถึงกรณีข่าวดังในอดีตของผู้ยื่นประท้วงด้วยค่ะ
1: ล่าสุดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะสมาคมกีฬาออกมาแถลงผลตรวจสอบอย่างนี้ว่าเครื่องยนต์ที่น้องพายุใช้เนี่ยมีสเปคและรหัสชิ้นส่วนไม่ตรงกับกติกาที่กำหนดให้ในใช้เครื่องยนต์แต่ก็ตรวจไปก่อนแล้วหรือเปล่าวะถูกต้องป่ะ
2: ชิ้นทำไมไม่บอกแต่ตอนแรกอ
1: ่ะแต่อันนี้เขาเพิ่งมาตรวจก็เพิ่งยื่นตรวจ
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปให้ความเป็นธรรมเขา
2: ค่ะ
1: นะก็คือเครื่องยนต์ที่พายุใช้เนี่ยมีสเปคแล้วก็รหัสชิ้นส่วนเนี่ยไม่ตรงกับตามกติกาที่กำหนดให้ใช้เครื่องยนต์ปี2026จึงถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎการแข่งขันอย่างไรก็ตามนะฮะราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงหน่วยงานที่ดูแลด้านกติกาแล้วก็เทคนิคไม่ใช่ผู้จัดการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งผลตรวจสอบเนี่ยไปให้ผู้จัดว่าพิจารณาต่อไปนะฮะแต่ขนาดเดียวกันอย่างไอ้ชมมันก็คงไม่สนใจแล้วล่ะถูกต้องไหม
2: มุ่งอ่อนแล้วมุ่งอ่อนแล้ว
0: แม่ชมเคยให้สัมภาษณ์เหมือนวันนั้นที่คุยในสามแซ่บมานะแม่เขาก็สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเขาประหลาดใจเหมือนกันเวลาที่เด็กเนี่ยไม่ได้แบบไปสู่ชัยชนะอ่ะคือตัวเราเองอ่ะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่มูฟออนแต่เด็กอ่ะเขาก็มูฟออนแล้วเหมือนกัน
2: เด็กไง
0: ใช่แล้วตอนนี้แม่ก็หาพาทำเห็นไปบริจาคอะไรนะสถานสงเคราะห์ใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือโยกตัวเองกันไปเอนจอยกันที่ญี่ปุ่น
1: มันก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมครอบครัวเขา
2: คือแล้วว่ามันณเวลานั้นอ่ะมันคงเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตที่เราวางแผนไว้อยู่แล้วคือเราจะไปบริจาคหาเด็กๆพาเด็กๆไปสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆคนอื่นหรือจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาไง
1: เพราะ
2: แต่ว่าณวันนั้นมันมีความรู้สึกเกิดขึ้น
0: ใช่มันมี
1: ความ
0: รู้สึกเต็มเปี่ยม
1: เอาตรงนะพายุมันก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วข้อที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ขนาดเดียวกันวันที่คุณมาเล่นเรื่องเครื่องถามว่าเด็กพายุอายุยังไม่ถึง10ขวบเขาจะไปรู้เรื่องเครื่องยนต์กับเขาไม่ล่ะถูกต้องไ
0: ห
1: มล่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันมีเหมือนคนเครียดเหมือนกันนะครับตรงนี้นะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องแบร์หลักฐานกันเนอะเขาก็เลยบอกว่าขณะที่ทีมดีทีมมอเตอร์สปอร์ตนะคะทีมนี้เป็นทีมที่ดูแลเซอร์วิสรถโกคาร์ทของน้องยุนะคะยังสามารถยื่นอุทธรณ์แล้วก็นำหลักฐานเนี่ยมาพิสูจน์ได้ส่วนประเด็นที่ว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถเร็วหรือว่าแรงขึ้นหรือไม่นั้นสมาคมเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อสรุปค่ะและขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันบทลงโทษหรือว่าการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะและจากกระแสกดดันแล้วก็ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้นะคะส่งผลให้ผู้จัดการแข่งขันนะคะมีความเครียดค่ะมีความเครียดหนักมากจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
2: แต่ว่าซึ่งทางด้าน DT Motorsport นะคะยอมรับผิดกรณีนะคะเครื่องยนต์รถโกคาร์ทน้องพายุเนี่ยไม่ตรงตามกติกาค่ะยืนยันนะคะว่าความผิดพลาดทั้งหมดนะคะเป็นความผิดพลาดนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบของทีมนะคะไม่ใช่ของน้องยุนะคะเพราะน้องเป็นเพียงแค่เด็กที่ขับรถตามที่ที
1: ม
2: ขอไว้นะคะแล้วก็ทีมใหญ่ยังระบุด้วยนะคะเอกสารดังกล่าวนะคะทำให้ผู้จัดการการแข่งขันนะคะและทีมตรวจเนี่ยสภาพของโรงงานเนี่ยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีเจตนานะคะสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ทีมจะเพิ่มความรอบคอบในการตีความกติกาต่อไปค่ะแล้วก็สอบถามผู้จัดการแข่งขันนะคะผู้ควบคุมกติกาแล้วก็โรงงานผู้ผลิตนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะขอโทษค่ะขอโทษนะคะครอบครัวของน้องพายุนะคะแล้วก็นักแข่งแล้วก็ครอบครัวทีมผู้จัดการแข่งขันรวมถึงแฟนคลับนะคะที่ได้รับผลกระทบพร้อมแสดงความยินดีนะคะกับนักแข่งขันทุกคนนะคะที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
0: แล้วก็ทีมของช่างของน้องยุนะคะได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ที่เป็นห้องให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง

0: เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันมีปัญหาพอตัวเก่ามีปัญหาเนี่ยเราก็ได้สอบถามกับทางผู้จัดแล้วว่าเฮ้ยสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้หรือไม่กรรมการบอกว่าให้ผ่านแล้วก็นำอุปกรณ์เนี่ยกลับไปได้ค่ะโดยตอนนี้นะคะหลายคนนะคะต่างส่งกำลังใจให้กับครอบครัวน้องพายุแล้วก็ครอบครัวแม่ชมเต็มที่เลยอ่ะเราเห็นนะเน
1: า
0: ะ
1: ทุกคนกำลังใจเยอะค่ะตอนนี้ก็ดีใจด้วยนะคะที่หลานแบบสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะโดยสุดโดยล่าสุดนะคะนรกรช่างภาพที่ได้ถ่ายภาพในสนามเนี่ยได้เผยคลิป
2: ก็เป็นช่างภาพของยาย
1: พี่นุ๊กก็สนิทกันตั้งแต่ไหนแต่
2: ไรจะไปไหนมาจะไปชมด้วย
1: พี่นุ๊กถ่ายย่าตั้งแต่ถ่ายชมตั้งแต่แบบก่อนแต่งงานแบบรู้จักกันมานานแล้ว
0: คือผูกกันมาก็จะใช้คนนี้ตลอด
1: ก็เหมือนเป็นคนในครอบครัว
0: เขาก็เลยมีคลิปอันนี้ไงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าตอนที่อยู่ในห้องพักนักแข่งเนี่ยระหว่างกำลังรอขึ้นรับรางวัลบนโพเดียมซึ่งในคลิปเนี่ยพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ได้บอกลูกชายว่าเขาเก็บของแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกด้านน้องพายุเนี่ยก็ได้ตอบแบบไม่กลับยูจะอยู่ที่นี่รอถ้วย
1: อ๋อเด็กกับน้อง
2: อันไหนลองดูคลิปสักน
0: ิดไปดูฟังไหมไปดูฟัง
3: เก็บใจที่แตกสลายคืนมาแล้วใช้
1: เด็กอ่ะ
0: พอเราไม่ได้เห็นมันเราไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้เลยนะเพราะเราเห็นแต่รูปที่แม่ชมมาลงเนา
1: ะ
0: เออแต่นี้เป็นโมเมนต์ที่กับยุทธไม่ยอมไปอ่ะ
1: ก็เด็กเนาะเขาซ้อมมาเขาตั้งใจมาขนาดนี้ไม่ใช่ว่า
0: หนูว่าไปสัมภาษณ์น้องวันนั้นได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่พลิพัฒน์ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดูเลยแม่ระหว่างที่แข่งอ่ะเด็ก8ขวบแต่พอเอาจริงใช่ป่ะพอสวมหมวกกันน็อกใช่ป่ะยูมันไม่คุยกับใครเลยมันแบบมันโฟกัสเหมือนแบบป้าเจี๊ยบก็บอกสมทบอีกบอกว่าเนี่ยวันนี้นะพี่ลิซ่าพี่เหนิงอะไรเงี้ยจะพาไปเล่นแบบฮาร์เบอร์แลนด์จะไปเล่นตามสนุกของเด็กวัย8ขวบอ่ะไม่ไปนะคือจะมาซ้อมแล้วทางโค้ชเนี่ยก็บอกว่าจังหวะที่ซ้อมเนี่ยเวลามีเท่าไหร่ยูก็อยากจะอยู่กับตรงรถ
2: อ๋อคือเด็กโฟกัสแล้ว
0: โฟกัสแม่หนูงงเลย
1: เขาตั้งใจมานานแล้ว
0: เรา8ขวบยังทำอะไรอยู่รู้ป่ะปั้นดินปั้นทรายอยู่เลย
2: ชมมันเลี้ยงลูกเก่งมากเลย
1: เขาโฟกัสของเขาแล้วว่าเขาก็คิดว่ามันสำหรับเด็กเนาะเขาก็คิดว่าเขาทำได้เขาก็ต้องได้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้
0: ใช่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยค่ะเห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเลยค่ะซึ่งทุกคนต่างส่งกำลังใจให้กับพายุพร้อมกับบอกว่าน้ำตาไหลเลยหลังจากได้เห็นคลิปนี้อยากให้ยุเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพัฒนาตัวเองแล้วก็สู้กันต่อไปค่
2: ะ
0: โดยตอนนี้นะคะทางครอบครัวของน้องพายุนะคะก็อย่างที่เราบอกเห็นแล้วว่าไปเจอเหมือนพี่เคนพี่หน่อยเนาะบ้านพี่เคนพี่หน่อยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นค่ะใช่ลง
1: แต่นี้ก็ส่งไปหาน้องย่านึงบอกว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ยุแข็งแกร่งทางด้านจิตใจแล้วก็ความสามารถพัฒนาได้ยิ่งกว่า
2: เดิมจะเป็นแบบเป็นเด็กที่สมาธิดีมากเนาะ
1: เธอคอยดูแบบข้างหน้าเดี๋ยวเธอคอยดู
0: นี่ยุประมาณนี้ใช่ไหมแล้วหนูไปเจอโค้ชก็คือน้องทามน้องทามเนี่ยอายุ8ขวบใช่ไหมแต่ทามอายุ14แล้วพูดจาแต่ละอย่างอ่ะไปดูได้ย้อนหลังที่สามแซบนะพูดเหมือนคนโตแม่เด็กอายุ14ขวบเป็นโค้ชครับ อันนี้ใช่แล้วก็พูดแบบว่าแบบมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงยุไปถึงตรงไหนได้นะพูดจาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ยังโพสต์อ่ะเห็นทามาโพสต์นะบอกว่าในวงการเนี้ยมันมีอะไรให้เราต้องเจออีกเยอะเลยลุยต่อไปเพราะว่าฝันเราไปถึง F1
1: ถูก
2: ก็คือเอาง่าย
1: ๆใจให้น้องยุ
2: เนาะและคนโตล่ะสายฟ้านี่เล่นดนตรีเหร
0: อสายฟ้าเล่นดนตรีแล้วก็ขี่ม้า
2: อ
0: ๋
2: อเหรอ
0: ใช่
2: คือเด็กเป็นเด็กโฟกัสทั้งคู่เลย
0: น่ารัก
2: น
0: ่ารัก
2: อ๋อเด็กคนโตก็
1: ชอบไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอคนเล็กชอบขับรถเมื่อก่อนไอ้ชมเด็กๆมันก็ชอบขับรถสมัยสาวๆอ่ะ
0: ลูกพี่มออายุเท่าไหร่แล้ว
1: 7ขวบแต่ไม่จะบอกว่าอะไรป่ะเห็นพายุรอบนี้แล้วก็เห็นดราม่าเห็นเรื่องราวต่างๆจะบอกว่ามันไม่ต่างกับชมเลยนะกับเรื่องราวการสู้ชีวิตกันมาถึงจุดนี้ของชมอ่ะถ้าทุกคนย้อนกลับไปได้อ่ะซึ่งเราอยู่มาตลอดใช่ไหมเราเห็นมาตลอดเราจะบอกว่ามันไม่แตกความเข้มแข็งของเขาอ่ะคือเขาได้จากแม
2: ่อ๋อเหร
1: อ
2: แม่มันก็สู
1: ้ชมนี่สู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนก็รู้
0: คือแม่รู้ไงแต่ว่าหนูว่าเกิดมาเป็นยุคที่แบบว่าตามแม่แล้วแบบหมอลำซัมเมอร์หมอลำซัมเมอร
2: ์ตอนช่อง7มันเป็นคน
1: ชมก็เป็นอะไรที่ชมก็เป็นคนที่เจอเรื่องราวต่างๆเข้าหาตัวเองแต่ก็ไม่เคยถอยอันนี้
2: ก็เมื่อก่อนที่ยังบอกว่าเมื่อก่อนฉันเคยเล่าไอ้พวกที่ฟังเมื่อก่อนก็นั่งรถกันไปอ่ะสระแก้วเมื่อก่อน
0: ถูกไปสระแก้วกันเลยเหรอ
2: พวกเราไปทำอีเวนต์ไปทำอีเวนต์ก็นั่งนะทุกคนจะเป็นชมพู่เป็นใครเยมงยมทุกคนก็นั่งมันไม่ได้สบายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มีเครื่องบินเหมือนอย่างนี้
1: เมื่อก่อนนัดกองตีสี
2: ่นั่งเมื่อก่อนอีเวนต์เนี่ยเธออีเวนต์อุซูซูอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องไปต่างจังหวัดกันเน
0: า
2: ะ
0: ประเทศเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ไปรถส่วนตัวนะทุกคนนั่งรถกอง
0: แล้วก็เมาส์นอนกันไปนอนกันบ้างตื่นก็เมาส์แวะปั๊มก็เข้าห้องน้ำ
2: อย่างนี้ขวัญนี่ทุกคนจะมาสนิทกันก็ไอตอนเดินทางเนี่ยแหละ
0: เขาเข้าใจนะเพราะว่าเขาแบบว่าแก๊งนี้จะเป็นกลุ่มก้อนกันเพราะว่ามันต้องเดินทางมันต้องเมาส์มอยมันต้องแบบอินไซต์กันในรถตู้อย่างเงี้ยถูกไหม
2: โอ้เมื่อก่อนนั่งรถไปเธอนั่งรถไปอีเวนต์กันเหรอเน
1: า
2: ะ
1: ตลกจะตายเมื่อก่อนอะคอพับคอไปลำบากจะตาย
0: ภาพที่ดูเหมือนสวยงามเอมมี่มอเดินเฉิดฉายสุดท้ายมอมแมมกันอยู่
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เมื่อก่อนไม่ใช่เป็นคุณนายมีรถตู้กันอย่างนี้ไม่ใช่นะเมื่อก่อนคือจะต้องนั่งรวมกันนะ
1: เยอะ
2: นอกแล้วแบบวันดีคือดีหมั่นไส้กูทิ้งดาราก็
1: ทำไมทำแบบนั้นนะคะมดดา
0: อะไรอ่ะ
2: ทิ้งอีขวัญค่ะกูหมั่นไส้อีขวัญช้าค่ะอะไรเง
1: ี้
2: ยอีขวัญเนี่ยแหละค่ะ
0: มดดำชดเลยเหรอ
2: ชดสักพักกูเจ็บกว่าค่ะอีขวัญเล่นกูแสบกว่าค่ะ
0: เออ
2: พี่ขับไปถึงไหนแล้วคะขับมารับขวัญเหมือนเดิมค่ะ
0: ห
2: ัวต
0: ้
2: องโหนเออขวัญเนี่ยแสบสุดจริงๆ
0: คุณอย่ามาทำตัวแบบนี้ถ้าคุณทำแบบนั้นคุณต้องมาชดใช้
2: เข้าใจ
0: อ้อมไป
2: ไอ้ขวัญ
1: ฉันไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น
0: เดี๋ยวขวัญเลิกเน
2: า
0: ะ
2: โอ้ยขวัญขวัญหน้าตบค่ะไม่ใช่เ
0: รื่องขวัญเนี่ยหลายตำนานนะแม่นึกออกไหมถ้าลองลื้อประวัติดูนะ
2: ไอ้ขวัญ
0: หลายเรื่องมากเลย
2: ไอ้ขวัญเนี่ยนะ
1: ขวัญไหนคะ
2: ขวัญอุษามณี
0: อ๋อสามขวัญเนี่ย
2: เอามาทำซีรีส์ได้อีกเรื่องนึงนะ
0: จริง
2: จริง
0: ดูเห็นใครบอกดูวะ
2: โอ้มันไม่ได้น่ารักค่ะมันก็แสบค่ะ
0: หนูบอกใครอ๋อตาซีสิวัฒน์บอกว่าโหใช่เลนอันดับมานะนางเอกนะขวัญอุษามณีอันดับหนึ่ง
2: ต้นๆนะ
1: หรอ
0: ลงไปในบ่อปลาคาร์ปแล้วเต้น
2: ไม่ใช่แต่ยังพูดอย่างใหญ่ชมใหญ่อะไรเงี้ยนางจะมี
1: ชมอ่ะเจอเรื่องราวมาเยอะ
2: มันจะมีแต่อ่ะแต่วันนี้ปอตนุนพัฒน์เนี่ยเขาก็เปิดใจเน
0: า
2: ะกับรายการเรื่องเด่นเย็นนี
0: ้
2: นะฮะบุกก็อย่างแรกขอโทษครอบครัวคุณชมพู่ก่อน
0: ค่ะ
2: นะครับขอโทษน็อตขอโทษชมพู่แล้วขอโทษที่ทำให้เกิดความแบบว่าเสียใจในวันนั้นขอบคุณทุกท่านที่ความให้ความเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมคุณปอบอกเรื่องนี้แบ่งเป็น2มุมเนาะมุมแรกคือการแข่งขันเนี่ยเราต้องแข่งกันภายใต้ความเสมอภาคแล้วก็ต้องยุติธรร
0: ม
2: กับนักแข่งท่านอื่นๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นคือความไม่เท่าเทียมอีกมุมคือมุมการทำหน้าที่พ่อลูกเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยเข้าการแข่งขันต้องให้ลูกเนี่ยอยู่ในกติกาเดียวกันแต่หลังผลจากตัดสินออกมาความรู้สึกของผมที่มีต่อน้องพายุคืออย่างแรกเขาบอกน้องพายุเนี่ยเก่งมากน้องใช้เทคนิคได้ดีมากนะฮะแล้วก็เห็นเทคนิคของพายุบางครั้งเนี่ยขับดีกว่าลูกชายตนเองด้วยซ้ำไปมั่นใจว่าเด็กๆกลุ่มนี้สองสามคนเนี่ยคือนักแข่งเจเนอเรชันหน้าของไทยอย่างแน่นอนผมรักน้องพายุเหมือนลูกหลานเขาว่างั้นนะฮะกับการที่ผมต้องไปสอบถามเรื่องกฎกติกาเรามีเสียงเขาไหมลูกเปิดได้เอาเราเปิดดีกว่า
1: ฟังหน่อยเน
2: า
1: ะ
4: การที่ผมสอบถามเรื่องของกฎกติกาเนี่ยทำให้เกิดความเสียใจของครอบครัวนะผมเชื่อว่ามีพ่อแม่นะพี่น็อตพี่ชมพู่นะผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ทำให้ความเสียใจในวันนั้นเกิดขึ้นผมก็คิดถึงความยุติธรรมที่ถูกต้องความเท่าเทียมน้องเป็นเด็กที่ขับรถได้เก่งมากแล้วก็มีลายใช้ลายที่ดีบวกกับเทคนิคการขับหลายๆครั้งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเทคนิคของพายุเนี่ยขับได้ดีกว่าลูกชายผมด้วยเขาเปิดลายแล้วเสียบผมเห็นเด็กในกลุ่มเนี้ย 2-3 คนเนี้ยผมเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นนักแข่งเจเนเรชันหน้าของประเทศไทยที่จะเป็นหัวแถวของประเทศแน่นอนฝากถึงครอบครัวนะครับของน้องพายุนะครับต้องบอกว่าถ้าการที่ผมสอบถามเรื่องของกฎกติกาเนี่ยทำให้เกิดความเสียใจของครอบครัวนะผมเชื่อว่ามีพ่อแม่นะพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึง FC ทุกท่านเลยนะผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ทำให้ความเสียใจในวันนั้นเกิดขึ้นถ้าการ
2: เอาละฮะนั่นก็เป็นเรื่องอย่างที่บอกว่าเด็กอะ move on กันแล้วล่
1: ะ
2: ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กันแล้วขอทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเน
1: า
2: ะท่านผู้ชมครับช่วงวันหยุดนี้ใครกำลังมองหาความบันเทิงไว้ดูเพลินๆดาวน์โหลดแอปวันดีมาดูซีรีส์คอนเทนต์ดังย้อนหลังในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับรวมคอนเทนต์จริตไทยครบหลายอารมณ์ทั้งซีรีส์ละครในความทรงจำแล้วก็ช็อตคอนเทนต์นะฮะเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ใหม่พระเอกหล่อมากเทพไมรอน
0: แท้ไมรอนดีมากเลย
2: แล้วถอดเสื้อทั้งเรื่อง
0: ดีมากแล้วครึง
2: แล้วมันครึงแบบว่าเป็นแบบว่าครึงจากวันดีออริจินอลครับ เรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมกับศาสตร์นวดเล่นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นนะ
1: คะวันคลาสสิกนะคะพาย้อนกลับไปสัมผัสนะคะเสน่ห์ของละครไทยในความทรงจำนะคะกับ

0: อนินทิตานะคะแล้วก็ข้ามเวลาหารักนะคะคอนเทนต์ที่ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ในแบบละครไทยที่หลายคนคิดถึงค่ะช็อตคอนเทนต์นะคะสำหรับคนที่ชอบเรื่องสั้นนะคะดูง่ายเข้มข้นพบกับเงาแค้นทวงคืนนะคะแล้วก็หอมสังหารนะคะเปิดประสบการณ์คอนเทนต์นะคะไทยในรูปแบบสั้นที่ดูต่อได้แบบเพลินๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสายดราม่าสายโรแมนติกนะคะสายฮาหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปดูละครดังนะคะเรื่องโปรดก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะมีให้เลือกได้นะคะแอปวันดีนะคะที่เดียวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้โหลดวันดีไว้นะคะแล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะพี่เอมมี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะเพราะว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจ One Premium จากราคา149บาทนะคะเหลือเพียงเท่าไหร่รู้ไหม99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับวันดีพรีเมียมนะฮะจาก149บาทวันนี้เหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะสมัครกันเข้ามาเถอะฮะเพราะทุกคนคุณอาจจะไปดูละครเก่าๆที่คุณเคยดูมาหลายๆคนคิดถึงบี้สุกฤต
1: ก็ไป
0: ด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ดูได้เลย
2: หลายๆตอนน
0: ะ
2: วันนี้99บาทต่อเดือนนะฮะต้องตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะฮะกดเลยดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกหญิงรีศรีจุมพล
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แม่สวัสดีค่ะ
2: เธอนี่เธอทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดกี่ประเทศอ่ะ
0: กี่ประเทศคะพี่
2: ทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดกี่ประเทศ
3: ต่างประเทศก็20กว่าประเทศแล้ว
2: 20กว่าประเทศคือบางทีก็หายจนเอาง่ายๆนางเอาเงินคือแบบว่าแล้วประเทศนึงตัวเองโชว์กี่ที่
3: เคยมีคอนเสิร์ตเดือนมีนาคมปี2557นะคะประมาณ70คิวค่ะ
1: หาเดือนหนึ่ง70คิวแปลว่ายังต่ำๆแม่ต้อง2เนี่ย
3: บางวันก็3คิวบางวันก
0: ็2บางวันก็3
3: ก็คือเคยโหมงานหนักสุดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้ก็เบาๆสบายๆพักผ่อนดีค่ะ
2: รอซื้อบ้านได้หลัง
1: ๆโอ้
2: จริงๆ
3: และยังมีงานคอนเสิร์ตค่ะต่างประเทศยังมีอยู่ค่ะ
2: จากชีวิตครูเนาะกลายเป็นนักร้องชื่อดังช่วงหน้าวันนี้เห็นคำรีสอร์ทเสร็จแล้วนะฮะช่วงหน้าหญิงลีศรีจุมพลฮะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
4: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
7: ีภัยไม่มีเพลีย
6: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
8: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
9: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: Fisherman's Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน

0: เงาก่อนใคร
1: สมัครวันดีพรีเมียมวันนี
0: ้วันดีพรีเมียม
1: เริ่มตอนแรก
0: 23
1: ตุลาคมนี
0: ้ช่องวัน31
1: เริ่มตอนแรก
0: 26
1: ตุลาคมนี้
0: ทุกวันจันทร์และอังคาร
1: เวลา 20:30 น
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
9: อย่างเทพไทย
8: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S 26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์ Alry Utility
13: แม่มั่นใจเลือก S 26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
14: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้อง Dove Amino Bond Repair ผสาน Amino Complexเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
15: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
16: คนคอนโทร
15: ลไม่พอเลยค่ะ
16: เขารู้กันว่าเราเก่ง
17: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
18: สนับสนุนโดยแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
19: ความจริงนางก็ต้องไปเยอรมันที่นี้วันนี้แหละตอนแรกก็ต้องแล้วนางเปลี่ยนตั๋วเพื่อมาออกรายการ
20: เพื่อมาออกรายการเรา
19: ค่ะมีงานต่างประเทศตลอดแล้วถามว่าไปเยอรมันเนี่ยน่าจะไปสักอาทิตย์2อาทิตย
20: ์ค่ะ
19: ไปกี่วัน
20: หญิงไปประมาณ 3-4 วันนะคะ
19: 3-4 วันถามแล้วเธอจะไปทำไมแค่ 3-4 วันเดินทางก็2วันแล้วออกกลับมาก็ต้องไปลาวต่อ
20: ค่ะมีงานคอนเสิร์ตที่ลาววันที่25ตุลาคมค่
19: ะ
20: ก็ยังมีคอนเสิร์ตไปมาเดินทางแล้วก็แต่ว่าก็หลวมๆดีนะคะได้พักได้เที่ยวก่อนหน้านี้คือไปต่างประเทศหญิงไม่ได้เที่ยวเลยหญิงบางทีมันก็เครียดนะคะเหมือนเราใช้ชีวิตแบบ
21: ไม่สมดุลอย่าง
20: ไม่สมดุลแล้วก็มันเป็นความรับผิดชอบอะค่ะ
21: นึกออกแม่
20: ความรับผิดชอบแต่บางทีพอถึงจังหวะเวลาช่วงนึงมันก็จะมีช่วงที่เราทำงานเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พอวันหนึ่งมันถึงเวลาพักได้พักผ่อนได้เที่ยวได้หาพี่หาน้องมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงค่ะ
19: เนาะอย่างที่บอกชีวิตของนางเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกทัวร์ไปทัวร์มาเนี่ยเฮ้ยมันหลายประเทศแล้ว
20: ค่ะ
19: อเมริกานี่ไปมากี่รอบแล้ว
20: อเมริกาเนี่ยหญิงยังไม่เคยไปนะคะแต่ว่าล่าสุดหญิงได้วีซ่า10ปีแล้วแต่ว่ายังก็คงจะได้ไปแบบไหนยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนหรือว่าไปทำงานเ
19: น
20: ี่ยค่ะ
19: ส่วนใหญ่ก็20ประเทศยุโรปอะไรอย่างเง
20: ี้
19: ย
20: ตอนนี้หญิงประมาณ22ประเทศ
19: 22ประเทศแล้ว
21: แต่ว่าถ้ามี10ปีหนูคิดว่าแบบว่าเพื่อนๆที่เป็นแบบว่าคนลูกทุ่งอ่ะที่เขาแบบว่าไปอีเวนต์อย่างนั้นน่ะเขาก็มีที่ทาง
22: แล้วแต่ได้10ปีไงได้กี่รัฐล่ะ
21: เออได้ทุกรัฐแล้วไม่ต้องมี
20: อันนี้คลิปที่เยอรมนีใช่มั้ยคะอุ๊ยขอบคุณมาก
19: เขาจะมีแบบพี่น้องชาวไทยก็มาต้อนรับกัน
20: พี่น้องชาวไทยแล้วก็สามีฝรั่งต่างชาติมาชมหญิงมากหญิงยังดีใจเลยว่าเธอฉันก็นึกว่าฉันกระแสตกนะแต่ยังมีคนมาดูฉันเยอะมากดีใจมากแล้วก็เนี่ยได้ไปอีกรอบนึงที่เดิมงานไทยฟู้ดเฟสติวัลนะคะวันที่17คาสโลเฮอร์
19: อ๋อเดี๋ยวไปอีกที
20: ่ไปที่เดิมเพราะว่าก่อนหน้าเขาจะย้ายที่แต่ว่ามันติดการทำถนนของเมืองนอกก็เลยต้อง
19: ม
20: ูฟออนมาที่เดิ
19: ม
20: ซึ่งพี่น้องประชาชนก็ชอบแนวสนุกเพลงหญิงเต้นตับแตกไปเลยค่ะเพราะว่าฉัน ชอบเต้นฉันสวยฉันเซ็กซี่ชอบเต้นค่ะ
21: แล้วแล้วแม่ที่เขาอยู่คนเดียวว่าเขาได้สามีที่นู่นจะเด็กเขาก็เจอหญิงที่เขาก็มันเลยไหมแม
20: ่มันม้วนแซ่บแล้วก็ขอเพลงหลากหลายแนวแล้วก็บางทีก็ขอแนวแม่พุ่มพวงเต้นสามชาติอย่างเงี้ยค่ะหญิงก็ตามใจแฟน
19: ๆ
20: ซึ่งบางทีเพลงฮิตของหญิงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะ
19: ต้องร้องกี่รอบ
20: ร้องสองสามรอบ
19: เ
20: ขาก็ออกมาเต้นแล้วก็ออกมาเต้นอีกแล้วเขาก็ร
22: ้อง
20: ตามหญิงเยอะหญิงก็มีกำลังใจและหญิงก็ทำให้หญิงใจฟูที่จะดูแลตัวเองแล้วก็กลับไปหาพี่น้องอีกหลายๆพื้นที่ที่เขายังชอบเพลงแล้วก็ยังเป็นเพลงอมตะที่แบบว่าหญิงไม่ในบดายเลย
21: แม่ทำตัวเหมือนแบบแม่น้อยเนื้อต่ำใจว่าเพลงหรืออะไรเนาะฟังนะเพลงแม่ทุกเพลงที่แม่ออกอ่ะตำนาน
19: มันจะไปตำนานเอาง่ายๆไปจนดีใจคือนางมาดังตอนอายุ30
20: จ้ะ
19: คือนางอ่ะทำงานมาคือเราเคยสัมภาษณ์นางมาแล้วว่านางก็ไม่เคยคิดหรอกว่าวันนี้ชีวิตนี้จะดังได้ขนาดนี้ตอนขอใจแล้วมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยแม้กระทั่งพี่เบิร์ดก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดอะไรอย่างนี้เลยนะ
20: มันเป็นความภูมิใจและดีใจมากค่ะ
19: ล่าสุดอาราบิกเมียงู
20: อาราบิกเมียงูเป็นเพลงเต้นค่ะก็คือ30ตุลาคมนี้จะออกแล้ว
19: อาราบิกเมียงู
21: ยังไงยังมีคนเป่าปี่หรอหรือว่ายังไง
20: แล้วก็มีเสียงปี่แน่นอนเห็นไหมคือแรงบันดาลใจน่ะหญิงแต่งนะเพลงนี้หลังจากไปเต้นอาราบิกเขาก็แบบว่าเต้นจนเพลงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วหญิงก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าหญิงจะทำเพลงใหม่หญิงทำเพลงอะไรดีก็นอนไม่หลับคืนนั้นตีสี่แต่งเพลง
19: แต่งเอง
20: แต่งออกมาแล้วก็นำเสนอทางโปรดิวเซอร์ทางค่ายว่าหญิงแต่งเพลงนี้ได้นะสนใจไหมคะก็ส่งเข้ามาประกวดประกวดหมายถึงว่ามีกี่เพลงก็ส่งเข้าไป
21: เสนอ
20: แล้วทีนี้ทางค่ายก็เลือกเพราะว่าเขามองว่าโอเคมันคือตัวตนของเธอ
21: จ้า
20: และอยู่ในทีมอาราบิกที่ทุกคนชอบสายสุขภาพ
21: ต้องหาคนที่เฮลตี้แล้วก็หาคนที่สวยเป็นเมียงูเอมมี่เป็นเมียงูได้ไหมคะทรงนี้เลื้อยเก่งนะคะ
20: เลื้อยค่ะ
21: คุณเอมมี่คะสแตนบายค่ะเพลงมันประมาณไหนแม
20: ่ก็มาเต้นอาราบิกหน้าบ้านหลานหน้าบ้านเราเต้นเพลงอะไรดีเต้นท่าเมียงู
21: เอมมี่เมียงูค่ะ
5: เธอต้องหยุดปิงปอง
21: เพลงมาอย่างไรคะ5 4 3 let's go
20: บัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูแล้วก็มีท่าฮอตท่าซิกเนเจอร์รันลงรันลงร
21: ัน
20: ลง
21: รันลง
20: รันลง
19: รันลง
20: รันขึ้นรันขึ้นรันขึ้น
19: สอนยายปิงปองเต้นหน่อยอ่ะ
21: หนูไม่ได้เป็นเมียงูหนูเป็นเมียงูไม่ได้อันนี้ต้องเป็นเมียงูยักษ
20: ์
21: เราจะมาประกวดกันนะคะว่าตอนนี้นะครับมดดำเอมมี่หรือว่าปิงปองจะเป็นคนที่ได้
19: บ้าใครยังไม่เต้นกับมึงอีบ้า
21: ก็ลองดูสิ
19: ไม่เต
5: ้
19: น
5: ปิงปองจะทำให้ดูหน่อย
20: เขาโชว์สุขภาพ
19: ไม่ได้การสุขภาพไม่ได้แล้วค่ะต้องให้ปิงปองค่ะ
20: เขาจะว่าเราแก่นะแม่
19: เราแก่แล้วค่ะ
21: รันลงใช่ไหมแม่
20: รันลง
21: แม่ไป
20: ทุบขวาร
21: ันลง
20: โน่นข้างเดียว
5: อันนี้ลงแล้วบอกว่า
20: ห้าม
5: นี่ลงแล้ว
20: ห้ามทุบข้างหน้านะคะ
21: ได้ห้ามทุบอย่างนี
20: ้โน
21: ่นทุบอย่างนี
20: ้ลั่นลงลั่นลงลั่นลงลั่นลง
21: ถ
20: ูกขึ้นลั่นขึ้นลั่นขึ้นลั่นขึ้นลั่นขึ
21: ้
20: น
21: เอมมี่ไปค่ะเอมมี่ลั่นลงลั่นลงลั่นลงลั่นลงลั่นลงลั่นลงลั่นลง
19: แล้วเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่
20: เพลงอาราบิกเมียงูปล่อย30ตุลาคมนี้ค่ะ
21: เอมมี่รอนไม่ผิวไหวเลยเหมือนคุณแม่ลูกหนึ่ง
20: แต่ว่าหญิงมีเพลงใหม่เพลงช้านะคะจะปล่อย22ตุลาคมนี้วันนี้ลงทีเซอร์แล้วค่ะ
19: เพลงอะไรคะ
20: ใหม่สดๆเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายจบแล้วแยกกันไปเบื่อคนใจร้ายฉันจะไปเอง
21: ในใจมดดำเลย
19: เนาะเจ็บแล้วทน
21: โดนหลอกเยอะ
20: เจ็บแล้วจำคือคน
19: จดแล้วจำคือคน
20: เจ็บแล้วทนคือควาย
5: อ้าวแล้วทำไมชี้ไปทางนู้นนะคะ
21: มันเกี่ยวกับข้องกับแม่ไหมเพลง
19: ไม่เกี่ยวครับผู้ชายผ่านความรักอะไรเงี้ยมาแล้วค่ะ
21: หลอกแล้วเด็กโฮสต์หลอกนี่คือ
19: ไม่เป็นไรค่ะเสียพร้อม
20: กันเขาไม่ได้หลอกเขาเต็มใจ
19: โอ๊ยแม่นี่เสียเยอะกว่าฉันค่ะ
21: ว้าย
19: แม่นี่ความรักนางหมดไปเยอะกว่าฉันค่ะ
21: หลอกแม่
19: วันนี้คืนดีดอกยิ่งกว่ากระเทยอีกค่ะเปิดฟิตเนสทั้งบ้านเปิดลงมาเป็นฟิตเนสบ้างโอ๊ยแม่นี่ถ้าจะให้เล่าเน
5: ี่
19: ยนี่สัมภาษณ์แบบผู้ดีถ้าสมมติสัมภาษณ์แบบว่าเอาตรงๆอ่ะทุกวันนี้มีผัวไหม
20: คะ
19: ผัวเด็กอ่ะ
20: ต้องบอกว่าต้องไปถามหน้าเวทีเขาจะมีคำแนะนำหญิงลีที่ดีมากผัวที่ดีก็คือผัวใหม่ค่ะ
21: ก็เลยแต่งเพลงเสร็จแล้วจำคือคนเสร็จแล้วต้องคือควาย
19: ไม่ต้องนางก็แต่งเป็นไงไม่ค่ะนางทางสร้างตัวเองยังไงค่ะวันดีคือจะไปหลงรักผู้จัดการนางก็เป็นค่ะ
21: ไ
19: ปรับคอนเสิร์ตนางก็ไปได้ผัวนางก็ได้ค่ะ
21: คือรักแท้แท้ใกล้ชิดไง
19: ทุกวันนี้มีเป็นตัวเป็นตนไหม
20: ทุกวันนี้เหรอคะก็อยากจะมีอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่นะคะ
19: หรือมีไว้กิน
20: ต้องเดี๋ยวอีกสักปีหน้าดีไหมปีหน้าให้หญิงแต่งเลยดีไหมคะ
19: แต่งไงคะ แต่งเลย
20: แต่งงานเลยค่ะ
19: แสดงว่ามีแล้ว
20: คือก็มีคนคุยคนจีบคนที่จะแบบว่ามาซัพพอร์ตฉันบ้าง

0: ตายดารา
1: จิตใจฉันอ้างว้างเพราะว่าฉันก็แบบว่าเจ็บปวดกับความรักมาเยอะล้มเหลว
0: ใช่ไหมเอมี่เอมี่คะอันนี้ตอบสไตล์ดาราไหม
2: สไตล์ดารา
3: ล่าสุดที่ความรักมันเจ็บปวดไหม
1: เออล่าสุดที่ผ่านมา
3: เพราะฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้ว
1: รู้สึก
3: เธอเชิญกับเธอไม่ได้คุยกัน3ปีอ่ะ
1: ใช่ก็คือหญิงอ่ะอาจจะ
3: 3หรอ
1: มันเป็นดวงของชีวิตเนาะพี่เหมือนเราลัคกี้อินเกมเนาะก็คือโชคดีทางเรื่องงานเรื่องเงินจริงแต่บัตรโนลัคกี้อินเลิฟก็คือหญิงโชคไม่ดีเรื่องความรักหญิงก็จะเจอแต่ความล้มเหลวเรื่องความรักมาซ้ำซ้อนแต่ว่าก็ช่างมันเพราะว่าเราก็ต้องเอาดีทางงานแล้วก็ถึงมันจะยังดีไม่พอเราก็คงจะมีสักวันหนึ่งที่ดีคิดอย่างนี้ให้กำลังใจตัวเองนะคะ
2: วันนี้ดียังคะพี่
1: วันนี้หญิงคิดว่ากำลังดีค่ะ
3: กำลังยังไม่รู้อนาคต
1: กำลังดีค่ะ
3: แล้วไปเจอเขามาจากไหนอีกแล้ว
1: ก็
3: เอาความจริง
2: วันนี้เขามาไหมคะ
3: ไม่มา
1: ว
3: ัน
1: นี้ยังค่ะ
3: ไปเจอมาจากไหนคนที่ไปเจอมาจากไหน
1: ไม่บอกสิฉันจะมารายการแม่อีกครั้งต่อไปฉัน บอก
0: แต่ที่หนึ่งนะให้หนูมองนะเหมือนฟีลแบบว่ารู้ใหม่ใครโสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าปัจจุบันเดินออกมานะคือเป็นคนที่สวยแล้วก็เป็นคนชอบความสวยงามคนอย่างเงี้ยจะต้องเจอแบบสาวเท่หรือผู้หญิงด้วยกันอย่างเงี้ยจีบมีฟีลไหม
1: มีคนแนวนี้จีบนะคะแต่ในฟีลความรักของหญิงชอบที่จะเป็นผู้ชาย
2: ไม่ใช่เกิร์ลเลิฟ
1: หญิงชอบที่จะเป็นผู้ชายมาซัพพอร์ตหลังบ้าน
0: ชอบแบบนั้น
1: เป็นช่างเป็นคนที่ดูแลช่วยหญิงได้เป็นหลังบ้านที่งาน
3: ไม่ใช่ค่ะง่ายค่ะถ้าสมมุติจะมีผัวมีแฟนจะต้องเอามาไว้ที่บ้านถูกต้องไหมเออนั่นแหละ
1: ก็คือขอให้เป็นหลังบ้านที่ช่วยเหลืองานหญิงได้อ่ะ
0: คือซ่อมไฟได้ท่อตันก็คือดำได้เลยอย่างนี้
1: ก็ขอให้เป็นทุกอย่างให้หญิงด้วยแล้วก็ช่วยดูแลหลายๆอย่างบางอย่างนี้ก็จะโยนงานให
0: ้
1: เขาดูแลนะถ้าหญิงไม่อยู่หญิงไปคอนเสิร์ต
0: เพราะเราต้องทำงานข้างนอก
1: ค่ะค่ะ
2: เป็นจำเป็นต้องเป็นคนไทยไหมคะ
3: คนไทย
1: หญิงยังไม่ได้เคยคุยหรือจีบกับคนต่างชาติก็เลยยังคุยกับคนไทยและหญิงก็เป็นคนรักหนึ่งรักหนึ่งเลยรักเด็ดเลยรักเดี่ยวเลยรักหนึ่งคนที่มุ่งหวังคาดหวังแล้วก็จะพุ่งเลยถ้าหญิงตัดสินใจว่าจะพุ่งกับคนนั้นแล้วก็พุ่งไปเลยกี่ปีถ้าจะตัดจบก็คือตัดจบเลย
0: คือล็อกเป้าแล้วก็รุยกับคนนี้ไปเรื่อยๆเลยไม่วอกแวกเลยถูกไหม
3: ไม่วอกแวก
1: ถ้ามั่นใจว่าคนนี้ก็คือเปิดเลยจะทะเลาะกันจะเลิกกันไม่ว่ากันใหม่
0: เปิดนี่เปิดอะไร
1: ก็เปิดว่าคุณทำงานกับฉันนะคุณมีตัวตนนะอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: ง่ายๆคือเอาง่ายๆเราคือถ้าสมมตินางชอบนางจีบเองนางบุกตรงไปเลยค่ะ
2: นางบุกเอง
3: เนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เจ็บมาหลายครั้งแล้วล่าสุดเด็กไหม
1: ไม่หรอกค่ะ
3: เด็กกว่าไหม
0: อายุเท่าไหร่แม
3: ่เด็กกว่ากี่ปี
1: คะ
3: กี่ปี
1: เราจะมาคุยกันเรื่องเพลงใหม่ไม่ใช่หรอ
3: เพลงใหม่จะได้รู้ไงเด็กกว่ากี่ปี
2: แฉไม่เคยตามสกิป
1: ฉันบอกแล้วฉันต้องเจอเรื่องนี้แน่
3: เด็กกว่ากี่ปี
1: ก็คือว่าหญิงก็
3: ฉันได้ข่าวว่ามีแฟนเด็กฉันได้ข่าวว่ามีคนมาเล่าให้ฉันฟังอยู
0: ่
3: ว
0: ่
3: าหล่อนมีเด็กๆเลยมีคนเล่าให้ฉันฟัง
1: เป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังก็คือว่าวุฒิภาวะทางการงานเขาก็โอเคโตอยู่แต่ว่าอายุก็น้อยกว่าหญิงอยู่ประมาณ3ปี
3: โอ๊ยไม่เด็ก
2: นิดเดียว
3: 3ปีไม่เด็กยังหญิง
1: แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็หลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวคราวอดีตแฟนที่หญิงอุบัติเหตุนะคะแกก็มีภาวะทางสุขภาพที่ไม่ได้กลับมาเป็นความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิ
0: ม
1: ทุกอย่างเราก็คุยกันว่าโอเคต่างคนต่างที่จะมีชีวิตที่แบบว่าต้องเดินหน้าต่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันแต่ว่าในส่วนหลังบ้านของหญิงก็เปิดใจที่จะอยากมีครอบครัวใหม่เพราะหญิงอายุมากแล้วอายุเข้ามา40กว่าแล้วหญิงก็เหนื่อยถ้าหญิงทำอะไรคนเดียวแล้วหญิงก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแฟนหลายคนหญิงอยากที่จะมีคนที่ซัพพอร์ตจิตใจให้หญิงรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เดินได้กับทุกๆคนกับทุกงานนะคะหญิงไม่อยากเหนื่อยแล้วไม่อยากเจอคนเลวร้ายหญิงอยากเจอคนดีๆนิ่งๆแล้วก็ทำให้หญิงรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นมีความสุขจริงๆอะค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆเพราะมันเราก็ผ่านมาหมดแล้วอายุแบบทุกอย่างวันนี้เลข4แล้วเราก็ไม่ใช่เด็กแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ถูกต้องไหม
1: ก็จะแก่ไปหน้าแล้วนะ
3: ก่อนหน้านี้ก็พยายามไปทำหน้ามาแล
1: ้
3: ว
1: ไปค่ะก็มีเขาก็จีบอะเนาะโรงพยาบาลคลินิกต่างๆก็โทรมาจีบเยอะแยะไปหมดเลยพอได้จังหวะฉันก็ไปแต่ว่าอย่าแบบเปลี่ยนมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ขอให้มันลดสัก5ปี10ปีก็โอเคแล้วเนาะ
1: 5ปี10ปีก็ดีอยู่นะคะหญิงก็รู้สึกดี
0: ดีแม่มันดูแบบเป็นคาแรคเตอร์ของแม่แต่ว่ายังมีความแบบว่ามันแบบเยาว์วัยมากขึ้นน่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ก่อนหน้านี้นางเจอมาเยอะฉีดไปแล้วเบี้ยวหมดทั้งหน้าก็มีนางเจอมาเยอะ
0: หมอกระเป๋าเหรอแม่หรือ
3: ไม่เป๋า
1: ไม่อันนั้นก็คือว่าในเคสที่ว่าเจอมาเยอะอย่างเงี้ยก็คืออะไรอ่ะ
3: ก็คือเคยเกิดอุบัติเหตุเกิดกันหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าในการ ทำศัลยกรรมต่างๆเนี่ยหญิงจะค่อนข้างที่จะไม่อยากทำบ่อยนะเพราะว่ามันหน้ามันชามันจะทำให้เรารู้สึกกัง

0: วนว่าเราจะอันตรายไหมอย่างเงี้ย
1: แต่นี้ดีเลยนะแม่อ่อนยาวอ่อนไวมาก
0: ค่ะเขาก็เก็บเหนียงเก็บหน้าให้ดีนะแต่มันก็ยังชาประมาณปีนึงเดี๋ยวมันก็เลิกชาแล้วก็จะหยุดกลัวแล้วก็หยุดทำหยุดอะไรก็สกินเอาก็ดูแลผิวหน้าเอาแล้วก็กินบำรุงกินเสริมที่มันจะทำให้เราสวยเต่งตึงได้ค่ะ
2: หญิงลี่ต้องยอมรับก่อนหน้านี้นึกว่าจะไปเล่นการเมืองแล้ว
0: อ๋อก่อนหน้านี้ปีที่แล้ว
2: ก็ลองไปลองเล่นสนามการเมืองถูกตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากตอนนั้นไปสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลอบต.เนา
0: ะ
2: บ้านครูที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อธันวาคมปี68
0: ใช่ค่ะก็เป็นการที่เราก็ได้รับปากชาวบ้านคือเขาเชียร์เขาประมาณว่าอยากจะได้วัยรุ่นแล้วก็คนที่มีทักษะในการแบบว่าพัฒนาอะไรเงี้ยเขามาเชียร์หญิงแล้วหญิงก็รับปากพอรับปากปุ๊บมันก็กลายเป็นความคาดหวังแล้วพอหญิงจะถ้าหญิงไม่ทำตามคำพูดหญิงก็จะเป็นเด็กที่เด็กเลี้ยงแก่เด็กเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยหญิงก็ได้ทำเต็มที่แล้วสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงทุกหมู่บ้านทุกหลังคา
2: แพ้ไปแค่กี่คะแนน
0: ตอนนั้นนับแพ้14คะแนน
2: 14คะแนนแพ้14คะแนน
1: น่าเสียดายนะนี่
0: ทีนี้ก็คือในหมู่บ้านเดียวกันกับหญิงอ่ะหญิงชนะนะหมู่บ้านหญิงอ่ะหญิงชนะ80แต่หมู่บ้านอื่นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบใกล้ชิดอะไรใช่มั้ยหญิงก็ไม่ทราบข้อมูลของการที่ลงการเมืองมันจะต้องมีรายละเอียดยังไงบ้างหญิงก็มีแต่หัวใจว่าโอเคหญิงมุ่งมั่นที่จะซัพพอร์ตชุมชนหรือว่าพัฒนาหรือนำพาสิ่งที่หญิงพบเจอมาทั่วโลกเนี่ยจะนำพามาเรามองแค่ว่ามันอยู่ตำบลเล็กๆไม่ได้เล่นการเมืองใหญ่ที่มันจะทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมากมายนะคะก็เลย
2: คิดไปว่าจะไปไกลกว่านั้น
0: ไหมไม่เคยค่ะเพราะว่าหญิงไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ในมุมของการที่ว่าชาวบ้านเชียร์ให้มาอบต.เนี่ยก็คือว่าโอเคตอนแรกหญิงก็มองว่าโอเคทุกคนก็ซัพพอร์ตหญิงนะหญิงไม่เก่งไม่อะไรเขาก็โอเคแต่พอถึงวันที่มันเป็นการแข่งขันจริงๆแล้วมันจะมีอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ
1: ์ไม่เก่าเกม
0: เพราะสิ่งที่หญิงการันตีกับสิ่งที่ว่าหญิงจะต้องเป็นตัวเองก็คือหญิงเป็นศิลปินดารานะหญิงไม่สามารถที่จะบอกว่าหญิงอยู่พรรคนี้เสื้อนี้สีนี้สีนี้ได้หญิงเป็นอิสระนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่มันเกิดความพ่ายแพ้เพราะว่าทุกคนจะต้องอยู่บ้านใหญ
1: ่เข้าใจ
0: แต่หญิงไม่ได้เลือกที่จะอยู่บ้านใหญ่หญิงเลือกที่จะอิสระถ้าหญิงไปร้องเพลงหญิงก็ไม่อยากที่จะโดนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาด่ามาว่าหญิงว่า
2: อ
0: ยู่พักนั้นพักนี้พักอะไรหญิงก็เป็นตัวของตัวเองมันจะแพ้จะชนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ลงแล้วนะหนูลงให้แล้วหนูทำให้แล้ว
1: เป็นประสบการณ์ของเรา
0: เป็นประสบการณ์และตอนนี้หญิงก็คิดว่าหญิงสบายตัวมากแล้วเพราะว่าหญิงชัดเจนแล้วว่าเท่าตัวนั้นทำแล้วเมื่อเราไม่ได้เป็นนายกลีแล้วก็ยังเป็นหญิงลีที่ยังทำประโยชน์กับชุมชนได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นตัวเองที่สบายมากเลยแบบการที่เราไม่ได้ไปเป็นผู้นำในจุดที่ทุกคนคาดหวังอะเราเป็นตัวเองอยากตื่นสายอยากรับต้อนรับลูกค้าอยากใส่ชุดเซ็กซี่เต้นใส่ชุดว่ายน้ำที่รีสอร์ท
2: นางเปิดรีสอร์ท
0: ก็ทำอยากมาทำเพลงกับพวกพี่ๆก็มาอยากจะไปรับงานที่ไหนก็เต้นแรงเต้นกาก็เต้นล้นลงล้นลงเซ็กซี่ได้
2: เพราะฉะนั้นก็จะไม่เอาแล้วการเมือง
0: การเมืองหญิงคิดว่าหญิงจะไม่เหนื่อยแล้วหญิงปล่อยชีวิตมาอิสระในจุดที่ว่าหญิงเป็นตัวตนของตัวเองให้ความสุขของตัวเองในส่วนของการเมืองตัวนั้นก็ให้คนที่เขาถนัดแล้วก็คนที่เขาอยากจะทำตรงนั้นเต็มร้อยเราถนัดตรงนี้เราก็มาในส่วนของตรงนี้ดีกว่าค่ะ
2: ทุกวันนี้เอาจริงนะเมื่อกี้ที่อาบอกก็คือตอนนี้มีทำรีสอร์ทที่บุรีรัมย์นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะความโชคดีของหญิงมีอย่างนึงคือหญิงทำรีสอร์ทหลายปีผ่านมาพอหญิงทำตลาดทำอาคารเอกประสงค์ทุกอย่างมันตอบโจทย์ทำเสร็จน้ำมันขึ้นเหล็กแพงทุกอย่างแพง
2: ก็คือเราได้สร้างตอนราคาถูก
0: หญิงได้สร้างตอนราคาถูกแล้วตอนนี้หญิงสิ้นสุดการก่อสร้างใดๆหญิงก็โอเคมันก็หมดเงินเยอะนะพี่
2: หมดไปเท่าไหร
0: ่โอ้หญิงหมดเฉพาะรีสอร์ทก็น่าจะ30กว่า
2: 30
0: ใช่แล้วมันก็มีหลายอย่าง
2: ใหญ่โตนางขับสวนน้ำใหญ่ๆเยอะ
0: ขอบคุณมากเลยนะที่นำเสนอภาพรีสอร์ทหญิงทำด้วยความตั้งใจแล้วหญิงเหนื่อยมากใหญ่โตมาก
1: แบบนี้เลยหรอ
2: ร้องเพลงไปแล้วเพื่อไปทำอ่ะก็คือร้องเพลงไปแล้วก็เอาเงินสดไปทำไปทำไปทำไปทำอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อลังการนะคะคุณเอมี
3: ่
1: โอ้คุณเอมี่เพิ่งไปมานี่ใช่ไหม
3: เป็นสวนน้ำยิ่งจริงจัง
2: จริง
0: ขอบคุณมาก
2: ก็คือตอนนี้มีทั้งหมดกี่ห้อง
0: ตอนนี้มีมากกว่า43ห้องนะคะแล้วตอนนี้คือภาพเก่านะแต่ตอนนี้มีหลังคากันร้อนอะไรดีมากนะคะ
1: อยู่ตรงประมาณไหนแม้ใกล้ๆสนาม

0: แนวหลากหลาย
1: เพื่อ
0: ฟื้นฟูให้ตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็คงอยู่ในภาวะที่อยากฟื้นฟูปีหน้าปี70
2: อุ้ยแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นมันทำอีเวนต์แบบว่าย
3: ิ่งใหญ่ได
2: ้เล่นคอนเสิร์ตไม่เคยเห็นวอเตอร์แบบวอเตอร์บอมอะไรป่ะที่มันแบบเป็นพื้นที่ที่คนแบบว่าเต้นมีห่วงยางกันในน้ำอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เสิร์งเลยเวที
0: คือหญิงอ่ะถ้าหญิงไม่ได้อยู่ดูแลต้อนรับเองหญิงจะมีความกังวลว่ามันไม่สมบูรณ์
4: น่าจะอยู่เอง
0: แต่ว่าเวลาที่จะมีกิจกรรมหญิงก็มีคอนเสิร์ตพี
2: ่
0: หญิงก็เลยไม่กล้าที่จะเชิญชวนคนมาลงมาเยอะๆกลัวว่าไม่สมบูรณ์กลัวความบกพร่อง
1: ไม่เป๊ะ
0: กลัวโดนดราม่าโดนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยหน้ากฐินก็จะเต็มแล้วก็มีลูกค้ามาเยอะแล้วพอหน้าร้อนก็มีคนมาเล่นน้ำและที่สำคัญคือหญิงอ่ะก็คือให้เด็กมาเล่นน้ำเพียง50บาทมาฝึกเล่นน้ำคุณครูพานักเรียนมาทัศนศึกษาเต็มเลยนะคะเยอะมาก
2: อย่างนั้นก็ได้นะแม
4: ่นางบอกว่าความสุขนางสร้างเพราะอะไรไม่ใช่อะไรเลยนะนางสร้างเพราะเด็กๆจนเด็กๆนางจนนางอยากว่ายน้ำอยากอะไรเหมือนเด็กคนอื่นเขา
2: ก็เลยสร้างจุดนั้นให้มันแบบเต็มที่เลย
0: บริการแค่50บาทค่าคอลินค่าไฟค่าพนักงานแล้วก็หญิงก็ได้เล่นด้วยเพราะหญิงก็ไปอยู่ตรงนั้นเหมือนมันเป็นการเติมพลังงานให้ตัวเองค่ะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าแม่ก็หมักหมูบดด้วยใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยข้าวต้มอ่ะแม่ก็ทำเองเหร
0: อหญิงทำในวันที่หญิงอยากทำนะคะเพราะว่าบางทีมันต้องคือความสะอาดความพร้อมและความที่เราไม่กระเซาะกระเซิง
2: แต่ต้องเป๊ะต้องเป๊ะ
0: วันไหนที่ตั้งใจฉันก็จะเป็นแม่ครัวสวยอย่างเงี้ยนะคะ
2: แฮปปี้แฮปป
0: ี้แล้วก็ร้องเพลง
4: นายังทำไหม
0: ทุ่งนาค่ะปีนี้ทำนาค่ะ
4: ทำนาด้วยนาข้าว
2: ได้ทำเอง
0: ก็จะบอกว่าน้องเคยใหม่มาทำนาให้ไง
4: นี่อ๋อเหรอแฟนมาทำอ๋อตอนนี้แฟนมาทำนาให้
2: เชียงทำให้ทุกอย่าง
0: คือหนูอ่ะคือใดๆประบาหนูก็ทดลองดูเขาว่า
4: น่ะ
0: หนูก็ทดลองดูเขาว่าเธอจะมีความสามารถอะไร
4: ผู้ชายมาลองทำนา
0: ฉันก็บอกว่าเธอต้องทำนาให้ฉัน
4: คูโบต้าดีกว่ามึงถ้าอย่างนั้นจะผู้ชายมาลองทำนา
2: เออหาผัวเป็นคูโบต้าเครื่องดูดน้ำพญานาคดีกว่าไหม
0: ไม่ที่นาหญิงก็จะได้เกี่ยวก่อนใครเลยนะหวานข้าวก่อนใครเลย
2: แล้วชีก็ต้องมาแทะแทะแทะแทะแทะ
0: เขาก็จำเป็นที่จะทำตามที่หญิงบอกขอเขาให้ทำนี้ให้ฉันให้ฉันน้องให้ฉันเขาก็ทำได้จริงๆด้วย
2: แล้วถ้าผัวเดินงูฉกทำยังไงล่ะ
4: แล้วไม่ผัวผู้แฟน
2: แฟนเหรอคะแม
0: ่ก็เอาใหม่เซ
2: ถ้าโดนงูฉกตุยแม่หาได้ไง
0: ล
4: องเอาผู้ชายลองใจผู้ชายที่คบกับเราลองเอามาทำนา
0: ทำทุกอย่าง
4: ไปซื้อคูโบต้าดีกว่าไหมมันง่ายกว่าไหม
0: ไอ้หนูให้เขาทำทุกอย่างเลยถ้าเขาผ่านหนูก็จะบอกว่าโอเคคุณมาเป็นแฟนฉันได
4: ้อืม
2: ว้า
4: หล่อนสวยมากเยลีหล่อนสวยมากเยลีหล่อนสวยมาก
2: ดู
0: สวยแล้วสิดูหนู
4: หล่อนสวยมาก
3: จริง
4: ตายมึงคิดได้ไงมึงเอาผู้ชายมาทำนาใครก็จะทนกับมึง
0: ไม่ได้ทำแค่นานะทำทุกอย่าง
2: อุ๊ยทำอะไรเช่น
0: ทำทุกอย่าง
2: หรอ
0: ก็ทุกอย่างที่มันจะเป็นแทนหญิงลีคุณต้องเป็นช้างเท้าหน้าเท้าขวาเท้าซ้ายหรือคุณจะเป็นช้างเท้าหลังทำไงก็ได้ให้เราขับเคลื่อนไปด้วยความสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าหญิงจะต้องทำงานแนวหน้าอยู
2: ่
0: นะคะแล้วคุณก็ต้องจากที่คุณไม่เคยได้เข้าสังคมคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองที่จะสื่อสารให้เข้ากับทุกคนก็ต้องเหนื่อยหน่อยนึงที่จะมาเป็นแฟนหญิงลีแต่ก็ต้องแลกว่าคุณกล้าไหมที่คุณจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะต้องคุยกับผู้คนมากมายที่คุณอาจจะเหนื่อยเพราะคุณเคยอยู่ส่วนตัวนี่คือการบ้านของเขา
3: อุ้ยเหนื่อยนะ
2: หน้ามัน
3: ฟังยังเหนื่อยเลย
2: หน้ามันก็ต้องได้หลังมันก็ต้องได้อีก
3: แอโรบิกได้ไหมเขาเต้นแอโรบิกได้ไหม
0: อย่าง
2: เขาแข็งแรงไหมเขาแข็งแรงไหม
0: เขา
2: ล่อนหลง
0: ทำไมเราไม่
2: ล่อนหลง
0: ทำไม
4: แล้วก่อนนะยายดีหล่อนก็หวังเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันเนาะอีบ้าเนาะความหวังของหล่อนก็อ้ายมึงหาผัวไม่ได้หาว้าย
2: เออถูกเออแม่กีดเร็วกีดใส่เลยมันไม่ได้ป้าม
4: ึงหาผัวมันแบบต้องสอบกี่ก้อนกี่ข้อ
2: จริงต้องเป็นคนสวนได้ด้วยต้องเปลี่ยนก๊อกน้ำเปลี่ยนน้ำผ้าปู
3: เป็นทำหน้าซ้ายขวาหลังให้ได
2: ้เป็นหลังแล้วก็ต้องออกมารับหน้า
4: แล้วตอนนี้เขาผ่านกี่คะแนนแล้ว
0: ก็ผ่านเยอะอยู่ค่ะก็80คะแนนก็คือหญิงต้องทำวงด้วยคุณก็ต้องทำวงระบบเครื่องเสียง
3: จะมีรูปไหม
0: ไม่ยั่งอย่าขึ้นเสียง
2: ฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะคะคุณ
3: จริงพวกเรา
4: ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงอย่าหญิง
2: ขอให้เจอนะแม
4: ่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะหญิงนะ
2: คนบุรีรัมย์หรอคนแถวนั้นไหมหรือว่าไงหรือเอาคนแถวในเมืองไปอยู่ตรงนั้น
0: ต้องไปถามเขาก่อนว่า
3: เขาจะเปิดตัวไหม
0: เขาจะเปิดตัวไหมเพราะว่าเขากลัว
2: ดารามาก
0: กลัวการที่จะต้องเจอพี่มดดำสัมภาษณ์เขา88อย่าง
2: โอ
4: ้เอาละอย่างที่บอกเราสัมภาษณ์หญิงลีมาเนี่ยขอใจเลิกเบอร์โทรกี่ปีแล้วรวมแล้ว
0: ตอนนั้นพ.ศ. 2555ออกอากาศ 54น้ำท่วมกรุงเทพหญิงนิ่งรถลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องซู

0: วยบัดซบมากแล้วตอนนี้ก็คือปีนี้ก็น้ำท่วมอีกนะหวังว่าเพลงเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควาย
1: จริงเหรอขอใจแรกบทที่10กว่าปีแล้ว
0: 13แล้วค่ะ
1: 13ปีผ่านไป
0: หวังว่าเพลงใหม่นี้จะมาฤดูกาลน้ำท่วมกรุงเทพอีกก็เศร้าแล้วเนี่ย
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ทำงานเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยนางคลั่งถึงขนาดสร้างฟิตเนสที่มีเครื่องครบหมดเลยจริงๆยังอยู่ไหมเครื่องอ่ะ
0: ยังอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ค่ะให้ลูกค้าเล่นที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: นี่นางเปิดฟิตเนส
2: ไว้ในบ้านอย่าง
1: น
2: ี้
1: นางเปิดฟิตเนสไว้ที่กรุงเทพนี่
0: เปิดแล้วเขาก็มาเปิดเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลดราคาหันหญิงเลยปิดแล้วมันโควิดด้วย
1: นางซื้อแบบเครื่องฟิตเนสแบบเป็นฟิตเนสเหมือนฟิตเนสที่เขาไปออกกำลังกายกันจะเปิดในกรุงเทพเมื่อก่อนเนี่ย
0: แล้วตอนนี้สำนักงานที่กรุงเทพยังให้เขาเช่าแล้วค่ะใช้พื้นที่
2: เป็นอย่างนั้นไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบ
2: างทำสุดเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: นางสูตรนางทำอะไรนางทำสูตร
0: ทำหลายอย่างบางอย่างก็สมหวังบางอย่างก็ไม่สมหวังนะคะ
1: อ๋อแต่ทุกวันนี้เครื่องฟิตเนสก็ไว้ที่รีสอร์ทได้แล้ว
0: รีสอร์ทค่ะยิงก็ไว้ให้ลูกค้าเล่นแล้วก็ไว้เล่นด้วยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
2: เฮลตี้เลยล่ะรู้เรื่องนั้น
0: สายรักษาสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยถูบ้านไปเลยถูรีสอร์ทไปเลยค่ะลูกค้าเต็มก็ช่วยพนักงานทำลูกค้ามาเยอะก็ช่วยเขาทำกับข้าวรับลูกค้าสนุกชีวิตสนุกร้องเพลงแต่งตัวสวยงามแต่งหน้าทานอาหาร
1: แต่สิ่งหนึ่ง
3: แฟนชื่ออะไรนะคะพี่หญิงลี
0: คะ
3: แฟนชื่ออะไรนะ
0: เจ็บแล้วจำค
2: ือ
0: ค
2: น
0: เจ็บแล้วทนคือควาย
2: ไปเจาะทางไม่ยอมบอก
1: นั่นตอนนี้จริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่หญิงบอกว่าขาดไม่ได้เลยคือสก็อตพุงทลาย
0: yes
1: เพราะอะไรสก็อตพุงทลายถึงหญิงถึงบอกว่าไม่ว่าจะอยู่บุรีรัมย์หรือจะไปทัวร์ที่ไหนก็แล้วแต่ขาดไม่ได้คือสก็อตพุงทลาย
0: ก็มันเป็นเครื่องดื่มที่ทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามีคอลลาเจนตั้ง 10,000 มิลลิกรัมและซิงค์ด้วยนะคะสำหรับสก็อตพุงทลายเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าดื่มแล้วก็ทำให้เราสวยออร่าผิวสวยสุขภาพดีนะคะแล้วก็ดื่มง่ายนะคะดื่มได้ทุกวันเลยนะคะ
2: มา
1: อย่างที่บอกว่าง่ายสก็อตพุงทลายมันค
2: ือ ว้าบิวตี้ช็อต
1: เรารู้จักกันแล้วเนี่ยมันคือลูกสำรองนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มันคือเป็นตำรับยาไทยมันเกี่ยวกับเขาบอกว่าเมื่อก่อนหน้าท้องเยอะๆพุงเยอะๆเนี่ยให้กินลูกสำรองถูกต้องไหมครับปรากฏว่าตัวนี้น้องบอกเลยว
2: ่า
1: ครบจบในขวดเดียวทั้งผมเล็บขุ่นผิวออร่ามันได้ยังไงบ้าง
2: สวยมาก
0: ก็สมมุติว่าหญิงทำงานตากแดดเนาะแล้วก็จะมีความมั่นใจว่า
3: คนแบ่งกันค่ะ
0: ตากแดดที่รีสอร์ทเดินเหินทำงานสารพัดหรือขึ้นเวทีไฟแสงส่องมาทำให้เราแบบโอ้ผิวสุดโทมเราก็ดื่มนะคะเราก็ดื่มเลยนะคะสำหรับสก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตเอ็กตร้าเนี่ยนะคะคอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมพร้อมซิงค์เนี่ยทำให้หญิงแหละผิวพรรณออร่าผ่องใสสดใสกระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงเต้นไปสี่ล้านลง
2: ล้
0: านลงล้านลงล้านขึ้นล้านขึ้น
1: แล้วความเปลี่ยนแปลงคือตอนแรกโอเคเราก็ต้องยอมรับแก่ๆอายุ40ใหญ่เพิ่งเขาแก่40ปุ๊บมันมีหน้าท้อง
0: แก่ยังหน่อย
1: มันมีหน้าท้องถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะตั้งแต่กินสก็อตพุงทลายมันแตกต่างยังไงบ้าง
0: ความแตกต่างก็คือมันก็ระบายง่ายสมมติหญิงดื่มเย็นนี้ปุ๊บนอนหลับสบายแล้วก็เขาเรียกว่าระบายดีแล้วก็ทำให้เรามีผิวออร่าผิวใสมั่นใจนะคะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยฉันเป็นเด็กหรือเปล่านี่ยิ่งมาตัดผมสั้นอยากเป็นเด็กเห็นไห
1: ม
0: เออ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้นะฮะสก็อตพุงทลายนี่มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเนี่ย 10,000 มิลลิกรัมนะฮะ
0: สวยครบจบที่เดียว
1: 10,000 มิลลิกรัมแล้วก็มีซิง
0: ค์
1: ซิงค์ที่บอกมันเกี่ยวกับเรื่องผมเรื่องเล็บนะฮะแล้วก็มีเนื้อพุงทลายหรือเนื้อพุงทลายจริงก็คือลูกสำรองนี่แหละแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีวิตามินซีดื่มได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทานได้ทุกเวลาเหมาะกับวันที่อยากจะบูสต์ด่วน
2: ๆ
1: พี่เคล็ดลับในการกินสก็อตพุงทลายมันยังไงบ้างคะ
0: ก็คือบูสต์ด่วนๆสมมติว่าเวลาเร่งด่วนใช่ไหมคะก็คือหญิงไปคอนเสิร์ตมาหญิงเหนื่อยหญิงเพลียก็บูสต์ไปเลยนะคะบางวันหญิงก็อาจจะแบบมากกว่า1ขวด
2: เออมันอร่อย
0: ช่วงที่หญิง
3: อร่อย
0: เหนื่อยอย่างเงี้ยเพราะมันอร่อยนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็มีคอลลาเจนต้อง 10,000 มิลลิกรัมอัปเดตมาจากรุ่นก่อนที่เป็นสีชมพูที่มี 5,000 มิลลิกรัม
2: ตอนนี้
0: ขวดสีทองเนี่ย 10,000 มิลลิกรัมพร้อมซิงค์เลยนะคะ
1: ซึ่งแน่นอนวันนี้คุณสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะขวดละ39บาทคือเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยทานเป็นประจำต่อเนื่อง7วันจะรู้สึกได้เลยว่าพุงอ่ะมันทลายจริงๆแล้วก็สมกับชื่อเอาง่ายๆสก็อตเราเติบโตมากับสก็อตตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็รู้จักกับสก็อตแล้วเขาจะทำอยู่ไม่กี่อย่างเขาจะทำซุปไก่เขาจะทำรังนกแต่วันนี้เขาทำตัวนี้ฮะสก็อตพุงทลายนะครับไม่ว่าคุณจะชุดไหนก็มั่นใจเรื่องผิวเนี่ยรู้เลยว่าเวลาที่เราต้องใส่ชุดนักร้องเนี่ยมันต้องแบบว่าโชว์ต้องกินสก็อตพุงทลายเนี่ยแหละ
0: กินเลยค่ะทำให้เรามีความมั่นใจนะคะออร่าสำหรับคนที่เหนื่อยที่เพลียนะคะอยากบูสต์ตัวเองนะคะก็ดื่มได้เลยที่สำคัญคือมันอร่อยมาก
2: นี่ล่ะ
1: แล้วผิวของยายผิวยังไงมันก็ได
0: ้
1: มันมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะคะ 10,000 มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: เอาละสก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตเอ็กซ์ตร้าคอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมแล้วก็ซิงค์ขวดสีทองขวดนี้นะฮะใครอยากสวยภายใน1เดือนรีบจัดโปรนี้ได้เลย
2: จ้า
1: อย่างที่บอกวันนี้โปรโมชั่นยังไงบ้างคะลีคะ
0: โปรโมชั่นดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชมรายการแฉนะคะราคาวันนี้ค่ะ32ขวดนะคะราคาเดิมเนี่ย 1,248 บาทลดไปเลยนะคะสำหรับคนที่ดูรายการแชร์ตอนนี้ค่ะเหลือ 1,109 บาทค่ะ
1: อันนี้คือราคาที่เราตั้งค่ะฟังดีๆนะคะจาก 1,248 บาทคุณได้32ขวดวันนี้ใครเคยซื้อของที่ Shopee บ่อย
2: ๆ
1: ก็ซื้อที่ Shopee ใครเคยซื้อของที่ Lazada บ่อยๆก็ซื้อที่ Lazada ตอนนี้ได้เท่าไหร่อ่ะ
2: เพราะว่ากดไปจะไม่เท่ากันเน
1: า
2: ะแต่ละคนเน
1: า
2: ะ
1: หนูได้เท่าไหร่ช้อปปี้หรือ Lazada ลูก
4: Lazada คร
1: ับ Lazada โชว์เอากล้องโชว์หน่อยLazada Lazada ได้เท่าไหร่นะ655บาท
2: กี่ขวดนะ32ขวด
1: ตกขวดละเท่าไหร่20บาทเท่ากับว่าวันนี้ถ้าสมมติคุณไปซื้อ 7-Eleven เนี่ยขวดนึงมันจะ39บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อที่ Lazada เนี่ยได้ขวดละ20บาทได้600เท่าไหร่นะ655ช้อปปี้มีใครได้บ้างไหมช้อปปี้คุณได้เท่าไหร่กันลองเปิดช้อปปี้ซิว่าได้เท่าไหร
2: ่แม่ถ้าอยู่ที่บ้านนะเขาขึ้น QR code แม่ลองเช็คนะคะลองเช็คสิทธิ์ว่ะเช็คสิทธิ์ว่าตัวเองอ่ะมีคูปองหรือว่าลดได้เท่าไหร่นะตามแอปพลิเคชันต่างๆเนาะบางช้อปปี้ได้เท่านึง Lazada ได้เท่านึง
1: อ่ะเท่าไหร่อ่ะอ๋อ Shopee แพงกว่า Lazada
2: อ่ะแต่บางคนเขามีโปรอาจจะไม่เท่ากันไง
3: แล้วแต่คูปองของ
1: แต่ละคน Shopee เนี่ยแพงกว่า Lazada แต่ตอนนี้ Lazada ได้600กว่าบาท
2: จ้า
1: ถ้า Shopee มันได้800กว่าบาทแต่คือราคาแฉจะประกาศแพงสุดคือ 1,100 บาท
2: เพรา
0: ะฉะนั้นไม่แต่มันตกที่ Lazada ถูกเหมือนกันเพราะมันหารออกมาได้ประมาณ20บาทเอง
2: จ้า
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อที่ถ้าสมมติฉันเป็นคนรวยฉันซื้อ7-Eleven เดี๋ยวก็ได้ขวดละ39บาทนะราคานี้คุณต้องไปเก็บโค้ดส่วนลดบนแพลตฟอร์มนะฮะ
0: นี่เลยค่ะ
1: อย่าลืมเก็บ
0: ถ่ายรูปได้เลยค่ะ
1: ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางช็อปได้ที่ Shopee Lazada หรือสแกน QR code บนหน้าจอตอนนี้เลยและที่สำคัญคืออะไรไหมวินาทีนี้พอสอนี้ผ่อนชำระได้ค่ะ
0: เลิศ
1: ความสวยที่ผ่อนได้อ่ะขายของอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพชอบความสวยความงามผิวใสสวยออร่ามั่นใจนะคะกดเลยค่ะสั่งซื้อเลยนะคะสำหรับสก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตขวดสีทองขวดนี้นะคะ 10,000 มิลลิกรัมและซิงค์นะคะกดได้เลยนะคะราคาพิเศษค่ะ 1,109 บาทค่ะได้ไปเลย32ขวดจ้า
1: 1,109 บาทคือราคาที่เราประกาศไปนะครับถ้าตอนนี้ Shopee ได้สูงสุดอยู่600กว่าบาทตกแล้วเอาง่ายๆขวดละ20บาทนั่นแหละตอนนี้ขวดละ20บาทนะฮะของ Lazada เอ้ย Shopee แพงกว่า Lazada Lazada เนี่ย600กว่าบาท Shopee 800บาทนะฮะ800กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ Lazada ถูกกว่า Shopee แต่คุณต้องไปเก็บโค้ดส่วนลดบนแพลตฟอร์มอย่าลืมเก็บโค้ดส่งฟรีด้วยนะเพราะมันหนักนะมัน32ขวดนะคะวันนี้600กว่าบาทนี่คือถูกสุดๆเลยนะฮะคุณสามารถช้อปปิ้งได้ที่ Shopee Lazadaหรือวันนี้คุณสแกน QR code ไปเลยทั้ง Shopee Lazada เลยและที่สำคัญเศรษฐกิจอย่างนี
0: ้
1: ผ่อนได้ด้วยเป็นความสวยที่ผ่อนได้รีบสแกนกดซื้อด่วนๆเลยฮะถ้าอยากจะมีผิวออร่าอยากยืนทุนให้เขาดูว่าตอนนี้เป็นไง
2: มากเสียมาก
1: อยากจะพุงแบนลาบอย่างหญิงลีรีบเลยนะฮะอ่ะวันนี้สก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตเอ็กซ์ตร้าคอลลาเจนคือขวดนี้คอลลาเจนอันเดิมสีชมพูมันเป็น 5,000 มิลลิกรัมแต่วันนี้สีทองมันคือ 10,000 มิลลิกรัมวันนี้ซื้อที่ Lazada มันเหลือ600กว่าบาทคุณสแกนไปที่ Lazada เนี่ยมันเหลือ600กว่าบาทแต่ Shopee เนี่ยมันเหลือ800กว่าบาทคุณไปเก็บโค้ดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วที่สำคัญนะคะผ่อนได้ด้วย
0: มา
1: ถ้าใครซื้อ Shopee บ่อยๆก็ Shopee Lazada ไปดูราคาได้เลยนะคะ
0: สาวๆ คนที่ชอบดื่มสาวๆที่ชอบดื่มหรือละลากลางคืนเนี่ยกลัวโทรมเนี่ยนะคะดื่มอันนี้ทดแทนเลยค่ะสวยแล้วกลับมาเฟิร์มแล้วกลับมาแบบสตรองส
2: ุดค่ะโอ้คือมันแบบถ้าเราอ่ะทำเขาเรียกว่าวางแผนเนาะก็จะได้ราคาที่มันคุ้มค่าเนาะแล้วก็แช่เย็นพอแช่เย็นปุ๊บตื่นมาเนี่ยไม่ต้องมานั่งเหย่าไม่ต้องมานั่งอะไรดกเย็นๆติดในกระเป๋าเนี่ยดริงค์แบบให้มันมี energy เพราะมันอร่อยด้วยแล้วก็สวย
0: อร่อยและสวย energy แล้วก็แบบราคาดีมาก
1: รีบซื้อนะฮะวันนี้เฉพาะให้เลยมันจะไปถึงรีราคาเนี่ยมันจะได้ถึงรีรันพรุ่งนี้วันนี้สก็อตนะฮะพุงทลายบิวตี้ช็อตExtra Collagen อันนี้คือรุ่นแพงนะ
2: จ้า
1: อันนี้คือรุ่นที่ 10,000 มิลลิกรัมนะ
2: and
1: วันนี้เอาไงนะคุณซื้อที่ Lazada ถูกกว่าเพราะ Lazada เหลือ600กว่าบาท Shopee มัน800กว่าบาท คุณสแกน QR code หน้าจอได้เลยตรง Lazada หรือ Shopee อ่ะถ้าใครชอบซื้อ Shopee ก็ซื้อ Shopee
2: จ้า
1: ใครชอบซื้อ Lazada ก็ซื้อ Lazada รีบสแกนกดซื้อด่วนๆนะฮะวันนี้ราคาอยู่ที่ขวดละไม่เกิน 20

0: บาทอ่ะ
1: ถูก
0: 20บาทเท่าน
1: ั้นแต่ราคาแฉที่แม่บอกว่ามันเยอะกว่าในรัฐอันอื่นอ่ะนะผมก็คิดว่าถ้าเขาไม่ได้มีแอปพลิเคชันน่ะแม่ๆก็ซื้อกับแฉได้เลยก็ราคาถือว่าตกประมาณขวดละ20บาทก็ยังคุ้มกว่าที่เราเดินไปซื้อเป็นอันๆ
2: ใช่
0: ไม่แต่ซื้อ Shopee Lazada เถอะตอนนี้มันถูกกันเยอะ
1: ก็ลองเช็คเผื่อบางคนเขาไม่มีไง
0: แล้วไม่แต่ส่วนใหญ่คือไงมันผ่อนได
1: ้จ้า
0: วันนี้มันผ่อนได
1: ้
0: อย่าลืมนะมันผ่อนได้ด้วย
1: เลเตอร์เน
0: า
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าหญิงแนะนำก็คือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ดีนะคะเพราะว่าซื้อมาให้เยอะแล้วก็ทานให้ได้บูสต์จริงๆสักเดือนนึงอย่างน้อยก็จะได้ผลจริงซึ่ง7วันนี้ก็เห็นผลแล้วนะคะหญิงลีก็ดื่มมา7วันก็เห็นผลแล้วนะคะสำหรับคนที่ทานประจำน่าก็น่าจะดีแล้วก็อร่อยจริงแล้วก็หายเหนื่อย
1: มา
2: แซ่บอีหลีเนี่ยมัน
1: แซ่บเนาะ
2: แซ่บ
1: โคตร
0: เอาละฮะวันนี้อย่าลืมนะครับคุณซื้อที่ Shopee หรือ Lazada ก็ได้อันนี้คือสก็อตพุงทลาย Beauty Shot Extra Collagen เป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด 10,000 มิลลิกรัมซึ่งมันจะช่วยบำรุงทั้งผิวผมเล็บแล้วก็มีซิงค์ด้วยขวดทองขวดนี้เราให้โปรโมชั่นคุณเนี่ยผิวสวยภายใน1เดือนนะฮะวันนี้ถ้าซื้อที่ Lazada มาเหลือ600กว่าบาทเนาะ Shopee มาเหลือ800กว่าบาทคุณรีบสแกน QR Code ก็ไม่ทันแล้วลูกนะครับเข้าไปที่ Shopee Lazada แล้วจะเห็นรูปหญิงลีเนี่ยติดอยู่นะคะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
1: หญิงลี
3: ขอบคุณ
1: แฮปปี้ทุกเรื่องนะคะ
2: ขอบคุณพี
3: ่ Lucky in Game Lucky in Love
1: มารอให้เขาผ่านเกณฑ์เร็วๆนะคะคนสวนคนนั้น
0: นี่
2: ไม่ใช่คนสวน
1: ก็แม่จับเขาไปทำนา
0: เขาไปเล่น
2: ก
0: ็ฮะเดี๋ยวถึงเวลาเขามาเปิดตัว
3: เขาชื่ออะไรนะพี่นี่เขาชื่ออะไรนะ
2: ยังไม่บอก
0: เดี๋ยวเธอมาร้องเพลงเนาะมาร้องเพลงอาราบิกที่รายการฉันนะว่างๆหน่อยเดี๋ยวเธอกลับจากเมืองนอกเมืองนาแล้วมาเน
2: า
0: ะ
2: มาให้หญิงมาอีกนะคะ
0: มาอีกค่ะนะคะ
2: โอเค
0: เธอไปเล่นซีรีส์อะไรมา
1: ไปเล่นเกิร์ลเลิฟมาน้องๆน่ารักกันมากๆ
3: เดี๋ยวเธอเนี่ยนะไปเล่นเกิร์ลเลิฟ
1: ใช่เลยค่ะ
0: เรื่องอะไรคะของช่องวัน
1: ก็หนูเป็นแอมเลดี
0: ้
1: หญิงแท้
3: เหรอ
1: ใช่
3: แล้วเธอเลิฟกับใคร
1: ก็เลิฟกับเหมือนเล่นเป็นพ่อครัวแล้วก็รักกับคนล้างจานในนั้นล่ะล่ะ
0: เป็น Fairway of Love รักออกรอบฮะเมื่อสนามกอล์ฟกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักแล้วก็การเชื่อเฉือนกับ4นักแสดงใหม่แกะกล่องสวัสดีลูก
1: สวัสดีค่ะภาษาสวัสดีค่ะสวยมากวันนี้รักชูลี่มาในความขาวโพลนใสบริสุทธิ์น่ารักเซ็กซี่น้องอิงน้องการ์ตูนและสาวๆเล่นกันมายังจำชื่อกันไม่ครบเลย
0: นะฮะ Fairway of Love รักออกรอบเดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 มล.อร่อยคุ้มค่า It's Real
5: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ Samsung ประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
7: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
15: สันไลเลมอนสูตรใหม
16: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
18: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
0: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
3: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
17: When skin feels right, everything else falls into place.

0: Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: ผิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: Farewell of Love รักออกรอบซีรีส์จะพาพบเรื่องราวการไล่ล่าความฝันการไล่ล่าแบบแข่งขันเพื่อชัยชนะกับเกมธุรกิจสุดเข้มข้นที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็ความอยู่รอดขอต้อนรับเดี๋ยวเธอไล่อย่าอ่านสคริปต์นะ
8: ไม่อ่านสคริปต์แต่จำได้ไหมอีกเรื่อง
7: มึงจำได้ที่เวลาเด็กผู้ชายคนนั้นคือใครคะ
9: น้องไม่คู่เขาคือน้องกอล์ฟ
7: แล้วทำไมเธอไม
9: ่แต่จำชื่อน้องไม่ได้แต่น้องหล่อและน่ารักมากแม่ดูน้องดูนี่เซ็ตผมสูงโปร่งน่ารักหล่อทรงจมูกเสือเห็นถึงความมั่งคั่งร่ำรวย
10: ดูเป็นคนรวยจริงๆนะน้องน่ารัก
9: จะซื้ออะไรนะ
7: นี่
9: ไง
7: แล้วทำไมถึงไม่แนะนำผู้หญิงล่ะเอฟ
9: อันนี้ลูกสาวเลย
7: มึงเป็นโฟกัสผู้ชายหมดเลยขอต้อนรับอ่ะเธอไล่ชื่อการ์ตูน
9: น้องการ์ตูนนะคะน้องอิงนะคะคุณมินากิและน้องแบมสุดเซ็กซี่ค่ะ
10: น่ารักมากดาวดวงใหม่มากแม่
7: จริงๆแล้วจากค่ายโมโจมิวส์นะครับอย่างที่บอกนี่เป็นนักแสดงใหม่แกะกล่องอ่ะหนูๆแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าลูก
11: ค่ะสวัสดีค่ะการ์ตูนกิตติยาค่ะและบทเป็นนาน่าค่ะ
7: อ
11: ่
7: ะยังถือว่าการ์ตูนเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรก
11: ค่ะ
7: ถูกต้องไหมฮะทั้ง4คนเนี่ยมาทำความรู้จักกับน้องๆกันทีละอย่างการ์ตูนเนี่ยก่อนหน้านี้การ์ตูนเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นในวงการด้วยการรับบทนักแสดงสมทบ
11: ใช่ค่ะก็เหมือนจริงๆ
7: เป็นนักแสดงรับเชิญมาตลอด
11: ใช่ค่ะเหมือนคือจริงๆคุณแม่หนูอะค่ะเขาอยู่ในวงการกองถ่ายอยู่แล้วเหมือนเขา
9: แม่เอาอย่างนี้แม่เป็นช่างแต่งหน้ากอง
7: อ
9: ๋
7: อเหรอ
9: แล้วก็แต่งแบบแต่งแม่แต่งเราๆกันมาแล้วหลานก็โตในกอง
11: ใช่หนูก็อยู่ในกอง
7: อ๋อลูกก็คือแม่หนูก็คือเป็นช่างแต่งแม่หนูแต่งหน้าในกองถ่ายมากี่ปีแล้ว
11: อู้เป็น10กว่าปีแล้ว
7: ก็คือเลี้ยงหนูมาโตอ่ะ
11: ใช่ค่ะ
7: ถูกต้องไหม
11: ใช่ค่ะ
7: เขาก็เลี้ยงหนูจนโตอ่ะเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยก็เป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งหนูแล้วหนูก็จะเติบโตอยู่ในกองถ่ายตอนเด็กๆ เคยเห็นดาราคนไหนบ้างไหนเล่าให้ฟังส
11: ิก็ตอนเด็กๆหรอคะก็จะเจอแม่เคยทำหนูจำไม่ค่อยได้เพราะมันค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเหมือนตอนเด็กๆก็คือจะไปคุกคีอยู่กันในกองตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนมาก
7: ช่องอะไรของช่องอะไรบ้าง
11: ก็จะมีช่อง7บ้าง
7: ช่อง7
11: ค่ะ
7: ถ้าสมมติเติบโตก็คือสมมติช่อง7อ่ะช่างแต่งหน้าจะต้องสแตนบายอยู่เป็นปีถูกต้องมั้ยกว่าจะจบเรื่องเน
11: ี่
7: ยแสดงว่าอาชีพที่แม่เขาเลี้ยงหนูมาก็คือแต่งหน้า
11: ใช่ค่ะ
7: แต่งหน้าดาราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นหนูก็ซึมซับกับการอยู่ในกองถ่ายมา
11: ใช่ค่ะตอนนี้แม่ก็แต่งของช่องทีม M ด้วยค
7: ่
11: ะ
7: อ๋อเหรอ
9: เพราะว่าพอเล่นกับน้องแล้วอ่ะเขาบอกว่าน้องแบบมาเล่นแบบมือใหม่เลยนะฟังนะน้องเก่งมากคือแบบสคริปต์การ์ตูนที่จะต้องเจอในบทอ่ะหนูลองบอกสิว่ามันยาวขนาดไหนลูกหนูท้อไหมลูก
11: ก็ A4ก็หนูหมดเลย1ซีอะไรเงี้ยค่ะก็ยาวมาก
12: ขนาดหนูเล่นเรื่องแรกยังดีกว่าปิงปองเล่นมา
9: 20ปีมากอ
7: ย่างที่บอกว่าหนูเองก็เตรียมตัวแบบแล้วตัวเองเคยคิดประมาณว่าวันหนึ่งตอนเด็กๆเราวิ่งเล่นในกองถ่ายเคยคิดประมาณว่าวันหนึ่งเราจะเป็นดาราอย่างนั้น
11: หนูไม่คิดแต่แม่คิด
7: แม่คิดว่าไง
11: แม่ชอบสะกิดว่าอยากเป็นไหมอยากทำไหมอะไรเง
12: ี้
11: ย
12: เฟสเน
11: า
12: ะ
11: ใช่แต่หนูก็ตอนเด็กๆหนูก็ได้ก็ได้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดูเป็นแบบเรื่องแรกก็เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยค่ะเรื่องแรก
7: เรื่องอะไรเรื่องแรกหนูเล่น
11: ชื่อเรื่อง
7: ชาตาฮะ
11: ชื่อเรื่องชาตาชาตาค่ะ
7: ช่อง
11: ช่องโมโนค
7: ่
11: ะ
7: ของช่องโมโนเพราะแม่หนูก็ไป

0: แต่งหน้าด้วยป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่หนูก็ไปแต่งตอนนั้นหนูได้เล่นเป็นนักแสดงสมทบของช่องโมโน
1: มา EP เดียวค่ะร้องไห้เลย
0: จบเลย
1: ใช่
0: แล้วหลังจากนั้นคือชีวิตของหนูก็เป็นเด็กนักแสดงสมทบมาตลอด
1: ใช่ก็ไม่ได้เยอะค่ะก็เรื่อยๆตั้งตอนนั้นเริ่มประมาณม.5ค่ะตอนนี้หนูอยู่ปี3ก็มาเยอะไหมคะเยอะก็ไม่ก็เรื่อยๆค่ะ
2: 4ปี
1: ใช่ประมาณ
0: จนวันนี้ได้มาเป็นได้เล่นซีรีส์เต็มตัวแล้วความรู้สึกมันแตกต่างยังไงลูกกับการที่หนูเติบโตมาในกองถ่าย
1: ก็หนูรู้สึกว่าสนุกขึ้นค่ะเหมือนหนูเอนจอยกับการแสดงอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เรื่องแรกก็รู้สึกว่าชอบแบบเหมือนมาเรื่องแรกก็คือเจอแบบร้องไห้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถามว่ากดดันไหมกดดันแต่หนูเอนจอยกับทุกๆครั้งที่ได้เข้าซีอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นกับการที่ได้แบบเจอพี่ๆคนใหม่ๆในกองที่ไม่ใช่แบบกองของคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เท่ากับเจอคนใหม่ๆ
1: ใช
0: ่วันนี้ได้เป็นดาราแล้วเนาะอายุเท่าไหร่แล้วนี
1: ่ตอนนี้20ค่ะ
0: 20
3: เก่งมากแม่ฟังนะคือเล่นอยู่กับหลานน่ะอยู่กับน้องอยู่กับการ์ตูนน่ะแล้วแบบว่าโหฉันเห็นเลยว่าดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วคือแบบว่ามีสมาธิรู้ว่าจะต้องกล้องไปยังไงเล่นอารมณ์ยังไงคือ
0: เป๊ะเห็นมาตั้งแต่เด็กทุกค
3: น
1: นะแล้วหนูก็เรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยค่ะ
0: อ๋อหนูเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยค่ะอีกหนึ่งคนค่ะคุณอิงน้องอิงน้องอิงนี่กว่าจะจบมหาที่จบจากจุฬานะคะอักษรศาสตร์จุฬา
3: คือ
0: ภาควิชาภาษาฝรั่
1: งเศส
0: ทำไมลูกถึงเลือกเรียนภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
4: จริงๆหนูอะค่ะเรียนมาแต่ตอนมัธยมค่ะแล้วก็คะแนนเลขหนูไม่ถึงก็เลยต้องเลือกระหว่างภาษาจีนกับภาษาฝรั่งเศสซึ่งหนูรู้สึกว่าอัลฟาเบตของฝรั่งเศสอะมันใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าเอ้ยภาษาฝรั่งเศสน่าจะเป็นทางเราแล้วพอได้มาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นภาษาที่สวยงามค่ะอย่างที่ทุกคนบอกภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สวยงามแล้วก็คนพบสิ่งนั้นจริงๆ
0: เคยคิดจะไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างไหม
4: เคยคิดค่ะจริงๆมีช่วงปี3อ่ะเกือบได้ไปฝึกงานกับสถานทูตที่นู่นแต่ว่าเป็นโควิดฮิตพอดีค่ะก็เลยทุกอย่างล่มจมหมดเลย
3: แกเติบโตมายุคนี้เลยเนาะ
0: อ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นหนูได้ไปทำงานที่ฝรั่งเศสจริงๆแล้ว
4: ก็อาจจะไป
0: ที่สถานทูตฝรั่งเศส
4: ใช่ค่ะสักพักหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นหนูก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ปกติเลยตอนนี้
4: เมื่อก่อนใช้ได้
0: แล้วตัวนี้อะลูก
4: อย่างดีนะคะแต่ว่าพอเรียนจบมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มาสักพักแต่ก็ยังสามารถสื่อสารได้
0: สื่อสารได
4: ้ฟังเข้าใจมีถ้ามีแฟนคลับมาแบบเซฮายก็ยังสามารถตอบไปได้
3: ถ้าสมมติไม่มีแฟนคลับเซฮายแต่ว่าพูดไปเลยว่ามาดูสิซีรีส์ของเราพูดถึงเรื่องกอล์ฟการตีเข้าไปในหลุมฉันได้รับบทเป็นโปรสาวในเรื่อง Private of Love นะอย่างเงี้ยสามารถพูดขึ้นมาได้เลยไหม
4: สามารถพูดได้ว่าอย่าลืมดูซีรีส์ของเรา
3: ก็แล้วว่าตอนนี้ชาวฝรั่งเศสกำลังบองชูเดซีเอลกันอยู่
4: โอเคบองชูค่ะนูบีเอปาร์คเดอร์เคอร์การ์เดนโนเทอร์เซคี Private of Love รักออกรอบเมกซี่อาบิองโต
0: หนูก็พูดได้อยู่ไง
3: เป็นสายเป็นสำเนียงเป็นอะไร
4: ขอบคุณค่ะ
0: น้องหนูให้พูดหนูได้อยู่เอาจริงๆแล้วเราเกือบซิ่วที่ซ้ำไป
4: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนหนูเรียนมาแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูเก่งหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสอ่ะก็จะแบบได้เกรด4ตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่
3: มันมาความสามารถมันได้มันเข้าปากอะไรเงี้ยถูกไหม
4: ใช่ค่ะแต่ว่าแบบมันก็จะมีวิชาที่หนูไม่เก่งแหละค่ะก็คือเลขก็เลยแบบเลือกมาด้านภาษาดีกว่าแล้วพอต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกสับสนระหว่างจะไปนิติคือหนูตอนนั้นเป็นยุครับตรงค่ะหนูก็เลือกนิเทศรัศาสตร์อักษร3ที่แต่หนูเลือกอักษรอันดับ1ก็เลยได้อักษรก็เลยแบบอ่ะงั้นเอาอักษรละกันเพราะภาษาก็เป็นสิ่งที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้ได้เร็วค่ะแบบแอบสอบได้เร็วก็เลยรู้สึกว่าลองดูแต่พอเข้าไปอ่ะหนูตกใจมากคือเทอมนึงวิชาเดียวอ่านหนังสือประมาณแบบ250หน้าถึง300
3: นี่แหละคนอักษรเขาเลยเป็นทางนั้นกันเนาะ เป็นคนแบบว่าตั้งสมมติฐานกันแล้วก็พากันไปเรื่อยไปเปื่อยงั้น
4: ใช่โดยเฉพาะวิชาแบบปรัชญาที่เขาจะตั้งข้อแบบถ้าไม่สีแดงถึงเรียกว่าสีแดง
3: นี่แ
4: หละหนูก็แอบอึ้งว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือวิชานั้นเป็นวิชาที่หนูแบบกว่าจะผ่านมาได้ก็
0: หนักอยู่
4: ใช่ค่ะลองมีน้ำตามากตอนปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากซิ่วไปนิเทศดีกว่าเพราะจริงๆตอนนั้นแคสโฆษณาไปด้วยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยจริงๆทางนิเทศเนี่ยเป็นทางที่เราชอบเนาะแต่ว่าพอเรียนจบปีหนึ่งผ่านไปแล้วจะถึงเวลาซิ่วถ้าพูดแบบจริงใจเลยนะคะเด็กรุ่นต่อไปคือสอบแกตแพทได้แบบร้อยเต็มหนูรู้สึกว่าของหนูได้แค่แบบว่า75-80เองอะก็อาจจะสู้เขาไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่างั้นก็เรียนต่อไปแล้วกันแต่พอย้อนมองย้อนกลับไปค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่เลือกมาทางนี้ต่อไป
0: ชนะและชนะตัวเองได
4: ้ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภาษาเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง useful แล้วก็นอกจากอักษรจะทำให้เรารู้จักภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์อะค่ะยังทำให้เราเข้าใจตัวบุคคลของแต่ละแบบทำไมคนเราถึงประพฤติตัวอย่างนี้ทำไมแต่ละภาษาถึง

0: ีรากฐานอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าใจคนมากขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็รู้สึกโชคดีแล้วกันค่ะที่เลือกมาทางนี้ต่ออ
1: ย่างที่บอกจนในที่สุดเมื่อก่อนที่หนูจะมาเล่นซีรีส
0: ์
1: หนูก็เป็นอินฟลู
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นนางแบบโฆษณา
1: อ๋อหนูเป็นนางแบบโฆษณาถ่ายอย่างนั้นอยู่กี่ปีลูก
0: โหนางแบบโฆษณาจริงๆทำตั้งแต่เริ่มทำตอนแรกปี2ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนงานแรกหนูโชคดีมากงานแรกแคสปุ๊บได้เลยหนูก็เลยรู้สึกตอนนั้นว่าแบบ
2: ห่วงมันมาน
0: ะทำไมมันง่ายจังแบบการหาตังค์ของเราตอนนั้นทำไมมันง่ายจังแต่หลังจากนั้นพอแคสค่ะไม่ได้เลยเป็นเวลาแบบ6เดือนติดกัน
1: ไม่ได้งานเลย
0: ใช่ค่ะแล้วแบบเวลาไปแคสโฆษณาคือต้องรอแบบบางครั้งรอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อไปแคสโดยที่ไม่รู้ว่าแบบผลลัพธ์เราจะออกมายังไงแต่ว่าเหมือนตอนนั้นรู้สึกชอบกันแสดงอะค่ะแล้วมันก็เป็นทางเดียวนะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าโหตัวเราจะไปถึงแบบการแสดงละครแสดงอันนั้นรู้สึกว่ายังไม่เห็นภาพตัวเองตรงนั้นก็เลยเอาโฆษณาไว้ก่อน
1: โมโนเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของหนูอีกที่นึง
0: หนูเล่นกับช่อง3เรื่อง
1: ช่อง3เรื่องแรก
0: ใช่อ๋อ
1: ก็คือมีคนไปเจอหนู
0: จริงๆเป็นเพื่อนแม่เป็นผู้จัดค่ะ
1: อ๋อเพื่อนแม่คือใครอ่
0: ะเป๊ปค่ะเป๊ปนพสิท
1: ธิ์อ๋อพี่เป๊ปนพสิทธิ
2: ์นี่แหละเพื่อนแม่นะจ๊ะ
1: อ๋อพี่เป๊ปนพสิทธิ์ก็คือเพื่อนแม่หนู
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นพี่เป๊ปก็คือเปิดซีรีส
1: ์
0: ชื่อสุดหลักนักการโรงแรมค่ะแล้วก็เลยแบบแม่ตอนนั้นหนูก็ยังแบบเฮ้ยจะไปดีหรอแต่แม่ก็แบบแม่หนูก็คล้ายๆแม่น้องการ์ตูนเลยไปเถอะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบไปมันเป็นโอกาส
2: ดูเมาส์เก่ง
0: อะไร
2: เมาทางหวาน
1: จริงๆแล้วก็คือแม่เป็นเพื่อนกับพี่เป๊ปนพสิทธ
0: ิ์ใช่
1: ก็เลยจะไปเล่นซีรีส์กับพี่เป๊ปนพสิทธ
0: ิ์แต่ว่าตอนแรกหนูเกือบจะไม่ได้แล้วแต่เหมือนแบบดวงดีมากมีคนที่เขาคิวไม่ได้หนูก็เลยได
2: ้ได้อะไรมาแบบนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปเล่นเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ก็แบบได้เจอ SB5 ตอนนั้นที่เป็นแบบบาร์สอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องแรกแล้วพอเสร็จปั๊บปีถัดมาก็ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแบบรุนแรงก็กองก็ยกเลิกไป
2: แต่แมทดูเป็นแมทใหญ่นะเธอมาเจอกับแก๊งพี่นี่ได้ยังไงอ่ะ
0: จริงๆโอ้โหจะบอกว่าจริงๆหนูถอดใจในเรื่องวงการบันเทิงไปหลายรอบแล้วค่ะจริงๆก็คือหยุดทำพวกนี้แล้วก็แคสแต่โฆษณาเหมือนเดิมเพราะว่าแคสโฆษณาเราทำเป็นงานอดิเรกได้ไงคะก็เลยไปทำงานอื่นทำงานประจำค่ะทำเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็อยู่ดีๆก็ผู้กำกับของเรื่องแรกนั่นเลยค่ะโพสต์ว่าแบบหานักแสดงหนูก็เลยทักพี่เขาไปแบบเอ้ยเป็นอะไรยังไงหรอคะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองมาแคสดูซึ่งแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าปกติแคสติ้งคือรอนานมากแต่ครั้งนี้คือมาแบบมาถึงคือหนูมาช้าด้วยแหละมาถึงนั่ง10นาทีเดี๋ยวเข้าห้องแคสเลยค่ะน้องอิงก็ยังจำบทไม่ได้แต่พอเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคค่ะคิดว่าโอเคไม่งั้นก็คงไม่มาอย
1: ู่จนในที่สุดก็ได้จริง
2: ๆ
1: เราไปกันอันนี้คือลูกครึ่งญี่ปุ่นนะลูกเนาะ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เท่นิดนึงเท่นิดนึง
1: นี่นาคินะฮะหนูเรียนจบจากมอกรุงเทพ
3: ใช่ค่ะเข้าไปตอนอายุ16ค่ะจบตอน20แล้วก็ออกมา
1: เข้าไปตอน16จบ20เติบโตที่เมืองไทยไหม
3: โตที่เมืองไทยค่ะ
1: หนูเติบโตที่เมืองไทยตลอดเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็เราเองเนี่ยเป็นนักร้องมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นนักร้องที่ไหนลูก
3: ตอนนั้นเหมือนตอนอยู่ปี2ต้องมีโปรเจกต์จบแล้วพอดีว่าชนกับของพี่ดิวอรุณพงศ์ค่ะเขาเล่นปริญญาใบที่2พอดีแล้วเขามีโปรเจกต์ว่าอาจารย์ให้แต่งเพลง3เพลงปรากฏว่าเขาก็เลยเลือกหนูไปร้องด้วย
2: เขาไม่เห็นเราในการแบบยังไงแบบมีการแบบว่าเป็นสายแรกไหนที่
3: มาเจอก
2: ัน ให้เราได้รู้ว่าเราร้องเก่งนะหรืออะไรเงี้ย
3: มาเจอที่จีโวโคเลยค่ะใช่แต่ก่อนมาเรียนกับเขาอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็แบบอยู่ดีวันนึงเขาโทรมามีหน้าพี่มีเพลงนึงให้มีหน้าร้องอะไรเงี้ยแบบเพลงไหนอะพี่แล้วเป็นเพลงแบบแนวป๊อปบัลลาดที่แบบคนไทยไม่ค่อยฟังร้องยากๆแล้วหนูก็พี่เชื่อว่าในตัวหนูจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทำเพลงแล้วก็คุยกันว่าลองปล่อยจริงจังกันดูอะไรเงี้ยค่ะใช
1: ่อย่างที่บอกหนูเองก็เป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็เพลงนั้นน่ะก็เป็นเพลงที่ทำให้คนเริ่มรู้จัก
3: ใช่
1: แล้วก็คุ้นอย่างน้อยก็คุ้นหน้าคุ้นเสียงหนูลองร้องได้ไหมลูกมีลิขสิทธิ์ไหมลูก
2: ก็คือเพลงญี่ปุ่นมาแล้วค่ะ
4: เลยมา
2: ไปค่ะญี่ปุ่นมาแล้วก็ได้ค่ะถ้าร้องเพลงนั้นไม่ได้

0: นี่ค่ะ
1: สมัยใหม่คือสมัยใหม่อินเนอร์เยอะแต่ว่าออกมาด้วยความแบบว่าแผ่วเบาให้ถึงใจนี่ไง
2: ฟิล
1: นี่ไงฟิล
3: แล้วแน่นอนหนูอยู่ดีมาร่วมหลังจากชิมลางการเป็นนักร้องแล้วมาร่วมเข้าสู่วงการซีรีส์ได้ไงลูก
0: ถ้าจริงเราตั้งแต่วัน14เคยมีโอกาสได้เล่น MV ของลุงโน้ตอุดมค่ะตอนแรกก็แบบลองดูก็ดูสนุกดีอะไรตอนนั้นเป็นเด็กอายุ14ใส่ส้นสูงขี่ม้าแล้วเราก็แบบเอ้ยเส้นทางนี้มันก็ดูแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแม่ส่งเรียนร้องเรียนเต้นตั้งแต่เด็กค่ะแต่ปรากฏว่าเหมือนพี่นี่นี่ปรากฏพี่นี่นี่รู้จักกับพ่อแม่หนูก่อนหนูเกิด
1: เลยกว่านั้นก่อนนั้นอีก
0: ก่อนนั้นอีกใช่ค่ะพี่นี่ก็เลยเหมือนเห็นหนูจากพ่อแม่แล้วแบบสนใจมาไหมก็เลยลองมาแคสดูค่ะ
1: เหมือนนึกขึ้นได้ว่าแบบว่าเพื่อนฉันมีลูกนี่ตอนนี้เขาโตเป็นยังไงบ้างแล้วขอเจอตัวหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ตอนเด็กๆก็แบบเรียนรำกับพี่นินี่ก็มีค่ะแบบไปเรียนรำด้วยกันที่วังปลายเนินตรงคลองเตยใช่ค่ะก็เจอกันตอน
3: ก็คือแม่รู้จักกันก็เลยเอาลูกสาวมาลองแคสสิแล้วก็ได้เล่นจริงๆ
1: คือเห็นคาแรคเตอร์แล้วไงว่าอาจจะเหมาะกับเรื่องนี้ไง
0: มีความเท่เ
2: งี้ยเจเนอเรชั่นแม่คุยกันเน
3: า
2: ะแม่
3: ทำมากี่เรื่องแล้วเนี่ย
2: มาหมดเลยเนาะ
3: ทำมา
1: เรื่อง
3: ทำมาอยู่ช่องไหนก็บ้างอ่ะเดี๋ยวลงจีบเองเนี่ยลงช่องวันตลอดใช่ไหม
4: ทั้ง3เรื่องค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อ3เรื่องแล้ว
4: ค่ะเรื่องแรก The Renovation ค่ะเรื่องที่2ค่ะ Relove
3: ก่อนหน้ามาทำซีรีส์ทำอาชีพอะไรมาก่อน
4: ยังทำอยู่นะคะอยู่ออโตโมทีฟชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะ
1: ชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะ
3: หาเรื่องเนาะ
1: พี่นี่
3: ทำชิ้นส่วนยานยนต์อยู่แล้ว
4: ใช่
3: แล้วอยู่ดีมานั่งทำซีรีส
4: ์ใช่มันเป็นโอกาสของประเทศไทยค่ะ
3: ฮะ
4: ซีรีส์วายบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟเนี่ยค่ะ
3: แล้วทำแล้ววายก็ทำ
4: บอยเลิฟ
3: ก็ทำ
4: เกิร์ลเลิฟก็ทำนี่ค่ะหนึ่งในนักแสดง
3: อ๋อแล้วก็มาผูกขาดกับช่องวันเนี่ยเป็นลูกค้าตุ๊กตา
4: ใช่ค่ะ
1: พี่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่หนูแบบมองเขานะว่าคือเขามั่งคั่งอยู่แล้วนะบ้านช่องอ่ะแต่เขาทำด้วยหัวใจของเขาว่ากันเนี่ยเขาอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันแบบเกิดขึ้นให้ได้อ่ะ
3: โอ้ตายแล้วทำชิ้นส่วนรถยนต
4: ์ใช่ยังทำอยู่พี่วัดดาวยังทำอยู
3: ่ยังทำอยู่
4: ทำอยู่ค่ะ
3: นี่คืองานอดิเรก
4: ไม่เป็นอีกหนึ่ง
3: พาร์ทของชีวิต
4: ใช่ที่สำคัญค่ะ
1: มันสะใจไหมพี่นี่ที่ได้ทำอะไรแบบนี้
4: มันดีมากมันใจฟู
1: มันเป็น
4: งานที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขค่ะ
3: เออว่ะ
1: แล้วทำงานหินได
2: ้
1: ไง
2: แต่ฉันไม่เข้าใจว่าเธอมีบทบาทในเรื่องนี้ยังไง
1: ไม่มีจ
2: ้
1: า
2: เราไปน้องแบมเลือกงานทำไมนี่ทำมาทำไม
3: เราไปที่น้องแบมอีกคนนึงดีกว่าน้องแบมนี่จบจากธรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะฮะก็คือจบจีนภาษาจีนเลย
5: เป็นเอกจีนใช่ค่ะ
3: เหรอฮะเพราะจะทำไมแต่ทุกวันต้องเลือกจีนมากกว่าอยู่แล้ว
5: ใช่
3: ใครเป็นคนเลือกหรือลูกเลือกเอง
5: จริงๆที่บ้านนะคะส่งเรียนภาษาจีนกลางตั้งแต่เด็กคือจริงๆที่บ้านจะเป็นแต่จิ๋วแล้วคุณแม่ก็เหมือนสมัยนั้นคือคุณแม่เคยเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากให้เราเรียนลองเรียนด้วยแต่คือด้วยความที่ตอนที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบลงลึกมากเงี้ยค่ะเขาก็อยากให้เราพูดภาษาจีนได้แบบติดตัวก็เลยส่งเรียนพิเศษแต่ต้องบอกก่อนว่าพอมันอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมคะตอนเด็กๆก็จะพูดแบบได้บ้างไม่ได้บ้างจนพอมาเริ่มเลือกคณะที่จะเข้ามหาลัยจริงๆตอนนั้นอะคือใจอะอยากเข้าศิลปกรรมค่ะชอบวาดรูปชอบออกแบบใช่ตอนนั้นเราก็รู้ตัวช้าไปกลายเป็นว่าเราก็ติวสอบเขาไม่ทันอะไรเงี้ยเราเลยลองยื่นคะแนนที่เราไปสอบมาซึ่งในนั้นก็คือมีคะแนนจีนด้วยแล้วเราก็เลยติดคณะนี
3: ้ได้เป็นดาวคณะด้วย
5: ใช่
1: ตอนนั้นคนเลือกก็พา
3: ตื่นคณะเนี่ยจริงๆแล้วคนเนี่ยเขาเริ่มติดตามหนูบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือในฐานะอินฟู
5: ใช่
3: เป็นอินฟูท่านหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเรียนอยู่หนูรับสอนพิเศษโอ้โหตายหานักเรียนมันไม่เคิร์มตายหาหนูรับสอนพิเศษภาษาจีนด้วย
5: ใช่ค่ะ
3: หนูสอนจริงๆไหมลูก
5: ก็สอนจริงๆค่ะ
3: ชั่วโมงละเท่าไหร่ตอนนั้น
5: ตอนนั้นชั่วโมงละประมาณ500 600
3: 500
1: พอเป็นครูประเภทไหนวะคืออ่านรู้นะว่าเรามีความงามใช่ป่ะคนน่ะมันก็จะไม่ได้โฟกัสแบบว่า
2: การ
1: สอนอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: โฟกัสครู
5: แต่ว่าตอนนั้นคือจะสอนเน้นสอนเด็กค่ะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราแบบใช่จะแบบสอนรุ่นแบบโตหน่อยไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะสอนเป็นแบบเบสิกก่อนแล้วก็ดูเหมือนค่อยปรับไปพร้อมๆกับเด็กตอนนั้นใช่ตอนนั้นจำได้ว่าก็จะสอนอยู่ที่ประมาณป.3ถึงป.6อะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้ยเขาก็เด็กป.3ก็รู้แล้วว่านี่เป็นคุณครูพี่คนสวยเขาเลยมากเขารู
2: ้ใช่รู
3: ้เหรอแล้วตอนนั้นอยู่ดีๆคนเอารูปหนูไปแชร์เต็มไปหมดเลยว่านี่คือครูสอนภาษาจีนครูสอนภาษาจีน
5: ใช่จริงๆตอนนี้มีคนทักมาอยู่เลยค่ะ
3: จริง
5: แต่ว่าแบบไม่ได้สอนแล้ว
2: ต่ลูกพี่กำลังเรียน
5: อ
2: ่ะ
5: ได้ได้ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะ
5: ได้ค่ะ
2: ใ
5: คร
2: น้ำจะได้คุณคร
1: ูถ้าเจ็ดขวบประมาณลูกเพมินจะต้องสอนหลักสูตรประมาณไหนให้แบบคำที่ใช้บ่อยๆมันต้องเจอ
3: ฉันว่าได้สอนไม่นานหรอกเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเป็นดาราเต็มตัว
2: แล้วลูกพี่กอดได้ไหมคะ
3: ดูเตรียมเนี่ย

0: ใจตายเต็มตัวแน่
1: เธอลูกฉันใจแตกแน่นอน
0: จริง
1: ครูน่ารักขนาดนี
0: ้ลูกเอาจริงตอนไปเป็นครูได้ประสบการณ์อะไรบ้างกับการมีนักเรียนกี่คนทั้งหมดเราเคยนับบ้างไห
2: มตอนนั้นคือส่วนมากเวลาสอนก็จะสอนควบแค่ไม่เกิน3คนเพราะว่าเราก็ยังเรียนมหาลัยอยู่ด้วยก็จะเอาช่วงที่ว่างแบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยค่ะไปสอนรับสอนตามบ้าน
3: อ๋อเป็นแบบว่า private สอน
0: ตอนหนูรับสอนตามบ้านด้วย
2: ใช่รับสอนตามบ้านค่ะ
0: แล้วเคยมีลูกศิษย์จีบหนูไหม
2: ไม่เคยค่ะยังไม่เคยแต่ส่วนมากเป็นผู้หญิง
1: เจ็ดขวบ
0: เอาลูกศิษย์เป็นเด็กน้อย
2: ใช่
0: แล้วสมมติแบบว่าเด็กโตเด็กแบบว่าเด็กม .5 ม .6 เนี้ยหนูรับสอน
2: ไหมยังไม่เคยรับสอนค่ะ
0: โอ้โหเด็กจีบแน่นอน
3: ใช่นายแต่เออครูสาวคนสวยวิ่งวิ่ง
0: ได้พอดเรื่องแน่นอนที่จริงหนูยอมรับเด็กโตเด็กมหาลัยปีหนึ่งปีสองดูสิลูกมันจะต้องได้พอดเรื่องแน่นอน
3: โอ้แล้วทำมาเล่นอยู่ดีอ่ะเป็นครูใช่ไหมแล้วเขาแชร์กันเหรอถึงมาเจอพี่นี่นี่หรือว่าเป็นฟิลไหนกันมาอยู่ในกองใน
2: อ๋อคือจริงๆก่อนหน้านี้แบมอ่ะตั้งแต่ช่วงมหาลัยค่ะช่วงโควิดนั่นแหละก็คือมีโอกาสได้ไปถ่ายแบบเสื้อผ้าให้กับร้านของเพื่อนค่ะ
3: นี่แน่
2: ใช่อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยที่แบบเข้าวงการนางแบบแล้วก็อินฟลูใช่แล้วพอเราถ่ายให้ร้านเขาแล้วช่วงนั้นร้านเขาก็แมสกลายเป็นว่าเราก็เหมือนเป็นที่รู้จักในฐานะของนางแบบก็มีร้านอื่นๆติดต่อมามากขึ้นเรื่อยๆจนพอไปสัก 2-3 ปีค่ะก็จะมีแบบเด็กน่ารักน่ารักหน้าใหม่อะไรเงี้ยขึ้นมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยเราแบบถึงทางตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราก็อยากจะลองหาอะไรใหม่ๆทำดูบ้างแล้วก็ช่วงนึงคือบังเอิญไปเจอกับพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงเขาก็เหมือนแนะนำเราให้แบบลองไปแคสโฆษณาดูสิอะไรเงี้ยพอเราลองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูเป็นอีกทางนึงที่น่าสนใจแต่ว่าพอเราไปแคสจริงเหมือนที่น้องอิงบอกเลยมันกดดันมากแล้วพอเราไม่ได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าอุ๊ยหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับตรงนี้ไหมแต่ว่ามีวันนึงก็คือได้รับโอกาสจากทางโมโจค่ะคือเหมือนเรียกเราลองมาแคสดูว่าเอ้ยเราดูเหมือนจะเหมาะกับบทนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคได้ไหนก็ลองดูอะไรเงี้ยตอนแรกคือเราไปจอยๆเลยเพราะตอนนั้นเราคือเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าอยู่ในวงการนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยโอเคปล่อยจอยมาแคสพอได้เท่านั้นแหละหนูบอกที่บ้านเลยเครียดอ่ะเราไม่เคยอยู่เลยแบบคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะแบบต้องทำงานตรงนี้เลยแล้วเราจะทำได้ไหมอะไร
3: เขาให้กำลังใจยังไงบ้าง
2: เขาก็บอกว่า
3: พูดเป็นภาษาจีนค่ะ
2: เฮ้ยคือตอนนั้นนะเขาก็เหมือนแบบว่าประมาณว่าเออก็ลองดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะคือเขาก็จะแบบเหมือนเวลาเขามองดูดาราเขาก็จะรู้สึกว่าเว้ยลูกไกลเกินที่แบบลูกเราจะเป็นเนาะอะไรเงี้ยคนสวยๆเดี๋ยวนี้เยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาบอกไหนๆก็ได้แบบได้บทนี้แล้วอย่างเงี้ยก็ทำให้เต็มที่ใช่
3: ได้กำลังใจมาเต็ม
0: ส่วนใหญ่ที่เต็มเปี่ยมแล้วเวลาได้มาเล่นซีรีส์จริงมันแตกต่างไหมลูกอย่างที่หนูเคยคิดไว้เคยวาดฝันมีบ้างไหม
2: จริงๆก็มีพาร์ทที่ต่างนะคะใช่แต่ว่าด้วยความที่บทแรกที่แบมได้รับเนี่ยมันจะคาแรคเตอร์ไม่ค่อยต่างกับตัวแบมมากเท่าไหร่ชายก็เลยไม่ได้รู้สึกกดดันมาก
3: แต่เรื่องนี้ล่ะ
2: เรื่องนี้หรอคือเรื่องนี้จริงๆเหมือนอันนี้ก็คือเรื่องแรกใช่อันนี้คือเรื่องแรกใช่
3: จริงๆมีเรื่องก่อนหน้านี้อีก
2: อันนี้คือ
3: เรื่องแรกเลย
0: เรื่องแรกหนูเลย
2: ใช่เรื่องแรก
3: แล้วมันเป็นแบบฟิลเกิลเลิฟเราต้องมาเจอแบบว่าคนนี้ที่เขาเป็นแบบมาเท่อะ
2: ตอนแรกก็กดดันแต่ว่าด้วยความที่เหมือนหนูกับแบมกับมินากิอะค่ะก็คือแบบใหม่ทั้งคู
3: ่
2: กลายเป็นว่าเราก็เหมือนต้องคอยเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็กดดันน้อยลงหน่อยแล้วพอเจอกับน้องการ์ตูนคือเขาก็จะแบบถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการเขาก็จะให้แบบเหมือนแบบว่าสอนเราบางทีเรามีอะไรหลักสงสัยอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาเขาก็แบบตอบแบบทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายมากเวลาอยู่หน้าเซต
0: นี่นะครับเรื่องนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยเบรกก่อนเหรออ่ะเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่าอ๋อตอนนี้นักแสดงอีกหนึ่งคนนี่นักแสดงอีกหนึ่งคน
3: ใช่ค่ะเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคน
0: หนูไม่เป็นนัก
3: แสดงมากอ้าวก็ตั้งให้เป็นเหมือนกับใจจอยแล้วก็ดูแบบ
0: ให้เขาไปกี่คิว
3: ฮะ
0: หนูให้เขาไปกี่คิว
3: หนูให้เยอะมากเลยหนูเทหน้าตักเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหนูอยากหมายมัดปั้นมือเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นเกิร์ลเลิฟก็จริงนะแต่ว่าพื้นหลังแบ็คกราวอ่ะหาจะไปถ่ายกันที่สนามกอล์ฟยากเดี๋ยวก็ต้องหลบตัวเงินตัวทองเดี๋ยวก็ต้องหลบพวกแก๊งรุ่นใหญ่ที่เขามาตีแบบว่าเออนึกออกป้าแบบว่าเขาก็ต้องมีแคนดี้อะไรของเขาว่านึกออกมาต้องหลบทางอ่ะสถานการณ์มันหลายอย่างมากเดี๋ยวมาช่วงหน้า
0: เดี๋ยวกลับมาให้แล้วเพราะว่านอกจากนี้แล้วยังมีดาราอีกมากมายเลยนะ
3: จริง
0: อาจจะช่วงหน้าฮะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พิ่มวิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
13: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
14: เพื่อการบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
13: ฉันทำเสมอแล้ว
14: ฮะ
15: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ ค
14: นใหญ่ด้วยเอง
16: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
17: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
14: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
18: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
19: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งถนนรัชดาภิเษกและถนนเพลินจิตขณะที่ MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์จะปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ฉันไม่อยากจะสัมภาษณ์ดาราสัมภาษณ์เจ้าของวันหลังเจ้าของมาให้สัมภาษณ์บ้างนะจริงๆเป็นเจ้าของไอติมเป็นเจ้าตุ๊กตาบางทีเบรกสามเบรกสี่เอาไอติมนางมาออกนะ
2: อาซาบุอาซาโบอาซาโบอาซาเบอาซาบุอาซาโบนี่แหละทุกคนอร่อยมากนะ
1: ซีรีส์เรื่องนี้พิเศษยังไงไหนเล่าเรื่องซิลุกเรื่องมันเป็นยังไงบ้าง
3: ค่ะก็สำหรับซีรีส์แฟนเบย์ออฟเลิฟใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องราวของนาน่าค่ะที่จริงๆแล้วเขาเรียนจากฝรั่งเศสเรียนจบดีไซเนอร์ค่ะแต่ว่าโดนคุณพ่อเรียกตัวกลับมาให้ดูแลธุรกิจสนามกอล์ฟที่กำลังจะเจ๊งแต่ว่านาน่าเนี่ยคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟเลยค่ะเป็นศูนย์ก็เลยจะต้องมีเลขาค่ะ
1: มันนั่นเลขา
3: ใช่เลขาต้องมาช่วยแบบเวลามีเรื่องอะไร
1: เจ้าของสนามกอล์ฟ
3: เป็นลูกสาว
1: เป็นลูกสาวเจ้าของสนามกอล์ฟตอนที่กลับมาบริหารอ๋อได้เลขา
3: ได้เลขา
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งคู่ถูกต้องไหมลูก
3: ใช่
1: ไหมแล้วหนูลูกบทของหนูเป็นไง
4: หนูเป็นโปรอยู่ที่สนามของเขา
1: เนี่ย
2: เขาก็เลยมีฟิลนี้ไงแบบจับตะกรอง
1: กัน
2: แล้วจ
1: ี
2: บอะไรอย่างเงี้ย
1: ของ
2: ใกล้ชิดสนิทใจกันล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
4: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ปรึกษาทางด้านกอล์ฟของเขาเขาก็มาเรียนกับเราแล้วก็ต้องคุณรักเรา
1: แล้วหนูลูก
5: หนูเป็นตัวจุดชนวนเรื่องราวต่างๆในซีรีส์ค่ะเพราะที่จริงหนูอยู่อีกสนามหนึ่งกับพี่ต่ายเพ็ญพักค่ะ
1: นะฮะแล้วตัวเด็กก็เป็นเลขาเขาอย่างที่บอกเรื่องนี้เห็นมีพี่ต่ายเป็นพัก
2: ใช่พี่
1: มีพี่อ่ำอมริน
2: พี่พาเมล่าเบา
1: พาเมล่าเบาเด่นลูกน้ำพาเมล่ามีคุณอ้วนรังสิตแล้วก็ยายปิงปองเล่นกับเขาด้วยบทของหล่อนเป็นใครคะ
2: คือบทของหนูเนี่ยคือบอกเลยนะว่าเขาคงจะติดต่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดทำเชฟ
1: เป็นเชฟหล่อนเป็นเชฟ
2: เป็นเชฟเลยแล้วก็มีความเป็นเหมือนกับว่ามีการคอนดักชั่นอาหารฟิวเจอร์อีซี่ลิสเซนนิ่งโอเพนมายูอะไรคือแบบทำเก่งมากแต่บทจำไม่ได้แล้วน้องจำบทได้เป็นหน้า
1: อ๋อหลอดเป็นเชฟ
4: เชฟควีน
2: ใช่แล้วเป็นเชฟควีนที่คอยเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งอะไรของการ์ตูน
1: การ์ตูน
2: ใช่
1: บทเออเธอแต่งตัวเยอะๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เป็นการอบอ้อมอารีเป็นการอะไรที่เหมือนกับว่ารู้ซึ้งใจเขาคอยช่วยเหลือการ์ตูนในเชิงหัวใจอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ออกอากาศไป6 EP แล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างลูก
4: โหจริงๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าประเทศไทยก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอินเตอร์แฟนของเราเนี่ยก็มีใช่แบบไลฟ์ก็คือแบบไหลเป็นหลายภาษาเลยค่ะเวลาที่เราไลฟ์ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้รู้ว่าถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีพวกเราอยู่ตรงนี
2: ้น่ารักมาก
1: แน่นอนฮะฝากกันสักหน่อยลูก
2: เอางี้นะฝากเป็นแต่ละภาษาที่ทุกคนถนัดเลยเช่นแบมเนี่ยจะฝากเป็นภาษาจีนมินากิเนี่ยจะฝากเป็นญี่ปุ่น
5: อังกฤษแล้วก
2: ันค่ะเราได้เลยส่วนเราเป็นฝรั่งเศสนะส่วนเธอเป็นฟิล
4: ภาษา
2: เริ่มเลยค่ะ
3: ค่ะก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Fairway of Love รักออกรอบนะคะถ้าใครอยากดูนะคะตอนนี้สามารถติดตามชม EP 7ได้แล้วนะคะวันอาทิตย์ทางช่องวัน31เวลา 4:30 นค่ะแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัทนะคะทาง VTV ที่เดียวเท่านั้นเวลา 5:30 นค่ะ
2: น่ารักมากหนังการ์ตูนค่ะและคุณอิงกับภาษาฝรั่งเศสค่ะ
4: Nouvelle Park de Cagarden notre série Fairway of Love รักออกรอบซุก Channel 1 31 A VTV
2: ซุกมากมีการซุกมีการอะไร
4: บนบน
2: ไหนค่ะมินากิค่ะ
5: So now we're going on EP 7 already so please stay tuned for us it's gonna be on air on channel 131 every Sunday 10:30 and also uncut version on VTV 11:30ค่ะ
2: Wow it's good delicious yes girl
4: โอเคค่ะ
2: จินค่ะ
4: 请大家来看我们的剧 Fairway of Love 爱在小道上每周日晚上十点半在湾三十一，而且 VTV 的 Uncut version 也有中文版哦，请大家关注我们。
2: และต่อไปนะคะน้องเอมมี่นะคะกับภาษาตะวันออกกลางค่ะมาดูลักษณะเหมือนทรงเทสอาหรับมากตอนนี
6: ้ค่ะขอบคุณมากค่ะปิงปองเอาเลยค
1: ่
6: ะ
1: แล้วต่อไปนักแสดงหล่อจะฝากอะไรกับเขาไหม
2: ฝากด้วยค่ะก็คือเป็นผลงานที่น่ารักอันนี้เราเห็นความตั้งใจของน้องๆนะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอินกับเขาเรียกว่ากีฬากอล์ฟเพราะว่าเรื่องนี้เขามีการเหมือนกับว่าพูดเรื่องจริงจังเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟเลยแล้วก็แบ็คกราวด์เนี่ยเป็นบรรยากาศของคนที่ชอบเรื่องราวของกีฬากอล์ฟมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องของความรักด้วยครบรสครบเรื่องสนุก ฟิน in love แล้วก็เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นนะคะฝากด้วยนะคะ Fairway of Love ทางช่องวันค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้อย่างที่น้องบอก
1: อย่างที่บอก Fairway of Love นะฮะรักออกรอบทุกวันอาทิตย์นะฮะทางช่องวัน31
2: ค่ะ
1: แล้วก็ Uncut Version เนี่ยคุณสามารถไปดูย้อนหลังตั้งแต่ EP 1เนี่ยที่ VTV นะฮะขอบคุณน้องๆมากๆขอให้ดังๆกับทุกคนนะลูกนะ
4: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกเราจะมี last EP
1: อ่ะเชิญฝากเลยลูกก่อนไป
4: เดี๋ยวเราก็จะมี last EP ในวันที่25เดือนนี้นะคะก็จะเปิดขายบัตรในวันจันทร์นี้นะคะยังไงถ้าใครสนใจอยากจะมาเจอพวกเราแล้วก็ดู EP สุดท้ายไปพร้อมกับพวกเรานะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของ Mojo Music Management เลยค่ะ
2: ว้าแล้วมีโชว์พิเศษด้วยใช่ไหมคะ
4: อยู่แล้วค่ะ
2: ว้าได้ค่ะเพราะว่าเป็นเชฟด้วยแล้วก็เดหนูแล้วก็น้องๆเขาจะคูนจานค่ะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยในงานค่ะ
1: เอาละขอบคุณมากๆนะฮะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ท
4: ่
1: านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาตลอดสัปดาห์เรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะ
4: สวัสดีค่ะ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เก่งจริงๆค่ะเธอวันนี้พบกับสาวน้อยหัวใจแกร่งที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อความฝันและอนาคตในการเรียน
3: นำเงิน60บาทที่พ่อกับแม่ให้เนี่ยมาแบ่งกันเป็นส่วนๆอีส่วนที่อยากเอาไปซื้อหนังสือก็ต้องอดข้าวเพื่อเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อหนังสือแทน

0: กับเกมสุดโหดที่สุดความเก่งในวิชาชีววิทยาม
1: ั่นใจในคำตอบไหมครับเปลี่ยนคำตอบไหมครับ
0: การมาสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวในวันนี้เธอจะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทเพื่อสานฝัน

0: ด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาทวันนี้แขกรับเชิญของเราครับ
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2พิธีกรนักแสดงมากความสามารถและดีเจอารมณ์ดีจากคลื่น 94EFM ดีเจดาด้าวรินดาดำรงผลและท่านสุดท้ายรองศาสตราจารย์ดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ น่
3: าเชิญด้ามาทำตามแบบนักวิชาการนะ
0: จะได้ผ่อนคลายจะได้ผ่อนคลาย
3: โอเค
0: เด็กๆเรียนหนังสือเป็นไงบ้างครับคุณดาด้าคร
3: ับ เด็กๆเหรอคะเด็กๆเป็นคนเรียนหนังสือปานกลางไม่ได้เก่งแต่ว่าเวลาเรียนจะตั้งใจเรียน
0: เด็กกิจกรรม
3: เป็นเด็กกิจกรรมชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าวิชาไหนที่จะได้ออกไปพรีเซนต์หน้าห้องชอบมากมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้นะครับเป็นน้องมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับชื่อว่าน้องพลอยนะครับวันนี้มาเก่งจริงกันเราด้วยวิชาอะไร
4: วิทยาศาสตร์คร
0: ับ
4: เป็นเรื่องราวของชีววิทยา
0: แต่ก่อนจะมาชิงค่าเทอมของเรานะครับไปดูภาพชีวิตของน้องพลอยที่จังหวัดอ่างทองเชิญครับ

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาพรอาจรอดตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิเกรดเฉลี่ยเทอมที่ผ่านมานะคะก็ได้ 3.95 ค่ะตอนนี้ที่บ้านก็อยู่กับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีหนูค่ะพ่อกับแม่ทำอาชีพเก็บใบกำปูขายค่ะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือทำอาชีพค้าขายขายผักขายผลไม้แต่ว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงโควิดมันไม่ค่อยดีค่ะก็เลยไปไม่ค่อยรอดก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเก็บใบกำปูขายพ่อกับแม่ก็ทำทุกวันนะคะเก็บใบกำปูบางวันก็ได้700-800บางวันก็ไม่ถึงบ้างเพราะว่าแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะก็เอาเท่าที่ไหวรายได้จากการเก็บใบกำปูนี้ก็คือนำมาใช้กินใช้อยู่กันทั้งหมดในครอบครัวเลยจ่ายค่ารถค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ของหนูด้วยอะไรงี้ค่ะหนูได้เงินไปโรงเรียนวันละประมาณ60 บาทค่ะถ้าหนูอยากนำเงินแบบว่าไปซื้อหนังสืออย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ขอพ่อแม่จะมาเก็บเงินเองก็คือนำเงิน60 บาทที่พ่อกับแม่ให้เนี่ยมาแบ่งกันเป็นส่วนๆอีส่วนที่อยากเอาไปซื้อหนังสือก็ต้องอดข้าวเพื่อเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อหนังสือแทนส่วนเวลามีงานกลุ่มอะไรงี้ก็ไม่ขอพ่อแม่เหมือนเดิมเก็บเองยอมอดข้าวกินบ้างไม่กินบ้างค่ะของส่วนใหญ่ที่หนูเก็บตังค์มาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับวิชาเรียนนะคะเหตุผลที่หนูต้องเก็บเงินมาซื้อหนังสือเรียนนะคะก็เพราะว่าหนูอยากหาความรู้เพิ่มเติมจากนอกเหนือจากบทเรียนค่ะอนาคตอยากขึ้นมหาลัยไปเรียนคณะทันตแพทย์ค่ะเหตุผลที่หนูอยากเรียนทันตแพทย์เพราะว่าหนูอยากมาเปิดคลินิกในชุมชนนะคะแล้วก็คิดค่ารักษาไม่แพงเหมือนคลินิกในเมืองให้มันแบบว่าเหมาะกับคนในชุมชนเราถ้าได้เงิน100,000 บาทหนูจะแบ่งมาซ่อมแซมบ้านแล้วก็เก็บมาเป็นทุนการศึกษาในอนาคตแล้วก็นำเงินบางส่วนไปใช้หนี้โฉนดที่ดินให้กับที่บ้านค่ะที่ดินที่เอาไปจำนองไว้ยอดก็ประมาณ100,000 กว่าบาทค่ะตอนนี้สภาพบ้านก็เป็นหลังคาสังกะสีเวลาฝนตกก็จะมีแบบน้ำรั่วบ้างอะไรบ้างเวลาพายุลมพัดแรงๆสังกะสีมันก็จะมีเหมือนไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะก็ผุพังไปบ้างเสียหายไปเยอะเหมือนกันจ้ะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วช่วงที่น้ำท่วมนะคะน้ำก็ขึ้นมาประมาณหัวเข่าเลยค่ะคือว่าเวลาจะนอนอย่างนี้ก็คือต้องหาไม้หาแค่อะไรมาหนุนๆใช้อิฐบล็อกหนุนกันให้มันสูงพ้นน้ำขึ้นมาช่วงนั้นคนในบ้านก็คือต้องช่วยกันประหยัดเงินมากๆเพื่อที่จะแบบเอาเงินไปซื้อแค่มารองให้มันแบบสามารถอยู่ในบ้านได้ค่ะข้าวของในบ้านก็มีเสียหายบ้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะแบบว่ามันไม่รู้จะต้องขนไปไว้ตรงไหนเพราะว่ามันท่วมไปหมดเลยก็ปล่อยเสียแล้วก็พอน้ำรั่วก็ต้องเอามาทิ้งค่ะมันไม่สามารถใช้ต่อได้

0: บางที่เสียก็จะมีพวกแบบตู้ชั้นวางหนังสือบ้างโต๊ะเขียนหนังสือบ้างเสื้อผ้าเก็บไว้แล้วก็พวกรองเท้าก็คือปล่อยแช่น้ำเลยที่หนูตั้งใจเรียนแล้วสู้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าหนูอยากกลับมาช่วยให้ครอบครัวเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
1: ก็แม่คิดว่าก็จะพยายามส่งให้สุดความสามารถที่แม่จะส่งได้มันก็จะว่าหนักก็หนักเพราะว่าตอนนี้แม่ก็มีหนี้มีสินหลายอย่างอยู่แล้วไหนจะใช้จ่ายรายวันอยู่ในครอบครัวอีกแม่ก็นึกก็ว่าหนักเหมือนกันค่ะตอนนี้แม่ก็จะพยายามทำงานส่งให้ลูกเรียนจนจบให้ได้จ้ะก็อยากจะให้ลูก
2: ก็ทำให้เต็มที
1: ่สมบัติที่เขาตั้งใจไว
0: ้แม่กับพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะหาเงินมาให้หนูได้เรียนหรือเปล่าก็จะเก็บส่วนหนึ่งสำรองไว้ก่อนหางานทำหาเงินส่งตัวเองเรียนค่ะ
3: สวัสดีครับน้องพลอยครับลูกสวัสดีครับ
4: ลางเลย
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุภพรอาจรอดคราวนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิจังหวัดอ่างทองค่ะ
3: เห็นภาพชีวิตตัวเองเมื่อสักครู่แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้าง
5: มันก็แบบว่ามีแอบน้อยใจนิดนึงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ทำให้เราอยู่แบบสบายสุขสบายเหมือนคนอื่นไม่ได้หนูก็เข้าใจเขาแต่แบบมันก็ต้องมีแอบน้อยใจนิดนึงค่ะ
3: สู้นะไอ้ความน้อยใจนั้นนะมันเลือกไม่ได้จริงๆแต่โอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วเราเห็นโอกาสแล้วที่จะไปหาโอกาสให้ได้นะลูกนะ
5: ค่ะ
3: วันนี้มากับคุณครูสวัสดีครับคุณครู
6: สวัสดีค่ะ
3: ครูชื่ออะไรครับ
6: ค่ะคุณครูชื่อครูมณีรัตน์นะคะนามสกุลหุ่นแสวงค่ะ
3: มั่นใจลูกศิษย์ไหมวันนี
6: ้ก็ค่ะ
3: มั่นใจ
6: เต็มที่ค่ะก็อยากให้ความตั้งใจของเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ชีวิตเขาให้มันมากขึ้น
3: เอาดีเจดาด้าก่อนเลยเป็นไงเห็นภาพชีวิตน้องเขาแล้ว
7: โอ้โหตกใจเลยอ่ะว่าแบบต้องช่วยงานที่บ้านด้วย แล้วก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วยอะไรเงี้ยชื่นชมเลยค่ะ
3: อาจารย์แปงเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับภาพชีวิตของน้องพลอย
8: คือเราอาจจะเห็นความขาดแคลนปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดเลยไล่ไปตั้งแต่หลังคาบ้านเลยเอางี้ดีกว่ารูรั่วเต็มไปหมดไอ้นี่ยังนึกภาพเป็นหน้าฝนเนี่ยผ่านมาได้ยังไงนะฮะไม่มีเงินซื้อหนังสือก็เก็บออมเอาจากไอ้รายได้ที่มันน้อยอยู่นิดเนี่ยมาซื้อหนังสือให้ตัวเองได้เนี่ยคือเขาเห็นโอกาสเขาเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาของชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วผมเชื่อว่าเขาก็ต้องเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาได้อย่างแน่นอนอันนี้ผมเชื่อแบบนั้นจริง
9: ครับผมพอเขาบอกว่าวันนี้นะครับนอกจากเขาจะมาชิงค่าเทอมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเงินรางวัลที่ได้เนี่ยไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
3: โอ้โหอ้าวฝันอยากเป็นทันตแพทย์วันนี้เก่งจริงชิงค่าเทอมกับเรานะครับด้วยวิชา
10: ชีววิทยา
3: ชีววิทยาพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องพลอยครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
10: 20ข้อมีเวลาคิดข้อละ5วินาทีเท่านั้นนะครับเทตราทำหน้าที่อะไรในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศครับการเติมปูนขาวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดินที่มีลักษณะอย่างไรครับ
8: อาจจะเผ็ดก็ได้นะดินน่ะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
3: ก็การบ้าน10ข้อของ

0: อาจารย์สุดาดิ
1: ฉันทำเสมอละ
2: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
3: คนใหญ่ด้วย
4: เ
3: ฮ้ยเ
4: พ
3: ื่อนวันมีกระสอบนิดนึงนะ
5: พยอนลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาเชียวนะ
6: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: วันนี้กูกลับเช้านะ
8: พ่อกูขึ้นมากรุงเทพอ่ะ
9: วันนี้กูมีซ้อมคอนเสิร์ตโตที่มหาลัยอ่ะถ้าดึกมากกว่าจะนอนนั่นเลย
10: กูนอนคนเดียวไม่ได้
11: ไม่รู้หรอกว่าเมื่อคืนกูเจออะไรมาบ้างอ่ะ
12: อาการกลัวผีขึ้นสมองของเมธีกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับคนในบ้าน
13: ไม่ได้นอนเลยหรอ
12: เพื่อนๆจะช่วยเขาได้ไหมติดตามได้ใน
6: คนละทีเดียวกันวันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
15: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
16: อีกไม่นานหรอก
15: ป้าป้า
17: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
16: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
18: สวัสดีจ้ะนมนภาม
19: ันกลับมาแล้วนี
2: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
19: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
17: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกด
1: เลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
5: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
1: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
8: ว้ายท่านนมนภามาลบ
19: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
8: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
17: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
19: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
10: ้วายยอค่ะอ
7: ยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
4: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
0: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
12: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
8: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
19: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
0: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
17: เธอเป็นใคร
0: อุตตา
7: จบแล้วตรงนี้
19: ปากดีเนี่ยนะมึง
8: ถ้าตบแล้วมา
15: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องคลอยที่ในวันนี้พร้อมสู้สุดใจเพื่อความฝันและความหวังในการหาค่าเทอมเรียนต่อ
11: สู้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าหนูอยากช่วยให้ครอบครัวเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น
18: น้องคลอยจะคว้าทุนการศึกษาและสานฝันให้ตัวเองกับครอบครัวได้หรือไม่มาเชียร์เธอไปพร้อมกัน
3: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเกมแรกกับน้องพลอยนะครับผม
20: เกมแรกนะครับว่าในเรื่องของวิชาชีววิทยาเรามาเริ่มต้นจากการปูพื้นกันก่อนนะครับ
3: ครับ
20: เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับชีววิทยา
18: เกมชิ้นหนึ่งชีวะ5วิเกมในหมวดชีววิทยาวิชาชีวะในเรื่องของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคนสัตว์พืชหรือแม้กระทั่งเซลล์ในร่างกายเกมแรกของเราในวันนี้จะเป็นการรวบรวมเอาคำถามสำหรับน้องๆที่รักในวิชาชีววิทยาควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสารอาหารสิ่งแวดล้อมแต่จะมาทดสอบง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้เพราะเกมนี้เรามีเวลาให้น้องคิดในแต่ละข้อเพียง5วินาทีเท่านั้นทั้งหมดมี20ข้อข้อละ 1,500 บาทตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
20: เราจะเริ่มเล่นเกมแรกพร้อมๆกันนะครับ20ข้อมีเวลาคิดข้อละ5วินาทีเท่านั้นนะครับมูลค่าข้อละ 1,500 บาทถ้าตอบถูกหมดก็รับไป 30,000 ถ้าน้องพลอยพร้อมแล้วนี่คือคำถามข้อแรกนะครับบิดาแห่งความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มีชื่อว่าอะไรครับ
11: เกเกอร์เมนเดลค่ะ
20: ถูกต้องครับ
2: ใจเย็นลูกใจเย็น
20: ข้อต่อไปข้อที่2นะครับโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีทั้งหมดกี่แท่งครับ
11: 46แท่งค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่3นะครับโรคทางพันธุกรรมที่มีจำนวนโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งคือโรคอะไรครับ
11: ดาวซินโดรมค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่4นะครับผู้ชายมีโครโมโซมเพศเป็นอย่างไรครับ
11: โครโมโซม XY ค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่5นะครับพ่อหมู่เลือด AB แม่หมู่เลือด O ลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดได้บ้างครับ
11: A หรือ B ค่ะ
20: ถูกต้องครับ
2: ขอข้อสอบทีละข้อเลยจ้า
20: ข้อต่อไปข้อที่6นะครับแก๊สที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมากที่สุดคือแก๊สอะไรครับ
11: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
20: ถูกต้องครับค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับ
2: นิ่งไว้ลูกนิ่งไว้ลูก
20: ข้อที่7นะครับค่า DO คือการวัดปริมาณของสารใดในน้ำครับ
11: ออกซิเจนค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่8นะครับการเติมปูนขาวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดินที่มีลักษณะอย่างไรครับ
11: ดินเค็มค่ะ
20: ผิดครับ
11: ดินเปรี้ยวค่ะ
20: ถูกต้องครับคุณแบบนี้เราถือว่ายังอยู่ใน5วินาทีนะครับ
2: ยังอยู่5วิยังอยู่5วิ
20: ยังอยู่ใน5วินาทีนะครับ
2: พี่แชมป์พริกเกลือมันก็มีเปรี้ยวมีเค็มแ
8: หละหวานก็ได้นะ
2: ไม่รู้อ่ะ
19: มันจะเปรี้ยวแต่ดินนัว
8: ก็ได้นะด
20: ิน
8: น่ะ
20: ใจเย็นๆนะผ่านไปแล้ว8ข้อนะครับข้อต่อไปข้อที่9ครับเทตราทำหน้าที่อะไรในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศครับ
11: ผู้ย่อยสลายค่ะ
20: ถูกต้องครับ
2: ย่อยสลาย
20: ข้อที่10นะครับสัตว์เลื้อยคลานชนิดเดียวที่มีหัวใจ4ห้องคือสัตว์ชนิดใดครับ
11: จระเข้ค่ะ
20: ถูกต้องครับจระเข้นะครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับ10ข้อแล้วนะครับตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ 15,000 บาทแล้วครึ่งทางแล้วนะพลอย
2: เอาแค่นี้ไม่ลูก
20: พอไหมพอไหม
2: ต่อ
11: ยังค่ะ
20: ไปต่อนะข้อต่อไปข้อที่11นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกคือสัตว์ชนิดใดครับ
11: ค้างคาวกิติค่ะ
20: ถูกต้องครับ
2: ค้างคาว
20: เดี๋ยวนะฮะผมอยากให้อธิบายเพิ่มเติมค้างคาวกิติ
19: คืออะไรอะคะ
20: คืออะไรอะครับ
11: ค้างคาวกิติมันก็คือค้างคาวที่แบบตัวเล็กมากๆจะอาศัยอยู่ในถ้ำค่ะพบครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยคุณกิติค่ะก็เลยชื่อว่าค้างคาวกิติ
20: มันชื่อสายพันธุ์เหรอฮะ
11: ค่ะค่ะ
2: ชื่ออะไรนะน้อง
11: ค้างคาวกิติค่ะ
20: ค้างคาวกิติอ้าว11ข้อแล้วนะน้องพลอยข้อต่อไปข้อที่12ตั้งใจฟังคำถามนะครับคำถามมีว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้คืออะไรครับ
11: กรดอะมิโนค่ะ
20: ถูกต้องครับ
2: นี่กรดอะมิโน
20: กรดอะมิโนนะฮะข้อที่13คำถามคือโรคลักกระติดลักกระเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟันเป็นโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินอะไรครับ
11: วิตามินซีค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่14นะครับถ้าร่างกายขาดวิตามิน B1 จะทำให้เกิดโรคอะไรครับ
11: เหน็บชาค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่15นะครับ ร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินอะไรได้ที่บริเวณผิวหนังครับ
13: วิตามินอีค่ะ
20: ผิดครับ
21: ดีลูก
20: มีเวลาแล้วว
13: ิตามินดีค่ะ
20: ถูกต้องครับ
21: โอ้ยอยู่ใน5วินะอยู่ใน5วิ
20: วิตามินดีนะครับร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินอะไรได้ที่บริเวณผิวหนังคำตอบคือวิตามินดีนะครับข้อต่อไปข้อที่16นะครับเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้งภายในปากมีชื่อว่า
13: ทำไมเลสค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่17นะครับโรคคอพอกเป็นโรคที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุใดครับ
13: ไอโอดีนค่ะ
20: ถูกต้องครับเหลืออีก3ข้อเท่านั้นนะครับ
21: คุณอ่านก็เหนื่อยนะครับ
13: ได้แน่นอนได้แน่นอนเอาใจช่วย
20: ข้อที่18นะครับการรับประทานอาหารที่มีความเค็มมากเกินไปจะมีผลต่อการทำงานของอวัยวะใดครับ
13: ไตค่ะ
20: ถูกต้องครับข้อที่19นะครับวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้ผลที่ดีที่สุดคือวิธีการใดครับ
13: การสวมถุงยางอนามัยค่ะ
20: ถูกต้องครับ
21: นึกว่าอยากมีแฟน
20: มีได้แต่ต้องป้องกัน
21: ป้องกันดีกว่าเพราะไม่มีตังค์ซื้อไงไม่มีตังค์ซื้อไง
13: แต่เดี๋ยวนี้เขามีแบบพาร์ทเนอร์เขาไม่ได้เป็นแฟนเขาเรียกพาร์ทเนอร์
21: เพื่อนกันไปไหนด้วยกันก็ท้องได้นะ
20: มีได้แต่ต้องรู้จักการป้องกัน
21: อย่าด้วยอย่า
20: ลุ้นกันต่อในข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ข้อที่20นะครับสำคัญมากๆถ้าน้องพลอยตอบถูก
21: 30,000 บาท
20: ในเกมนี้ 30,000
21: บาท 30,000
20: บาทคำถามข้อสุดท้ายมีอยู่ว่าครอบครัวที่มีฝาแฝดแท้3คนจะเกิดจากตัวอสุจิกี่ตัวและไข่กี่ฟองครับ
13: ไข่1ฟองอสุจิ1ตัวค่ะ
20: และคำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที
21: ่มือเย็นหมดแล้ว
20: ถ้าข้อนี้ตอบถูกรับไปก่อนในเกมแรก 30,000 บาทนะครับที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
21: โอ้อันนี้ก็เป็นทำรู้รอบตัวนะข้อ20ไม่น่าเกี่ยวกับทันตแพทย์เลยอันนี้19 20ไม่น่าเกี่ยวเลย
20: เป็นความไม่ได
22: ้ชีวะดีเลยชีวะ
21: พี่ดับเป็นไงฟังละหลายๆข้อ
23: ที่น้องเขามีสมาธิมากด้วยนะ
21: แน่วแน่นะ
23: ครับ
21: อ้าวเกมแรกผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่กลับมาเอาใจช่วยน้องพลอยครับเก่งจริง
20: ชิงค่าเธอให้น้องพลอยเรียงลำดับของผู้ที่ได้รับเชื้อจากคนแรกไปถึงคนสุดท้ายในครอบครัวนี
22: ้ที่ครอบครัวนี้เขาไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลเรื่องไงให้มาตรวจอะไรอยู่นั่นเนี่ยเกิดปัญหาแล้วเกิดน้ำวุ่นวายมากเลยอ่ะ
24: กินเที่ยวอลาเดอะเวิร์ครับผมคุณเคยเจอสูตรนี้หรือเปล่าทั้งเส้นทั้งชาทูทั้งเนื้อทีรวมถึงถั่วงอกยังอร่อยเลยยังไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ย ครบรสมาก ๆใช่ต้องสั่งเมนูซูจิโร่ราเมงมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายอร่อยมาก
25: ตอนนี้เรากำลังนั่งกระเช้าอยู่กำลังเดินทางขึ้นไปฟานซีปานนะพี่เอนะครับทุกคนทักทายแฟนๆรายการแล้วหน่อย
20: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
26: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนาเที่ยวไปอร่อยไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25

0: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
1: คิดถึงเหมือนกันครับ
2: รูปสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: เป็นแฟนอะไรล่ะ
5: อยากรู้เหมือนกันอ่ะ
6: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
7: เพื่อนไง
8: ทำไมกำแพงลุงสูงทำไมวะ
7: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ลับมาลุ้นกันต่อกับการสู้เพื่อสารฝันหาเงินค่าเทอมของน้องพลอยที่มากับวิชาทางถนัดอย่างชีววิทยาซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 30,000 บาทในเกมที่2นี้ความยากมันจะเพิ่มมาแบบทวีคูณน้องพลอยจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ไปดูพร้อมกันได้เลย
1: เราเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเกมแรกผ่านไปแล้วนะครับน้องพลอยทำได้ตอนนี้มีทุนการศึกษาเก็บไปแล้ว 30,000 บาทนะครับ
2: ครับ
1: จะได้เงินแสนไปหรือเปล่านะครับเกมที่2เป็นไงครับคุณแชมป์ครับ
2: เกมที่2เป็นเรื่องราวที่เราท่านๆเจอกันมา3ปีเต็มแล้วนั่นก็คือโควิด19
0: เกมที่2ซีซั่นนี้ใครไม่รอดเมื่อพูดถึงโควิด-19 โรคนี้อยู่กับเรามาตลอดระยะเวลา3ปีทำให้วิถีชีวิตของคนทั้งโลกตอนนี้ต้องรักษาระยะห่างมันล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบตัวในเกมที่2นี้เราจะพูดถึงเรื่องของโควิด-19 โดยเราจะมีเหตุการณ์จำลองเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของครอบครัวหนึ่งน้องพลอยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับครอบครัวนี้ให้ถูกต้องเกมนี้มีจำนวน2ข้อข้อละ 15,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
2: โจทย์เนี่ยจะมีรายละเอียดให้ฟังนะครับค่อยๆว่ากันไปทีละข้อมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเกมที่2ของเราในวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของโควิด-19 นะครับโจทย์ข้อแรกมีอยู่ว่าครอบครัว1ครับมีคุณพ่อคุณแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวทั้งหมด4คนไปรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK นะครับพบว่าให้ผลเป็นบวกทั้ง4คนเลยครับติดโควิดยกครอบครัวเลยหลังจากนั้นทั้ง4คนไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปตรวจหาภูมิคุ้มกันของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธีชุดตรวจเร็วผลที่ได้มามีดังต่อไปนี้ครับนี่คือผลนะครับหลังจากที่ทั้ง4คนไปตรวจหาภูมิคุ้มกันของเชื้อก่อโรคโควิด-19 นะครับคำถามข้อแรกมีอยู่ว่าให้น้องพลอยเรียงลำดับของผู้ที่ได้รับเชื้อจากคนแรกไปถึงคนสุดท้ายในครอบครัวนี้ถ้าพร้อมแล้วให้เวลาน้องพลอยหาคำตอบกันนะครับ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะอาจารย์นะเราไปก็แค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น
3: ดูของเรานะ
1: ดูของเรา
3: ปกติเรา2ขีด
2: ปกติเวลาเราไปตรวจ ATK ลุ้นอย่างเดียวคือให้ขึ้นแค่ขีดเดียว
3: ครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ1ขีดคือไม่ติดถ้า2ขีดคือติดนั่นคือการตรวจหาเชื้อนะครับ
1: เท่านั้น
2: แต่ที่โชว์อยู่บนจอตอนนี้เนี่ยเป็นผลของการตรวจหาภูมิคุ้มกันของเชื้อที่ก่อโรคอีกทีนึงผลละอย่างกับ ATK นะครับแล้วมันจะบ่งบอกได้ว่าใครติดก่อนใครติดหลัง
3: โอ้เลย
1: C คืออะไร PM คืออะไร
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ได้ลูก
2: ได้แล้วเหรอฮะ
1: ได้แล้วได้แล้วนี่เขามีแผนผังอะไรเขาเนี่ย
2: โชว์หน่อยไหมโชว์กระดานหน่อยไหมลูก
1: เขาเข้าใจของเขาเราไม่รู้เรื่อง

0: ็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับถ้าน้องพลอยได้คำตอบแล้วเรียงลำดับคำตอบมาเลยนะครับใครติดเชื้อคนแรกใครติดเชื้อคนสุดท้ายเชิญครับ
1: คนแรกเป็นแม่ค่ะ
0: คุณแม
1: ่คนที่สองเป็นลูกสาวค่ะ
0: คุณแม่แล้วลูกสาวคนที่สามครับ
1: คนที่สามเป็นลูกชายค่ะ
0: คนที่สามคือลูกชาย
1: คนที่สี่เป็นพ่อค่ะ
0: และคนสุดท้ายคือคุณพ่อนี่คือคำตอบของน้องพลอยนะครับยืนยันคำตอบไหมครับ
1: ค่ะ
0: ยืนยันคำตอบแล้วนะครับและคำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกรับไปอีก 15,000 บาทนะครับแล้วเล่นข้อต่อไปแต่ถ้าผิดยังไม่ได้เงินรางวัลเพิ่มและลุ้นต่อในข้อต่อไปและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: อยากฟังอธิบาย
0: เชิญอาจารย์พลอยเลยครับอธิบายให้เราฟัง
3: อาจารย์พลอย
4: ลองฟังเลยค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันค่ะก็จะมีแถบค่าแสดงนะคะก็จะมีค่า C ค่า G ค่า M ค่ะก็คือค่า G เนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันชนิด IgG อยู่ค่ะส่วนค่า M เนี่ยนะคะก็คือแสดงให้เห็นว่าในตัวของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันชนิด IgM อยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะ IgG กับ IgM มันคืออะไรครับพอจะอธิบายเข้าใจง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
1: มันเป็นชนิดภูมิคุ้มกันค่ะที่จะมาต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด
0: ชื่อชนิดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และตัว C อะครับ
1: ตัว C นี่เหมือนเป็นตัวควบคุมค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าชุดตรวจนั้นเนี่ยใช้งานได้ก็คือจะต้องขึ้นแถบ C ทุกอันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดอันไหนเนี่ยไม่ขึ้นแถบสีแสดงว่าชุดตรวจนั้นก็คือใช้งานไม่ได้ค่ะ
0: เชิญต่อครับ
1: ภูมิคุ้มกันชนิด IgG และ IgM นะคะมันก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ค่ะก็คือภูมิคุ้มกันชนิด IgM เนี่ยนะคะมันจะสร้างขึ้นมาก่อนภูมิคุ้มกันชนิด IgG เมื่อเราได้รับเชื้อไวรัสโควิดมานะคะประมาณ7วันค่ะภูมิคุ้มกันชนิด IgM นะคะมันก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อไปยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยลุกลามค่ะ
0: ครับ
1: IgM เนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะหมดไปนะคะ
0: ค
1: ในขณะที่ IgM เนี่ยกำลังลดลงจะหมดไป IgG จะขึ้นมาต่อสู้แทนค่ะแล้ว IgG เนี่ยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายเราต่อไปอีกค่ะของแม่นะคะแถบที่แสดงผลก็จะมีแสดงผลแถบ C แล้วก็แถบ G นะคะภูมิคุ้มกันชนิด IgG เนี่ยเกิดขึ้นมาหลัง IgM แสดงว่าของแม่เนี่ยภูมิคุ้มกัน IgM เนี่ยมันต้องหมดไปแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยก็ต้องติดเชื้อมาแบบว่าเป็นระยะแบบนานกว่าของคนอื่นเพราะว่าของคนอื่นเนี่ยยังมีแบบตัว M อยู่ค่ะส่วนของลูกสาวนะคะก็คือจะมีแถบ C แถบ G แล้วก็แถบ M พอลูกสาวก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเชื้อ IgM ยังไม่ทันได้หมดไปก็เลยเป็นลูกสาวต่อมา
0: M กำลังจะหมด G กำลังจะมา
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ก็เลยขึ้น2ขีดไปเลยลูกสาว
1: ค่ะต่อมาเป็นลูกชายค่ะพอลูกชายจะมีขึ้นแถบ G กับแถบ M นะคะก็คือว่าอันเนี้ยยังไม่ขึ้น IgG แสดงว่าลูกชายเนี่ยอาจจะเพิ่งติดเชื้อได้ประมาณ14วันค่ะต่อมาเป็นคุณพ่อค่ะของคุณพ่อเนี่ยยังไม่ขึ้นภูมิคุ้มกันทั้งชนิด IgG และ IgM ค่ะภูมิคุ้มกันทั้ง2ชนิดนี้มันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราติดเชื้อได้ประมาณ7วันค่ะ
0: ก็คือเพิ่งติดเลยยังไม่มีภูมิ
1: ค่ะ
0: อ๋อคุณพ่อก็เลยขึ้นแค่ขีด C ขีดเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
0: ข้อแรกผ่านไปได้ไปอีก 15,000 บาทครับแต่ว่าเกมนี้ยังไม่หมดนะครับเหลืออีก1ข้อนะครับลุ้นกันต่ออีก 15,000 บาทถ้าน้องพลอยพร้อมแล้วฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้กันต่อนะครับโจทย์ข้อต่อไปคำถามคือหลังจากนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจครับครอบครัวนี้ทั้ง4คนได้รับเชื้อก่อโรคโควิด-19 อย่างแน่นอนเขาก็เลยไปตรวจหาเชื้ออีก1ครั้งด้วยวิธี RT-PCR มันจะละเอียดมากขึ้นและการตรวจหาภูมิคุ้มกันทั้งหมดเนี่ยได้ผลออกมาเป็นข้อมูลทางวิชาการนะฮะผลออกมาเป็นแบบนี้ครับ อย่าเพิ่งตกใจนะครับเขาเรียกว่า CT กราฟคำถามคือถ้ากราฟ C คือผลการตรวจของลูกสาว
2: ครับ
0: เส้นกราฟที่แสดงผล A B และ D คือผลของใครในครอบครัวนี้ครับก็จะเหลือคุณแม่คุณพ่อ

0: พ่อแล้วก็ลูกชาย
1: โอ้ต้องโยงกับก่อนหน้าแล้ววันเนี้ย
0: เอาให้ละเอียด
2: โยงกับ
0: เอาให้ละเอียดคำตอบพ่อที่แล้วด้วย
1: ครับ
0: หรือเปล่า
1: ครอบครัวนี้เขาไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลเรื่องไงให้มาตรวจอะไรอยู่นั่นเนี่ยเกิดปัญหาแล้วเกิดแล้ววุ่นวายมากเลย
0: ปรึกษาว่าที่คุณหมอไงอาจารย
2: ์ของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายนะได้ตังค์เนาะค่าเทอมครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก
1: เพิ่งมาวิเคราะห์กราฟอีกเนี่ย
0: ค่อยๆคิดนะครอบครัวนี้กำลังตัดสินใจอยู่อาจารย
1: ์
0: ดูอาการอยู่ดูอาการอยู
2: ่ข้างบ้านครอบครัวนี้ก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกัน
3: ตัดส
2: ิน
3: ใจว่าใคร
2: จะย้ายออกไปดีไ
0: หมดูเหมือนว่าน้องพลอยจะได้คำตอบนะฮะ
2: ได้ไหมครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้แล้วนะ
2: โอ้โหนี่
3: ต
2: ั
3: วเล็กมาก
2: ต่อเนื่องจากอันเก่ามานะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคำตอบข้อนี้ก็คือกราฟ A กราฟ B และกราฟ D นะครับของใครบ้างครับ
3: A เป็นของลูกชายค่ะ B เป็นของพ่อค่ะ
2: อืม B เป็นของพ่อ
3: D เป็นของแม่ค่ะ
2: แม
0: ่คำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ข้อนี้ถ้าตอบถูกนะครับจะทำให้เกมที่2ได้ไปอีก 30,000 บาท
2: ครับ
0: บวกกับเกมแรกอีก 30,000 บาทเป็นทั้งหมด60,000 บาทนะครับแต่ถ้าผิดหักออก15,000นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมดีใจอ้าปากหมอเลยไม่มั่นใจหรือยังไง
3: ไม่ค่อยมั่นใจค่ะ
0: เหรอ
1: โอ
0: ้
2: โห
1: โอ
0: ้นี่ขนาดไม่มั่นใจนะอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยครับ
3: จากกราฟนี้นะคะตามแนวเกณฑ์ x ที่เป็นเลข10 20 30 40นะคะเลขพวกนี้จะเป็นค่า CP ค่ะเป็นจำนวนรอบนะคะที่เราเพิ่มเชื้อไปจนถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะอย่างเส้น A นะคะหมายความว่าเราเนี่ยทำการเพิ่มตัวเชื้อเนี่ยไปประมาณ22รอบค่ะเส้น B ก็คือเราเพิ่มตัวเชื้อไปประมาณ26รอบเส้น C ประมาณ34รอบและ D ประมาณ40รอบค่ะจะเห็นได้ว่านะคะA, B, C และ D เนี่ยเป็นการเรียงลำดับเชื้อที่จากมากไปน้อยค่ะก็จากกราฟนี้นะคะคนที่จะมีจำนวนเชื้อมากๆนะคะจะเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันชนิด IgM อยู่ค่ะซึ่งพี่ชายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันชนิด IgM อยู่ค่ะแสดงให้เห็นว่าพี่ชายเนี่ยมีจำนวนเชื้อมากที่สุดค่ะพี่ชายก็เลยจะเป็นเส้น A ค่ะส่วนแม่เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันชนิด IgG แล้วค่ะก็จะแปลว่าคุณแม่เนี่ยมีจำนวนเชื้อเนี่ยน้อยที่สุดก็จะเหลือเส้น B ค่ะเส้น B ก็จะเป็นคุณพ่อเพราะว่า C เนี่ยเป็นลูกสาวไปแล้วค่ะ
0: โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนี่คือคำอธิบายจากน้องพลอยนะฮะดีที่สุดคืออย่าติดป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
2: โควิดไม่ใช่แฟชั่นอย่าไปติดเลยครับ
0: ข้อนี้เกมนี้ตอบถูกทั้งหมด2ข้อนะครับ
2: รับ
0: ไปอีก 30,000 บาทบวกของเก่าเป็น 60,000 บาทครับ
2: ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเก่งจริงชื่อเค้าเทอมครับพักชมโฆษณากันสักครู่ครับ
0: ข้อละ 10,000 บาทถ้าตอบถูกหมดรับไปอีก 40,000 กลับบ้านพร้อมเงินแสนเลยนะครับ6โรคนี้มีกี่โรคที่เกิดจากการติดเชื้อราครับมั่นใจในคำตอบไหมครับเปลี่ยนคำตอบไหมครับ

0: แล้วดูเป็นไหม
1: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ล่อสิเรา
1: สูง
3: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
0: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
4: ดาราล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
5: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: จะรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: เตรียมรับความร้อนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
3: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
2: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
3: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
5: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
6: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
5: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
7: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
8: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
10: กลับมาสู่การต่อสู้ของน้องพลอยสาวน้อยที่มาสานฝันค่าเทอมและหาเงินซ่อมบ้าน
11: ตอนนี้สภาพบ้านก็เวลาฝนตกก็จะมีแบบน้ำรั่วบ้างอะไรบ้างเวลาพายุลมพัดแรงๆไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะ
10: กับการฝ่าด่านสุดโหดในวิชาชีววิทยาซึ่งตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 60,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับฝันที่กำลังจะเป็นจริงในอีกไม่ช้ามาดูกันว่าน้องพลอยจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ส่งแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันนะบัดนี
12: ้กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องพลอยนะครับเกมที่3ครับคุณแชมป์ครับ
13: ครับเกมที่3นะครับเราจะว่ากันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
10: เกมที่3โรคนี้มาจากไหนเมื่อพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้เราคงจะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆเพราะบางโรคอาจทำให้คนเจ็บป่วยหรือบางโรคอาจมีผลทำให้สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงบางโรคอาจทำให้เสียชีวิตเลยก็ว่าได้แต่เราจะรู้หรือไม่ว่าโรคแต่ละโรคนั้นมีที่มาจากการติดเชื้อจากสิ่งใดเกมในวันนี้เราจะมีคำถามให้ทั้งหมด4หมวดแบ่งเป็นหมวดที่1เชื้อราหมวดที่2เชื้อแบคทีเรียหมวดที่3เชื้อไวรัสหมวดที่4โปรโตซัวน้องพลอยจะต้องเลือกเล่นทีละหมวดโดยแต่ละหมวดน้องพลอยจะต้องหาให้ได้ว่าโรคต่างๆที่อยู่ในนั้นมีโรคใดบ้างที่เกิดจากเชื้อที่หมวดนั้นกำหนดหากครบก็รับไปเลยหมวดละ 10,000 บาทถูกครบหมดทั้ง4หมวดเกมนี้มีให้สะสมค่าเทอมรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
13: เกมนี้มีทั้งหมด4ข้อข้อละ 10,000 นะครับแบ่งเป็นหมวดหมวดนะฮะมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับเราขอ4หมวดขึ้นมาก่อนเลยครับนี่มีหมวดของเชื้อโปรโตซัวเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับ
12: ไอ้หมายเลข1น่ากลัวมากนะชื่อมันน่ะ
13: โปรโตซัว
12: โปรโตซัว
13: เอาหมวดที่มั่นใจก่อนน้องพลอยเลือกหมวดไหนดีครับ
11: เชื้อราค่ะ
13: เชื้อรา
12: เชื้อรา
13: หมวดที่4นะครับและนี่คือคำถามในข้อแรกครับโรคอะไรบ้างที่เกิดจากเชื้อราครับนี่มีให้ทั้งหมด6โรคด้วยกันนะครับโรคเท้าแสนปมโรคฮ่องกงฟุตโรคด่างเท้าโรคกรากโรคเลื่อนโรคไข้เหลืองนี่6โรคนี้มีกี่โรคที่เกิดจากการติดเชื้อราครับ
12: ต้องใช้คำถาม
13: มีทั้งหมดกี่โรคครับ
11: 3โรคครับ
13: 3โรค
12: ฮะ
13: โรคอะไรบ้างครับ
11: โรคเลื่อนโรคฮ่องกงฟูดโรคกรากค่ะ
13: มีทั้งหมด3โรคที่เกิดจากการติดเชื้อรานะครับถ้าข้อนี้ถูกรับไปอีก 10,000 บาทและเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ พอจะอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆได้ไหมครับว่าการติดเชื้อราเนี่ยโอกาสมันติดได้ยังไงมักจะเจอที่ไหน
0: อย่างโรคห้องกลุ่มฟุตนะคะก
13: ็
0: คือติดมาจากเชื้อราค่ะเชื้อราชนิดนี้นะคะมันจะเจริญเติบโตได้ดีเวลาที่แบบเท้าเราอับชื้นค่ะ
13: อับชื้น
0: ใช่ค่ะส่วนโรคห้องกลุ่มฟุตอาการนะคะก็จะเป็นคันตามง่ามนิ้วเท้าค่ะแล้วก็แบบเท้าลอกอะไรประมาณนี้ค่ะโรคเกลือนและโรคกากนะคะอันนี้ก็เป็นโรคผิวหนังเหมือนกันค่ะแต่ว่าเกลือนเนี่ยจะเป็นจุดขาวๆขึ้นที่ผิวหนังเราไม่ได้ทำให้เราแบบว่ารู้สึกคันหรือว่าแสบอะไรส่วนกากเนี่ยค่ะจะเป็นโรคผิวหนังที่จะเป็นวงแดงๆตามผิวหนังค่ะทำให้เราอาจจะแบบเป็นแผลได้ส่วนเท้าแสนปมนะคะโรคนี้จะเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมค่ะ
13: อ๋อเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมซึ่งไม่ได้เกิดจากเชื้อรา
0: ใช่ค่ะ
13: พันธุกรรมก็คืออาจจะเป็นพ่อส่งให้ลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะส่วนไข้เหลืองกับด่างขาวอันนี้หนูยังไม่ค่อยมั่นใจกับข้อมูล2โรคนี้ค่ะ
13: อ้าวนี่คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรานั่นเองนะครับหมดแรกผ่านไปนะครับได้ไปอีก 10,000 บาทนะครับ
14: โอ้เจ็ดหมื่นแล้ว
13: นี่อันเหลืออีก3หมวดเลือกหมวดไหนดีครับ
15: เอาที่มั่นใจนะลูก
0: แบคทีเรียค่ะ
13: แบคทีเรียน
14: ี
13: ่หมวดที่3นั่นเองนะครับ
15: ยากเอาไว้ที่หลังก่อน
13: และนี่คือโจทย์ในข้อนี้นะครับหาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับโอ้โหเยอะเลยนะครับ
14: ทั้งตุ
13: มีทั้งหมด9โรคด้วยกันเท้าช้างงูสวัสดหนองในวัณโรคแล้วก็ฉี่หนูครับเริ่มบาดทะยักทันตุบิดไม่มีตัว
15: เท้าช้างนี่นึกภาพมันน่ากลัวมากนะเท้าช้างเนี่ย
13: เชื้อแบคทีเรีย
15: พวกเท้าช้างสมัยก่อนไปเที่ยวมาวัดเขาจะเอามาโชว์นะก็บอกเนี่ยไปทำร้ายพ่อแม่ก็เลยเท้าเลยใหญ่โรคเท้าช้างเลยยิ่งโรคเท้าช้างโรคฉี่หนูบางพื้นที่ไม่มีแล้วนะโดนกินหมด
13: ฉี่หนูนี่น่าจะมาจากตอนน้ำท่วมไหมฮะท่วมน้ำท่วม
15: รอมา
13: จะ
15: กินน้ำท่วม
16: ก
15: ิน
16: อะไรคะก
15: ิน
16: ฉ
15: ี่กินหนูดิ
13: ได้คำตอบแล้วนะครับตอนนี้น้องพลอยได้คำตอบแล้วนะครับ
15: กำลังคุยกันเล่นๆเนี่ยนะหมื่นหนึ่งนะหนูดูดีๆนะอย่าประมาทนะครับ
13: โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับคำตอบของน้องพลอยมีทั้งหมดกี่โรคครับ
0: 5โรคค่ะ
13: มีทั้งหมด5โรคนะครับโรคอะไรบ้างครับ
0: มีวัณโรคบาดทะยักหนองในฉี่หนูแล้วก็บิดไม่มีตัวค่ะ
13: มั่นใจในคำตอบไหมครับ
0: ไม่มั่นใจตรงเท้าช้างค่ะ
13: ไม่มั่นใจตรงเท้าช้างเหรอครับ
14: ดีลมดี
13: อยากเปลี่ยนคำตอบไหมครับมีทั้งหมด5โรคหนองในวัณโรคฉี่หนูบาดทะยักและบิดไม่มีตัวและคำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่พลอยครับมั่นใจไหมครับ
0: หน่อยนึงค่ะมั่นใจก็ได้ค่ะ
13: และคำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
15: มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวอธิบาย
0: อย่างโรคชันตุค่ะอันนี้มันมาจากเชื้อรา
13: อ๋อชันตุคือเชื้อรา
0: ค่ะแล้วก็เริ่มอันนี้มาจากเชื้อไวรัสค่ะ
13: ไวรัส
0: แล้วก็งูสวัสดก็มาจากเชื้อไวรัสเหมือนกันค่ะก็เลยจะเหลือวัณโรคบาดทะยักหนองในฉี่หนูเท้าช้างแล้วก็บิดไม่มีตัวค่ะซึ่งเท้าช้างอันนี้หนูตัดออกไปเพราะว่าหนูคิดว่ามันไม่น่าใช่ก็เลยจะเหลือ5โรคที่เลือกมาค่ะ
13: เอ้าเหลืออีก2ข้อเท่านั้นนะครับก
14: ับ
13: เงิน100,000 บาท

0: เล่นกันต่อในหมวดที่3นะครับน้องพลอยเลือกหมวดไหนดีครับตอนนี้เหลือเชื้อโปรโตซัวแล้วก็เชื้อไวรัสครับ
1: ไวรัสค่ะ
0: ไวรัสนะครับ
2: ทีนี้คุ้นที่สุดแล้ว
0: และนี่คือโจทย์ในข้อที่3นะครับหาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสให้เจอครับ8โรคด้วยกันนะครับบนจอตอนนี้มีโรคไข้หวัดใหญ่และโรคกาฬโรคครับโรคสะเก็ดเงินโรคพิษสุนัขบ้าโรคอีสุกอีใสโรคอหิวาตกโรคนะครับโรคสังคังโรคตาแดง
3: ผมเคยเป็นประมาณ2โรคพี
1: ่เป็นโรคอะไรคะ
3: อีสุกอีใสกับตาแดง
1: อ๋อ
2: ตาแดงนี่โบราณไม่รักษาแบบไหนนะอาจารย
3: ์เขาให้แลบลิ้นหลอกไหม
1: แล้วก็แลบลิ้นเราจะไม่เป็น
2: ใช
0: ่ได้คำตอบไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: น
2: ้
0: องพลอยได้คำตอบแล้วนะครับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมีทั้งหมดกี่โรคครับ
1: 4โรคค่ะ
0: 4โรคมีโรคอะไรบ้างครับ
1: มีไข้หวัดใหญ่ค่ะมีอีสุกอีใสค่ะมีตาแดงแล้วก็พิษสุนัขบ้าค่ะ
0: มั่นใจไหมครับข้อนี
1: ้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ากาฬโรคอันนี้มันมาจากเชื้ออะไรไม่รู้ว่ามันมาจากไวรัสหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจ
0: ลังเลกาฬโรคอีกหนึ่งโรคใช่ไหมครับ
2: โรคนี้นานแล้วนะอาจารย์นะไหนๆแล้วก็ไม่รู
0: ้ถ้าถูกเงินสะสมเป็น 90,000 บาทแล้วนะครับและคำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้ว
2: เอาแล้วเอาแล้ว
0: ว่าเขาเด็ดเดี่ยวมากนะฮะอะไรที่ไม่มั่นใจเอาออกเลยทั้งที่จริงๆมันก็มีโอกาส
3: อาจจะเป็นก็ได
0: ้โอ้โหเอาใจช่วยกันเต็มที่นะครับเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายในเกมสุดท้ายนะครับเหลือหมวดเดียวเท่านั้นนะครับน้องพลอยครับนั่นก็คือเชื้อโปรโตซัว
3: โปรโตซัว
0: ถ้าพร้อมแล้วโรคที่เกิดจากโปรโตซัวมีโรคอะไรบ้างโจทย์มาเลยครับ
2: มาเลยครับ
0: มีทั้งหมด7โรคด้วยกัน
2: มีโรค
3: เหงาล่ะ
2: เหงาหลับ
0: เหงาหลับ
1: เหงาหลับค่ะ
0: มาลาเรียบิดมีตัวมาแล้วพี่ดาดา
3: เออบิดมีตัว
1: เขาหาเจอแล้วเห็นไหมบิดมีต
0: ั
1: ว
0: ทาราซีเมีย
2: โรคหัดเยอรมัน
0: โปลิโอต่อมทอนซิลอักเสบอ้าวน้องพลอยครับพอจะมีโรคที่เราอ่านมาตรงกับโจทย์บ้างไหม
1: มีค่ะ
0: มีอันไหนตัดออกแน่ๆครับ
2: มาขีดไปทีละข้อตัดทีละอันเลยลูกอะ
1: ทาราซีเมีย
0: ทาราซีเมียเอาออกไป
1: โปลิโอค่ะ
0: โปลิโอเอาออกไป
1: แล้วก็หัดเยอรมันค่ะ
0: หัดเยอรมันเอาออกไปตอนนี้เหลืออยู่4ที่มั่นใจ2ใน4
1: มาลาเรีย
0: มาลาเรีย
1: กับ
0: อะไรครับ
1: บิดมีตัวค่ะ
0: บิดมีตัวใช่ไหม
1: อีกโรคหนึ่งเป็นเหงาหลับค่ะ
0: อีกโรคหนึ่งคือเหงาหลับข้อสุดท้ายในเกมสุดท้ายนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวมีทั้งหมดกี่โรคครับ
1: 3ค่ะ
0: 3โรคมีโรคอะไรบ้างครับ
1: มีมาลาเรียบิดมีตัวแล้วก็เหงาหลับ
0: มาลาเรียบิดมีตัวและเหงาหลับนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตอบมานั้นจะกลับบ้านพร้อมเงินแสนไหมมาลุ้นคำตอบกันนะครับ
2: โอ้ยอยากให้ได
1: ้อยากให้ได
0: ้และคำตอบที่น้องพลอยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกนะครับกลับอ่างทองพร้อมเงินแสนแต่ถ้าผิดเหลือ 90,000 และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้ยได้พระโลกเหงาหลับได้พระโลกเหงาหลับ
1: เหงาหลับค่ะ
2: โอ้เอาละครับในที่สุดนะครับน้องพลอยจากอ่างทองนะครับก็คว้าทุนการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เก่งจริงชิงค่าเทอมมูลค่า 100,000 บาทมามาถ้าจะบอกว่าได้เงินแสนแล้วจะบอกกับใครก่อนคนแรกเลย
1: พ่อกับแม่ค่ะ
2: เอาบอกเลยบอกพ่อกับแม่เลยตัวนั้นเล่นกล้องตัวนั้นเล่นลูก
1: ก็ขอบคุณที่พ่อกับแม่คอยสนับสนุนหนูในทุกๆด้านมาตลอด

0: ขอบคุณที่ยอมรับในสิ่งที่หนูชอบในสิ่งที่หนูอยากทำหลายๆอย่างไม่เคยมาบงการว่าหนูจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พ่อกับแม่ก็คือคอยสนับสนุนหนูทุกอย่างจริงๆขอบคุณค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับกับน้องพลอยด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็ผ่านอะไรมามากพอสมควรนะได้เดินฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งมันก็ยังต้องมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้ด้วยรอยยิ้มของเรานะครับรอประสบความสำเร็จนะครับคุณหมอพลอยนะครับเปิดคลินิกนะครับพลอยคลินิกคุณหมอพลอยรักยิ้ม
2: ดีใจด้าครับ
3: ดีใจกับน้องพลอยด้วยเห็นด้วยกับอาจารย์เนาะว่าพลอยเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบโลกมันมีความสุขอะแบบเรารู้สึกว่าเห็นรอยยิ้มน้องแล้วเราก็ยิ้มตามไปได้ด้วยเลยแบบเนี้ยค่ะน้องเป็นเด็กรักเรียนอยู่แล้วถ้าไม่หยุดพัฒนาพี่มั่นใจค่ะในอนาคตของประเทศไทยมีหมอฟันชื่อน้องพลอยแน่นอนค่ะ
4: ตอนที่กำลังจะสอบเป็นคุณหมอครับถ้าต้องการกองหนุนเนี่ยบอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่ชวนเพื่อนที่เป็นอาจารย์หมอไปช่วยกันติว
2: แล้วอย่าลืมนะจะรักษาชาวบ้านใกล้ๆวิเศษชานั้นนะฮะในราคาที่แบบไม่แพงคนไม่มีตังค์นี่ได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: ได้ก่อนนะเอาข้าวสารมาแลกกับการทำฟันกันแล้วกันวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้เกิดเวทีแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้อนรับเด็กเก่งรับค่าเทอมกลับบ้านไปสนับสนุนเด็กเก่งเด็กไทยของเรากันนะครับรวมไปถึงชุดพิธีกรชายจาก20 Second นะครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากนะครับที่ติดตามรายการเรามาดูตลอดนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเรานะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณอย่างมากครับ
5: ขอบคุณครับ
2: เก่งจริงชิงค่าเทอม
6: เก่งจริงชิงค่าเทอมตอนต่อไปพบกับเด็กเก่งจากเมืองนครปฐมกับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัว
7: ที่หนูทำได้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ไปให้ถึงอนาคตที่หนูฝันไว้ให้สมกับที่พ่อกับแม่พยายามส่งเสียให้หนูเรียนค่ะ
6: และความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์วิชาภาษาไทย
5: ลมที่พัดฉัตรของพระมหาอุปราชาหักมีชื่อว่าอะไรครับแล้วสถานที่ที่เกิดการทำยุทธหัตถีคือสถานที่ใดครับ
6: เธอจะสารฝันและคว้าค่าเทอมไปได้หรือไม
8: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล

0: ถ้าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
0: ้
1: ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
1: ๆเอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียง ทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทย

0: ตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมานี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใ
1: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: มาครับเข้าครัวกันครับ
2: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมมักกี้
1: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
2: ์
1: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
2: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
1: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
2: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
1: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
2: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน

0: ปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพวทาโบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟลเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูก

0: ฟูครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรตหัวอินฟลเรตเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
1: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
0: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
1: น่าทานมาก
0: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรตอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
1: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
0: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
1: ัน
0: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟลเรตที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7 มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนี้ใครที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติน ะครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบงกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ี๋ยววัดอุณหภูมิก่อนเข้านะคะ 36.5 ค่ะเชิญค่ะ
1: คือผมจะมาซื้อเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่นะครับพอดีเครื่องเก่าเนี่ยมีปัญหาแบบเนี้ย
0: น้ำหยดออกมาแบบนี้น่าจะมีปัญหาแค่ที่ก๊อกอะค่ะแบบนี้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่หรอกนะคะเปลี่ยนแค่หัวก๊อกก็พอค่ะอะไรที่ร้านเราเนี่ยมีให้เลือกซื้อหลากหลายชนิดเลยค่ะ
1: งั้นจัดก๊อกรุ่นนี้ผมหน่อยแล้วครับ
0: ได้ค่ะสักครู่นะคะ
1: เออกล้องฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งอะอย่างน่ารักอะผมยาวตาโตสเป้งเลยเดี๋ยวขอไลน์ไปให้เขาขายปังเย็นอยู่ปากซอยนี่เอง
0: โว้ยเป็นกว่าหย่องเข้าได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะ
2: นึกว่าจะขายออกแล้วหุย
3: อยู่แล้วยังมาเบิ่งทางเลย
4: สิจมหายสิแตกยังดูนี
3: ่
4: คนกําลังใส่ความคิด
3: ความคิดหยัง
4: เมื่อกี้เว้ยฉันไปวิ่งกับแพรมาเว้ย
3: อือ
4: แล้วจู่แพรก็ถามฉันว่าพี่เอ๋จําได้มั้ยครับว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไร
3: อือ
4: กูคิดจังได้ก็คือบอกว่าเป็นวันหยัง
3: เมื่ออื่น
4: เออ
3: ก็วันศุกร์เด้อ่ะโอ้ปวงหมองขึ้นสมองเนี่ยไปหมดแล้ว
4: มันเป็นจังซานคันวันศุกร์เนี่ยกูกับผู้อยู่แต่แพ้ก็หมายถึงว่าพรุ่งนี้คือวันสำคัญอะไรหรือเปล่าเว้ย
3: อือ
4: เนี่ยฉันก็เปิดปฏิทินดูแล้วฉันก็นึกไม่ออกไววิน
3: จังสี่นะมีผู้สาวก็มีแต่แนวยากต้องมาเจอแบบมือสำคัญมือนี่มือใดเบิ่งอ้ายไปประคำนี่เป็นโสดสบายใจไม่ต้องเจออย่างเลย
4: ประคำเขียวผู้สาวโทรมาแล้วผู้สาวโทรมา

0: คือบอกหลัง
1: แก้วแก้วไหนวะเสียอาการนะฮะแก้วนั่นแท้ๆงานเขามึงแล้วประคำหน่อยเอ้ย
2: นี่นะ
1: เป็นไหนเป็นไหนเบิ้งพี่ไว้เบิ้งพี่ไว้ตัวสบายเป็นไ
3: หนนี่นี่แน่นี่นี่นี่
4: โอ้ยเล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ย
5: ไม่เก่งได้ไงอ่ะเล่นหน้าบ้านทุกวัน
4: เอ้าทำไมไม่เล่นในบ้านอ่ะ
5: ก็แฟนยังไม่ให้เข้าบ้านเลยอ่ะพี่บอลล่ะเครียดต้องมาเล่นเกมเนี่ย
4: มาขอเล่นบ้าง
3: นี่สอนเป็นหรือเปล่า
4: เป็น
3: นี่เข้าตรงนี้ก่อน
1: ยังเห็ดหนางูลงโพงจังสันแม
2: ่โอ้ยไม่ได้เห็ดหนังเลย
1: เอานังก่อนนังก่อนเดี๋ยวสีหน้าไม่กิน
3: ได้พี่วินสวัสดีพี่คุยงานเลยป่ะครับ
2: ไม่คุยเว้ยไม่มีอารมณ
3: ์ใครเอาของหวานให้กินมาดูหงุดหงิดจังของหวานเล่นเกมต่อนะ
5: มาแล้ว
3: หันบ้ามองทันหรือเปล่า
4: พี่
3: เธอตามมาร
4: ับจ้า
6: พอแล้วค่ะพี่เบลล่า
5: เฮ้ยน้องเศร้ามาตาย
6: เบลล่า
4: เล่นเกมอยู่น้องซัน
3: พี่เบลล่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาเล่นเกมเลยพี่พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตอยู่นะพี
4: ่วิกฤตอะไรคะการเมืองเหรอ
3: ไม่ใช่บ้านเราไม่ได้ตีเพราะการเมือง
4: หรือน้องซันโดนไล่ออกจากนักข่าว
3: ยังไม่เริ่มงานเลยไอ้วิกฤตที่ว่าเนี่ยนะพี่คนมันไม่หามุกของพวกเราอีกแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะผมไปเล่นมุกกับเชยที่ร้านนัดเด่นเด็กขี่จักรยานวิ่งผ่านยังตะโกนมาด่าผมเลยเล่นเลยว่าเหมือนตลกเลยฝืดผมนี่โมโหเลยนะวิ่งตามไปเลย
4: ตามไปตบ
3: ไปขอแก้ตัวอีกรอบนึง
4: ฝืดจริงด้วยน้องท่าน
3: เดี๋ยวมันไม่ใช่เวลามาขำกันเลยพี
4: ่โอเคจริงจังจริงจัง
3: เราต้องให้กำลังใจกันต่อไปนี้พวกเราจะไม่ละเลยอีกแล้ว
4: ใช
3: ่พวกเราหาสามยำต้องขยันฝึกฝนฝึกซ้อม
4: ใช่
3: เราจะไม่ให้ใคร
4: ใช่
3: ยัง
4: ได้
3: เราจะไม่ให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามชื่อเสียงคณะหาสามยำของพวกเรา
4: ใช
3: ่โอเควันนี้เรามาเริ่มฝึกซ้อมมุกแรกเลยดีกว่า
4: โอเค
3: เราเริ่มต้นที่มุกเอ็กโคเราจินตนาการนะว่าบ้านของเราเนี่ยคือเวทีประกวดนางงามผมเป็นพิธีกรพี่ผลล่าคือนางงามส่วนเชอเป็นเสียงเอ็กโครู้ไหมเอ็กโคคืออะไร
6: รู้
3: จอดน้องพี่มาณบัดนี
6: ้นี่
3: ขอเชิญทุกท่านพบกับ
6: กับ
3: ผู้เข้าประกวดแสนสวยเธอมากับส่วนสูง155ถึงจะเตี้ยแต่ก็ไม่
6: มาก
3: มาพร้อมกับใบหน้าที่ไม่
6: ขี้เร
3: ถึงจะขี้เรแต่ก็ไม่ถึงกับทุเรศ
6: เ
4: นี่ยเข้าแล้วจ้าแอคโค่ที่ไหนมีพร้อมคำด้วยอะคะ
3: โอ้โห
4: ทุเรศทุรังมันแต่นี่ฮะมันนี่ได้
3: สาม
2: ยองเฮ้ยหยุดนะหยุดเสียงดังโหนหวยเข้าใจไหม
3: อะไรเนี่ยใครเอาของหวานให้พี่วินกินเนี่ยทำไมถึงงุ่นงิดแบบเนี้ยเป็นไร
1: เอออย่าฝ่าถามอย่าฝ่าถามเรื่องมันเงา
4: หอยถามงุ่นงิด
1: นั่นนี่ไงไม่รู้สึกเลยคนที่ทำให้วินงุ่นงิดเนี่ยอยู่หน้าบ้านล่ะ
7: วินมีเศษ10บาทไหม
2: แก้วขี่วินมอไซค์ด้วยเหรอ
7: ขี่วินมอไซค์อะไรล่ะเราอยู่นี่สรุปมีไหม10บาทอ่ะพอดีเหรียญเราตกแล้วเราหาไม่เจออ
2: ๋อมีนี่ไง

0: จป่ะนี่ค่ะนี่ไงขนมที่เราบอกว่าจะทำมาให
1: ้ไม่มีคนอื่นจะให้แล้วเหรอไปทำให้เรากิน
0: คนอื่นเหรอก็มีนะแต่ว่าเขาท้องเสียกันหมดแล้วสิเหลือวินนี่แหละ
1: ก็ได้เหรอ
0: เราล้อเล่นก็ตั้งใจทำมาให้วินกินนี่แหละ
1: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยอินทำขนมอยู่ใช่ไหม
0: ก็นิดนึง
1: ไม่นิดละมั้งเวลาอินอะไรเนี่ยก็ใส่เต็มทุกทีเลย
0: ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะคะ
2: ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแก้วชื่อสะกดว่าสระแอร์กอไก่ไม่ทัวแหวน
0: มันต้องสะกด
2: นั่นแหละพี่แก้วเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าพี่วินสมัยเรียนมหาลัย
0: หน้าตาก็งั้นงั้นนี่ถ้าพอลล่าไปเรียนมหาลัยนะคะคุณวินก็จีบพอลล่าไปแล้ว
2: พี่พอลล่าจีบหรือทีบเนี่ยคิดดี
0: ๆแกสิโดน
2: โอ้ยโอ้ยขอยอมหน่อย
3: แต่พี่เขาก็ใจดีนะคะเอาขนมมาฝากพี่วินด้วยแค่เห็นก็เป็นแต่แซ่บหลาย
2: แต่พี่ว่านะพี่แก้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาคุกกี้มาฝากพี่วินอย่างเดียวหรอก
4: ถูก
2: มันต้องมีอะไรอย่างอื่นแน่แ
4: น่เห็นยังโอ้ยมาแอบฟังชาวบ้านเขามันน่าเกลียดไปพาน้องเขาไปพาน้องให้ไปทั่วทิพย์ทั่วแดน
2: ไม่มาดีดิพี
1: ่ตาก็ดูดีนะ
0: วินบ้าหรอมาชมอะไรเขินนะ
1: ขนมแล้วทำไงมาไงเนี่ยทำไมถึงได้มาอินขนมได้เนี่ยฮะเห็นก่อนหน้านี้ก็อินวิ่งมาราธอนกับแฟนอยู่ไม่ใช่หรอ
0: ก็อิ่มตัวแล้วอะอีกอย่างนะเราวิ่งไปวิ่งมาแล้วว่าเราวิ่งเยอะกว่าพี่ตูนอีก
1: โม้เปล่า
0: ก็ดูสิพี่ตูนวิ่งไหนวิ่งบางสะพานใช่ป่ะเราอ่ะวิ่งทุกสะพานเลยนะไม่ขอแม่หน่อยอ๋อ
1: โอเคไหม
0: ก็บอกก็ได้จริงๆแล้วเราก็เห็นเขาฮิตทำขนมกันอยู่ไงเราก็เลยไปเรียนบ้างแล้วก็ช่วงนี้เราเหงาเหงาอ่ะพอดีว่าเพิ่งเลิกกับแม็กมา
1: เมีย
2: ตั้งใจโอ๊ยพี่จะกระแทกผมทำไมเนี่ยโทษพี่รีบ
5: บ่มีตาติอะไร
2: ฟังผมดีๆนะ
5: มีอะไร
2: พี่แก้วเขาเลิกกับแฟนเขาแล้ว
3: ฮะพี่แก้วเขาเลิกกับแฟนของเขาแล้วเหรอคะ
5: โหน้องเชยจะตกใจทำไมคะลูกรู้เรื่องกับเขาด้วยเหรอคะเนี่ย
3: ไม่รู้ค่ะตกใจทำพี่สัน
5: นี่สันแกก็ใจเย็นๆก่อนไม่ต้องไปสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านเขา
2: พี่คิดตามผมนะพี่แก้วเนี่ยเขาเลิกกับแฟนแล้วเนี่ย
5: แล้วไง
2: เท่ากับว่าพี่วินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นคบกับเขา
5: แล้วจังไหน
2: ทีนี้ก็มีโอกาสที่พี่แก้วเนี่ยจะเทพี่วินแล้วพี่วินก็ต้องร้องไห้เสียใจน้ำตาท่วมบ้านอีกอ่ะ
0: ใช่โอ้เดี๋ยวค่ะนี่พอล่าหูฝาดไปหรือเปล่าคะเนี่ยคุณวินนี่นะโดนเทอ่ะโอ้ my god
6: ถ้าอยากรู้เนี่ยถามหอยได้หอยเนี่ยอยู่ด้วยทุกเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะพี่แก้วพี่วินเนี่ยอยู่ปี3
7: พี่วิน
6: ผมหาโปสเตอร์กงยูมาให้แล้วครับ
1: ดีมากไอ้น้อง
6: หน้าอย่างแมนดันเป็นแฟนกงยู
1: ครับพี่ไม่ใช่ของฉันเว้ยของแฟนฉันแฟนฉันนี่กำลังอินซีรีส์เกาหลีอยู่เข้าใจป
6: ่ะครับ
1: ไปไหนก็ไป
6: ครับสาหามาให้ไล่กูอย่างกับหมาเป็นเฟสชี่เมื่อไหร่แต่ไม่ต้องเจอหน้ามันลูก
1: แก้วนี่เราได้โปสเตอร์กงยูแล้วนะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเป็นไง
0: ไม่ต้องแล้วแหละวิน

0: เราไม่อินแล้วอ่ะ
1: ไม่อินเกาหลีหรอ
0: เกาหลีอ่ะเรายังอินแต่เราไม่อินกับวินแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวเราไม่เข้าใจอ่ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: วินไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเราแค่อิ่มตัวกับวินแล้วขอโทษด้วยนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเราไปก่อนนะ

0: เตอร์เนี้ยเราขอนะเรายังอินอยู่อ่ะโหไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นขนาดเนี้ย
1: พี่แก้วใช่ไหมทิ้งเขาแล้วจะไปเอาโปสเตอร์ของเขาอีกอ่ะเฮ้ยน่าสงสาร
0: แกสิเลิกกันแล้วยังจะไปยืนเผื่อกับเขาอีกเฮ้ยแต่จะว่าไปเนี่ยถึงเขาจะเคยเทคุณวินแต่ก็ไม่แปลกนะคะถ้าคุณวินจะกลับไปชอบเขาอ่ะ
1: ก็เพราะพี่วินคิดแบบนี้ไงมันก็เลยมีครั้งที่สองเกิดขึ้นครั้งนี้หอยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
2: โอ้ยพี่วิน
1: สูบเต็มแล้วครับพี
2: ่โอ้ย
3: ดีมากหอย
1: ทำเป็นเธอปั่นจักรยานเห็นหน้าแล้วอยากจะปั่นไซคลิ
3: ปกูได้ยินนะเว้ย
1: กูดีจังเลยครับผม
3: กูไม่ได้ชอบจักรยานแต่แฟนกูอินกับจักรยานอยู่ตอนนี้เข้าใจป่ะ
1: ทำไมคำพูดคุ้นๆ
3: เติมลมเสร็จแล้วก็ไปดิอ่ะ
1: ครับไปแล้วครับ
3: เออไป
1: ครับไล่กูเป็นหมาอีกแล้วทนอีกหน่อยเว้ยฝึกงานเสร็จก็ไม่ต้องเจอหน้าผู้ช่วยเฮงซวยนี่แล้ว
3: มาพอดีเลยเราเพิ่งเลิกงานเสร็จพอดีเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปปั่นจักรยานที่สุวรรณภูมินะเขากำลังฮิตเลย
0: ไม่เอาอ่ะเราไม่อินแล
3: ้
0: ว
3: ไม่อินกับจักรยานแล้วหรอ
0: จักรยานนะเรายังอินแต่เราไม่อินกับวินแล้ว
3: อินแล้วหรอ เราถามจริงๆนะเราทำผิดตรงไหนหรือเปล่า
0: วินก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่เราก็แค่อิ่มตัวกับวินแล้วอ่ะ
1: โอ้โหภาพซ้ำอย่างกับเดจาวู
0: ขอบคุณมากๆเลยนะที่ยอมกลับมาคบกับเราขอโทษนะอุ๊ยเกือบลืมเลยเห็นวินบ่นว่าปวดขาใช่ไหมเราเลยซื้อมาให้ปวดตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นนะ
3: กูบ่ได้ปวดขากูปวดมองนี้

0: นได้เนาะ
1: พี่วินใช่ไหม
0: แกเนี่ยบอกจะไปตั้งแต่เฟชชี่แล้วทุกวันนี้ยังตามติดคุณวินเป็นเห็บหมาอยู่เลย
1: คือก็คิดว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มปลงนะแล้วก็คิดว่าพี่วินเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรผม
2: โอ้ยใครกันแน่
0: แต่จะว่าไปคุณแก้วนี่ก็ใจร้ายใจดำนะคะปั่นหัวคุณวินอยู่ได
1: ้
0: อะคุณวินนี่ก็เหลือเกินอะเขาทำขนาดนั้นแล้วยังไม่คิดจะโกรธจะเกลียดเขาอีก
2: มันคงโกรธไม่ลงหรอกพี่เพราะว่าตอนที่มันคบกันเนี่ยนะแก้วดีกับมันมากนะตั้งแต่ตอนเรียนแล้วพี
1: ่
2: นี่จะบอกอะไรให้เลยนะถ้าเกิดไม่มีแก้วเนี่ยมันคงเรียนไม่จบในวินเนี่ยทั้งติวหนังสือให้ทั้งปลูกไปเรียนทำงานให้สารพัดเลยนะ
3: จริงผมยังอิจฉาเลยพี่นี่ขนาดพี่วินตอนทำงานนะพี่แก้วก็คอยส่งข้าวส่งน้ำให้หอนี่ก็ไปเก็บกวาดให้เอาเป็นว่าพี่วินเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าคือพี่แก้วเนี่ยนะเวลาเป็นคนเขาอินกับอะไรเนี่ยเขาจะไปสุดทางจริง
0: ท่านดูแลแบบนี้แล้วได้เป็นแฟนเนี่ยผู้ชายบ้านนี้ก็ผัวพี่หมดละค่ะ
1: โอ้ย
0: จริง
1: คือมันก็เกี่ยวกับหนังหน้าด้วยหรือเปล่าพี่พอล่าเฮ้ยไม่ต้องเข้ามา
2: หยอกหยอกหยอก

0: นี่ยนี่แต่ผมว่าหลักๆนี่นะที่พี่แก้วของมัดใจพี่วินได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่านิสัยมากกว่าพี่คือตลอดเวลาที่เขาคบกันเนี่ยพี่แก้วไม่เคยโทรจิกตามหึงตามหวงพี่วินเลยไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่พี่วินคบเลยเนี่ยแหละแบบเนี้ยพี่วินเขาถึงได้ลาบานูนพี่แก้ว
1: อะไรคะ
0: แพ้ทาง
1: เฮ้ย
0: จังหวะนี้ได
1: ้
0: จังหวะดีขนาดนี้ไปพร้อมกัน1 2 3 let's go
2: มันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอและเขา
3: ว้าวพี่แก้ว
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีค่ะพอดีว่าแก้วทำขนมมาฝากอะค่ะลองทานกันดูนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
7: ลองเลยนะครับพี่แก้ว
0: ไม่เอาเลย
6: ถ้างั้นเดี๋ยวแก้วขอตัวก่อนละกันนะคะวินงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่ดีกว่าพอดีว่าเรามีเรียนทำขนมอีกอะอยากทำมาฝากอีกงั้นเราไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแก้ว
6: บ๊ายบาย
0: แสดงว่า1 2 3 let's go
2: ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแล
4: ้วโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยฮะร้องอยู่นั่นน่ะแซวอยู่นั่นน่ะอีหยังดอกกันดอกกันดิอะไร
0: สวัสดีครับคุณวินครับ
4: อะไรเนี่ย
0: ในฐานะที่ผมเป็นนักข่าวนะครับ
4: ไอตัวนี้อะไร
0: ตากล้องตากล้องตากล้องครับทีมงานผมเองครับ
4: คือเอาน้ำมันเนี่ย
0: คุณวินครับในฐานะที่ผมเป็นนักข่าวนะครับผมอยากสัมภาษณ์คุณวินนะครับ
4: มา
0: วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการนัดพบกับคุณแก้วอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าคุณวินกับคุณแก้วเนี่ยมีโอกาสรีเทิร์นกันถูกไหมครับ
4: อ๋อไม่รีเทิร์นแน่นอนครับพวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันครับ
0: จริงเหรอครับผมเกรงว่าคุณแก้วเนี่ยเขาจะกลับมาปั่นหัวคุณวินและทำให้คุณวินเนี่ยตกหลุมรักอีกครั้งนะครับ
4: โอ้ไม่มีทางเว้ยนะฉันไม่มีทางโดนเขาปั่นหัวแน่นอน
0: คุณผู้ชมเห็นแววตาของคุณวินไหมครับจากแววตาที่เขาแสดงอารมณ์ออกมานี่นะครับช่างแตกต่างจากคำพูดที่ออกมาจากปากคุณวินโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ
4: ฉันก็แค่ทำดีกับเขาเฉยๆนะ
0: ครับ
4: ผมเนี่ยไม่มีทางทำผิดครั้งที่3หรอกครับแล้วครั้งนี้เนี่ยฉันจะเป็นคนปั่นหัวเขาเองนะแล้วพอเขาตกหลุมรักฉันเมื่อไหร่ฉันก็จะเทเขา
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวความรักของคู่นี้น่าติดตามมากนะครับแล้วมาพบกันได้ใหม่กับแค้นนี้ที่อยากวะ

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

0: เอาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
3: ใจยังคงหาก
4: มาเดอมาเดอมาหักฝน
2: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
5: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
6: คุณเคยเจอสูตรนี้หรือเปล่า
5: ทั้งเส้นทั้งชาทูทั้งเนื้อทีรวมถึงถั่วงอกยังอร่อยเลยไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ย
6: ครบรสมาก
5: ๆใช่ต้องสั่งเมนูซูจิโร่ราเมงมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายอร่อยมาก
7: ตอนนี้เรากำลังนั่งกระเช้าอยู่กำลังเดินทางขึ้นไปฟานซีปานนะพี่เอนะครับทุกคนทักทายแฟนๆรายการแล้วหน่อย
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
9: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
10: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
9: ฉันทำเสมอละ
10: ฮะ
9: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
10: คนใหญ่คนน้อยเอง
11: เฮ้ยโอ้โหเพื่อนระวังคุยกันสองนิดนึงนะ
10: พยอนลูกวอลเล่อัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่นะ
2: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังอยากมีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดี
13: สมกับเป็นน้องเอิร์ธจริงๆนะจดบัญชีรายรับรายจ่ายไว้เช็คดูย้อนหลังเป็นปีเลยอ
14: ่
13: ะ
14: ไม่จะแปลกตรงไหนเลยฉันยังจด
15: บัญชีเหรอนะ
14: จดหวยงวดไหนออกอะไรจดหมดตัวแทงซ้ำอ่ะ
13: โถเอ้ยน้องเอิร์ธ
16: ครับ
13: ว่าแต่ดูค่าใช้จ่ายปีก่อนเนี่ยมันจะทำให้น้องเอิร์ธรู้ได้ยังไงว่าวันนี้มันเป็นวันอะไร
16: ก็ผมจะดูว่าวันนั้นผมได้ซื้อของอะไรให้แพลวหรือเปล่าแล้วก็พาแพลวไปกินข้าวที่ไหนหรือเปล่าแล้วผมก็จะรู้ว่าวันนั้นคือวันอะไร
14: แล้วตกลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นวันอะไรคะพี่เอิร์ธ
16: วันพฤหัสแล้วก็เป็นวันพฤหัสที่มันไม่ได้มีความพิเศษใดๆด้วยเพราะว่าเนี่ยซื้อแค่มะละกอมาตำส้มตำกินที่บ้าน
13: นี่แต่งอนกันข้ามวันขนาดเนี้ยนะทำไมน้องเอิร์ธไม่ถามน้องแพรไปตรงๆเลยอะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอะไร
14: ก็คิดแบบนี้ไงเมียถึงด่าว่าโง่งงเ
13: ฮ้ยที่มาด่าฉันทำไมเนี่ยฮะงง
14: จริงๆก็ไม่ได้พี่เอิร์ธวันสำคัญของแฟนมีไม่กี่วันหรอกค่ะอย่างเช่นวันเกิด
16: ไม่ใช
14: ่วันที่เจอกันครั้งแรก
16: ไม่ใช
14: ่วันที่ขอกันเป็นแฟน
16: ไม่ใช่เลย
14: อ๋อหรือวันที่ปฏิญาณโอเยกันครั้งแรก
16: นะครับวันแบบนี้เขาไม่นับกันมาโอ้ยแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆเลยว่าวันนี้คือวันอะไรกันแน่เนี่ย
13: ก็ถึงได้บอกไงถ้านึกไม่ออกจริงๆก็ไปสารภาพบาปกับเขาให้น้องเขาเฉลยนั่งคิดไปก็บุกบานเปล่า
16: แบบนั้นนี่แพลวเขาจะไม่ยิ่งงอนหรอครับ
13: เฮ้ยนี่เราก็อย่าไปถามเขาดุยๆสิไปถามมันต้องแบบมีลีลาหน่อย
16: ยังไงครับ
13: โอ้โหมานี่แ
16: หมมันจะดีเหรอครับ
17: ตามมานี่เลยคือผมว่าจังหวะมุกของฮาสามยมของเราตอนนี้ได้แล้วมันเริ่มคมแล้วที่เหลือเรามาฝึกฝนกันเรื่องไหวพริบดีกว่าเอางี้นะวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกกันเรื่องไหวพริบโดยการที่ถ้าชี้ไปที่สิ่งไหนเนี่ยต้องเล่นมุกเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาทันทีเลย
18: โอเค
17: พร้อมนะ
18: พร้อม
17: พร้อมนะ
18: รับภาพ
17: อันนี
19: ้น้องเชอรู้ไหมว่าจานนี้กินไม่เสียตังค์
18: ทำไมอะคะ
19: ยำปลาดุกฟรี
18: เขามีแต่ยำปลาดุก
19: คุณอ้อทำเรากินฟรี
17: โอเคถือว่าใช้ได้นี่ให้9เต็ม10
15: เดี๋ยวนี่มาเล่นอะไรแถวนี้ฉันจัดโต๊ะรอแก้วอยู่ฮะ
17: ขอโทษจ้าขอโทษอะไรก็แก้วอะไรก็แก้วนี่ก็แก้วนี่ก็แก้วนี่ก็แก้ว
15: เฮ้ยหยุดเลยหยุดจานนี้ห้ามเข้าใกล้เลยนะยำปลาดุกฟูเนี่ยขอโปรดแก้วเขา
20: แล้วบอกจะเทเขาใส่ใจเขาขนาดเนี้ยเทลงเหรอคะคุณวิน
15: นี่ไม่รู้ซะแล้วนี่เป็นแผนการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจนะจะได้ตกหลุมไวๆไง
17: เหรอโอ้
15: ก็ใช่ดิ
19: เค้กช็อกโกแลตมาแล้วจ้า
21: สวัสดีค่ะพี่แก้ว
19: สวัสดีค่ะ
21: เย้นี่พี่แก้วรู้ได้ไงคะว่าโชว์ชอบกินเค้กช็อกโกแลต
15: หยุดเลยน้องแก้วหยุดเลย
19: น้องเชอร์ชอบทานเค้กช็อกโกแลตหรอคะ
21: ค่ะ
19: ชอบเหมือนพี่วินเลยนะเนี่ยนี่แต่ว่าพี่วินนะคะเขาทานเค้กช็อกโกแลตอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องกินกับสตรอเบอรี่สดๆด้วยค่ะวินดูสิเราใส่สตรอเบอรี่มาให้เยอะมากเลยนะ
15: จำได้ด้วย
19: ก็จำได้สิวินน่ะเรื่องมากจะตายถ้าสตรอเบอรี่ลูกเล็กๆไม่เอาต้องลูกใหญ่ๆโตโตเปรี้ยวเปรี้ยวฟูฟูใช่ไหม เรื่องของวินอ่ะเราจำได้ทุกเรื่องแหละ
17: นี่งานนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าใครจะตกเป็นเหยื่อกันแน่
20: แต่น้องสันว่าระหว่างปลาดุกฟูกับสตรอเบอรี่ฟูฟูเนี่ยอันไหนจะชนะคะ
17: อ
20: ัน
17: ไหนจะชนะไม่รู้แต่ตอนนี้พี่วินเนี่ยใจฟู
15: เฮ้ยทำไร
17: ได้ยิน
21: ได้ยินเ
19: ปล่า
15: ขอบคุณนะ
5: รักทุกคนจ้า
17: น่าดูเลย
15: เบิร์ด
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เบิร์ดต้องขออนุญาตเอาคิ้วออกก่อนนะจ้าโอ้มันพูดไม่ถนัดเลยจ้าว่านี้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลย
15: ในเมื่อน้องแพลวเนี่ยนะเขาชอบพี่เบิร์ดมากน้องเอิร์ดก็เลยต้องแต่งตัวเรียนแบบพี่เบิร์ดไปเลย
5: ขนาดนี้เลยเหรอฮะนะ
15: ใช
19: ่แล้วน้าไปเอาความคิดนี้มาจากไหนคะเนี่ย
15: อ้าวก็อีตอนที่ฉันง้อเมียนะฉันน่ะแต่งไม้พี่ลมพรไปเลยนะเอางี้น้องเอิร์ท
5: ครับ
15: มาซ้อมร้องกันสักเพลงหนึ่ง
5: ซ้อมร้องเพลงด้วย
15: ใช่เอาเพลงนี้เลยเนี่ย
5: โอ้โหมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา
15: ไม่รักก็ไม่ต้องมาม
5: าทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา
15: ไป
5: ไปทำไมไม่รักก็ไม่ต้องไปไอ้
15: โอ้ยหมายถึงว่าเราอะไปได้แล้ว
5: ไปได้แล้ว
15: เออแหมจะมาเปิดคอนเสิร์ตหรือยังไงเนี่ยฮะ
5: คนนึงว่าให้ซ้อมร้องเพลง
15: แค่แต่งตัวไปง้อแฟน
5: เอาวะ
21: สู
5: ้ครับ
21: โชคดีนะน้อง
20: เนี่ยตะกี้พอลล่านะคะไปแอบดูเขาช่วยกันล้างจานกับโอ๊ยขนมกระหนิงน่าดูเลย
17: ยังไง
20: แก้วไม่ต้องล้างหรอกไปนั่งเถอะ
21: ไม่เป็นไรวินนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าเราชอบล้างจานอะ
20: งั้นเดี๋ยวเราช่วยล้าง
21: อุ๊ยไม่ต้องมาแย่งเดี๋ยวเราล้างเองวินล้างเดี๋ยวก็เลอะหรอกอ่ะเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำอะเลอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวแก้วช่วยเช็ดให้นะ
17: เฮ้ยอะไรมากันเนี่ย
20: หมายถึงคุณวิน
17: พี่แหละเล่นใหญ่เลยเล่าปกติก็พอแล้ว
20: ก็ทันเล่าธรรมดาแล้วมันจะไม่เห็นภาพพอลล่าว่านะคะงานเนี้ยปลาดุกฟูแพสตรอเบอรี่ฟูๆแง
17: ่ๆดุกฟู
15: ทำไร
17: ควงปากกาเล่นดิว่าไงหรอ
19: เผื่อไปเล่น
17: มีอะไรป่ะ
15: เดี๋ยวฉันจะออกไปดูหนังกับแก้วหน่อยอ่ะฝากดูบ้านด้วยนะ
17: เฮ้ยจังหวะนี้โซฟาคู่แน่นอน
19: วินเดี๋ยวถ้าดูหนังเสร็จอะไปกินขนมกันได้ปะเราเห็นมีคาเฟ่แถวนี้เยอะแยะเลยอะนะ
21: หุ้ยขนมเหรอคะงั้นเดี๋ยวเชียวไปคาเฟ่ด้วยค่ะ
17: อืมเราไม่ต้องไปคาเฟ่เลยซ้อมตลกคาเฟ่กับพี่ที่บ้านนี่แหละ
15: เ
0: ็ได้งั้นเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะงั้นแก้วไปสตาร์ทรถรอได้เลย
20: โอเคจ้ะวินเดี๋ยวก่อนล้างจานยังไงเนี่ยให้ฟอร์มมันเลอะไปถึงหูขนาดเนี้ยงั้นไปรอที่รถนะ
1: โอ้โห 1 2

0: Let's go.
1: Pro Water และเก่าทานไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้น
2: นี่นี่นี่นี่นี่รื้อฟื้นรื้อฟื้นอะไรนักหนาฮะนี่คอยดูเลยนะแก้วเนี่ยจะต้องร้องไห้เพราะโดนฉันทิ้งเว้ย
0: ก็ว่าไป
2: ทำเบิ้งเลยทำเบิ้งเลย
3: วันนี้กูกลับเช้านะ
4: พ่อกูขึ้นมากรุงเทพอ่ะ
5: วันนี้กูมีซ้อมคอนเสิร์ตโต้ที่มหาลัยอ่ะถ้าดึกมากกว่าจะนอนนั่นเลย
6: กูนอนคนเดียวไม่ได้
7: ว่าเมื่อคืนกูเจออะไรมาบ้างอะ
8: อาการกลัวผีขึ้นสมองของเมธีกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับคนในบ้าน
9: มึงไม่ได้นอนเลยเหรอ
8: เพื่อนๆจะช่วยเขาได้ไหมติดตามได้ใน
10: คนละทีเดียวกันวันจันทร์นี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: เป็นแฟนอะไรป่ะ
12: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
13: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
14: เพื่อนไง
15: ทำไมกำแพงมึงสูงเลยวะ
14: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
10: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
17: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ครับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
6: วับคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
11: ที่เดียว
10: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
11: พิเศษลูกค้า AAS
10: เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเรีย
10: ลโทรออก
12: อยู่คนเดียวก็ฝันฝันอยากมีเธออยู
13: ่ใกล
14: ้มาแล้วครับ
13: พี่บ้านของเราพี่บ้านของเรามาแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่เบิร์ดง้อแฟนแฟนอารมณ์ดีขึ้นบ้างมั้ยจ๊ะ
14: อารมณ์ดีครับตรงๆเลยนะตอนนี้ยิ้มปากนี่จะฉีกถึงหูอยู่แล้วครับ
15: เห็นไหมน้าบอกแล้วว่าพี่เบิร์ดช่วยได้
14: ไม่ใช่เพราะพี่เบิร์ดครับแต่แพลวในจำวันผิดจริงๆวันนี้ไม่ใช่วันสำคัญอะไรเลยครับวันครบรอบของเราเนี่ยอีก3วันข้างหน้า
13: เอ็นดูพี่เบิร์ดอ่ะอุตส่าห์คิดแทบตายแถมแต่งตัวเป็นพี่เบิร์ดไปง้ออีกอ่ะ
14: ใช่ครับแถวนี้อารมณ์ดีหัวเราะคิกคักคิกคักแต่ผมนี่อารมณ์เสียครับแม่นี่เข้าใจยากอีหลีจักสิดีจักสิให้เจ้าของพิษก็บอกขอโทษเฮาจักครับมีแต่หัวอยู่หั่นล่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยแต่งตัวยังต้องดูอยากอายคน
16: ผลไม้ไหมล่ะ

0: ค่ะน้องเชิญ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เลิศวางก่อนเลยนี่เมื่อคืนนะพี่พลาดช็อตเด็ดพี่ดันหลับก่อน
3: ทำไม
2: หลังจากพี่วินกลับมานี่เสียทรงเลยนะฉันนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวอยู่หน้าบ้านเนี่ย
1: เลิศคือเมื่อคืนน่ะพี่วินน่ะเขานั่งหลอดไฟอยู่หน้าบ้านคนเดียวอ่ะพี่ออสแล้วก็ยิ้มแบบนี้ค่ะ
4: ทำไมไม่รับสายวะเนี่ย
2: วิน
4: ไ
2: ปนี่โทรหาพี่แก้วแต่เช้าเลยเหรอมีอะไรเปล่า
4: โทรหาแก้วเกิร์ลอะไรกันไม่ได้โทรเว้ยฉันโทรหาไอ้หอยมันวันนี้มีนัดพรีเซนต์งานกับลูกค้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาเลยแย่มาก
1: ยังไม่มาอยู่นี่
2: ฮะพี่วินโทรหาผมเดี๋ยว
5: ไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่โทรหาพี่แก้วก็ยอมรับไปเถอะว่าโทรหาเขา
4: เออฉันโทรหาแก้วเพราะว่าฉันมีแผนเว้ย
5: แผนยัง
4: แผนนี่ทีเด็ดเลยนะวันนี้ฉันจะชวนแก้วไปดินเนอร์แล้วจะเซตบรรยากาศให้แบบโรแมนติกสุดๆทำให้เหมือนกับว่าฉันเนี่ยจะขอแก้วคืนดีแต่สุดท้ายฉันจะทิ้งเขาให้เดินร้องไห้กลับบ้านไม่ถูกเลยพูดจริงเว้ยพูดจริง
6: ยังอยู่บ้านไหม
4: โอ้ยแก้ว
6: สวัสดีค่ะ
4: มาทำไมเนี่ยทำไมสภาพเป็นแบบนี้เนี่ย
6: ก็วันเนี้ยวินไปขายงานคุณวิษณุใช่ไหมคนเนี้ยแก้วรู้จักนะเขาเคยจ้างแก้วไปถ่ายรูปสินค้าให้แก้วเลยถักดีมาฝากอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมคุณวิษณุอ่ะเขาชอบกินเค้กกล้วยหอมมากเพราะฉะนั้นนะวินต้องเอาไปให้เขาเขาจะได้รู้สึกว่าวินใส่ใจแล้วก็ขายงานได้ง่ายขึ้นไงแต่ว่าตอนนี้แก้วต้องรีบไปเรียนต่อแล้วแหละนี่หนีคลาสทำขนมมาเลยนะไปก่อนนะ
4: เดี๋ยวแก้ว
6: ฮะ
4: เย็นนี้ว่างไหมไปกินข้าวด้วยกันหน่อยสิ
6: ได้สิงั้นเดี๋ยวนัดกันไปก่อนนะคะทุกคน
7: สว
6: ัสดีค่ะบ๊ายบายคุณแก้วทำขนาดเนี้ยระวังจะแห้วนะคะ
2: เฮ้ยแห้วอะไร
6: อ่ะแห้วกั๊กฮักเก้โ
0: หยบักลาบักลาบักลา
4: อะไร
0: ฟังไอ้เด้อขันเฮาบ่อยากเท่เฮากับบ่ต้องเท่เขาถ้าชอบเขาก็บอกเขาไปตรงๆไม่ต้องฝืนใจตัวเองเข้าใจบ
4: ่ไม่ได้เว้ยยังไงฉันต้องแก้แค้น

0: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
2: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
4: คืนนี
3: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
6: กูเอาไงดีวะ
7: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
6: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอล์กกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
9: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
10: ไม่ใช่ค
8: ่
10: ะ
8: เฮ้อไม่รอดสิเรา
9: สูง
11: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
9: ไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
8: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
12: ดาราล็อกกันเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
13: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
14: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
13: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ

0: ชัวร์ชัวร์ของหนูป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอยู่คนเดียวก็ฟังฟังมีเธออ
2: ยู่ข้างกันยังไงก็ต้องทิ้งยังไงก็ต้องทิ้ง
3: จะทิ้งอะไรไหมครับพี
2: ่อ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับ
3: โอเคครับ
4: วินรอนานไหม
2: ไม่นานเราเพิ่งมาเมื่อกี้เองสั่งข้าวเลยไหม
4: สั่งสิไม่ยอมล้างมือก่อนกินข้าวอีกแล้วใช่ไหมเอามือมาเจลหอมดีเนาะดมดูสิเรานี่คิดยังไงหรอถึงชวนเรามากินข้าวอ่ะ
2: ก็จะเลี้ยงตอบแทนเรื่องเค้กกล้วยหอมอ่ะลูกค้าเนี่ยชอบเค้กกล้วยหอมของแก้วมากเลยนะวันนี้ก็เลยคุยงานผ่านราบรื่นเลย
4: ดีจัง
2: ที่เธอแค่เพียงสบต

0: คุ้นๆนะ
1: แก้วจำได้ด้วยหรอ
0: ก็ใครอ่ะที่เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงนี้จีบเราอ่ะนึกถึงทีไรก็ขนลุกทุกทีเลยนะ
1: แก้วฮ
0: ะ
1: แก้วคิดยังไงกับเรา
0: สำหรับเราอ่ะวินก็น่ารักเหมือนเดิมแหละ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคน
0: อย่าเจอกันอีกเลยดีกว่า
1: โอเคฮะอะไรนะ
0: คือครั้งเนี้ยไม่ใช่ว่าแก้วไม่อินกับวินนะแก้วยังอินกับวินอยู่แต่แก้วไม่อยากทำให้วินเสียใจแล้วอ่ะ
1: แล้วแก้วกลับมาหาเราทำไมอ่ะ
0: คือเราคิดถึงวินจริงๆนะแต่เราแค่รู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้เบื่อแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะเบื่ออีกแล้วเราก็ไม่อยากบอกเลิกวินอีกแล้วด้วย
1: จริงสิก็คือบอกเลิกคือกันนั่นแหละ
0: อย่างแม็กกลับมาขอเราคืนดีแล้วอะเราขอกลับไปให้สุดกับแม็กก่อนแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่ามันอิ่มตัวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะขอโทษนะวิน

0: น้องคอยสิไปเทผู้สาวข้าเจ้าข้าเจ้ากระเทขึ้นมากคือเก่าเบิดสภาพอีหลี
1: แต่ผมว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นบาปกรรมของพี่วินนะพี่ที่ชอบไปเทสาวเขาอะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาโดนสาวที่ตัวเองชอบเทซะเองเต็มๆเลยเนี่ย
2: เป็นไม่ได
3: ้พี่ออดคะ
2: ขาลูก
3: แล้วเราจะไม่เข้าไปปรับพี่วินหน่อยหรอคะ
1: เป็นห่วงพี่วินเหรอเชอ
3: เปล่าค่ะถ้าพี่วินร้องเพลงวุ่นวายเสียงดังจะทำให้เราไม่ได้นอนนะคะแล้วเชอเนี่ยก็จะไม่สูง
4: เป็นห่วงตัวเอง
5: น้องเชอคะเรามีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่านั้นค่ะนี่เราก็เข้าไปร้องกับเขาแล้วก็เอาให้รำคาญยิ่งกว่าเดี๋ยวเขาก็หยุดร้องไปเอง
1: เอาเพื่อน
0: เฮ้ยระวังตามันฟันหัวเด้อ
6: จนได้เป็นโรคซึมเหงาค่ะเหงาแล้วมันสีเหงาเหงาเหงาแล้วมันสีเศร้า
7: ตื่นตัวที่จะได้อ่านข่าวหน้ากล้องแบบสดๆให้คนไทยทั้งประเทศฟังนะครับ
8: คนอ่านข่าวคนที่แล้วเนี่ยอ่านผิดจากข่าวกากินขี้หมูเนี่ยกลายเป็นกูกินขี้หมา
9: เร็วๆมาแล้วเร็ว
8: ๆสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมวีรพลคนคันข่าว

0: ห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
2: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนู
0: นุ่มให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทว
0: ัน
1: นี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอ
1: สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยว

0: ั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็ม โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
1: ้
0: ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริงๆ
1: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแก้ไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
0: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ
0: wow.
1: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมานี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวดนี้เลย
0: เช้าเช้ารีบๆอ่ะเช้าเช้ารีบ
1: ๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างหนึ่งที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างหนึ่งคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยนี่เป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วน้อยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์
0: แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันนิ่มใส่สบายอย่าง

0: อกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วนุ้ยอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590 เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
3: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบทูอินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
4: 999บาทดูซิได้ถึง2ชิ้น
3: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
3: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญมันน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
4: โอ้เท่เลย
3: ไม่กดหูเลย
4: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล
3: ้
4: วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
3: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนแบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
4: นี่เขาว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
3: ซ้อนนี
4: ่
3: เห
4: ็
3: น
4: ไห
3: มมันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
4: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
3: ร
4: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
3: นะมีรถอยู่เหรอ
4: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
3: แนะนำเลยน
4: ะ

0: ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสือที่เป็นบลูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไลท์ SD แว่นกันแดด 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบลูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เนาะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: อนนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดําแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้น

0: เนี่ยของโพลาไรท์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
1: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
0: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
1: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรท์ในการตัดแสงให
0: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นสายตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
1: คือบูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
0: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
1: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่านี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
0: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
1: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
0: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ี้ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4 5มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอ่ะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 2 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่
1: ที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หแล้วบรรยากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป
0: ็
1: นส
0: ี
1: เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุกมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรตอนนี้

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390 บาทค่ะพี่แม่ๆ390 บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83 บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: นี่คือรุ่น
1: เดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83.25 บาทและรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะหนุยแม่จะพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันฉะนั้นวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วและ วันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
5: ๆเอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซอง

0: น่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: ชนิดแบบนี้เลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังนะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังนะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆรีบๆ
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ

0: ่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: อาลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไร
4: นึกไม่ออก
5: ค่อยคิด
4: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
3: โอ้และตาล่ะ
5: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออแกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เน
1: าะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: นี้เป่าหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: คือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: โอ้ยแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
4: ฉะ
3: น
4: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
4: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
3: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
4: ั้
3: งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390บาทเท่านั้นเอง
4: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะ

0: นะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
2: จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
2: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
2: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
2: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
2: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
2: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
2: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดสายไหมซึ่งมีอายุมากกว่า120ปีตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีที่สำคัญเราจะพาไปกราบนมัสการพระพุทธชินราชจำลองแบบมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งชมความงดงามของอุโบสถ

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งความวิจิตรสวยงามของลวดลายภายในอุโบสถซึ่งเป็นศิลปะแบบตะวันตกโดยจำลองมาจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถจำลองแบบมาจากองค์จริงจากวัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับสนทนาธรรมเทศนาในหัวข้อแก่นแท้ของธรรมะจากพระมหาชวลิตธรรมรังสีพระนักเทศวัดสายไหม
1: เพราะฉะนั้นคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องลองทบทวนดูว่าการเกิดมาของเรานั้นได้กระทำหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์หรือไม่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วยังไม่ได้กระทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ชื่อว่าได้กระทำหน้าที่ที่ถูกต้องได
0: ้ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคาถาสวดบูชาพระปรางถวายเนตรพระประจำวันอาทิตย์อุเทตะยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปัฏฐาวิปปะพาโสตังตังนมัสสามิหาริสวรรณังปัฏฐาวิปปะพาสังตะยัชชะคุตตาวิหะเรมุทิวะสังเยพรามนาเวทคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาละยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวาโมโรจรติเอสนาคำแปลพระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลกเป็นเอกราชมีสีเพียงดังสีแห่งทองอย่างพื้นปฐพีให้สว่างอุทัยขึ้นมาเพราะเหตุนั้นข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นซึ่งมีสีเพียงดังสีแห่งทองอย่างพื้นปฐพีให้สว่างข้าทั้งหลายอันท่านปกครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวันพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดพูดถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวงพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าอันหนึ่งพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงรักษาซึ่งข้าความนอบน้อมของข้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแด่พระโพธิญาณความนอบน้อมของข้าจงมีแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแด่วิมุตติธรรมนกยูงนั้นได้กระทำปริตอันนี้แล้วจึงเที่ยวไปเพื่ออันแสวงหาอาหารการสวดมนต์เป็นการทำให้จิตมีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์และพระเบื้องหน้าทำให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวผู้เปล่งวาจาและผู้ที่ได้ยินทำให้เกิดสมาธิมีสติในการดำเนินชีวิตหากพบเจออุปสรรคใดๆเข้ามาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้ตั้งนโม3จบแล้วสวดบูชาพระปรางถวายเนตรซึ่งเป็นพระประจำวันอาทิตย์ต่ออีก6จบจะดีมาก
2: รู้ธรรมคำบาลี

0: คืนนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี้
2: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ย

0: คุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
1: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
2: คืนนี
1: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
4: กูเอาไงดีวะ
5: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนอะ
4: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
1: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
7: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
8: วันนี้กูกลับเช้านะ
9: พ่อกูขึ้นมากรุงเทพอ่ะ
10: วันนี้กูมีซ้อมคอนเสิร์ตโตที่มหาลัยอ่ะถ้าดึกมากกว่าจะนอนนั่นเลย
11: กูนอนคนเดียวไม่ได้
12: ไม่รู้หรอกว่าเมื่อคืนกูเจออะไรมาบ้างอ่ะ
13: อาการกลัวผีขึ้นสมองของเมธีกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับคนในบ้าน
14: ไม่ได้นอนเลยหรอ
13: เพื่อนๆจะช่วยเขาได้ไหมติดตามได้ใน
1: คนละทีเดียวกันวันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
16: ใจยังคงหาก
17: มาเดอะมาเดอะมาหาฝน
15: เที่ยวไปอร่อยไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร14:00 น.ที่นี่ GMM 25

0: แล้วดูเป็นไหม
1: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ล่อสิเรา
1: สูง
3: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
0: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
4: ดาราล็อกกันเล่น
0: อะไรครับนี่

วัดสายไหมเป็นวัดราชเก่าแก่อายุมากกว่า120ปีตั้งอยู่เลขที่37หมู่ที่3ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดสายไหมโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างเมื่อปีจอพุทธศักราช2441และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2449โดยมีพระอธิการหยัดอุตตโมเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและเป็นเจ้าคณะหมวดกลางสายไหมมาจนถึงปีพุทธศักราช2490ท่านจึงมรณภาพวัดสายไหมยุคปัจจุบันได้รับการพัฒนาและจัดระบบการบริหารจัดการวัดโดยพระครูปลัดอิทธิพลปทานิโกหรือพระอาจารย์ออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยนี้เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดสายไหมเราจะสังเกตเห็นเสารูปโผงคู่อยู่ด้านหน้าศาลาการประ

เรียนบนยอดเสาหล่อเป็นรูปหงซึ่งหงเป็นสัญลักษณ์วัดของชาวรามันหรือเรียกว่าชาวมอญปัจจุบันเสาหงคู่ได้สูญหายไป1ตัวต่อมาทางวัดได้หล่อขึ้นใหม่อีก1คู่แล้วนำมาตั้งไว้ที่เดิมส่วนหงของดั้งเดิม1ตัวที่เหลืออยู่ทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดีเมื่อเดินเข้ามาภายในวัดท่านผู้ชมจะพบอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2498โดยพระเดชพระคุณพระสุนทรศีลาจารย์หรือหลวงพ่อทองใบเตชปัญโยเจ้าอาวาสองค์เก่าเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมสังฆกรรมและกิจสำคัญของสงฆ์อุโบสถมีความกว้าง7เมตร50เซนติเมตรและยาว22เมตรเมื่อเวลาผ่านไปอุโบสถชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและในปีพุทธศักราช2554ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงทำให้น้ำท่วมอุโบสถได้รับความเสียหายดังนั้นในปีพุทธศักราช2558พระครูปลัดอิทธิพลปทานิโกจึงทำการบูรณะอุโบสถโดยให้ช่างทำการดีดยกอุโบสถขึ้นมาจากเดิม2เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมและบูรณะปฏิสังขรณ์งานศิลปกรรมลงรักปิดทององค์พระประธานใหม่เมื่อเดินเข้าภายในอุโบสถเราจะเห็นงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายบนเพดานอุโบสถจำลองมาจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเหตุผลที่สร้างลวดลายบนเพดานอุโบสถเพราะเมื่อครั้งที่พระครูปลัดอิทธิพลปทานิโกเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันไปพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและเกิดแรงบันดาลใจอยากจำลองมาไว้ที่วัดสายไหมจึงทำเรื่องขออนุญาตจำลองแบบมาสร้างที่วัดสายไหมซึ่งครูปลัดอิทธิพลปทานิโกตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าอยากสร้างวังถวายพระพุทธเจ้าจึงมีความตั้งใจสร้างอุโบสถหลังนี้ให้งดงามเพื่อเป็นวังพระพุทธเจ้าครั้นถึงปีพุทธศักราช2504งานก่อสร้างอุโบสถใกล้แล้วเสร็จทางคณะกรรมการวัดต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องหาพระพุทธรูปเป็นประธานในอุโบสถตามรูปแบบพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกต่อมาในวันอาทิตย์ที่22เมษายนพุทธศักราช2505ได้ทำพิธีหล่อพระประธานพระพุทธชินราชจำลองหน้าตักกว้าง69นิ้วขณะที่ประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูปอยู่นั้นได้เกิดปาฏิหาริย์เกิดฝนตกหนักท่านเล่าให้ฟังว่ามีทหารที่โดดร่มจากกองทัพอากาศลอยกระเด็นไปคนละทิศละทางบางคนค้างอยู่บนยอดไผ่หลวงพ่อจำเนียนจึงออกมากลางแจ้งท่านมาห้ามฟ้าห้ามฝนว่าหยุดได้แล้วเขาจะทำพิธีเททองหล่อพระประธานทันใดนั้นฝนที่ตกหนักก็หยุดญาติโยมที่ร่วมพิธีเกิดอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักพระพุทธชินราชจำลองพระประธานในอุโบสถประชาชนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรให้หายเจ็บป่วยถ้าเป็นผู้ชายเมื่อหายป่วยแล้วมักทำบุญด้วยการบวชเป็นพุทธบูชาส่วนด้านหน้าองค์พระพุทธชินราชจำลองมีรูปปั้นจำลองเจ้าอาวาสองค์แรกมีนามว่าพระอธิการดัดอุตตโมท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2490ความวิจิตรงดงามอีกสิ่งหนึ่งในอุโบสถก็คือภาพวาดผนังด้านหลังที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองเป็นภาพวาดเป็นลายรถน้ำลายหงคู่ประดับบนฝาผนังอย่างสวยงามสาเหตุที่วาดเป็นลายหงกล่าวคือเมืองหงสาวดีมาจากชื่อหงและเมืองหงในตำนานกล่าวถึงพระพุทธเจ้าตอนเสด็จออกมาแล้วทอดพระเนตรเห็นหงคู่ดังนั้นวัดที่มีหงจึงเป็นสัญลักษณ์ของวัดที่มีความผูกพันกับเมืองหงสาวดีหรือเมืองมอญในยุคนั้นอุโบสถวัดสายไหมถือเป็นโบสถ์แรกที่ประดิษฐานองค์พระประธานเป็นพระพุทธชินราชจำลองและเป็นโบสถ์หลังแรกที่มีความสวยเด่นที่สุดในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

โดยชาวบ้านระแวกนี้ถ้าจะกราบองค์พระพุทธชินราชจำลองต้องมาวัดสายไหมเป็นอันดับแรกส่วนภาพประตูทางเข้าอุโบสถเป็นภาพประติมากรรมปูนปั้นลงรักปิดทองรูปองค์เทวดาถือพระขันธ์

หน้าต่างเป็นภาพปฏิมากรรมปูนปั้นลงรักปิดทองเล่าเรื่องเทศมหาชาติคือเทศนาเรื่องเวสสันดรชาดกนิยมเทศกันมาแต่โบราณมีทั้งหมด13กันอาทิเช่นกันชูชกกันมัสีกันกุมารกันทานกันกันจุลพลกันมหาพลกันทศพรกันหิมพานต์กันมหาราชเป็นต้นเมื่อมาถึงวัดสายไหมพระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนนิยมกราบสักการะบูชาอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุหรือเข่านิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณีซึ่งเททองหล่อในปีพุทธศักราช2557โดยจำลองแบบมาจากองค์จริงที่วัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์พระพุทธรูปมีหน้าตักกว้าง69นิ้วทรงเครื่องกษัตริย์เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างอยุธยาพระพักเป็นศิลปะสุโขทัยมีความอ่อนช้อยงดงามถือว่าเป็นพุทธศิลป์ร่วมสมัยองค์พระพุทธรูปทรงเครื่องประดับด้วยสร้อยสังวาลทำมาจากเพชรพลอยหลากหลายสีบนพระเศียรมีพระมงกุฎทรงยอดเจดีย์นับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่มีพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยเป็นอย่างยิ่งประดิษฐานอยู่ในศาลาเรือนไทยสีพองตั้งอยู่ริมน้ำด้านหลังศาลาการประเรียนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างศาลานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ทางวัดศาลาเรือนไทยสีพองสร้างตามแบบอาคารทรงไทยโบราณภายในประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลักสวยงามและมีห้องโถงขนาดใหญ่สำหรับเป็นที่ฉันภัตตาหารของพระสงฆ์และใช้เป็นที่ตักบาตรและฟังธรรมในวาระสำคัญต่างๆของวัดส่วนประตูใหญ่ด้านหน้าจำหลักเป็นลวดลายรูปหงส์

นอกจากนั้นในศาลาเรือนไทยยังมีธรรมาสน์เป็นที่สำหรับพระสงฆ์ใช้นั่งแสดงธรรมเทศนาให้ประชาชนได้รับฟังโดยธรรมาสน์สร้างจากไม้เป็นทรงบุษบกปิดทองประดับกระจกมีซุ้มปลายยอดแหลมเป็นหลังคาทับซ้อนกันหลายชั้นสิ่งที่อยู่คู่วัดสายใหม่มาตั้งแต่โบราณอีกอย่างหนึ่งคือศาลาการประเรียนสันนิษฐานว่าสร้างก่อนอุโบสถซึ่งในสมัยก่อนศาลาการประเรียนเป็นเพียงอาคารไม้เก่ามีชั้นเดียวไม่มีผนังด้านข้างและมีหลังคาคลุมเพียงอย่างเดียวต่อมาได้ทำการบูรณะศาลาการประเรียนขึ้นมาใหม่ในสมัยพระครูปลัดอิทธิพลปทานิโกเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันโดยบูรณะเป็นอาคาร2ชั้นหลังคามี3ชั้นลดหลั่นกันตามลำดับส่วนหน้าบันของศาลาการประเรียนประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสาเหตุที่เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติเพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตาสื่อความหมายว่าเมื่อประชาชนเข้ามาวัดสายไหมจะเห็นองค์พระพุทธรูปยืนต้อนรับและให้พรญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธายืนอยู่เบื้องหน้าเป็นอันดับแรกเมื่อเข้ามาภายในศาลาการประเรียนตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์พระประธานถัดมาทางด้าน

0: ซ้ายและขวาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งตั้งอยู่บนบุษบกลงรักปิดทองสวยงามด้านหน้าองค์พระพุทธชินราชจำลองฝั่งด้านซ้ายมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีจริยวัดน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพศรัทธาซึ่งพุทธศาสนิกชนนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์ของเมืองไทยด้านหน้าตรงกลางมีรูปหล่อพระเดชพระคุณพระสุนทรศีลาจารย์หรือหลวงพ่อทองใบเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดองค์เก่าซึ่งท่านได้สร้างคุณูปประโยชน์มากมายให้กับวัดสายไหมส่วนด้านขวามีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสายไหมมีนามว่าพระอธิการหยัดอุตตโมสิ่งที่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งคือลวดลายเสาและผนังภายในศาลาการประเรียนทำเป็นรูปลายไทยเทวดาพนมมือสีทองบนพื้นสีแดงซึ่งลวดลายเทวดาพนมมือนิยมเขียนไว้ในสถานที่สำคัญเช่นท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวังรูปเทวดาพนมมือมาจากปรัชญาความเชื่อว่าเมื่อบุคคลใดพูดดีทำดีแล้วเหล่าเทวดาจะสามารถรับรู้ได้และแสดงอาการสาธุการคือพนมมือดังนั้นจึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมาเพื่อให้เป็นการมาอยู่ร่วมกันของคนที่ทำความดีส่วนฝั่งตรงข้ามกับพระพุทธชินราชจำลองมีธรรมาสสำหรับให้พระสงฆ์เทศด้วยธรรมาสทำเป็นทรงบุษบกสีทองเหลืองสวยงามอารามตาสร้างเป็นหลังคาทับซ้อนกันหลายชั้นและบนยอดมีซุ้มปลายแหลมงดงามหลังจากเราได้ชมความงามของวัดสายไหมกันไปแล้วช่วงหน้าจะพาไปรับชมธรรมะในหัวข้อแก่นแท้ของธรรมะจากพระมหาชวลิตธรรมรังสีพระนักเทศวัดสายไหม
1: ญาติโยมทั้งหลายก็ลองคิดพิจารณาดูว่าการที่คนเรานั้นจะรู้ธรรมะก็ต้องรู้ว่ามีหลายระดับการที่มีความรู้ว่าสิ่งที่อยู่เหนือการยอมรับและเหนือการปฏิเสธนั้นก็ยังถูกน้อยกว่าที่บอกว่าสิ่งที่เห็นเพียงครั้งเดียวแล้วเป็นเห็นหมดเห็นตลอดกาล
2: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
3: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
4: ฉันทำเสมอละ
3: ฮะ
5: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
6: คนใหญ่ด้วยไง
7: เพื่อนวันมึงจะส่งนิดนึงนะ
3: พยอลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่นะ
8: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ธอรัก
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: เป็นแฟนอะไรป่ะ
3: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
4: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
5: เพื่อนไง
6: ทำไมกำแพงลุง

0: สูงเลยวะ
1: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
2: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: กินเที่ยว Around the World ครับผมคุณเคยเจอสูตรนี้หรือเปล่าทั้งเส้นทั้งชาทูทั้งเนื้อทีรวมถึงถั่วงอกยังอร่อยเลยไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ย
4: ครบรสมาก
3: ๆใช่ต้องสั่งเมนูซูจิโร่ราเมงมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายอร่อยมาก
5: ตอนนี้เรากำลังนั่งกระเช้าอยู่กำลังเดินทางขึ้นไปฟานซีปานนะพี่เอนะครับทุกคนทักทายแฟนๆรายการแล้วหน่อย
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: อิทาปิงคลาสุมนาดาลาธานิสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

ความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังคนเรานั้นต้องอาศัยธรรมะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวเอาไว้ให้เราได้คิดได้พิจารณาตามว่าคนเราถ้าหากว่าไม่มีข้าวเจ้าไว้รับประทานเราก็รับประทานข้าวเหนียวแทนก็ได้ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่เราก็ยังปกปิดร่างกายด้วยใบไม้นั้นก็ได้ไม่มีตึกรามบ้านช่องเราก็อาศัยกระต๊อบอยู่อาศัยก็อย่างได้ไม่มีนาฬิกาบอกเวลาเราก็อาศัยพระอาทิตย์บอกเวลาในเวลากลางวันพระจันทร์บอกเวลาในเวลากลางคืนไม่มีเสียงดนตรีของมนุษย์ขับกล่อมเราก็ยังฟังเสียงนกร้องจักจั่นเรไรไม่มีมิตรสหายที่ถูกใจเราก็ยังมีบิดามารดาเป็นมิตรแท้ตลอดไปแต่เมื่อใดเราขาดเสียซึ่งธรรมะเราไม่อาจจะแสวงหาสิ่งใดเพื่อมาทดแทนและยึดถือปฏิบัติสำหรับทำความเป็นมนุษย์ของเรานั้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงมีความสำคัญการที่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้มีธรรมะโดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นธรรมะที่จะใช้ในการดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้วันนี้ก็เลยจะมาขออธิบายความหมายของคำว่าธรรมะนั่นคืออะไรซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจในคำว่าธรรมะในระดับหนึ่งก็คือว่าบางคนบอกว่าธรรมะคือหนังสือหนังหาสำหรับตำราพระไตรปิฎกหรือบางคนก็บอกว่าธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นเรื่องของธรรมะเหมือนกัน

ได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่าธรรมะว่าคืออะไรธรรมะนั้นก็คือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการนี่ก็คือว่าธรรมะไม่ใช่เป็นแต่เพียงความรู้เท่านั้นแต่ความหมายของคำว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นคือการกระทำและการประพฤติปฏิบัติลงไปจริงๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ของการมีธรรมะนั้นได้คำว่าการกระทำที่ถูกต้องนั้นคือถูกต้องแก่อะไรก็คือถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของใครก็คือความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลหรือว่าของตนในการกระทำนั้นก็ต้องมีการกระทำที่ถูกต้องทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของการเกิดมาจะสังเกตเห็นได้ว่าคนเรานั้นเมื่อเกิดมาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อายุ1ปี2ปี5ปี10ปีจนถึงหลาย10ปีจะสังเกตเห็นได้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความระหกระเหินหรือมีแต่เรื่องทุกข์ยากลำบากใจมีแต่เรื่องเดือดร้อนบางครั้งบางทีต้องนั่งเช็ดน้ำตาด้วยหัวเข่าอยู่บ่อยๆหรือเกิดมาแล้วทำความยุ่งยากลำบากใจให้กับบิดามารดาอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องลองทบทวนดูว่าการเกิดมาของเรานั้นได้กระทำหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์หรือไม่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วยังไม่ได้กระทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ชื่อว่าได้กระทำหน้าที่ที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์มีความหมายลึกซึ้งก็แตกต่างจากคำว่าคนคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงก็มาจากคำว่ามนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงคนเราถ้าหากว่าเกิดมาเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากใจมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องทำจิตใจให้สูงขึ้นไปในทางธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ฉะนั้นคำว่าธรรมะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าแปลว่าหน้าที่เพราะการที่คนเราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เราจะต้องกระทำหน้าที่ของตนจนเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเช่นว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเราเกิดมาแล้วเราต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เราเกิดมาแล้วเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเราเกิดมาแล้วเราต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและประการสุดท้ายเมื่อเราเกิดมาเราต้องเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาของตนนี่เรียกว่าเกิด

จากหน้าที่กระทําหน้าที่การกระทําหน้าที่ก็หมายความว่าเรามีธรรมะเกิดมาเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาต้องทำอย่างไรเราก็ต้องทำให้บิดามารดามีความชื่นอกชื่นใจอยู่ตลอดเวลาคนโบราณเนี่ยเขาเล่าว่ามีนรกขุมหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าปุตตะบิดามารดาต้องตกขุมนรกขุมนี้ด้วยกันก็คือว่าตกนรกก็เพราะลูกของตนอย่างเช่นว่าบิดามารดาท่านไม่มีลูกท่านก็ต้องตกนรกขุมนี้บิดามารดาท่านได้ประสบพบเจอกับเรื่องร้ายในเรื่องลูกอย่างเช่นว่าลูกไม่สบายหรือลูกตายจากท่านไปท่านก็ตกนรกขุมนี้หรืออีกอย่างหนึ่งบิดามารดาต้องตกนรกขุมนี้ก็เพราะว่าลูกนั้นเป็นคนอกตัญญูไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ยิ่งต้องตกขุมนรกขุมนี้

ลูกจะต้องทำให้พ่อแม่มีความชื่นอกชื่นใจอยู่ตลอดเวลาหรือทำให้พ่อแม่นั้นได้พ้นจากขุมนรกนี้ไปได้นรกขุมที่ชื่อว่าปุตตะไม่ได้หมายความว่านรกนะที่อยู่ที่ไหนที่ชั้นใต้ดินอะไรอย่างนั้นนรกในที่นี้หมายถึงนรกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบิดามารดานี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทำหน้าที่สูงสุดโดยการเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาก็คือการมีธรรมะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคนเรานั้นมีธรรมะอยู่ภายในจิตใจหรือว่ามีธรรมะเป็นที่อาศัยหรือว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจก็เท่ากับว่าเราเกิดมาแล้วไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาสรุปแล้วคำว่าธรรมะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า

ก็จึงจะขอเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเส้นเนื้อเส้นกระดูกคำว่าเส้นเนื้อเส้นกระ

อยู่หลายชั้นด้วยกันมีทั้งชั้นที่เป็นชั้นเนื้อชั้นกระดูกก็ถ้าหากว่าคนเรายังไม่เข้าถึงธรรมะเราก็จะติดกันอยู่เพียงแค่ว่าชั้นเนื้อชั้นกระดูกเท่านั้นก็เหมือนกันกับการที่คนเรานั้นยังไม่เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มัวหลงพูดอวดไปว่าเราเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งที่ความจริงนั้นก็ยังเป็นเรื่องเปลือกของศาสนาก่อนที่จะเล่า

ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ชาวอินเดียท่านได้ไปประกาศศาสนาในประเทศอินเดียและได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาชยานะหรือต่อมาเรียกว่าเซนประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าเซนประเทศจีนเรียกว่าเสียงเพราะฉะนั้นท่านโพธิธรรมท่านก็ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นเวลาประมาณ9ปีอยู่มาวันหนึ่งท่านก็คิดอยากจะกลับอินเดียท่านก็เลยอยากจะทดสอบนะบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายว่าจะมีความรู้เรื่องธรรมะที่ท่านได้ตั้งใจสอนกันสักกี่มากน้อยท่านก็เลยเรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งหลายเรียกมาประชุมกันแล้วก็ถามเหมือนกับเป็นการสอบไล่ว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นคืออะไรลูกศิษย์คนแรกเป็นลูกศิษย์ชั้นแนวหน้าระดับหัวหน้าซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลมก็ได้ลุกขึ้นตอบว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือสิ่งที่อยู่เหนือการยอมรับและเหนือการปฏิเสธอาจารย์ก็บอกว่าครูเธอได้หนังของฉันไปคนต่อมาเป็นแม่ชีก็ได้ลุกขึ้นยืนตอบปัญหาแสดงแก่อาจารย์ว่าสิ่งที่เห็นเพียงครั้งเดียวแล้วเป็นเห็นหมดเห็นตลอดกาลนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงอาจารย์ก็บอกว่าถูกต้องเธอได้เนื้อของฉันไปเสร็จแล้วแม่ชีก็นั่งลงลูกศิษย์คนต่อมาก็ได้ลุกขึ้นยืนตอบว่าที่ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงก็หมายความว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือเป็นตัวตนได้อย่างแท้จริงนี่คือพูดอย่างนี้คือมันถูกต้องมากพอมาถึงตอนสุดท้ายอาจารย์ท่านก็ได้บอกแก่ลูกศิษย์คนนี้ว่าที่พูดมานี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เอากระดูกของฉันไปเสร็จแล้วคนนี้ก็นั่งลงมาถึงคนสุดท้ายเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิได้ลุกขึ้นยืน

น้ำซ้ำยังเม้มริมฝีปากเข้าไปเป็นการแสดงให้อาจารย์เห็นว่าการที่ต้องยืนสงบนิ่งอย่างนี้นี่แหละคือธรรมะที่แท้จริงฉะนั้นอาจารย์ท่านจึงได้บอกแก่ลูกศิษย์คนนี้ว่าถูกต้องที่สุดเธอได้เยื่อในกระดูกของฉันไปที่ฐานเรื่องนี้ก็จบลงญาติโยมทั้งหลายก็ลองคิดพิจารณาดูว่าการที่คนเรานั้นจะรู้ธรรมะก็ต้องรู้ว่ามีหลายระดับการที่มีความรู้ว่าสิ่งที่อยู่เหนือการยอมรับและเหนือการปฏิเสธนั้นก็ยังถูกน้อยกว่าที่บอกว่าสิ่งที่เห็นเพียงครั้ง

และมากไปกว่านั้นการยืนสงบนิ่งไม่พูดอะไรยังให้ความหมายของคำว่าธรรมะได้อย่างลึกซึ้งอย่างที่สุดนี่เรียกว่าเป็นนิทานของเซนและจะเป็นประโยชน์ในการที่คนเรานั้นจะได้รู้จะได้เข้าใจในความหมายของคำว่าธรรมะฉะนั้นในเรื่องของนิทานธรรมชาดกต่างๆเราถือว่าก็เป็นเรื่องเปลือกของศาสนาสรุปแล้วเรื่องศาสนานี่ก็มีความสำคัญกันทั้งเรื่องเปลือกทั้งเรื่องแก่นเพราะว่าถ้าไม่มีเปลือกเนื้อจะอยู่ได้อย่างไรแต่ที่สำคัญคนเรานั้นก็ไม่มีใครที่จะบริโภคเปลือกต้องการที่จะบริโภคเนื้อหมายถึงตัวแก่นของศาสนานั่นเองฉะนั้นการที่คนเรานั้นได้มีศาสนามาทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีทั้งเปลือกมีทั้งแก่นเราจะต้องรู้จักแยกแยะให้ออกว่าอันไหนเป็นเปลือกและอันไหนเป็นแก่นฉะนั้นในวันนี้นะอาตมาภาพได้พูด

งได้มีสติจงได้มีปัญญาและจงได้มีธรรมะที่จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะระงับดับความทุกข์ทางใจให้ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคน

0: ธรรมะคือการกระทำที่ถูกของมนุษย์คนเรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต้องอาศัยธรรมะดังมีคำกล่าวไว้ว่าคนเราไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่ก็อาศัยใบไม้ปกปิดได้เมื่อไม่มีนาฬิกาบอกเวลาก็อาศัยพระอาทิตย์พระจันทร์บอกเวลาเมื่อไม่มีมิตรสหายที่ถูกใจก็ยังมีบิดามารดาเป็นมิตรแท้ตลอดไปแต่เมื่อใดถ้าเราขาดธรรมะเราไม่อาจแสวงหาสิ่งใดมาทดแทนและยึดถือปฏิบัติได้รายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ามกลางความวุ่นวายและสับสนความต้องการของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันไปสังคมที่วุ่นวายมากไปด้วยผู้คนและการชิงดีชิงเด่นเอาชนะค้าขาดมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครเป็นผู้ที่มีแรงมากกว่ามีกำแรงมีกำลังมากกว่าบุคคลนั้นก็เป็นผู้ชนะไปส่วนคนที่พ่ายแพ้อาจจะพ่ายแพ้เรื่องกำลังเรื่องความคิดหรือยอมจนต่อชะตากรรมที่เราเป็นบุคคลที่เกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายและไม่สามารถที่จะระบายให้กับใครฟังได้บุคคลคนนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีความอันตรายที่เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าบ้างโรคเหงาบ้างหาทางไม่ออกบอกใครไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไร ในขณะที่บ่นเพ้อความผิดหวังความน้อยอกน้อยใจให้กับบุคคลอื่นฟัง

0: ข้างๆก็ไม่ค่อยได้ฟังมากนักถือว่าเป็นเรื่องรำคาญเรื่องเล็กเรื่องน้อยมองว่าเป็นคนอ่อนแออีกต่างหากเมื่อเป็นเช่นนี้คนกลุ่มนี้ก็นึกตัวเองว่าเป็นคนที่ไร้คุณค่าเป็นภาระของคนอื่นจะขอความช่วยเหลือกับใครก็ไม่สามารถที่จะไปขอพึ่งพาอาศัยกับเขาได้ในทางพุทธศาสนาทางแก้คือเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มากฝึกแก้ปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มตอนที่เรามีความคิดในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็ต้องมีความเข้าใจในความคิดของลูกหลานไม่ครอบงำความคิดไม่ลงโทษไม่กำหนดกรอบเส้นทางจนกระทั่งเขาติดตันไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะตนเองเขาได้ลูกในฐานะเป็นผู้ถูกปกครองไม่สามารถที่จะต่อล้อต่อเถียงหรือเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นได้หลายครอบครัวเป็นเช่นนี้พอลูกเติบโตขึ้นเนี่ยปรากฏว่าลูกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรทำอาชีพอะไรจะเป็นคนอย่างไรแสดงความคิดเห็นมากก็บอกว่าเป็นคนรุนแรงไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นลูกแง่ก็บอกว่าเป็นขี้ขลาดบริหารชีวิตจัดการเวลาไม่เป็นก็ถูกลงโทษเป็นคนอ่อนแอในที่สุดบุคคลกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ซึมเศร้าเวลาเกิดปัญหาอะไรแล้วผิดถูกดีชั่วไม่สามารถที่แยกแยะได้เพราะว่าไม่เคยใช้ความคิดด้วยตนเองดังนั้นโลกแห่งการเรียนรู้คือต้องค่อยปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าอกเข้าใจว่าเด็กคนนี้มีอุปนิสัยมีทัศนคติแนวทางความคิดเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันสังคมเราก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สามารถจะหลงรู้ว่าโลกของเรามีอัธยาศัยเป็นอย่างไรอยู่ข้างหลังต่อหน้าเพื่อนรับหลังเราลูกเราแสดงความคิดเห็นหรือมีกิริยาท่าทางต่อเพื่อนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ขอให้เราได้ช่วยกันดูแลกันเพราะจะไม่มีสูตรสำเร็จอะไรในชีวิตเลยนอกจากว่าเราต้องช่วยกันประคับประคองดูแลผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อยผู้น้อยก็ฟังผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยอบรมพร่ำสอนสิ่งที่ดีงามให้ลูกศิษย์นั้นเดินทางที่ถูกต้องถ้าทุกคนมีความคิดมีสติในการวางแผนกรอบชีวิตให้ดีแล้วเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะโลกสมัยใหม่เคลื่อนไหวไปในทางทิศทางใดแต่ถ้าหากว่าเรามีความคิดที่ปรับเปลี่ยนไปตามโลกและกระแสแนวทางแห่งความต้องการของกระแสโลกได้เราก็จะอยู่ได้และก็ไม่เป็นคนซึมเศร้าเมื่อไม่เป็นคนซึมเศร้าแล้วเราก็จะรังสรรค์ตัวเราครอบครัวของเราให้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นจงหลีกเลี่ยงความคิดในแง่ลบและคิดอะไรก็ให้คิดเป็นคิดบวกมองรอบข้างมองอย่างมีเหตุผลและมองให้มีคุณค่าชีวิตของเราจะได้กำไรจากการมองในแง่ดีที่อยู่ในโลกนี้ขอเจริญพร
1: จิตบริสุทธิ์

0: วมาให
1: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
1: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
1: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
1: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
0: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
1: ถูกขึ้น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆ
0: เลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดช่วงคนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
2: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
1: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
1: จ
0: ำเลย
1: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
2: ช่วยดูอายุด้วยแบบบวกขึ้นไปเยอะมาก
1: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
1: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
1: พราะว
0: ่
1: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
2: ี
1: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตั๊กเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
1: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
2: เ
1: ป็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผ
1: ู้
2: ชม
0: ด
1: ูเนื
0: ้อหนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: นี
2: ่
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
1: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
1: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
1: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
1: ทำเองทาเองปลูกเอง
0: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
0: ตูนถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละนี่แหละนี่โทรก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
0: นี่
2: ประกาศ
1: 100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
1: 100เซต
2: โอนเงินแล้วของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
2: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
1: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
1: ึ
0: ง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกว่า
2: ชุ่มชื้น
1: แล้วไม่รู้สึกแสบ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
1: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเป
2: ิ้
1: ล
2: ให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
1: ามาดูสารสก
0: ัดสารสกัดหนูอยากถาม
1: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ติน
0: ไน
1: ซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้ง

0: ช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
1: มัน
0: เปล
1: ี่
0: ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอ่ะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวเนี้ยผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
1: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
1: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
2: า
1: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ตอนใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
0: ให
2: ้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั้
2: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคา

0: พิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
1: พูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
0: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
1: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะ
2: คุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
3: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
3: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
2: เห็นว่าย
0: ังไงจะมา
2: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
3: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
3: ใช
0: ่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
3: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เ
4: ลย
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
5: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลมกล่อม
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
5: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล
9: ่อมไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
2: เนี่ยขนม
0: รังนกเราก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่เคยอร่อยไม่เคยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดี
0: สดไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอนแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
2: เราก
0: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ปอกนะ
2: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อย่าง

0: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบบนี
1: ้เ
0: น
1: ี่ยต่อใจมากเลยนะ
0: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริงๆ
1: ใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: จะ
2: บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็

0: ป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
2: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
2: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
2: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
2: ไม่ต้องมาน
0: ั่
2: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
2: เนี่ยเหนียวนี่ความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
2: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
2: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
2: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
2: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
2: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
2: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
2: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
2: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
2: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
2: ไหมและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
2: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
2: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
2: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
2: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
2: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
2: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
2: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
2: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
2: ้
0: ต่อมาแม
2: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
2: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
2: ุ
0: ณ
2: มีคนจ้างดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: แล้วอะไรป้าแม่แม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
2: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
2: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
2: ้เราชอบตรงที
0: ่
2: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
2: ซัก
0: ที
2: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
2: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
2: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
2: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้อง
2: และ
0: ก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์

0: ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพอโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ขาทึ่งจังหวัดมุกดาหารเมืองแห่งตำนานพญานาคที่งดงามที่สุดถึง3องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฐวีธาตุน้ำลายพญานาคที่กลายเป็นหิน
1: อันนี้ก็คือหน้าตาของปฐวีธาตุสวยงามมาก
2: ครับเป็นหินที่โปร่งแสงนะฮะ
0: นักซิ่งเรือเร็วหญิงเทพธิดาแห่งสายน้ำเร็วแรงแสงทุกลำ
3: โอ้ย
0: บริการสุดเจ๋งซักรองเท้าแนวใหม่แบบไม่ต้องถอดสปาแบบนี้กล้าไหมใช้ไส้เดือนช้อนชัยไปทั้งตัวไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดมุกดาหารครับจังหวัดชายแดนของประเทศไทยที่อยู่ติดกับสปป.ลาวจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานรวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญมีเยอะแยะมากมายครับแต่ล่าสุดคือที่นี่ครับพญาสีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชนั่นเองครับองค์พญานาคองค์นี้นะครับตั้งอยู่บนยอดภูเขาซึ่งตั้งอยู่คู่กับองค์พระใหญ่นะฮะซึ่งเราสามารถมองเห็นได้จากบริเวณด้านล่างไกลๆเลยนะครับแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวมพลังศรัทธาของชาวจังหวัดมุกดาหารและชาวไทยภาคอีสานทุกคนครับ
1: จังหวัดมุกดาหารอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งชื่อของเมืองมุกดาหารนี้มาจากตำนานที่มีผู้พบเห็นดวงแก้วประกายแวววาวลอยขึ้นเหนือแม่น้ำโขงสูงเท่าต้นตาล7ยอดนั่นเองครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอันสร้างชื่อให้ใครต่อใครที่มามุกดาหารต้องขึ้นมากราบสักการะก็คือพญานาคองค์ใหญ่สีเขียวอมฟ้าสะท้อนแสงสวยงามราวกับมีชีวิตลำตัวยาว122เมตรสูงประมาณ20เมตรซึ่งความเชื่อของคนที่กราบไหว้จะต้องเดินอธิษฐานขอพรในสิ่งที่อยากได้แล้วลอดท้องพญานาคให้ครบทั้ง7ช่องเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณชยนันท์ครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างศาสนสถานอันสำคัญบนยอดภูมิมโนรมแห่งนี้ครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำไมถึงได้มีการสร้างองค์พญานาคองค์ที่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามขนาดนี้อยู่ข้างๆกันเลยครับ
2: ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูใน Google แล้วมันจะเห็นว่าตรงนี้คือภูเขาโดยรวมแล้วมันจะเป็นรูปพญานาค
0: คือขดเป็นตัวพญานาคเลยเหรอ
2: ครับเป็นพญานาคตอนนี้เราอยู่ส่วนหัวอยู่ที่มุมปาก
0: มุมปากก็คือส่วนหัว
2: ครับ
0: แล้วหางของท่านจบตรงไหนครับเนี่ย
2: หางท่านนู้นไปถึงเกือบถึงดอนตาลนู่นฮะอำเภอดอนตาล
0: ก็คือสุดลูกภูเขาเลย
2: ครับ
0: เรื่องราวของการสร้างองค์พระใหญ่สักเล็กน้อยฮะผมได้ยินมาว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์พระใหญ่ท่านยังสร้างไม่แล้วเสร็จสักทีเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงแล้วเสร็จแล้วจู่ๆก็มีการสร้างพญานาคตามมาด้วยเลยตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิด
2: เพราะว่าการสร้างพระใหญ่องค์นี้เนี่ยสร้างใหญ่มาก
0: ครับ
2: หน้าตัก40เมตรนะ
0: ฮะ
2: 40เมตรแล้วเป็นการสร้างประติมากรรมที่ขนาดยักษ์ใหญ่มาก
0: ครับ
2: เพราะเงินช่วงแรกเนี่ยบริจาค กันมาทุ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที
0: ครับ
2: แค่ทำฐานรากนี่ก็หมดไป3ล้าน4ล้านแล้ว
0: ครับ
2: หลายคนก็บอกมันจะไม่เสร็จนะ
0: ฮะ
2: สุดท้ายก็ขอพละกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี
0: ่ครับ
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่สุดท้ายก็คือองค์พญานาคนั่นแหละ
0: ครับ
2: เพราะมีผู้ที่แนะนำผมไว้ว่าต้องสร้างองค์พญานาคถึงจะส่งผลให้พระใหญ่เสร็จเรียบร้อยพอสร้างองค์พญานาคเสร็จปั๊บนี่ตัวนี
0: ้ครับ
2: ตรงนี้เสร็จพันศรัทธาก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆทำให้พระใหญ่เดินหน้าต่อไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: ต่างคนก็ต่างมาช่วยกันทำบุญ
0: ครับ
2: แล้วก็เพื่อจะคล้ายๆกับบารมีขององค์พญานาคตัวเนี้ย
0: คอยอุ้มชู
2: ดันส่งเพื่อจะให้องค์พระใหญ่เนี่ยดำเนินต่อไปให้เสร็จเรียบร้อยจุดตรงนี้นะฮะเป็นที่น่าอัศจรรย์นะฮะว่าตอนที่เรามาสร้างเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเราไปเปิด Google ปั๊บเราจะรู้เลยว่าองค์พระใหญ่กับพระธาตุพนมเนี่ยจะอยู่ที่รองติจูดเดียวกันเลยพาเส้นศูนย์กลางเลย
0: ก็คือเนี่ยเส้นนี้ลากมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันอย่างนี้เลยนะฮะ
2: ครับอยู่องค์พระใหญ่หันหน้าไปที่พระธาตุพนม 0.00 องศา
0: 0.00 องศาก็คือตรงเป๊ะ
2: ตรงเป๊ะ
0: ตรงแนว
2: ครับ
0: อันนี้คือบังเอิญหรือว่าตั้งใจเกิดจากอะไรกันแน่
2: มันบังเอิญคือผมเพิ่งมาค้นพบทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าท่านขึ้นไปที่พระใหญ
0: ่ครับ
2: หันหน้าไหว้พระใหญ่เสร็จปั๊บกลับหลังหันมาก็คือท่านไหว้พระธาตุพนม
0: เป็นสถานที่ที่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะและที่สำคัญคือคุณผู้ชมจะได้เห็นพญานาคองค์หนึ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยเลยครับคุณผู้ชมปก ติแล้วเนี่ยเวลาคุณผู้ชมรองเท้าเลอะอยากจะซักรองเท้าทีเนี่ยทำกันยังไงบางคนก็ซักเองบางคนก็ส่งเขาซักใช่ไหมล่ะครับแต่ปัจจุบันนี้หายห่วงแล้วครับเขามีบริการซักรองเท้า delivery แล้วจะซักสะอาดขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปซักรองเท้ากันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ตอนนี้นะฮะแชมป์อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมถ้าพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาที่เขาเรียกว่าแลนด์มาร์คนั่นก็คือประตูท่าแพพี่สันยังไม่มาเนี่ยสงสัยรถติดหรือเปล่านะเฮ้ยรองเท้าก็เปื้อนเหลือเกินเซ็งที่ผมต้องหิ้วสังขารนะครับมาถึงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีบริการซักคาตีน
4: อย่าเพิ่งไปว่าคุณแชมป์นะครับที่ต้องลงทุนบินมาซักรองเท้าถึงเชียงใหม่เพราะความน่าทึ่งของบริการซักรองเท้าที่นี่เขาไม่เหมือนใครรับรองไม่เสียเที่ยวแน่นอนที่ต้องมาซักไกลถึงที่นี
5: ่อ้าวสวัสดีครับ
4: ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเมื่อช่างซักรองเท้าที่นายแชมป์นัดไว้ขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาจอดปุ๊บขนอุปกรณ์ลงปั๊บก็จัดการกับรองเท้าเจ้าปัญหาของนายแชมป์ทันที
5: ไม่ต้องถอดครับ
3: ทำไมอ่ะ
5: เอาซักคาตีนไปเลยครับ
3: เดี๋ยวพี่ผมเอางี้เลยอ่ะ
5: เอางี้เลยครับสบายสบายได้เลยครับ
3: เอาสบายเลยนะ
5: ใช่เขาไม่ต้องเกรงครับ
3: บริการซักคาตีนบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้หยาบคายนะแต่คือมันชื่อมันเป็นแบบนี้จริง
5: ๆใช่ครับ
4: บริการซักรองเท้าแบบไม่ต้องถอดของพี่อาซันนะครับถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเลอะแค่ไหนการซักก็ง่ายนิดเดียวโดยใช้น้ำยาซักแห้งสูตรลับเฉพาะที่ไม่ทำให้รองเท้าเปียกครับขัดถูๆแป๊บเดียวรองเท้าก็สะอาดกลับมาสวยปลิ้งใหม่เหมือนเดิมแม่ถูกใจในแชมป์เขาแล้วครับงานนี้
3: ที่เขามาใช้บริการอย่างเงี้ยคือมีพี่แบบรังเกียจไหมมีรองเท้าที่เหม็นมาก
5: รองเท้าที่เหม็นมากนี่เคยเจอนะแต่ถามว่ารังเกียจไหมไม่รังเกียจเลยครับเพราะมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วเราก็มีความสุขที่จะได้ทำกับมัน
4: อาซันเวยแม็กวัย28ปีอดีตพ่อครัวร้านอาหารปิ้งไอเดียทำธุรกิจซักรองเท้าเดลิเวอรี่ครับจากรองเท้าเจ้าปัญหาของตัวเองเนี่ยแหละครับแม่ทั้งเหม็นทั้งสกปรกจนไม่มีร้านไหนรับซักแกก็เลยลงมือซักเองแล้วก็ได้ไอเดียบริการเจ๋งๆแบบนี้ขึ้นมาจนมีเพจ Knowledge Sun นะครับรับซักสปารองเท้านอกสถานที่เมื่อมีลูกค้าเรียกใช้บริการคุณอาตันก็จะขับรถจักรยานยนต์คู่ใจครับไปเดลิเวอรี่ซักให้ถึงที่ไม่ว่าลูกค้าจะนั่งอยู่ร้านกาแฟร้านอาหารถนนคนเดินหรือนอนเปื่อยๆอยู่บ้านก็ตามแม่ไปซักได้หมดครับ
5: เรียบร้อยครับ
3: โอเคนี่เป็นไงเราวับครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตามไปที่พี่นัดลูกค้าไว
5: ้ได้ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยเราถึงแล้วคนไหนฮะ
5: คนนี้เลยครับคนสวยคนนี้เลยครับ
4: ลูกค้ารายนี้ซักรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ซักแบบคาตีนครับแม่ดูความละเอียดของอาซันครับแม้แต่พื้นรองเท้าก็ยังซักจนขาวจั๊ว
3: เรียบร้อยนะฮะสำหรับรองเท้าของคุณพิมพ์นะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
6: ก็โอเคสะอาดขึ้นมากเลยคือไม่กล้าเหยียบเลยคือพี่เขาแบบซักพื้นให้ด้วยนี่คือเหมือนได้คู่ใหม่เลย
4: ค่าบริการ delivery ถึงใจแบบนี้อยู่ที่150บาทแต่ถ้าส่งมาถึงบ้านครับราคาค่าซักรองเท้าแตะเริ่มต้นที่69บาทถ้าเป็นผ้าใบ139บาทรองเท้าหนังธรรมดา179บาทแต่ถ้าเป็นหนังกลับก็199บาทแถมมีบริการสปาอบกลิ่นให้หอมฉุยเลยทีเดียวราคาย่อมเยาไม่แพงเลยนะครับวันนี้อาจารย์และนายแชมป์ก็มีนัดกับลูกค้าอีกคนครับเป็นบ้านรับอุปการะเด็กกำพร้านะครับซึ่งคุณครูที่ดูแลเด็กๆต้องการจะนำรองเท้าไปบริจาคจึงอยากให้อาจารย์มาซักให้ดูดีดูสะอาดซึ่งแกก็มีหลายคู่นะครับทั้งหนังกลับทั้งผ้าใบจึงใช้วิธีการซักแห้งกึ่งซักน้ำแบบนี้ก็จะง่ายต่อการซักครับแถมยังสะอาดทั้งข้างในและข้างนอกอีกด้วยเมื่อซักเสร็จก็จะพึ่งแดดแค่นี้ก็เหมือนได้รองเท้าใหม่เลยทีเดียว
3: แล้วทำไมพี่ต้องโอ้โหแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องใส่แบบเสื้อกั๊กผูกเนคไท
5: คือปัญหาแรกที่ผมเจอนะก็คือช่วงที่ผมเริ่มทำแรกๆเวลาผมไปรับรองเท้าหรือไปซักรองเท้าคือเขาจะไม่มั่นใจคำถามก็คือรองเท้าผมจะหายไหมพี่อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาครับผมเลยพยายามหาอะไรที่มันแบบให้มันดูดีให้มันดูสะดุดตาไปเลยให้เขาลืมคำถามนั้นไปเลย
3: มันก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
5: ใช่ครับ
7: เคยเห็นมาบ่นให้ฟังอยู่ว่ารองเท้าบางทีบางของลูกค้าราคาเป็นหลายหมื่นเน
3: า
7: ะแล้วก็ทำเป็นด่างเลย
5: พอซักเสร็จเรากลับไปทีนี้รองเท้าลูกค้าใส่เสร็จแล้วพัง พอพังเสร็จลูกค้าก็โทรมาโวยว่ารองเท้าพังนะหลังจากที่ซักเสร็จแล้วก็โอเคยอมรับแล้วก็เก็บเงินจากการซักรองเท้าเนี่ยนะครับชดใช้ให้เขาไปคู่ละ16,000คู
3: ่32,000เหรอ
5: ใช่ครับคือหลังจากนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองมากกว่าครับถ้าเกิดคู่ไหนที่ผมซักไม่ได้จริงๆผมก็จะไม่ซักแต่ณตอนนี้ปัจจุบันคือไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ผมซักไม่ได้แล้ว
4: นอกจากงานซักรองเท้าเดลิเวอรี่แล้วยังมีรองเท้าจากทั่วประเทศส่งมาทางไปรษณีย์ส่งมาให้ซักกันไม่หวัดไม่ไหวตาเกรียงกันเป็นปลาหมึกเลยทีเดียวแม่เห็นแล้วก็น่ากินน่ากินจะบ้าแล้วโอ้ยการซักรองเท้านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันต้องใช้เทคนิคต้องมีศาสตร์และศิลป์ไม่ใช่น้อยๆครับนี่แหละครับบริการซักรองเท้าอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทึ่งไม่แพ้อาชีพไหนๆและไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหากทำด้วยความตั้งใจมีไอเดียสร้างจุดขายให้กลายเป็นจุดเด่นก็สร้างเงินสร้างชื่อ

ระหว่างที่เขานอนอยู่นะครับเงินมันไหลออกจากกระเป๋าอ๋อเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มาขโมยตู้ไปเขาก็บอกว่าแต่มาแล้วมันขยับขยื่นต่อไม่ได้เหมือนกับขาเขาถูกอะไรฉุด

0: นักซิ่งเรือเร็วหญิงเทพธิดาแห่งสายน้ำเร็วแรงแซงทุกลำ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
2: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
3: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
2: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
3: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
2: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
3: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
2: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
3: จริงอ่ะ
2: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
3: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
2: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
3: นี่ไง
2: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
3: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
2: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
3: ของ
2: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
3: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วยเหรอ

0: ้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี้
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเอกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉีด
0: ตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มา
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่

0: ันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: และพญานาคที่สวยงามอีกหนึ่งองค์อยู่ริมแม่น้ำโขงติดแก่งกระเบาพญานาคองค์นี้ครับมีสีขาวทั้งองค์ราวกับมุกถึงแม้ว่าจะสร้างเสร็จได้ไม่นานแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแหล่งรวมพลังศรัทธาของชาวเมืองมุกดาหารและนี่ก็คือพญาสีผู้ชงมุกดานาคราช
1: กระเบาแก่งหินและโขดหินที่อยู่ในแม่น้ำโขงเกิดจากการกัดเซาะทำให้มีรูปร่างสวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารในปัจจุบันได้มีการจัดสร้างองค์พญาสีผู้ชงมุกดานาคราชพญานาคหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ไว้ณบริเวณนี้ขนาดลำตัวยาว51เมตรสูงประมาณ11เมตรด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นอีกหนึ่งพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาแม่น้ำโขงและชาวเมืองมุกดาหารในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารครับ
0: และตอนนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอปิตินัทครับจะมาเป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ท่านนายอำเภอครับรายการของเราเนี่ยก็เคยไปถ่ายองค์พญานาคมาหลากหลายองค์เลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นองค์พญานาคเป็นสีขาวทั้งองค์แบบนี้ถือว่าเป็นความสวยงามไปอีกแบบเลย
2: พญาสีผู้ชงมุกดานาคราชเนี่ยองค์ท่านจะเป็นพญานาคที่ตามตำนานบอกว่าเป็นพญานาคที่รูปหล่อ
0: ครับ
2: ใจดี
0: ครับ
2: ครับก็เลยมาตกผลึกกันว่าตรงนี้ด้วยความสวยงามของแก่งกระเบาด้วยความสวยงามของอำเภอบ้านใหญ่และทิวทัศน์ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยพญานาคที่จะสร้างเนี่ยน่าจะเป็นพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าพญานาคตามที่ต่างๆเนี่ยบางตนก็จะดูหน้าตาดุๆสีเขียวสีดำสี
0: แดง
2: สีแดงอะไรประมาณ
0: นั้นที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าองค์นี้เนี่ยเป็นสีขาวทั้งองค
2: ์

0: เรื่องเล่านะฮะเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ขององค์พญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชองค์นี้นะครับซึ่งถึงขั้นเคยลงข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วด้วย
1: หลังจากเราทำพิธีบวงสรวงครั้งแรกเมื่อวันที่12เมษายน2561
0: ครับครับก็คือบริเวณนี้องค์นี้ตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากเราได้ทำไปสักระยะหนึ่งนะครับสิ่งกราบไหว้ก็คือจะเป็นขันหมากเบงที่ก็มาจากการผลิตของกลุ่มแม่บ้านแล้วก็เป็นรายได้ของกลุ่มแม่บ้านมาได้ระยะหนึ่งนะครับรายได้เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: จนต่อเดือนนี่หลักแสนบาทอยู่มาวันหนึ่งประมาณ7โมงเช้ามีผู้คนไม่ดีมาขโมยตู้ไปเขามาเห็นตอนเช้าไม่มีคนอยู
0: ่
1: นะครับเขาก็เลยเอาลงไปทุบข้างล่างที่แก่งกระเบา
0: ตรงนี้เลยอะฮะ
1: ใช่
0: ก็คือหยิบจากตรงนี้แล้วลงไปทุบด้านล่างเลย
1: ทุบด้านล่างแล้วก็เอาขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็มานอนสลบสลายอยู่ทีนี้คนทั่วไปก็ไม่รู้พอมาเห็นก็เอ๊ะใครมานอนอยู่ที่แรกเราก็ไปตาม1669คิดว่าเขาไม่สบาย
0: ครับ
1: แต่พอมาดูใกล้ๆปรากฏว่าระหว่างที่เขานอนอยู่นะฮะเงินมันไหลออกจากกระเป๋า
0: อ๋อพวกเศษเหรียญ
1: พวกเศษเหรียญพวกแบงค์20อะไรนะฮะเป็นเงินประมาณ 29,000 บาท
0: อุ้ยเยอะนะนั่นน่ะ
1: แล้วเราก็มองลงไปข้างล่างก็เห็นตู้แตกอยู่ก็เลยอ๋อเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มาขโมยตู้ไปคุยกันบอกว่าเมาเหล้าหรือเปล่าหรืออะไรแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้เมาจนไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มาแล้วมันขยับเขยื้อนต่อไม่ได้เหมือนกับขาเข้าถูกอะไรฉุดไว
0: ้จริงเหรอ
1: ไม่มีแรง
0: เหมือนโดนอะไรฉุดเหมือนรัดเหมือนอะไรอย่างนี้เลยฮะ
1: ใช่เพราะว่าเห็นสภาพเขาก็นอนอยู
0: ่ปกติมาก
1: ไม่รู้จะทำยังไงก็เ

0: เลยไปจุดธูป9ดอกเนี่ยก็ไปให้เขาพูดในห้องขังขอโทษในสิ่งที่เขาได้กระทำ
1: ครับ
0: ว่าเขามาทำมาขโมยตู้เงินจากพระยาศรีผู้ชงมุกดาหน้าคราชนะ
1: ให้เขา
0: ขอขมา
1: ในห้องนั้นเลย
0: แล้วก็เอาธูปนั้นมาปักที่ดินที่หน้าโรงพักแหละหน้าสถานีตำรวจ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเขาก็อาการดีขึ้น
1: ก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนอกจากจะได้ชิมหมูหันรสเลิศแล้วนะฮะได้ชมวิวแก่งกระเบาที่สวยงามแล้วยังได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามนะครับองค์พญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราฟังในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: เห็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนมักจะทำอยู่ริมแม่น้ำนะฮะนั่นก็คือการแข่งเรือนั่นเองครับซึ่งนักแข่งเรือที่วันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันนอกจากจะเก่งแล้วยังเป็นผู้หญิงอีกต่างหากและถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นความเร็วสูงสุดที่น้องเขาทำได้นะฮะผมบอกเลยว่าตาเราเนี่ยมองแทบจะไม่ทันเลยนะฮะคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับที่จังหวัดนนทบุรีครับ
2: แข่งขันเรือหางยาวหรือเรือ2ตอนเรือติ๊กเลิกขึ้นแล้วนกแก้วติดเจ้าแม่ทับทิมออกไหนออกไปแล้วกับ2ลำนะครับมาแล้วครับขวดมาแล้วนะครับจะแซงนกแก้วจะแซงนกแก้วแซงได้ไหมเข้าเส้นชัยเป็นทีเรียบร้อยครับโอ้โห
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นอะไรเว้ยๆผ่านหน้าไปไหมครับเร็วแรงยิ่งกว่าฟาดภาคลาตุสิกเนี่ยได้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นผู้หญิงซะด้วยครับผู้หญิงอะไรทำไมถึงได้ซิ่งขนาดนี้
1: นกแก้วเร็วสุดขับมาแล้วความเร็วเท่าไหร่ครับ
4: 135ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้โหถือว่าไวมากอะไรเป็นผู้หญิงทำไมถึงไม่กระโดดยางทำไมถึงต้องมาเป็นนักแข่งเรือเพราะอะไร
4: บ้านหนูติดคลองด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนก็ขับเรือเล่นกันนะคะ
1: ครับ
4: ก็เลยอยากขับมั่ง
3: วิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำนี่ครับอยู่คู่กันมายาวนานและอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสนุกสนานก็คือการแข่งเรือโดยเฉพาะเรือเร็วหรือเรือหางยาวชนิดเล็กที่มีการจัดแข่งมาแล้วกว่า40ปีเรือชนิดนี้ครับมีขนาดเล็กบางและก็เบามีความแรงและก็เร็วมากผู้ขับจะต้องมีความชำนาญการขับเรืออย่างที่สุดครับแต่ใครจะเชื่อว่ากีฬาทางน้ำที่ท้าทายความตายชนิดจะมีนักแข่งที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆครับแม่เธอก็คือน้องแก้วดวงเดือนกันพุ่มครับสาวน้อยวัย19ปีดีกรีพิชิตแชมป์มาแล้วเกือบทุกสนามรับถ้วยรางวัลมามากมายจนแทบไม่มีที่จะเก็บแล้วจนได้ฉายาว่าเทพธิดาสายน้ำมาลองดูผลงานของน้องแก้วแต่ละสนามว่าจะน่าทึ่งขนาดไหนครับ
5: ไปแล้วครับเอามาดูกันครับแดงหรือน้ำเงินครับใครเชียร์น้องแก้วก็ลุ้นกันครับน้องแก้วแซงครับโอ้เรียกว่านี่ครับสมราคาตัวเต็งครับน้องแก้วลูกปลาเหลิมครับฝั่งน้ำเงินครับม้วนเดียวจบอีกแล้วครับอุ้ย
3: ทุกวันหลังเลิกเรียนนะครับคลองหน้าบ้านย่านนนทบุรีคือสนามฝึกซ้อมขับเรือของน้องแก้วครับซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคนในครอบครัวที่ช่วยกันผลักดันสนับสนุนอย่างเต็มที่และถือเป็นครอบครัวเรือซิ่งแบบครบวงจรที่บ้านนะครับเปิดเป็นปั๊มน้ำมันเรือเปิดเป็นอู่ต่อเรือโดยมีสุดยอดนักต่อเรือมือหนึ่งเพื่อสร้างเรือให้น้องแก้วโดยเฉพาะที่ใช้ชื่อว่าทีมสิทธิ์เจ้าแม่ทับทิมทองโอ้โหวันนี้พี่โอและน้องแก้วจะพานายนิกกี้ดูทุกซอกทุกมุมเลยล่ะครับ
6: เรือ2ตอนนะครับประเภทมันก็เป็น1ประเภทของการแข่งเรือนะครับบางพื้นที่จะเรียกว่าเรือเต็ป
1: เรือเต็ปอ่ะ
6: ครับเรือเต็ปครับ
1: ครับ
6: เรือเต็ปเนี่ยมาจากคำว่าสเต็ปพื้นของท้องเรือเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปก็คือเป็น1สเต็ปและอันนี้เป็น2สเต็ปสาเหตุที่ทำเป็น2ตอนเพื่อให้พื้นท้องเรือเนี่ยสัมผัสกับน้ำน้อยที่สุด
1: ครับ
3: เรือที่จะเร็วและแรงได้ขนาดนี้ครับต้องผ่านการโมดิฟายหลายสิ่งครับอย่างน้ำมันนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าต้องใช้น้ำมันเครื่องบินเจอนะครับและเมื่อเรือพร้อมน้องแก้วก็พร้อมครับจะเร็วแรงขนาดไหนมาดูกันว่าเทพธิดาแห่งสายน้ำย่านนนทบุรีจะทำความเร็วได้เท่าไหร่ครับ
1: เอาละก่อนที่จะขับโชว์ครับน้องแก้วพี่อยากรู้ว่าการขับเรือเนี่ยตอนแข่งขั้นตอนไหนที่สำคัญที่สุด
4: การออกตัวค่ะ
1: การออกตัวทำไมครับเพราะอะไร
4: ถ้าเครื่องพอกันถ้าออกตัวไม่ดีก็แพ้ได้ค่ะ
1: แล้วเราเป็นเด็กตัวเล็กๆอายุก็ยังน้อยอยู่เป็นผู้หญิงด้วยเจอกับผู้ชายกลัวไหมครับน้องแก้ว
4: ไม่กลัวว
1: ันนี้ซิ่งโชว์ไทยซิ่งหน่อยได้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: จัดไป

0: ยังเร็วน้องเขาอ่ะบังคับได้ไงเพราะรู้เลยว่าเครื่องมันแรงมากอ่ะแขนเขาอยู่แบบปุ๊บเลยอ่ะน้องแก้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาเลย
1: มีเบิ้ลเครื่องโชว์ด้วยนะเบิ้ลเครื่อง

0: ื่อง GPS จับความเร็วได้ที่128กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นความเร็วที่พอๆกับรถแข่งเลยนะครับโอ้โหความสามารถของน้องแก้วนี่ผมว่าผู้ชายแมนๆหลายคนแม้กระทั่งนักแข่งเรือด้วยกันเองก็เฮอะครับโอ้โหเห็นแล้วรับรองต้องทึ่งอย่างแน่นอน
1: ส่วนใหญ่น้องแก้วนะที่รู้จักก็คือเห็นมาก็ที่หนึ่งประจำส่วนใหญ่ผู้ชายสู้ไม่ได้หรอกถ้าถามว่าเทพธิดาอย่างไรนะตอนนี้นะประเทศไทยผมว่าให้น้องแก้วถ้าแข่งเรือประเทศไทยน้องแก้วได้แน
2: ่ไม่เรียกว่าภูมิใจแล้วกันน่ะที่เขาเป็นผู้หญิงเขาเก่ง
3: ตอนที่หลานลงแข่งคุณยายกลัวหลานเป็นอันตรายไหม
2: โอ้ถ้ากลัวก็ไม่ให้เขาไปแข่งสิ
4: มีอะไรอยากบอกกับ FC ไหมครับนักแข่งหญิงคนเดียวของเรา
5: ก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจหนูทุกสนามค่ะแล้วหนูก็จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ

0: ักดิ์สิทธิ์ปฐวีธาตุน้ำลายพญานาคที่กลายเป็นหิน
1: อันนี้ก็คือหน้าตาของปฐวีธาตุสวยงามมาก
2: ครับเป็นหินที่โปร่งแสง
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
3: ์ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บท็อกกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
4: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
5: ไม่ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่ล่อสิเรา
4: สูง
6: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยอะของเก็บ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วงยังไม่ง่วง
3: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
7: ดาราล็อกกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
8: เป็นแฟนอะไรล่ะ
9: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
10: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
11: เพื่อนไง
12: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
11: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
13: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ผู้ชมครับพญานาคที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือที่นี่องค์ปู่องค์ย่าพญานาคนั่นเองครับตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับแต่ที่ผมบอกว่าสำคัญเนี่ยนั่นก็เพราะว่าแรงจูงใจในการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

0: นี้องค์ปู่องค์ย่าพญานาคมาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุการสูญเสียครั้งใหญ่ในการสร้างสะพานแห่งนี้ครับ
1: สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2547ในขณะสร้างมีเรื่องราวไม่คาดฝันและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายชาวบ้านเชื่อกันว่าเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคภายหลังจึงได้มีการสร้างองค์ปู่องค์ย่าพญานาคไว้บริเวณสะพานแห่งนี้ซึ่งเชื่อกันว่าใต้แม่น้ำโขงบริเวณนี้คือถ้ำพญานาคหรือปากประตูไปสู่เมืองบาดาล นั่นเองครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณวิโรจน์และคุณชัยนันท์ครับ
2: ครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ทั้งสองท่านนี้นะฮะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับพี่ทั้งสองท่านนี้ยังเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุครับครั้งสำคัญจากการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เยอะแยะมากมายเลยครับคุณมีครับช่วยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นให้เราฟังหน่อยครับ
2: ก็วันนั้นฝนตกติดต่อกัน3วันเลยนะ
0: ครับ
2: ติดต่อกันน้ำก็ขึ้นแม่น้ำโขงนี่ขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวมากเลยไหลแรงพอไหลแรงเสร็จปั๊บปรากฏว่าเสามันจะมีเสาค้ำเครนทาวเวอร์เครนอยู่ที่กลางน้ำที่รับทาวเวอร์เครนเพื่ออะไรมันเกิดการแกว่งตัวหรือยังไงนะมันก็เลยทำให้เสาทาวเวอร์เครนนี่อยู่ตรงรับเสาทาวเวอร์เครนตัวนั้นมันพับลงไปอย่างนี้เลย
0: พอพับหักลงมาเลย
2: พับหักบุ้มมันบิดตัวลงมา
0: คร
2: ับพอบิดตัวลงมาปั๊บมันก็กระแทกพอกระแทกปั๊บมันก็โดมิโนอ่ะเหมือนต่อกันเลยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: ก็คือล้มกันระนาวเลยนะฮะ
2: ล้มกันระนาวเลยหักพอกระแทกตึงมาคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็กระเด็นขึ้นไปเหมือนมดเหมือนแมลงอ่ะฟาดลงมาข้างล่าง
0: ที่บอกว่ากระเด็นกระดอนกันเนี่ยประมาณกี่คนฮะตอนนั้น
2: ก็มีทั้งหมดญี่ปุ่นแล้ว4นะ
0: ครับ
2: ญี่ปุ่นนี่4รู้สึกจะมีไทยวิศวกรไทย2คนแล้ว
0: คนไทยอีก2คนเป็น6คนละ
2: 6แล้วก็มีเพิ่งเดินทางมาจากฟิลิปปินส์นะ
0: ที่เกิดการสูญเสียมีชาวต่างชาติและคนไทยด้วย
2: ครับคนไทยด้วย
0: และชาวบ้านตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันเกิดจากอะไรฮะ
2: คือก่อนหน้านั้นชาวบ้านก็มาทักท้วงทีหนึ่งแล้วว่าให้หยุด
0: ครับ
2: เพราะเป็นวันเข้าพรรษา
0: ครับ
2: นะก็เลยว่าพอมันเกิดเหตุขึ้นมานี่ก็เกิดเป็นความเชื่อต่อไปอีกว่านี่บอกแล้วไม่ฟังนะบอกแล้วว่าเข้าพรรษาก็ว่าเนี่ยแหละพญานาคท่านคงโกรธเ
0: พรา
2: ะว
0: ่านำไปสู่การสร้างองค์ปู่องค์ย่าพญานาคใช่ไหมฮะ
2: ครับก็ไปองค์ปู่องค์ย่าพญานาค
3: แล้วก็มีอีกหนึ่งความแปลกนะครับต่อหม้อตับที่11นะครับ11
0: ต่อหม้อที่11
3: ต่อหม้อที่11เริ่มต้นก็จะใช้วิธีเข็มคือเจาะนะครับ
0: ครับ
3: พอเจาะเข้าไปเจอลานหินปรากฏว่าเจาะไม่เข้า
0: เจาะไม่เข้า
3: เลยใช้วิธีว่าให้นักประดาน้ำจ้างนักประดาน้ำลงไปดูซิทำไมมันเจาะไม่เข้า
0: ครับ
3: นักประดาน้ำลงไปข้างล่าง
0: ดำลงไปดู
3: ปรากฏว่าตาสีแดงนะครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอฮะเห็นเหมือนกับเป็นดวงตาสีแดง
3: ๆใช่ครับสองดวงครับนักประดาน้ำอยู่ไม่ได้ละ
0: เขาก็ตกใจ
3: ขึ้นรีบขึ้นเงินทองไม่เอาแล้วเก็บของกลับบ้านเลย
0: ขนาดนั้นเลยนั่นนักประดาน้ำเลยนะฮะ
3: ครับแก้ปัญหานะครับก็เลย
0: ขับ
3: เทปูนกรอก
0: อ๋อก็คือไม่เจาะแล้วท
3: ี
0: นี้กั้น
3: อัดลงไปเลย
0: ครับผม
3: กั้นเป็นฐานรากฐานแผ
0: ่ฮะ
3: ปูนลงไปเลย
0: ทำแบบ
2: ทำเป็นทัน
0: อัดปูนลงไปเลย
3: ปรากฏว่าหมดปูนไปเป็นร้อยเทียบไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างหลัก
0: ตอนนั้นนี่คือเชื่อว่ายังไงฮะตามหลักวิศวกร
3: หลักวิศวกรอาจจะมีโพรงมีอะไร
2: มีโพรงมีอะไรมันรั่วอยู
0: ่ครับ
3: หลักวิทยาศาสตร์เราทั่วไปเนาะแต่ว่าทางชาวบ้านก็บอกว่าไปลงรูปพญานาคแล้วหายไปเลย
0: อ๋อชาวบ้านว่าเป็นถ้ำพญานาคอยู่ด้านล่างอย่างนี้เหรอฮะ
2: ก็เลยมีการทำเครื่องบวงสรวงอ่ะทูบจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่ก็บอกเจ้าที่ต่าง
0: คร
2: ับ พอจุดปั๊บนะบวงสรวงเสร็จกล่าวเสร็จก็เทเต็มอ่ะ
0: เฮ้ย
2: มันก็เทเต็ม
0: มาก
2: มันก็เลยมันมาประจวบเหมาะกันพอดีตอนที่เขามาถือขันมาไหว้กัน
0: บวงสรวง
2: บวงสรวงไหว้แล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่ต่างขอขมาตามวิธีของชาวบ้านเขาอะนะ
3: จนสุดท้ายนะครับก็วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์ก
2: ็ไปด้วยกัน
0: เฉยเลย
3: แล้วก็เสร็จ
0: ทำให้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แล้วเสร็จ
2: ครับแล้วเสร็จ
3: ปี2549
0: เป็นที่เรียบร้อยดี
2: ครับ

0: ้าหากตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะขอให้ใครก็ได้บนดลจิตดลใจเอาเงินอะไรมาสร้างให้ตรงนี้ผมจะสร้างให้เป็นเทวสถานหรือพุทธสถานให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซะพออธิษฐานเสร็จปั๊บเช้ามาท่านพอแขวงการทางก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าคุณชัยนันท์อธิบดีจะมาให้ช่วยมาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ที่นี่ให้หน่อยอ้าวอธิษฐานเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วเหรอ
1: มาเลย
0: สุดท้ายผมสเก็ตภาพมาตามที่เราเห็น
2: ตื่นมา
0: ตื่นขึ้นมารีบเขียนเลย
1: ออกมา
0: ลืม
1: กลายเป็น
0: เดี๋ยวมันจะลืม
1: กลายเป็นองค์ปู
0: ่ครับ
1: พญานาคองค์นี
0: ้ครับ
3: ผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับกลุ่มแม่บ้านจิตอาสาของชุมชนที่นี่นะฮะสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีครับแม่เมื่อกี้ผมฟังเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างสะพานที่นี่ละผมอยากรู้ในมุมมองของแม่บ้างของชาวบ้านชุมชนที่นี่เขาตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของชุมชนคิดว่าเป็นยังไงฮะ
5: เป็นความเชื่อปู่ย่าตายายเพิ่นก็ลงไปสมัยก่อนน่ะสิหาปลาในน้ําโค้งเนาะ
3: ครับ
5: ปู่ย่าตายายเพิ่นก็ลงไปน้ําโค้งแล้วเพิ่นก็ลงไปเห็นถ้ํามันลงไปอีหลีกลางโค้งเนี่ยมันสิเป็นนะพระลานหิน
3: ฮะ
5: พระลานหินล่ะกะมีสิเป็นถ้ําลงไปนะ
3: ไอ้เรื่องราวที่ปู่ย่าบอกเกี่ยวกับเรื่องของถ้ำพญานาคที่อยู่ใต้แม่น้ําโขงเนี่ยมีมาก่อนสร้างสะพานอยู่แล้วถูกมั้ยฮะ
4: ใช่ค่ะค่ะ
3: ไม่น่าเชื่ออันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันเลยนะฮะว่าเรื่องราวที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนพูดหลายคนเห็นเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้แม่พาผมไปไหว้แต่ละจุดดีกว่าครับ

0: ช่วงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฐวีธาตุน้ำลายพญานาคที่กลายเป็นหิน
1: อันนี้ก็คือหน้าตาของปฐวีธาตุสวยงามมาก
2: ครับเป็นหินที่โปร่งแสงนะฮะ
0: สปาแบบนี้กล้าไหมใช้ไส้เดือนช้อนชัยไปทั้งตัวไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความ

0: ด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5 ล้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะ

0: เพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
0: ซ
2: ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วก็แบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ผ่านไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ
0: ่
1: ะคือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่แล้วเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
2: ั
1: ยร
2: ุ่
1: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: บอกนะ
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได
1: ้นะเนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
6: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึง รังนกแท้จากถ้ำ

0: แบบเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของพญานาคนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ภายในเรือนจอมเพชรตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงอยู่ข้างๆองค์ปู่องค์ย่าพญานาคครับซึ่งภายในเรือนจอมเพชรแห่งนี้ครับเก็บรวบรวมหินที่เก็บมาจากแม่น้ำโขงครับซึ่งตามความเชื่อเนี่ยเปรียบเสมือนหินศักดิ์สิทธิ์นะครับและตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าเปรียบเสมือนปฐวีธาตุหรือว่าน้ำลายของพญานาคนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณจันทกรนะครับเจ้าของเรือนจอมเพชรจะเป็นผู้ที่พาผมเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ปฐวีธาตุคือน้ำลายของพญานาคอันนี้จริงเท็จประการใดให้พี่ตีช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยฮะ
1: คือจริงๆเรื่องของน้ำลายพญานาคเนี่ยซึ่งในพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำโขงหรือความเชื่อเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะเชื่อว่าหินที่ได้จากในแม่น้ำโขงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะหินขาวใสเนี่ยจะมีความเชื่อว่าเป็นน้ำลายของพญานาคก็คือเป็นหินศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช้านานเนาะในลักษณะของภูมิภาคอีสาน
0: อุ้ยลักษณะก็เหมือนหินแต่ว่าผิวเขาจะเนียน
1: คือถ้าเรา
0: เกลี้ยง
1: ครับถ้าเราดูทั่วไปเนี่ยลักษณะของหินพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นแค่ก้อนหินนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้แสงไฟส่องผ่านด้านหลังเนี่ยมันจะมีประกายก็คือมันจะมีความโปร่งแสงในระดับนึงนะครับมันก็จะมีความโปร่งแสงพวกนี
0: ้นี่คุณผู้ชมดูเป็นอย่างนี้เลยสวยงามมาก
1: ครับเรื่องของปฐวีธาตุเนี่ยจะเริ่มเรื่องเล่าจากหลวงปู่องค์นึงก็คือหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยที่จังหวัดนครพนมซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นทหารเนี่ยบอกว่าอยากจะขอของดีกับท่านเพื่อไปสู้รบในสนามรบ
0: ครับ
1: แต่หลวงปู่คำพันธ์ท่านนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าให้ไปเก็บหินจากในแม่น้ำโขงมา
0: ครับ
1: ท่านย้ำว่าให้เป็นหินสีขาวนะใครที่มีวาสนาเก็บหินสีขาวได้คนนั้นจะได้ปฐวีธาตุทุกคนก็งงว่ามันคืออะไรปฐวีธาตุแต่ละคนก็ลงไปในแม่น้ำโขงก็ไปหาหินมา
0: ครับ
1: ไปหาหินไปหาหินมาก็แต่ละคนก็จะได้เป็นลักษณะหินขาวๆแบบนี้มา
0: ก็คือหน้าตาแบบนี้
1: เป็นลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยทหารเหล่านั้นเนี่ยก็นำปฐวีธาตุให้หลวงปู่คำพันธ์ท่านปลุกเสกมีการเอาไปใช้จริงก็คือไปมีประสบการณ์ไปสู้รบ
0: ไปออก
1: ในสนามรบแล้วทุกคนเนี่ยกลับมาได้หมดก็เลยความศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มจากตรงนั้น
0: แล้วค่าปลอดภัย
1: ใช่ใช่
0: ใช่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มจากตรงนั้นเป็นต้นมาก็เลยเรียกหินเหล่านี้ว่าปฐวีธาตุแม่น้ำโขงเป็นเริ่มต้นจากชื่อเสียงตรงนั้นเป็นต้นมานะเป็นเรื่องของความเชื
0: ่อคุณผู้ชมนี่คือคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้คือปฐวีธาตุเป็นชิ้นเป
1: ็
0: นหินก้อนเล็กๆถูกต้อง
1: ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสินแร่แต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือพลอยที่สามารถเจรไนได้จริงในท้องตลาด
0: เป็นเพชรพลอย
1: เป็นเพชรพลอยแท้ๆครับเป็นเพชรพลอยแท้ๆเลยอันนี้ดูจากตาเปล่าเป็นไงคอมพิวเตอร์สวยไหม
0: สวยสวยมาก
1: จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีวิธีการดูเวลาที่เราดูเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมมีมุมเราควรใช้แสงไฟส่องเข้าไปในพลอยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณวิกเตอร์ดูเห็นไหม
0: เฮ้ย
1: เห็นไหมมันจะมีเหลี่ยมมีมุมแบบนี
0: ้อ๋อมัน
1: เป
0: ็
1: นประกายจากธรรมชาติจากธรรมชาตินะครับมันจะระยิบไปทั่วทั้งถ้ำเลยที่นี
0: ่เพราะว่าเป็นอย่างนี้หมดเลย
1: ไม่ว่าเราจะหันไปมุมไหนก็จะมีประกายระยิบระยับคุณวิกเตอร์เคยเห็นแก้วขนเหล็กไหมเคยได้ยินตำนานเรื่องแก้วขนเหล็กหรือว่าเคยได้ยินแว่วๆบ้างไหมว่าแก้วขนเหล็กเป็น
0: แก้วขนเหล็กภาพยนตร์หรือละครอะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะ
1: ที่
0: เป็นหน
1: ัง
0: ผ
1: ีใช่ใช่คร
0: ับแต่มันนานมามากแล้ว
1: จริงๆหลายคนอาจจะมองว่าแก้วขนเหล็กเนี่ยจะเป็นของอาถรรพ์แต่จริงๆแล้วแก้วขนเหล็กเนี่ยจะเป็นของมงคลจะเป็นแก้วเป็นพลอยมงคลที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเป็นของดี
0: หน้าตาเป็นไง
1: ลักษณะของแก้วขนเหล็กจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูให้ดีๆนะครับเราจะเห็นเป็นแก้วแล้วจะมีขนดำๆอยู่ข้างในเขาเรียกว่าแก้วขนเหล็กเห็นไหมครับก็จะรู้จักกันดีนะครับในลักษณะของเครื่องประดับชนิดหนึ่ง
0: ที่เขาเอามาทำเป็นกำไรด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ทั้งเป็นกำไรด้วยไอ้พวกนี้เวลาที่มันงอกออกมาเป็นสีดำเขาเรียกว่าแก้วขนเหล็กแต่สังเกตนะครับมันจะมีเป็นลักษณะสีทองๆเห็นไหม
0: ครับ
1: พวกนี้เขาเรียกว่าไหมทอง
0: อ๋อไหมทอง
1: เห็นไหมไหมเป็นสีทองเนี่ยลักษณะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อ๋ออันนี้ผมก็เคยเห็นมันเกิดจากอะไรฮะไอ้เส้นด้านไหน
1: จริงๆแล้วพวกนี้ตั้งแต่มันจะเป็นลักษณะของสันฐานของสายแร่ที่มันเกิดรอยแตกแล้วมันก็จะมีการดูดสายแร่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสีที่มันแตกต่างกันเป็นสีเหลืองทองบ้างเป็นสีดำ
0: อ๋อมันก็จะไปคาอยู่ด้านใน
1: ใ
0: น นั้นแหละ
1: มันทำให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้คือของที่มาจากธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: ใช่ครับถูกต้อง

0: คือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามหาศาลเยอะมากจริงๆแต่คุณตีเปิดให้ชมฟรี
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทำบุญเนี่ยมันทำได้หลายแบบ
0: ครับ
1: มันทำได้หลายแบบบางทีแค่คุณวิกเตอร์ยิ้มให้ผมเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญละเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมสร้างที่นี่ขึ้นมาผมเชื่อว่าการที่ผมทำบุญด้วยการดูเขาเรียกว่าบุญตาทุกคนเวลาลงมาชมเนี่ยจะบอกว่าเป็นบุญตาเหลือเกิน
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทำบุญด้วยการดูนั่นแหละเพราะนั้นจุดสิ่งหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาคือการทำบุญครับ
0: ครับผมโอ้โหวันนี้สนุกมากนะครับต้องขอขอบคุณคุณตีมากที่เปิดเรือนจอมเพชรแห่งนี้ให้เราได้เยี่ยมชมกัน
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้ยคุณประจันเมินละไม่เจอเลยอ่ะไส้เดือนเนี่ย
3: โอ้น้องแชมป์ทำอะไรเจ้า
2: คุณหาไส้เดือนนะแม่
3: ต้องไปขุด
2: นี่อย่าง
3: เด
2: ี๋
3: ยวเดี๋ยวอีแม่จะพาไปดูมันอยู่ตามบ้านเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าเขาเลี้ยงกันจะได้เน
4: า
3: ะ
4: หมู่บ้านทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพหลักทำการเกษตรกรรมทำไร่ทำนาแต่อาชีพรองนี่ครับแม่กำลังได้รับความนิยมนั่นก็คือการเลี้ยงไส้เดือนเกือบทั้งหมู่บ้านเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนำไปทำเป็นปุ๋ยนำไปย่อยสลายขยะซึ่งประโยชน์แบบนี้แม่มันธรรมดาไปแล้วครับความไส้เดือนที่ไหนไหนเขาก็มีกัน
5: คุณบอกว่ามีสปาตัวโอ้ยที่นี่มีสปาผมว่าน่าจะมีสาวๆเยอะแยะมากมายเนาะ
3: อ๋อไม่ใช่แบบที่น้องแชมป์คิดหรอกเจ้า
2: เอ้าม
3: ันเป็นสปาไส้เดือน
2: สปาไส้เดือน
3: ก่อนจะไปทำสปาเดี๋ยวแม่แวะธนาคารก่อน
5: ไปเบิกเงินเหรอแม่
3: เปล่าแม่จะไปเบิกไส้เดือน
5: มันเหมือนแบบธนาคารทั่วไปป่ะฮะ
6: เรามีไว้สำรองให้กับพี่น้องชาวบ้านครับชาวบ้านเราจะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะแล้วก็จะให้ชาวบ้านมาเบิกไปเลี้ยงแต่ว่าถึงเวลาคืนก็ต้องเอามาคืนเท่าตัวครับ
4: สปาไส้เดือนครับเกิดขึ้นจากไอเดียของคุณอักษรขันทองหรือพี่แมวรวมทั้งคนในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สปาแนวใหม่ขึ้นมาครับโดยใช้ชื่อว่าลูกทุ่งบ้านนาสปาไส้เดือนแม่ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่นำไส้เดือนตัวเป็นๆยาวเหยียดยึกยือมาทำสปาครับแต่แล้วมันจะสปายังไงครับไส้เดือนมันจะบีบ